0: 170วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่ง สูงจนเกินไปรวมถึงเสี่ยงที่ภาคการผลิตจะต้องลดกำลัง

0: ทางคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
2: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
3: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
4: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนลดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เป็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0: ธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
2: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิม ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ

0: อิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุทเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุสหรัฐได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนร รอมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลาย คนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้าม

0: ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขา
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญยันติสีเลนโภกสัมปดาสีเลนนิบุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุบบาภากะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสนะมันนาปาทังพนามาเสง

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสรณังอัญญัญธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทาโยอันนามาเซม

0: มันเจ
1: ยังกินเจวิตังอิทวาหุรังวา
0: สาเกสุวายังรัตนังปณิตังนานุสมังอธิตะฆาตเตนะ

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: นี่ต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิประชาธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

มหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิพย์ยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น. 10:00 น. 10:30 น.รอบบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.เวลา 14:30 น.การเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณ
ขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: สู่ทิศที่ยังไม่เคยไปพระพุทธภาษิตนหิเอเตหิยาเนหิคาเชยะหะกะตังดิสังจะถาตนาสุดันเตนะดันโตดันเตนะคัจจติแปลความว่าบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปในวงเล็บพระนิพพานด้วยตนที่ฝึกดีแล้วฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปนั้นด้วยยานธรรมดาหาได้ไม่อธิบายความทิศที่ไม่เคยไปนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานทิศคือพระนิพพานนี้บุคคลไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อถึงแล้วไม่ต้องกลับมาเพื่อจะไปอีกไม่เหมือนทิศหรือสถานที่ธรรมดาอันบุคคลไปๆมาๆได้แห่งละหลายครั้งทิศคือพระนิพพานนี้ไปได้ด้วยญาณคือการฝึกตนในที่นี้ท่านหมายเอาการสำรวมอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจฝึกให้เชื่องด้วยเครื่องฝึกคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนเป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายใจทิศคือพระนิพพานนี้ใครๆจะไปด้วยญาณธรรมดามีช้างมารถเป็นต้นหาได้ไหมต้องไปด้วยญาณคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาผู้ไปด้วยญาณนี้ท่านเรียกว่า

0: จึงกล่าวกับเพื่อนภิกษุผู้ยืนอยู่ใกล้ว่าหากในควานช้างคนนี้พึงแทงช้างเชือกนี้อย่างนั้นอย่างนั้นในที่โน้นแล้วเขาจะต้องฝึกช้างนี้ได้โดยเร็วควานช้างฟังคำของภิกษุนั้นแล้วปฏิบัติตามจึงฝึกช้างเชือกนั้นให้เรียบร้อยได้ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาพระศาสดาให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามเมื่อเธอรับว่าเป็นความจริงแล้วทรงติเตียนเป็นอันมากว่าไม่ใช่กิจของภิกษุที่จะต้องสนใจเรื่องการฝึกช้างฝึกม้าเพราะบุคคลย่อมไม่สามารถไปยังที่ที่ไม่เคยไปด้วยยานคือช้างเป็นต้นนั้นไม่ได้เลยแต่สามารถไปได้โดยตนที่ฝึกดีแล้วเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่านหิเอนหิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นสุขคือเว้นบาปโดยเด็ดขาดด้วยเสตุขาตวิรัตคือละบาปด้วยอริยมรรคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อบาปอันเหตุแห่งทุกข์ไม่เกิดขึ้นความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความสุขการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ด้วยประการฉะนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นาคุดีในป่าใกล้หิมพานต์ทรงปรารภมารมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้เรื่องมารได้ยินว่าในการนั้นพระราชาทั้งครองราชโดยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเบียดเบียนราษฎรให้เดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนอยู่เช่นนั้นทรงดำริด้วยพระมหากรุณาว่าเราอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชโดยธรรมไม่เบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ชนะเองไม่ให้ผู้อื่นชนะไม่เศร้าโศกเองไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศกมารผู้มีบาปทราบปริวิตกอันนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดำริว่าพระสมณะโคดมดำริว่าอาจหรือไม่หนอเพื่อครองราชพระสมณะโคดมใคร่จะครองราชสมบัติก็ธรรมดาว่าราชสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินก็ต้องบอกว่าได้ยินไม่ได้ยินก็ต้องบอกว่าไม่ได้ยินนะผมมันตกตั้งแต่ตั้งท่าตั้งแต่เช้าแล้วนะคงจะพายุเข้านะกลางพรรษานะฝนเริ่มชุกแล้วนะประเพณีแต่ก่อนไม่ได้จำพรรษานะพระทุดงก็ไปอยู่เรื่อยนะทุดงไม่หยุดไม่ถอยต้องฝนตกก็ไปนะผ้าก็สามผืนนั่นแหละนะทุดงไม่ว่าฝนแรงฝนตกฝนแรงไปไม่หยุดไม่ถอยก็เลยชาวบ้านก็เลยมาทูลพระพุทธเจ้านะขอให้พระจำพรรษาคือหน้าฝนแล้วศาสนาอื่นนะไม่ใช่พุทธศาสนาเขาก็หยุดนะหยุด4เดือนนะเพื่อนี่แหละฝนมันตกเนี่ยเขาก็เลยหยุดไม่เดินทางนะไม่ไปทุดงไม่ไปแสวงหาทำอะไรนะหยุดอยู่กับที่หาที่พักสำหรับพระเรายังไม่หยุดนะฝนตกก็ไปไม่รู้จะได้มีที่กระต๊อบมีร่มไม้อะไรหลบฝนหรือเปล่าแต่ก็ต้องไปนะสุดท้ายเขาก็เลยชาวบ้านเลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ให้สั่งให้พระ

หยุดในช่วงฤดูฝนนะ4เดือนนี้นะให้หยุดซะก่อนนะศาสนาลัทธิอื่นเขาก็หยุดกันนะลัทธิอื่นเขาหยุดก่อนแล้วเขาพบหน้าฝนมาเขาหยุด4เดือนนะพอหมดฝนพอครบ4เดือนหมดฝนแล้วเขาก็ออกไปแสวงหาทำหาปฏิบัติกันนะศาสนาอื่นก็เลยมาขอพระพุทธเจ้าก็เลยทั้งพวกที่เขาทำไร่ทำนานะช่วงฝนก็ทำนากันพระทุดงก็เดินไปทั่วไม่มีถนนมีถนนบ้างไม่มีถนนบ้างเดินลัดทุ่งไปเลยกลางทุ่งนาเลยกลางต้นกล้าต้นข้าวเหยียบข้าวเขาก็เลยมาฟ้องนะเหมือนกับว่าขอไว้เถอะให้พระได้หยุดสัก4เดือนก่อนช่วงหน้าฝนนี่แหละนะพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติใน3เดือนนะหลังจากวันอาสาฬหบูชานะ1ค่ำนะห้ามพระไปแรมคืนที่อื่นให้อยู่จำพรรษาในที่ของตนที่มีที่มุงที่บังนะ3เดือนนะตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8นะจนถึง3เดือนวันนะเดือนอะไรนะออกพรรษาเดือน11นะ9 10 11นะเดือน9เดือน10นะนั่นแหละ3เดือนนะแล้วก็หลังจาก3เดือนเริ่มไปอีกเดือนหนึ่งเป็นคราวให้เปลี่ยนผ้านะผ้าใช้ไปนานๆเนี่ยมันเปื่อยนะเลยบัญญัติให้พระจำพรรษา3เดือนนี่แหละฝนตกอย่างนี้แหละนะมันก็เลยบัญญัติห้ามไปแรมคืนที่อื่นใน3เดือนนะไปก็ต้องถ้าจำเป็นก็ต้องสัตหะกรณียะคือเป็นกรณีพิเศษนะอย่างพ่อแม่โยมพ่อโยมแม่ป่วยไปเพื่อรับนะครูอุปชาอาจารย์ครูป่วยไปปฐมพยาบาลนะกุฏิศาลายังไม่เสร็จของเพื่อนพระก็ไปช่วยได้นะแต่ต้องกลับมาภายในไม่เกิน7วันนะนั่นเรียกว่าสตาหะก็คือ7นะแล้วก็พระราชาพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์นะคือมีกิจเจ้าภาพใหม่นะจะทำบุญนะก็นิมนต์ก็ให้ไปได้นะนอกนั้นไม่ให้ไปนะให้อยู่ให้ครบ3เดือนนะนี่คือการจำพรรษาของพระพุทธเจ้านะเพื่ออบรมเมื่อไม่ได้ไปที่ไหนก็อบรมจิตภาวนาอยู่กับที่นั่นนะถึงมีการอบรมมีการเข้าวัดทางธรรมจำศีลนะในช่วงเข้าพรรษานะอบรมจิตภาวนาคือจิตของเราเราไม่ได้ดูกับเขานะอยู่กับเราตั้งนานเราไม่ได้ดูนะจิตของเรามันวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไหนมั่งนะคิดไปในทางโลภทางโกรธทางหลงนะในกิเลส3ตัวนี้ท่านเรียกว่าไฟงั้นนะไปอยู่กับใครเต็มที่เลยมันออกเต็มที่นะความโกรธเหมือนกันนะเอาตนตาดำตาแดงหน้าแดงนะเสียงดังนะนั่นแหละความโกรธนะท่านเคยใช้ความเมตตานะความสงสารนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนสรรพสัตว์สัตว์เพศสัตตานะสัตว์ทั้งหลายท่านบอกว่าเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันนะ
ไม่ใช่ทุกข์แต่เราเขาก็ทุกข์เหมือนกันนะเห็นว่าเขามีกำลังน้อยเราก็ไปเบียดเบียนเขามันไม่ใช่นะเหมือนประเทศชาติอย่างนี้แหละประเทศใหญ่ไปเบียดเบียนประเทศเล็กนะร่างจิตใจร่างกายเหมือนกันนะใครก็รักสงวนตัวเองนะไม่ให้ใครมาฆ่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลนะศีล5ให้พวกเราได้รักษานะก็รักษาตัวเองนั่นแหละคือไปทำร้ายเขาเขาก็กลับมาทำร้ายเราเหมือนกันมาฆ่าถ้าฆ่าเขาก็ถ้าไม่ตายเขาก็กลับมาฆ่าเราท่านก็เลยบัญญัติศีล5ข้อนะเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรรพสัตว์ด้วยกันนะท่านถึงให้เวลาไหว้พระสวดมนต์ก็ให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลายเพื่อนเป็นเพื่อนทุกข์นะทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะชาติปิทุกขานะชาติทุกข์นะความเกิดเป็นทุกข์นะชราปิทุกขานะความแก่ความชราค่ำค่านะก็เป็นทุกข์นะเห็นไหมปวดแข้งปวดขาปวดตาปวดอะไรนะปวดหัวนะแต่ก่อนไม่เป็นวิ่งแข่งกับฝนได้ตอนนี้ไม่ได้กลัวจะเป็นไข้เป็นหวัดนะเห็นไหมพอชราก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังนะความตายก็เป็นทุกข์นะพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอนะไปรักษาพยาบาลนะบางคนก็เข้าแล้วออกมาบางคนก็ไปออกมานะร่างกายทนไม่ไหวสุดท้ายก็มรณัมนะมรณังนะใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพุ่งนะเวลามีชีวิตอยู่ท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีนะสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอยู่เราจะไปพูดว่าเออยังไม่พร้อมยังไม่ทำบุญยังไม่สร้างคุณงามความดีนะให้พร้อมก่อนยังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังทำการทำงานได้อยู่นะขอทำงานก่อนนะยังไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล นะให้แก่กว่าท่านหน่อยก่อนอะไรอย่างนี้ให้ลูกหลานยังไม่โตนะอันนั้นคือท่านไม่ให้ประมาทนะก่อนที่พุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ80ปีนะท่านก็บอกสั่งไว้เลยนะให้ดูพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นตัวอย่างนะพออายุ80ปีสมัยนั้นอายุ100ปีนะคนหมดอายุแล้วนะส่วนมากก็ไม่ถึงเมื่อวานนี้ก็ไปเผาพระนะเพื่อนๆกันนั่นแหละนะญาติด้วยอายุ66นะเห็นไหม66หมดอายุแล้วโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นพระเขาก็ไม่เว้นนะพญามัจจุราชนะเขาเอามาเอาได้หมดนะท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีบำเพ็ญประโยชน์นะทำความให้ความดีให้ตัวเองสะสมไว้นะเพราะเราไม่ทราบว่าพญามัจจุราชเขาจะมาเมื่อไหร่นะเขาไม่บอกเราล่วงหน้านะไม่ได้บอกว่าขอเว้นไว้ก่อนนะปีนั้นปีนี้นะให้อายุ100ปีก่อนอะไรอย่างนี้เขาไม่ฟังนะพญามัจจุราชนะไม่ว่าแต่ชาติชั้นวรรณะไหนนะไม่ว่าคนมีคนจนคนรวยนะบ้านเล็กบ้านโตนะเขาเอาได้หมดนะพอถึงคราวมาแล้วท่านถึงให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานให้รักษาศีลแล้วก็ให้เจริญเมตตาภาวนาคือความสงบของใจก็ต้องอบรมจิตด้วยสติอบรมด้วยปัญญานะมีสติมีปัญญาปัญญาก็คือดูนี่แหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนะเพราะธาตุขันธ์ของเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยแต่ก่อนก็มาไม่เป็นตัวเลยนะมันเป็น
เออเป็นเลือดข้นไปเลยนะมันเป็นตัวของเราที่ไหนนะท่านบอกว่ามันไม่ใช่ของเราไม่เห็นเป็นนะสุดท้ายก็มาหลายวันเข้าก็ค่อยเป็นรูปเป็นร่างนะเห็นไหมก็การรวมกันของธาตุทั้งสี่นะถึงมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะท่านเรียกว่ารูปนะรูปกายนะมีธาตุทั้งสี่รวมกันแล้วก็มายึดมาเป็นตัวเรานะตัวเราตัวเขานะยึดแล้วก็แกะไม่ออกเหมือนกันนะยึดถือนะใครมาว่าก็ไม่ได้โกรธนะเห็นไหมทั้งที่ดินก็เป็นดินนะคือประกอบด้วยกันด้วยธาตุสี่อย่างก็ดินน้ำลมไฟนะพอธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วนะเขาจะไปแล้วเขาก็เรียกว่าตายนะสุดท้ายก็แตกสลายไปสุดท้ายเราก็เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะให้ระลึกพุทโธนะก่อนจะหลับจะนอนนะให้ระลึกพุทโธสัก5นาทีนะให้จิตสงบอย่าให้ร้อนมากๆก็นอนไม่หลับนะต้องหาอะไรมาช่วยบางคนก็ต้องยานะเห็นไหมคิดไปเรื่องอดีตนู่นนะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจำได้หมดนะของที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าไปคิดมันพยายามตัดพยายามละนะอย่าต้องสอนตัวเองนะอย่าไปคิดที่ผ่านมาแล้วนะต้องเอาทำผ่านมาก็ให้มันเป็นครูเหมือนกันนะอย่าไปทำนะแต่สิ่งที่เป็นผิดพลาดนะแต่ที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์เอามาให้จิตเศร้าหมองนี่ก็อย่าไปคิดให้คิดในปัจจุบันนะถ้ามันมีอะไรคิดก็ให้คิดพุทโธอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสั่งสอนพวกเราอย่างหลวงตาอย่างนี้ให้พุทโธถ้ามันคิดมันหยุดก็พุทโธเข้าไปถี่เข้าไปไม่ให้ช่องว่างเขาคิดเลยนั่นนะแข่งดูนะแข่งกับความกิเลสดูนะเอาธรรมะที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาพวกเรานะสั่งสอนพวกเรานะให้รู้เรื่องของกิเลสนั่นนะมันดึงมันลากเราไปเราจะไปเชื่อมันมากนักนะหยุดมันมั่งดึงมันไม่มั่งนะถ้ามันเผลอแล้วก็พุทโธติดถี่เข้าไปนะท่านบอกอย่างนั้นนะพอจิตสงบแล้วก็สบายเบานะความหนักความหน่วงความยึดความถือมันจะค่อยคลายไปนะความจิตค่อยคลายไปมันก็เบาบางครั้งจิตสงบมากๆมันก็ได้พักของจิตนะกายเราพักอยู่แล้วบางทีมันก็พักยากอยู่กายแต่จิตนี้ก็ต้องให้ได้พักนะพอจิตสงบแล้วก็เย็นสบายนะก็หายความหนักความหน่วงนะให้พวกเรานำไปอบรมจิตนะให้จิตได้รับความสงบร่มเย็นจากธรรมะที่พุทธเจ้าทรงพระเมตตากับพวกเราและครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาต่อเรานะให้เรานำไปเป็นผู้ปฏิบัติการพูดธรรมะเห็นว่าสมควรจะเวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญฝนตกเอาจนฝนหยุดเลยนะเอาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

เชิญทานข้าวกัน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: แม่ช้างยังเลี้ยงมารดาพระพุทธภาษิตธนปาลโกนามะกุญชโรกตุกับปะเพดโนดุนิวาระโยพุทโธกะบาลังพุญชติสุมรตินาคะวะนสะกุญชโรแปลความว่าช้างชื่อธนปาลกะตกมันห้ามได้ยากถูกตกปลอกไปแล้วไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างหนังเล็บนาควันอธิบายความพระคาถานี้ไม่มีเนื้อธรรมที่จะอธิบายเพราะเป็นข้อความในชาดกคือมาตุโปสกะนาคชาดกวงเล็บเปิดชาดกเครื่องช้างผู้เลี้ยงมารดาวงเล็บปิดข้อความกล่าวถึงเรื่องช้างธนปาลกะผู้ห่างจากมารดาและไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่นาควันเพราะฉะนั้นจะขอนำเรื่องในมาตุโปสกะนาคชาดกนั้นมาเล่าแทนการอธิบายเนื้อธรรมมาตุโปสกะนาคชาดกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สระบัวคราวนั้นมีพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่7วันร้องไห้คร่ำครวญมาถึงพระโพธิสัตว์พญาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งถึงถิ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในระยะนั้นพระราชาจึงสั่งควานช้างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรสเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยพระชายจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจักลำบากวันนั้นเป็นวันที่7แล้วที่มารดาไม่ได้อาหารตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ที่อยู่พระโพธิสัตว์แล้วให้คนนำอาหารไปบำรุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรหมคือมารดาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาตุโปสกะนาคชาดกนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภบุตรของพราหมณ์เฒ่าคนหนึ่งขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่าพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณ 800,000 มีบุตร4คนเมื่อบุตรแต่งงานได้แบ่งทรัพย์ให้คนละ 100,000 ต่อมาเมื่อพราหมณีผู้เป็นมารดาของบุตรเหล่านั้นสิ้นชีพลงพวกเขาปรึกษากันว่าหากบิดาของเรามีปัญญาน้อยเมื่อปัญญาน้อยของบิดามีลูกทรัพย์สมบัติของเราจะแตกแยกออกเป็นหลายส่วนพวกเราควรสงเคราะห์ปฏิบัติบำรุงท่านให้มีความสุขเมื่อปรึกษากันอย่างนี้แล้วพวกเราได้ปฏิบัติบำรุงบิดาด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องห่มเป็นต้นอันประณีตวันหนึ่งเมื่อบิดาตื่นขึ้นจากการนอนหลับกลางวันพวกเขาได้ชวนกันนวดฟันมือและเท้าพรรณนาโทษของการครองทรัพย์สมบัติของคนชรานานาประการและวิงวอนว่าพวกผมจะปฏิบัติบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ไปตลอดชีพไม่ให้คุณพ่อต้องลำบากขอคุณพ่อได้โปรดมอบทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้พวกผมเถิดพราหมณ์ใจอ่อนเชื่อลูกจึงได้มอบทรัพย์ให้อีกคนละ 100,000แบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆออกเป็น4ส่วนแบ่งให้ลูกไปเหลือไว้แต่เพียงเครื่องหนุนคุ้มของตนบุตรคนแรกบำรุงพราหมณ์บิดาอยู่ได้เพียง 2-3 วันวันหนึ่งลูกสะพายของพราหมณ์ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพราหมณ์ผู้นั้นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาว่า พ่อได้ให้ทรัพย์แก่บุตรคนหัวปีมากกว่าบุตรคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันหรือพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนคนละ 200,000 เท่าๆกันไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างพรามนั้นโกรธลูกสะพายมากบริพาทว่าอีหญิงถอยมึงจงฉิบหายเถิดดังนี้แล้วไปยังเรือนของบุตรคนอื่นๆแต่ก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาแล้วในเรือนของบุตรคนแรกเขาตัดสินใจบวชเป็นชีพะขาวเที่ยวภิกษาจารย์นุ่งเล็บขออาหารจากคนอื่นการเวลาล่วงไปเขาทรุดโทรมลงเพราะชรามีสรีระเศร้าหมองเพราะอาหารไม่พอและคุณภาพอาหารไม่ดีกินอยู่ลำบากวันหนึ่งภิกษาจารย์กลับมาแล้วทอดกายลงนอนณที่แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ความหลับตื่นขึ้นแล้วนั่งมองดูตนผู้มีความกระวนกระวายอันระงับลงแล้วเพราะได้พักผ่อนคำนึงถึงที่พึ่งของตนมองไม่เห็นบุตรคนใดอันจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคำไพเราะฉลาดในการต้อนรับถ้าเราเข้าไปหาพระสมณะโคดมคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นแน่เขาจัดแจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยขึ้นหยิบภาชนะภิกษาถือไม้เท้าไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถานกับพราหมณ์ว่าเหตุไรจึงดูเศร้าหมองไปเมื่อพราหมณ์ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงทรงประทานคาถาให้พราหมณ์ทรงกำชับว่าให้นำคาถานี้ไปกล่าวในที่ชุมนุมชนพราหมณ์เรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเมื่อบุตรและสะใภ้ของเขาประดับประดาแล้วด้วยสรรพาลังการย่างเข้าสู่สภาโรงแรมที่ประชุมนั่งบนอาสนะอันมีค่ามากท่ามกลางพวกพราหมณ์ในวันประชุมพราหมณ์เขาตกลงใจว่าบัดนี้เป็นการของเราแล้วเข้าไปท่ามกลางสภาชูมือขึ้นแล้วขอโอกาสว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอกล่าวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะฟังไหมว่ามาเถิดพราหมณ์ฟังที่ประชุมพราหมณ์กล่าวพราหมณ์ชราจึงกล่าวคาถาที่เรียนมาจากพระศาสดาว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกพัญญายุยงแล้วลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุกรฉะนั้นบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตตบุรุษเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อความจริงพวกเขาคือรากสดหนูและผีเสื้อยักษ์มาในร่างของบุตรพ่อทิ้งข้าพเจ้าผู้แก่แล้วพ่อของบุตรพานเหล่านั้น

0: แก่แล้วที่ขอทานเหมือนม้าแก่ใช้การไม่ได้ถูกเขาพรากจากอาหารไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสุนัขก็ได้เมื่อพลาดล้มลงคนแก่อย่างข้าพเจ้าก็อาศัยไม้เท้ายันลุกขึ้นได้ไม้เท้าจึงดีกว่าบุตรพานเช่นนั้นสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดวงเล็บธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าบุตรที่ใช้สอยทรัพย์ของมารดาบิดาจะต้องถูกฆ่าบุตรของพราหมณ์นั้นเกรงประชาทันจึงหมอบลงแทบเท้าของบิดาวิงวอนว่าขอคุณพ่อกรุณาให้ชีวิตแก่พวกผมเถิดโดยธรรมดาใจของพ่อย่อมมีความอ่อนโยนต่อบุตรพราหมณ์นั้นเกรงบุตรจะถูกประชาทันจึงขอร้องไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรของข้าพเจ้าต้องฉิบหายเสียเลยพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านใดนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวกับบุตรของพราหมณ์นั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพวกท่านไม่ประคับประคองบิดาของท่านให้ดีแล้วไซพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นกลัวแต่มรณะภัยเชิญบิดาให้นั่งบนตังยกไปยังเรือนของพวกตนทาสรีระด้วยน้ำมันและเปิดคนอินเดียนิยมทาตัวด้วยน้ำมันแม้มาบัดนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่และปิดทาสีให้สะอาดใช้ของหอมฉโลมแล้วเรียกหญิงผู้เป็นภรรยาของพวกตนมาสั่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเธอจงปฏิบัติบำรุงบิดาของเราถ้าพวกเธอประมาทบกพร่องพวกเราจะลงโทษพวกเธอพรามเท่านั้นได้อาหารดีนอนหลับสบายมีความสุขขึ้นล่วงไปสองสามวันมีกำลังวังชาดีอินทรีย์เปล่งปลั่งขึ้นมองดูอัตภาพของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยสมณะโคดมเขาถือเอาผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการแด่พระผู้มีพระภาคไปเฝ้าถวายผ้าคู่นั้นด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่ออาจารย์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรับทรัพย์ส่วนของอาจารย์ไว้เถิดพระผู้มีพระภาครับผ้าคู่นั้นไว้แล้วเพื่ออนุเคราะห์เขาและทรงแสดงธรรมเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยทูลถวายทัวพัดว่าทัวพัดหมายถึงอาหารประจำวันบุตรให้ทัวพัดแก่ข้าพระองค์4ที่ข้าพระองค์ขอถวายแก่พระองค์2ที่พระศาสดาตรัสอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาแต่ตรัสว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ประจำที่จะต้องเสด็จไปโน้นบ้างนี้บ้างตามปรารถนาและตามความจำเป็นพราหมณ์ไปถึงเรือนสั่งบุตรทุกคนว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จมาที่บ้านให้ถวายทัวพัด2ที่แก่พระองค์เพราะพระองค์เป็นเพื่อนของเขาและได้กล่าวถวายพระองค์ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตยังประตูเรือนแห่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าของเรือนขาถวายโภชนะอันประณีตแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังเรือนของบุตรพราหมณ์ทุกคนเรือนละวันพวกเขาได้ต้อนรับอย่างดีและถวายขาธัญญะโภชนียาหารอันประณีตวันหนึ่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ปรารภจะมีงานมงคลอย่างหนึ่งเขาถามบิดาว่าควรจะให้มงคลแก่ใครพราหมณ์ตอบว่าพระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อมิใช่หรือบุตรคนหัวปีจึงขอให้บิดานิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จำนวน500เพื่อเสวยและฉันที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบด้วยโคไม้สดวงเล็บเปิดโคไม้สดหมายถึงขี้วัวใหม่ๆคนอินเดียไม่รังเกียจขี้วัวในงานมงคลเขาจะเอาขี้วัวมาฉาบทาบ้านเรือนด้วยขี้วัวบางบักในงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเดินผ่านทางที่เขาฉาบที่ขี้วัวไว้บางๆเป็นเกียรติยศเรื่องนี้คนอินเดียสมัยใหม่ได้เลิกไปนานแล้ววงเล็บปิดประกอบด้วยสันพาลังการแล้วอังคาดด้วยมัทุปายาตแค้นและขาธนิยะอันประณีตบุตรพราหมณ์ทั้ง4คนได้กราบทูลพระศาสดาในขณะเสวยอยู่ว่าพวกเขาได้ประคับประคองบำรุงบิดาด้วยดีตลอดมาโปรดทอดพระเนตรร่างกายของท่านบิดาเถิดพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายทำชอบแล้วอันการเลี้ยงมารดาบิดานั้นโบราณกบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเธ รัสมาตุกมาตุโปสกะนาคชาดกวงเล็บในเอกนิบาตโดยในว่าเพราะช้างนั้นจากไปต้นอ้อยช้างและไม้โมกมันจึงงอกขึ้นสวยเป็นต้นและแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าธนปาลโกนามกุญชโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นต้นผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆพระพุทธภาษิตมิธียดาโหติมหคะโซจักนิดายิตาสามปริวัตตะสายีมหาวราโหวะนิวาปะปุทโธปุณปุนังคับพระเมติมันโดแปลความว่าในการใดบุคคลเป็นผู้กินมากมักง่วงนอนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยความกระสับกระส่ายประหนึ่งหมูที่เขาปรนปรือแล้วด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมึนซึมโง่เขาย่อมเข้าห้องบ่อยๆอธิบายความในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือไม่ให้อิ่มเกินไปจนอึดอัดไม่ให้หิวเกินไปจนอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้ความพอประมาณนี้ท่านเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเป็นข้อหนึ่งในอัปปนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างได้แก่อินทรียสังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคปฏิบัติอยู่ใน3ข้อนี้แล้วรับรองว่าไม่ผิดท่านสอนว่าอีกประมาณอิ่มให้หยุดบริโภคอาหารแล้วดื่มน้ำแทนจะได้ส่วนที่พอดีคือน้ำจะเข้าไปแทนที่อาหารที่ยังว่างอยู่ถ้าบริโภคเสียจนเต็มที่ไม่มีช่องว่างที่กระเพาะเลยลำพังอาหารอย่างเดียวก็อึดอัดอยู่แล้วเมื่อจำเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปอีกจะอึดอัดสักเพียงใดบางคนไม่ต้องการกินอาหารมากนักแต่เมื่อกินอาหารถูกปากรสอร่อยก็ติดในรสอาหารนั้นจึงบริโภคมากกว่าที่ตั้งใจถึงเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเช่นตั้งใจว่าจะบริโภคเพียงจานเดียวแต่เมื่ออาหารอร่อยก็บริโภคเสีย2หรือ3จานแล้วก็อึดอัดทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายมากกว่าเป็นคุณในบทพิจารณาของพระท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี้มิใช่เพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อความเปล่งปลั่งแห่งผิวพรรณแต่เพื่อบรรเทาเวทนาเก่าวงเล็บความหิวและไม่ให้เวทนาใหม่วงเล็บความอึดอัดเกิดขึ้นบริโภคเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์การบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้นั้นไม่สู้ยุ่งยากมากนักเพราะสำหรับบุคคลเช่นนั้นอะไรก็ได้ที่สามารถบรรเทาความหิวได้สบายกายกระปี้กระเปร่าไม่หนักเนื้อหนักตัวคนอย่างนั้นย่อมไม่แสวงหาความสุขจากการกินการนอนแต่แสวงหาความสุขจากการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันและการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ความจริงอาหารทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความร่ำไรรำพันจริงอยู่ร่างกายย่อมต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันขาดอย่างใดย่อมเรียกร้องหาอาหารประเภทนั้นเช่นคนขาดวิตามินซีย่อมต้องการบริโภคอาหารเปรี้ยวเป็นต้นคนขาดอาหารนั้นคือคนไม่ได้อาหารประเภทที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอแก่ความเจริญเติบโตของอวัยวะนั้นๆการมีอาหารเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่มันจะเป็นได้ส่วนการบริโภคแต่พอประมาณนั้นทำให้สุขภาพดีท่านจึงกล่าวว่าเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในอาหารและในทุกๆอย่างเช่นการนอนการทำงานเป็นต้นเอาชนะความง่วงด้วยความพอประมาณในอาหารรวมความว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ให้พอประมาณในการบริโภคนั้นงดเว้นสิ่งอันเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเช่นสุรายาเสพติดให้โทษบุหรี่และของมึนเมาสำหรับสุรานั้นถ้าดื่มเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายสุดโทรมเร็วอาจเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งเป็นภัยมากบุหรี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนสุขภาพไม่ดีอาจเป็นอันตรายแก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงและอวัยวะอื่นๆอีกอาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกายขาดไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายและต้องรับประทานทุกวันขอให้รับประทานแต่พอดีเท่านั้นการรับประทานมากเกินไปและไม่เป็นเวลานั้นทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดหรือทำให้อ้วนเกินไปประการหลังนี้อาจนำไปสู่โรคหัวใจโรคข้ออักเสบหนึ่งเรียกโรคเกา โรคเบาหวานและอีกหลายโรคแต่ถ้ารับประทานน้อยเกินไปคือน้อยไปกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายจะไม่เจริญและอ่อนแอลงทำให้ต้านทานโรคต่างๆไม่ได้สำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารนั้นนายแพทย์เสนออินทรสุขศรีได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ 1. รับประทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียด 2. หลังอาหารใหม่ๆไม่ควรอาบน้ำทันที 3. หลังอาหารใหม่ๆเดินเล่นสักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายหรือทำงานหนัก 4. หลังอาหารใหม่ๆอย่าใช้ความคิดมากหรืออ่านหนังสือคร่ำเคร่งนัก 5. รับประทานอาหารพอดีและได้อาหารครบทุกอย่างวงเล็บเปิดเช่นมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินและน้ำวงเล็บปิด 6. รับประทานอาหารเป็นเวลา 7. ในระหว่างรับประทานอาหารดื่มน้ำแต่พอควรแต่วันหนึ่งควรดื่มน้ำวันละมากๆอย่างน้อย 6-8 แก้ว 8. ขณะรับประทานอาหารไม่ควรคุยกันจนลืมตัว 9. อาหารที่ตกลงกับพื้นแล้วควรทิ้งเสียไม่ควรหยิบขึ้นมารับประทาน 10. รับประทานแต่อาหารที่สุกและสะอาด 11. ฝึกนิสัยให้ถ่ายอุจจาระทุกวันเป็นเวลาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือมนุษยวิทยาเล่ม1หน้า6ว่าอาหารนั้นก่อนแต่จะกลืนต้องเคี้ยวให้แหลกวงเล็บละเอียดข้อนี้ทำให้ละลายง่ายขึ้นมากและช่วยแบ่งภาระของกระเพาะให้เทให้เบาลงความไม่สบายท้องคือความวิการในกระเพาะบางอย่างที่รู้กันว่าโทษอาหารไม่ย่อยเป็นโทษของอาหารที่โดนกลืนลงไปในขณะที่เคี้ยวยังไม่แหลกดีถึงอาหารที่อ่อนซึ่งไม่ต้องเคี้ยวมากเช่นขนมปังสดข้าวแป้งก็คนอมไว้ในปากสักครู่รอให้ชุ่มเคละพอยางของมันกลายเป็นน้ำตาลเสียก่อนวงเล็บเปิดเมื่อฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดลงน้ำลายวงเล็บเคละที่ออกมาจะช่วยกลั้วอาหารกับช่วยย่อยอาหารพวกแป้งบางส่วนให้เป็นน้ำตาลวงเล็บปิดจะเบาธุระของกระเพาะลงมากกินอาหารวันละ3ครั้งเป็นพอตามธรรมดาซ้ำกลับสำคัญมากกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างในเล่มเดียวกันหน้า27ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับการอาบน้ำหลังอาหารไว้ว่ามีกฎให้คลาดเคล้าจากพยันตรายอย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่ออาบน้ำก่อนอย่างเร็วที่สุดภายหลังจากกินอาหารแล้วไป2ชั่วโมงจึงค่อยอาบเมื่อใดบุคคลบริโภคอาหารมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงงุนนอนกริ่งเกลือกเหมือนสุกรเข้าห้องนอนบ่อยๆอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายหาเป็นคุณแต่ประการใดไม่เพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคแต่พอประมาณและถือคติกินเพื่ออยู่นั่นแหละดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในสุขวัควรรณนาที่15เพื่อท่านผู้อ่านไม่ต้องกลับไปค้นดูในที่นั้นจึงขอนำมากล่าวไว้อีกแม้ในที่นี้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยอาหารมากจนทรงอ้วนมากเกินวันหนึ่งเสวยเช้าแล้วยังไม่ทันได้พักผ่อนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงลำบากพระกายขณะเฝ้าทรงพลิกกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆและทรงง่วงด้วยพระศาสดาตรัสทักว่ามหาบพิตรเสวยแล้วยังไม่ได้พักผ่อนเลยพระเจ้าข้าหลังเสวยผมฉันมีความทุกข์มากเหลือเกินมหาบพิตรคนบริโภคมากเกินไปย่อมลำบากมากอย่างนี้แหละจึงไม่ควรบริโภคมากพระทศพลตรัสต่อไปว่าเมื่อใดคนบริโภคมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงชอบนอนกระสับกระส่ายเหมือนสุกรที่กินจนอิ่มเต็มที่เขามึนซึมเข้าห้องลงเล็บนอนบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์พระราชาพระพุทธองค์ทรงให้อุตรมานพเรียนพระพุทธพจน์ไปกล่าวขณะที่พระราชาเสวยพระพุทธพจน์นั้นข้อกล่าวว่าคนผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืนพระราชาทรงสดับพระพุทธพจน์นี้ทุกวันในขณะเสวยทรงลดพระกยาหารลงทุกวันทุกวันละน้อยต่อมาพระราชาทรงกระปี้กระเป๋าทรงมีพระสรีระเบาทรงมีความสำราญทรงคุ้นเคยกับพระศาสดายิ่งขึ้นได้ถวายอาสะที่สถานถึง7วันดังกล่าวแล้วในเรื่องอาสะที่สถานแห่งโลกวัควรรณนาที่13เหมือนบุรุษผู้กุมขอพระพุทธภาษิตอิดังปุเรจิตตะมะ จาริจาริกังเยนิชกังยัตถกามังยทาสุขังตดัชกตดัชหังนิเกหิสามิโยนิโซหัดทิ้งปะพินนางวิยะอังกุสักโฮแปลความว่าเมื่อก่อนนี้จิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามอาการที่ปรารถนาตามอารมณ์ที่ใคร่ตามสบายวันนี้เราจะข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการประหนึ่งบุรุษผู้กุมขอข่มช้างที่ซับมันฉะนั้นอธิบายความการฝึกจิตการข่มใจเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์จิตที่ปล่อยไปตามปรารถนาตามต้องการตามสบายนั้นมีแต่จะก้าวลงต่ำเป็นจิตที่ต่ำทรามไม่ควรแก่ความเป็นมนุษย์นงเล็บผู้มีใจสูงมนุษย์เราจะดีหรือชั่วก็อยู่ที่จิตนี้เองคนดีคือคนที่บังคับจิตของตนไว้ในอำนาจได้อะไรเป็นเครื่องบังคับจิตคำตอบคือสติและปัญญาในพระบาลีพุทธภาษิตนี้ตรัสว่าข่มจิตด้วยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็คือปัญญานั่นเองปัญญาที่รู้ถึงต้นตอของสิ่งต่างๆไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเช่นเกิดความใคร่ขึ้นสืบไปถึงต้นตอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความใคร่นั้นเสียความเกียจคร้านเกิดขึ้นสืบไปหาต้นตอว่าอะไรเป็นต้นเหตุแห่งความเกียจคร้านพบแล้วละเหตุแห่งความเกียจคร้านนั้นเสียนี่คือโยนิโสมนสิการหรือปัญญาส่วนสตินั้นคอยกีดกันจิตจากความชั่วอุดหนุนในทางดีประคับประคองในการที่ควรประคับประคองช้างนั้นจะตกมันก็นานๆจะตกสักครั้งหนึ่งกล่าวคือปีละครั้งครั้งละประมาณ 3-4 เดือนแต่จิตนี้ตกมันอยู่เนืองนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีต้องคอยเอาสติและปัญญาเป็นขอคอยสับคอยเหนียวอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะตกไปในที่ต่ำคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงรักชังอยู่เรื่อยไปจิตนี้มักดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ผู้มีปัญญาพยายามฝึกจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรการฝึกจิตเป็นความดีอย่างยิ่งเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิตนี้เห็นได้ยากละเอียดอย่างยิ่งผู้มีปัญญาย่อมรักษาจิตเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ใดสำรวมจิตผู้นั้นย่อมพ้นจากบ่วงแห่งมารเรื่องการข่มจิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวิหารเชตวันทรงปรารภสานุสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสานุสามเณรสามเณรเป็นบุตรคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่งนางให้ลูกบวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้มีศีลดีมีวัดงามไม่บกพร่องในอุปชายวัดอาจารยวัดและอาคันตุกะวัดเป็นต้นในวัดในวันธรรมสวนะ8วันต่อเดือนสามเณรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ตั้งน้ำไว้ในโรงน้ำปัดกวาดโรงธรรมตามประทีปประกาศวันธรรมสวนะด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายทราบความสามารถของเธอแล้วให้เธอแสดงธรรมในบางโอกาสเธอมิได้อิดเอื้อนหรือแก้ตัวว่าปวดท้องปวดหัวหรือเจ็บคอแต่ประการใดเลยขึ้นธรรมะแสดงธรรมประหนึ่งหลั่งน้ำลงจากอากาศเมื่อจะลงจากธรรมะได้กล่าวทุกครั้งว่าข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่มารดาสามเณรหมายถึงมารดาในภพอดีตซึ่งเวลานั้นเป็นยักษิณีอยู่นางมากับเทวดาทั้งหลายฟังธรรมของสามเณรและอนุโมทนาบุญที่สามเณรให้ท่านกล่าวว่าธรรมดาภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเทวดาที่มีความละอายนงเล็บมีหิริมีความเคารพในสามเณรมีความรู้สึกในสามเณรประหนึ่งมหาพรหมและกองเพลิงนงเล็บทั้งเคารพและยำเกรงยักษิณีพร้อยได้รับความเคารพไปด้วยเพราะเทพเหล่านั้นมีความเคารพในสามเณรในสมัยที่มีการฟังธรรมและสมัยที่ยักษ์ประชุมกันพวกเขาย่อมให้อาสนะที่ดีน้ำที่ดีอาหารที่ดีแก่ยักษิณีด้วยสักว่านางเป็นมารดาของสานุสามเณรแม้ผู้มีศักดิ์ใหญ่เมื่อเจอยักษิณีก็หลีกทางให้หรือลุกจากอาสนะเป็นการต้อนรับให้เกียรติต่อมาสามเณรโตเป็นหนุ่มขึ้นปรารถนาจะศึกไปครองคราวาสไม่อาจบรรเทาความปรารถนานี้ได้มีความไม่ยินดียิ่งในศาสนาปล่อยผมและเล็บและไว้เล็บยาวสบงและจีวรมอมแมมไม่แจ้งให้ใครทราบ ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของมารดาเพียงลำพังคนเดียวมารดาต้อนรับเธอด้วยใจปิติโสมนัสและถามว่าครั้งก่อนๆที่เคยมาสามเณรเคยมาพร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะหรือไม่ฉะนั้นก็พร้อมกับภิกษุหนุ่มหรือสามเณรอื่นฉะไหนวันนี้จึงมาคนเดียวสามเณรบอกความที่ตนปรารถนาจะศึกมารดาของเธอเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาไม่ปรารถนาให้สามเณรศึกจึงแสดงโทษแห่งความเป็นคฤหัสถ์นานาประการแต่ก็หาสามารถหยุดยั้งความคิดที่จะศึกของสามเณรได้ไม่นางคิดว่าสามเณรเป็นผู้ฉลาดวันหนึ่งคงจะคิดได้เองกล่าวว่าขอให้สามเณรนั่งอยู่ก่อนจะจัดอาหารถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วจะนำผ้าสำหรับคฤหัสถ์มาให้ในขณะที่อุบาสิกาผู้เป็นมารดาของสามเณรกำลังนั่งเสียงนางยักษินีผู้เคยเป็นมารดาของสามเณรในอัตภพอดีตพิจารณาอยู่ว่าสามเณรอยู่ที่ไหนหนอเธอได้อาหารแล้วหรือไม่ทราบความที่สามเณรปรารถนาจะศึกนางจึงคิดต่อไปว่าสามเณรไม่พึงให้เราละอายพวกเทวดาทั้งหลายเราจะทำอันตรายในการศึกของเธอดังนี้แล้วจึงมาสิงในกายของสามเณรบิดคอให้ล้มลงบนแผ่นดินตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลดิ้นอยู่บนแผ่นดินนั่นเองอุบาสิกาเห็นอาการของบุตรดังนั้นจึงช้อนให้นอนบนตักชวนชาวบ้านพากันมาลุมล้อมบวงสรวงทำพิธีกรรมเป็นต้นเพื่อให้สามเณรพ้นจากอันตรายอุบาสิกาคร่ำครวญอยู่กล่าวว่ายักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยกับคนที่รักษาอุโบสถศีลทุกวัน8ค่ำ14และ15ค่ำและในปาฏิหาริยปักประพฤติพรหมจรรย์อยู่ข้าพเจ้าได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายมาดังนี้แต่มาวันนี้ข้าพเจ้าเห็นประจักษ์ด้วยตนเองว่ายักษ์เล่นกับสานุสามเณรยักษินีฟังคำของอุบาสิกาแล้วกล่าวว่าการที่ท่านฟังมาจากพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นการดีแล้วท่านจงบอกคำของยักษ์ทั้งหลายกับสานุสามเณรว่าท่านอย่าได้ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งหากทำบาปแล้วก็ตามกำลังทำอยู่ก็ตามแม้ท่านจะห่อหนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ยักษินีกล่าวดังนี้แล้วก็ปล่อยสามเณรแล้วจากไปสามเณรลืมตาขึ้นเห็นมารดาสยายผมร้องไห้สะอื้นสะอื้นเห็นชาวบ้านมารวมกันอยู่มากไม่ทราบว่าตนถูกยักษ์สิงจึงถามมารดาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นตนจึงมานอนอยู่กับพื้นดินและถามว่าโยมคนทั้งหลายร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วบ้างยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปบ้างโยมเห็นฉันอยู่เหตุไรจึงร้องไห้มารดาของสามเณรต้องการแสดงโทษของการอยู่ครองเรือนแก่เธอจึงกล่าวว่าจริงอยู่ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่จากไปก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้วยังจะเวียนมาในกามนี้อีกชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้นั้นบ้างเพราะเขาแม้เป็นอยู่ก็เหมือนตายแล้วพ่อเนนถูกยกขึ้นจากเท่ารึงแล้วยังปรารถนาจะลงไปสู่เท่ารึงอีกถูกยกขึ้นจากเหวแล้วยังปรารถนาจะตกลงไปยังเหวอีกพ่อเนนเป็นเหมือนของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ไฟไหม้แล้วยังปรารถนาจะมาอยู่ในเรือนเช่นนั้นอีกโยมจะปรับทุกข์กับใครเล่าก็การบวชในพุทธศาสนานั้นประหนึ่งของที่ถูกนำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเมื่อมารดากล่าวอยู่อย่างนี้สามเณรรู้สึกตนกลับใจได้บอกมารดาว่าจะไม่สึกแล้วมารดาก็อนุโมทนาเมื่อทราบว่าสามเณรมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้จัดแจงไตรจีวรเพื่อการอุปสมบทของสามเณรต่อมาพระศาสดามีพระประสงค์จะให้พระสานุมีอุตสาหะในการข่มจิตเมื่อเธอบวชแล้วไม่นานจึงตรัสว่าธรรมดาจิตเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตลอดกาลความสวัสดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่สามารถข่มจิตลงได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรทำความเพียรในการข่มจิตเหมือนในหัตถาจารย์พยายามในการข่มช้างตกมันฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอิดังปุเรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาเทวดาเป็นอันมากได้บรรลุมรรคผลท่านสานุนั้นเรียนพระพุทธวจนะจนเป็นพระธรรมกถึกที่เชี่ยวชาญดำรงชีวิตอยู่ถึง120ปียังชมพูทวีปให้กระชอนถอนตนขึ้นจากลมพระพุทธภาษิตอัปปมาดรตาโหทะสจิตตะมนุรักขทะดุกขาอุทธะระทัตตานังปังเกสโนวะกุญชโรแปลความว่าท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนจากลม เหมือนช้างตกลงในลมแล้วถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นอธิบายความจะอธิบายพอได้ใจความโดยลำดับยินดีในความไม่ประมาทความประมาทคือความปราศจากสติความโมเมาความวางใจในเหตุการณ์ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความไม่ประมาทคืออาการที่ตรงกันข้ามกับความประมาทนั้นกล่าวคือความเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อความไม่โมเมาความไม่วางใจในเหตุการณ์ความมีสติอยู่ทุกเมื่อคือกำหนดรู้อารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธรรมอันเป็นข้าศึกหรือเป็นธรรมอันเป็นสัปปายะกีดกันอารมณ์อันเป็นข้าศึกต้อนรับแต่ธรรมอันเป็นสัปปายะเหมือนยามประตูห้ามคนที่ไม่ควรให้เข้าอนุญาตให้คนที่ควรเข้าเข้าไปตัวอย่างเช่นการเห็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกคืออารมณ์ที่เห็นแล้วให้เกิดความกำหนัดเพิ่มกามราคะให้เกิดความขัดเคืองคือเพิ่มโทสะและพยาบาทส่วนอารมณ์ที่เป็นสัปปายะนั้นคืออารมณ์อันให้เกิดความสังเวชสลดใจมีอุตสาหะในการละความชั่วประพฤติความดีมีใจมั่นคงในการปฏิบัติธรรมการฟังก็เหมือนกันฟังสิ่งใดแล้วก็ให้เกิดความกำหนัดเกิดความละโมบความเกลียดคร้านความเลี้ยงยากไม่ควรฟังสิ่งนั้นส่วนฟังสิ่งใดแล้วก็ให้เกิดความสังเวชสลดใจเป็นต้นควรฟังสิ่งนั้นสติอันเป็นไปในการกำจัดอารมณ์อันเป็นข้าศึกอุปการะอารมณ์อันเป็นสัปปายะนี่แหลเรียกว่าความไม่ประมาทสติสัปปัตถปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในทีทั้งปวงคือต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นอุปการะธรรมอันสำคัญยิ่งในกิจทั้งปวงส่วนความไม่เมานั้นคือไม่เมาตนเมากายเมารักและเมาเหล้าเมาตนคือความหลงใหลในตนสำคัญตนว่าเลิศกว่าผู้อื่นเห็นคนอื่นไม่มีความดีความสามารถเท่าตนเป็นทางยกตนข่มผู้อื่นหาความสุขจากการกดขี่ดูหมิ่นผู้อื่นลืมนึกแม้ถึงความตายลืมไปว่าตนก็ต้องตายเหมือนผู้อื่นความเมากายคือมาว่ากายนี้สวยงามน่ารักน่าปรารถนามองไม่เห็นความปฏิกูลของกายอันหลั่งออกมาให้เห็นอยู่ทุกวันลืมนึกถึงความแก่อันค่อยๆแผ่อำนาจครอบงำกายของตนอยู่ทุกส่วนเมารักคือเมาคนที่รักหรือสิ่งที่รักหลงไหลติดอยู่ในสิ่งนั้นมองไม่เห็นความบกพร่องของคนที่รักหรือสิ่งที่รักเช่นบุตรภรรยาบางท่านมัวเมาบุตรภรรยาจนลืมท่านผู้มีอุปการะคุณเช่นมารดาบิดาเป็นต้นเมาเหล้าคนเมาเหล้าลืมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอาจทำความชั่วได้หลายอย่างอาจพูดได้ในสิ่งที่เมื่อไม่เมาไม่กล้าพูดหรือพูดไม่ได้ทำให้ใจกล้าแม้ในสิ่งอันไม่ควรกล้าเปิดทางให้ความประมาทต่างๆเดินเข้ามาครอบครองความรู้สึกผิดชอบแต่ระยะเวลามันสั้นกว่าความเมาตนเมากายและเมารักเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: จังก็ใส่บาตรมาเศร้ากับพวกนี่แหละห้องประจวบนี่แหละเขาบอกว่าเป็นของแห่งกันเลยว่าต้องแตะว่าท่านมาแล้วนะ
1: เดี๋ยวเย็นบาทมันจะกินบาท

0: อนิจจาวัฏสังขารารูปานวยธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลิสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินาทิเมเอสัสังสโย
1: เปลี่ยนข้อเข่าพันหนึ่งตั้งใส่บาทไปสองกับไอ้วุ้บลุงมันจะประจวบใส่บาตรแต่เช้าเลยทั้งของสดของแห้งเป่าเอานี่นี่เอาไว้ฝนไม่ตกงานฝนไม่ตกก็ตกกันเละล่ะทางมันลาดก็อย่างนี้ขึ้นตามชื่อวัดนั่นล่ะแห้งฝนแห้ง ตกตะยูดอนนี่หมดแล้วเนาะหมดแล้วให้พรหมดหรือยังเป้า หมดหรือยังหมดจะให้พรรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปากันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลา
2: ท่านผู้ฟังจบที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด ABT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

บูชาจะโภชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: บริเวณน้ำตกป่าโจกอุทยานแห่งชาติบุโดสุงไหปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัตจันทร ทิพย์เกศร ดุสิตา มณีเทวา และสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยว่านิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระพุทธศาสนาสรุปธรรมทั้งหลายลงในปฏิปัติมรรคมีองค์8ประการซึ่งอยู่ในวงสัจธรรมนี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับตลาดโลกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกซื้อเลือกหาได้อย่างสะดวกสบายขอแต่มีเงินซื้อจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้คำว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นศาสนธรรมเป็นตลาดเที่ยวกับว่าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดภูมิใดผู้ผลประเภทใดจนถึงจุดสุดยอดได้แก่พระนิพพานมีอยู่ในวงแห่งศาสนธรรมนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมบรรดาพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้เข้าชมมรรคผลนิพพานด้วยการประพฤติปฏิบัติตนโดยทางสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะสามีจิปฏิปันโนจนสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์และคำว่าศาสนธรรมเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้นั้นไม่ได้ร่วงโรยไปไหนคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดมาถึงปัจจุบันนี้การสร้างกุศลคือคุณงามความดีทุกประเภท และผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการสร้างกุศลทั้งหลายก็สร้างขึ้นและเกิดขึ้นในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี้เราทั้งหลายผู้ต้องการสิ่งที่มีค่าในศาสนธรรมมาครองก็ต้องเป็นผู้สนใจประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบัง

ายในใจของตนให้ออกด้วยอุบายวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรพระพุทธเจ้าเป็นองค์แห่งผู้เพียรยิ่งที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเพียรท่านแก่กล้าจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความขี้เกียจอ่อนแอความรู้รูปคำคำสงสัยในแง่ต่างๆไม่อาจปฏิบัติตนไปได้นั้นไม่สำเร็จผลประโยชน์อันใดในคำว่ามรรคผลนิพพานนอกจากจะสำเร็จผลเป็นทุกข์และคำว่าสาธารณธรรมเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่งแห่งใดเหมือนตลาดโลกเขาแต่ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลส่วนที่รวมแนวทางแห่งพระศาสนาก็คือคัมภีร์ตำรับตำราเป็นเครื่องชี้แนวทางผู้ปฏิบัติที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดก็ได้แก่พุทธบริษัทแต่ละรายละรายจะพึงขวนขวายสำหรับตนเช่นเราทั้งหลายผู้มีความสนใจต่อการกุศลมีจิตนะภาวนาเป็นต้นบำเพ็ญกันมาอยู่เวลานี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นภายในตัวของเราจิตตะภาวนาเป็นสำคัญที่จะเป็นข้อยืนยันถึงเรื่องมรรคผลนิพพานว่าเป็นเช่นไรเป็นข้อยืนยันให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเช่นไรจะเป็นเครื่องยืนยันขึ้นจากผลแห่งการปฏิบัติจิตตภาวนาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันให้ได้ทราบซึ้งถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและให้ทราบซึ้งถึงพระธรรมตลอดพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมที่เรียกว่าวิสุทธิธรรมได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือผลแห่งการปฏิบัติของเราในหลักธรรมท่านกล่าวว่าธัมมานุธัมมะปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเป็นผู้สมควรจะได้รับมรรคผลโดยลำดับและผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระตถาคตตถาคตเป็นผู้เช่นไรตถาคตอันแท้จริงไม่ใช่รูปร่างสรีระอย่างที่เรามองเห็นกันนี้นี่เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าแต่องค์พุทธะอันแท้จริงนั้นได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์การที่เราประพฤติปฏิบัติตนจนถึงขั้นจิตตภาวนาและผ่านไปโดยลำดับเห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงเป็นท่านๆไปนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถ้าเราได้ทราบซึ้งถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุหรือทรงตรัสรู้และพระสงฆ์ทั้งหลายท่านบรรลุข้อยืนยันอยู่ที่ใจธรรมที่กล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนสำคัญที่การปฏิบัติการจิตตภาวนาตามแต่จริตนิสัยที่ชอบของผู้บำเพ็ญในธรรมบทใดเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นต้นถ้าถูกกับจริตจิตใจจิตใจจะมีความสงบและเยือกเย็นในขณะที่นำมาบริกรรมก็จิตใจเบาหรืออนาปานสติเป็นต้นส่วนมากมักชอบอานาปานสติถูกกับจริต
ของคนเป็นจำนวนมากการกำหนดอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกผ่านเข้าผ่านออกมีดั้งจมูกเป็นที่สัมผัสลมมากกว่าอวัยวะอื่นใดส่วนมากจึงต้องกำหนดสติไว้ที่ดั้งจมูกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปภายในไม่ต้องตามลมออกไปภายนอกเป็นแต่เพียงให้ทราบว่าลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกอยู่ด้วยความมีสติสืบต่อไม่เผลอจากความรู้ในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกให้สืบเนื่องกันไปเป็นลำดับใจจะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปแล้ววงแคบเข้ามาใจนี้จะมีวงแคบเข้ามารู้แคบเข้ามาแคบเข้ามาจนถึงจุดแห่งลมหายใจและลมหายใจนั้นจะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติมักจะเป็นด้วยกันว่าละเอียดลงไปมากๆเราก็ทราบว่าละเอียดลงไปโดยลำดับหรือมากเพียงไรจนขนาดว่าลมหายใจหายเงียบไปเลยในความรู้สึกหลังจากว่าลมละเอียดลงไปแล้วนั้นก็เป็นไปได้สำหรับผู้ภาวนาแต่ความจริงนั้นลมหายใจจะหายไปหรือไม่หายก็ตามเราไม่ต้องไปตามค้นคว้าดูเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจแต่เราภาวนาเพื่อจะเอาจิตเป็นเพียงกำหนดลมหายใจเพื่อเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของจิตที่อาศัยของจิตเพื่อความละเอียดของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าลมละเอียดก็ดีหรือปรากฏว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกนั่นก็ดีเราจึงไม่ควรไปวิตกวิจารณ์ไปเป็นกังวลกับลมเกิดความตกอกตกใจกลัวจะตายเสียเมื่อลมหายใจสิ้นไปแล้วอย่างนี้นี่เป็นการสร้างอุปสรรคให้แก่การดำเนินของตนเป็นไปได้ความลำบากหรือขัดข้องหยุดชะงักเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความ ทะลุบุโปร่งให้ถึงจุดความจริงจึงควรปฏิบัติต่อลมหายใจในขณะที่ลมละเอียดลงไปลงไปจนถึงขั้นลมดับไปหายไปในความรู้สึกนั้นด้วยวิธีการว่าหรือด้วยอุบายว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามถ้าผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตามเพียงเท่านั้นจิตจะทะลุปุโปร่งลมก็หายไปว่างก็ว่างความที่รู้ว่าว่างกับความว่างอยู่ด้วยกันจิตจะอยู่ที่จุดนั้นถือความว่างเป็นอารมณ์ในขณะนั้นลมหายใจหมดไปแล้วเป็นอันว่าหมดการยึดการถือการเกาะกันความว่างมีอยู่กำหนดความว่างเป็นอารมณ์ของใจใจกับความว่างอยู่ด้วยกันความว่างเมื่อกำหนดนานๆเข้าจะมาปรากฏเป็นใจมาปรากฏที่ใจเป็นผู้ว่างเสียถ่ายเดียวนี่เป็นที่อยู่ของจิตโดยแท้ในขณะที่ภาวนาอนาปานสติเราจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดการที่จิตว่างแล้วเกิดความสงสัยจิตย่อมจะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางไปรับรู้รับเห็นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของตาของหูไปเสียไม่ใช่เรื่องของใจที่รู้เห็นโดยเฉพาะจึงเป็นความผิดสำหรับจิตที่แฉลบออกไปเช่นนั้นเพื่อความถูกต้องเมื่อลมละเอียดลงไปก็ให้ทราบว่าลมละเอียดสืบต่อกันไปโดยลำดับด้วยความมีสติควบคุมเมื่อถึงขั้นลมหายไปหรือลมดับไปสิ้นไปก็ให้ทราบว่าลมสิ้นไปแต่ความรู้นั้นไม่สิ้นไป
เมื่อความว่างปรากฏขึ้นเพราะไม่มีงานคือลมหายใจเป็นที่ทำความว่างจะเป็นงานอันหนึ่งสำหรับจิตให้จิตได้ยึดได้เกาะแทนลมหายใจถือความว่างเป็นอารมณ์จิตอยู่กับความว่างเรื่องการตายการเป็นไม่ต้องไปคิดไปกังวลเพราะการภาวนาไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะฆ่าคนให้ตายหากการภาวนาเป็นเพชฌฆาตพระพุทธเจ้าจะต้องตายก่อนใครทั้งหมดแล้วเพราะทรงดำเนินอนาปานสติมาก่อนใครทั้งโลกในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นศาสดาได้ด้วยอำนาจแห่งอนาปานสติเป็นพื้นฐานแห่งการภาวนาความกังวลความวิตกใดๆก็ตามที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางการดำเนินทางด้านจิตตภาวนาของเราให้รีบสลัดปัดทิ้งออกอย่าเอามาเป็นกังวลของใจลมจะดับไปหายไปก็ให้หายไปผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายผู้รู้เพราะผู้รู้ไม่หายนี่แหละวิธีการภาวนาเอาว่างก็ให้รู้ว่าว่างอยู่กับความว่างผู้รู้กับความว่างอยู่ด้วยกันเป็นอารมณ์ของกันได้เช่นเดียวกับจิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันได้ในขณะที่เรากำหนดอานาปานสติเป็นอารมณ์เมื่อถึงขั้นว่างก็เอาความว่างเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดความว่างเป็นอารมณ์ด้วยความมีสติเช่นเดียวกันกับการกำหนดอานาปานสติแล้วความว่างนั้นจะหดตัวเข้าถึงใจเลยกลายเป็นใจเป็นผู้ว่างเสียขาเดียวนั่นจะเป็นของประเสริฐเราจะเห็นจุดสำคัญของการภาวนาคือผลแห่งการภาวนาจะปรากฏถึงความว่างของจิตโดยเฉพาะความว่างอันหนึ่งเป็นอาการของจิตเมื่อจิตของเราไปทะเลโคลนกับความว่างอันนั้นเสียเลยเกิดความกังวลเรียกว่าลูกคลำเงาตะครุบเงาไปเสียดังนั้นจิตอาจทะเลถลายไปได้แต่ถ้าถือความว่างเป็นอารมณ์ยึดความว่างนั้นกับจิตไว้เป็นอารมณ์แห่งการภาวนาแล้วความว่างนั้นจะหดตัวเข้ามาจนถึงจิตแล้วก็ทราบได้ชัดว่าผู้รู้อกผู้ว่างผู้ว่างอันแท้จริงคือผู้รู้นี่แหละนี่หายสงสัยหมดการภาวนาอานาปานสตินี่คือที่สุดแห่งอานาปานสติในการภาวนาเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเอาไว้แต่ขณะภาวนาอย่าไปเป็นกังวลอย่านำเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแล้วผลเป็นอย่างไรเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจในขณะที่ทำภาวนาในวงปัจจุบันพอสัมพันธ์ก็คืออานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่ทุกระยะระยะเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะเกิดขึ้นเช่นไรบ้างเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยเฉพาะคือให้รู้ลมเข้าผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกรู้สืบเนื่องกันไปโดยลำดับของลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกนั่นแหละคือการสร้างเหตุอันดีงามสืบเนื่องกันผลจะเป็นความสงบลมจะเป็นของละเอียดขึ้นมาใจจะละเอียดไปตามๆกันกับลมเพราะความละเอียดของลมก็เป็นการชี้ถึงความละเอียดของใจจนกระทั่งถึงลมสิ้นไปดับไปในความรู้สึกเลยจากขั้นละเอียดเต็มที่แล้วก็ลมหายไปในความรู้สึกเราจะเหลือแต่ความว่างเอาทีนี้ความว่างเป็นอารมณ์ของจิตลมหายไปแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวตายว่าลมหายใจไม่มีแล้วจะตายถ้าตายพระพุทธเจ้าตายแล้วข้อยืนยันก็คือว่าเมื่อผู้รู้ยังอยู่ลมจะหายไม่หายอย่างไรก็ไม่ตายสิ่งใดที่ยังอยู่เวลานี้ก็คือความว่างยึดความว่างนั้นเป็นอารมณ์ของใจไม่เผลอด้วยอำนาจของสติครอบอยู่กับความว่างนั้นอีกแล้วความว่างนั้นจะหดตัวเข้ามาถึงดวงจิตเลยกลายเป็นจิตว่างใช่เองจิตว่างกับอาการว่างต่างกันคืออาการของจิตที่ว่างเรายังไม่เห็นจิตเราต้องถือเอาอาการคือความว่างนั้นก่อนเป็นอารมณ์และอาการนั้น
จะไปไหนถ้าไม่ไปจากตัวจริงเช่นอย่างเงาไปจากวัตถุมีก็เงาคือความว่างนั้นไปจากจิตกำหนดเงาเป็นหลักด้วยสติกำหนดแล้วความว่างนั้นจะค่อยกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความรู้เลยกลายเป็นความรู้ที่ว่างขึ้นมาในขณะภาวนาเพียงเท่านี้ก็เป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์อยู่แล้วในขั้นจิตตภาวนาขั้นนี้มีเรียกว่าอานาปานสติผลแห่งการปฏิบัติที่ผู้บำเพ็ญอานาปานสติประจักษ์เป็นอย่างนี้แม้จะบริกรรมในทำบทอื่นใดก็ตามถ้าถูกจริตนิสัยถึงขั้นที่ละเอียดแล้วก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นนี่วิธีการภาวนาในการที่เราจะพิจารณาแยกแยะเมื่อจิตถอนออกมาโดยหลักธรรมชาติของจิตเองซึ่งเราไม่ไปบังคับถอนขึ้นมาเมื่อพอแก่เหตุแก่ผลแต่การเวลาแล้วจิตก็ถอยออกมาแล้วแสดงกิริยาขึ้นมานี่ล่ะโยคาวจรทั้งหลายท่านพิจารณาทางด้านปัญญาท่านพิจารณาลำดับต่อมานี่จะแยกจะแยกเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอสุภะอสุพังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความแตกความสลายความเป็นความต่างความวิโยคพักธาตุท่านพิจารณาแยกแยะในส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นสัตว์ใดก็ตามเป็นเรื่องมรรคทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินของมรรคหรือซึ่งเป็นทางเดินของความพ้นทุกข์เป็นนั้นถูกต้องด้วยกันผู้ภาวนาปรากฏดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเห็นผลจากการภาวนาและการพิจารณาด้วยปัญญาเป็นเหตุที่จะซึ้งละเอียดยิ่งกว่าเรื่องของสมาธิเป็นไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทและรู้ประจักษ์ด้วยว่าได้พิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งใดหายสงสัยในสิ่งใดปล่อยวางอุปทานในสิ่งใดอารมณ์ใดด้วยอำนาจของปัญญาทราบไปโดยลำดับลำดับการตัดกิเลสถอดถอนกิเลสถอดถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นผู้รวบรวมกิเลสไล่ตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดรวมปัญญาเป็นผู้คลี่คลายฟาดฟันลงไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนี่เรียกว่าปัญญาการพิจารณาทางด้านวัตถุก็มีไตรลักษณ์เป็นทางเดินคำว่าไตรลักษณ์นั้นเรามีความหนักแน่นมีความถนัดในไตรลักษณ์ใดเราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์หนึ่งลักใดเท่านั้นก็เป็นอันตลอดทั่วถึงไปทั้งสามใจละถือเอาความถนัดใจเป็นสำคัญไม่ใช่จะต้องไปพิจารณาใจลักนี่แล้วต้องพิจารณาใจลักนั้นไม่งั้นจะไม่สมบูรณ์ไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งอาการทั้งสามนี้อยู่ในอารมณ์อันเดียวกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันพูดอนิจจังถูกก็ถูกทุกขังอนัตตาพูดอนัตตาก็ถูกอนิจจังทุกขังพูดทุกครั้งก็ถูกอนิจจังอนัตตาเพราะอยู่ในที่แห่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาจึงถือเอาความถนัดของการพิจารณาเป็นสำคัญพิจารณารูปก็ดูโลกนี้ไม่เคยว่างจากป่าช้าป่าช้าก็คือกองทุกข์ทุกขังอริยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุขามรณปิตุขังท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับปวัตนสุขเห็นดังชัดเจนท่านว่าการเกิดเป็นสุขเคยมีไหมชาติปิตุขานั่นเกิดมันก็เป็นทุกข์รอดตายออกมามันถึงเป็นคนได้ถ้าไม่รอดก็ตายขณะที่จะเกิดคือกับขณะที่จะตายมันมาพร้อมๆกันถ้าทนไม่ไหวในขณะนั้นก็ตายนี่คือกองทุกข์ในการเกิดใครทำไมไม่เห็นเรื่องความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าสอนลงตามความจริงนี้ยังว่าความเกิดเป็นสุขอยู่หรือการเกิดกับการตายมันมาพร้อมกันในขณะนั้นคือความทุกข์แสนสาหัสถ้า
ถ้าว่าทนทุกข์ไม่ไหวไปไม่รอดมันก็ต้องตายในขณะที่เกิดนั้นเลยเกิดกับตายมาพร้อมกันถ้ามารอดไปรอดก็ผ่านช่องแคบออกมาได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วความแก่ไม่ใช่ว่าจะแก่หัวงอกหัวขาวไปแล้วจึงเรียกว่าแก่มันแก่วันแก่คืนมาตั้งแต่เริ่มแหละชาติปีดูขาชราปีดูขังมานำปีดูขังขณะจะตายก็บีบคั้นร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนจนเป็นไฟทั้งกองก็เห็นได้อย่างชัดๆว่าเป็นกองทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาที่เรื่องทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าพิจารณาอนิจจังมันก็แปรมาโดยลำดับลำดับอนัตตาถือเอาหลักเอาเกณฑ์ที่ไหนได้ในสิ่งอย่างนี้เพราะเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของสมมติใครจะไปเสกสรรบั้นยอให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นแต่ลมปากเฉยๆเป็นแต่ความสัมพันธ์ของใจสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปด้วยผู้ที่ไปเสกสรรบั้นยอก็คือผู้จะรับความทุกข์ในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังไม่เป็นไปตามใจหวังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้โค่นไม้ตามลมอย่าไม่ให้โค่นไม้ทวนลมซึ่งมันขัดกันลำบากลำบนเดี๋ยวล้มทับหัวตายการพิจารณาเพื่อมรรคผลนิพพานพิจารณาอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานพร้อมแล้วพร้อมอยู่เสมอภายในจิตของผู้ปฏิบัติไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นอากาลิโกสัจธรรมมีอยู่ตลอดการภายในตัวของเราเราจะหยิบยกเอาสัจธรรมประเภทใดขึ้นมาพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะมีอยู่กับเราเมื่อได้ตั้งหน้าพิจารณากันแล้วทำไมจะไม่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ต้องรู้เข้าไปโดยลำดับสติปัญญาเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามขึ้นได้เมื่อได้การเมื่อมีได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอต้องเจริญขึ้นได้ถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอันแก่กล้าสามารถขาดกิเลสขาดทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้เลยนะนิโรธคือความดับทุกข์ดับด้วยอำนาจแห่งมรรคไม่ใช่อยู่ๆนิโรธก็ทำงานเราเองได้ไม่ใช่อย่างนั้นดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของมรรคมรรคเป็นเครื่องฆ่ากิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ได้ดับลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีภายในใจนี่เรียกว่าเรียนอริยสัจรอบอยู่ภายในใจมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่นี่เมื่อทุกข์ก็เข้าใจว่าเป็นทุกข์พร้อมทั้งรู้และละสาเหตุที่เป็นทุกข์ด้วยสติปัญญาจนปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมาคือความดับทุกข์ทุกข์ก็ดับไปแล้วกิเลสตัณหาอาสวะก็ดับไปแล้วด้วยอำนาจของมรรคก็ได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปแล้วอะไรที่นี่ยังเหลืออยู่สิ่งเหล่านี้ผ่านไปแล้วทั้งนั้นทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสก็ได้ดับไปแล้วเพราะกิเลสดับไปด้วยอำนาจของมรรคเป็นผู้สังหารนิโรธคือความดับทุกข์ก็ได้ทำหน้าที่ไปแล้วทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนไปโดยสมบูรณ์แล้วหมดปัญหาอันใดที่นอกเหนือจากปฏิธรรมทั้งสี่นั้นมีอะไรก็คือผู้รู้ที่ว่าทุกข์ดับไปเพราะอำนาจเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคจนเป็นนิโรธขึ้นมาผู้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วนั่นแหละผู้นอกจากอริยสัจนี่แหละคือผู้ประเสริฐสัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นทางเดินก็มีเป็นขวากเป็นหนามกีดขวางทางเดินก็มีเช่นทุกข์สมุทัยเป็นขวากเป็นหนามกีดขวางทางเดินมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันเป็นเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันดงหนาป่าทึบที่เต็มไปด้วยกิเลสนั้นให้สิ้นซากลงไปด้วยนิโรธทำหน้าที่แตกไปตาม
มาก

0: นี่แหละคือมรรคผลนิพพานแท้มรรคคือข้อปฏิบัติผลก็ได้มาเป็นลำดับลำนาจนกระทั่งถึงอรหัตตผลขั้นสุดยอดแห่งธรรมเป็นวิสุทธิธรรมขึ้นมาในดวงใจของผู้ปฏิบัติรายนั้นๆไม่สาธารณะแก่ผู้ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติและผู้ไม่สามารถเมื่อเข้าถึงขั้นภูมิอันเป็นวิมุตติหลุดพ้นนั้นแล้วเรียกว่าได้เห็นตถาคตอย่างเต็มได้ครองธรรมอันบริสุทธิ์วิเศษอย่างเต็มองค์ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมที่เรียกว่าพระสงฆ์อย่างเต็มองค์เรียกว่าอริยสาวกอรหัตสงฆ์อย่างเต็มองค์นี่แหละประมวลธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าลงมาสู่จุดนี้ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมาโดยลำดับธรรมดารวมลงจุดนี้เป็นจุดสุดยอดเป็นจุดสุดท้ายเมื่อถึงนี้แล้วเรียกว่ากะเป็นการทำลายป่าช้าความเกิดตายได้ทั้งสิ้นไม่มีอันที่เลสตัณหาตัวใดที่จะประจับจองป่าช้าให้พาเกิดพาตายอีกต่อไปเพราะจิตบริสุทธิ์แล้วเลิกล้มกันเรื่องป่าช้านี่แหละท่านเรียกว่าอาการลิกจิตอาการลิกธรรมไม่มีการสถานที่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความประเสริฐสมกฎโดยหลักธรรมชาติขอให้ทุกท่านนำปฏินิพพิจารณาทำเหล่านี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวะแต่นิยมกับการประพฤติปฏิบัติและคำว่าอำนาจวาสนานั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชคารวะขึ้นอยู่กับทุกคนผู้มีมากมีน้อยที่ได้เคยสั่งสมมาแล้วด้วยกันแต่ความแน่ใจก็คือว่าต่างคนได้ทางได้สั่งสมวาสนาบารมีมาแล้วจึงได้เกิดความเชื่อความเนื่องใสในทางพุทธศาสนาถ้าเชื้อเดิมไม่มีมันไม่มีอะไรจะมาติดต่อกันได้มีเชื้อเดิมมีแล้วจึงได้มาสืบต่อกันติดต่อกันมาในเดิมให้เราเชื่อวาสนาของเราอยู่ที่ใจไม่อยู่สถานที่ไม่ได้อยู่ในที่อื่นใดอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สร้างเหตุสร้างผลแม้จะสร้างความพ้นทุกข์ให้ตนก็คือใจไม่นอกเหนือประจักษ์ใจนี้เลยขอให้นำพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติตนชีวิตของเรามีคุณค่าในสัมปยุตปฏิอัตด้วยธรรมบำเพ็ญธรรมท้ายก็มีค่าเป็นก็มีค่าเพราะใจมีค่าความดีอยู่กับใจดวงใดใจดวงนั้นมีค่าและการแสดงธรรมก็เห็นมากขึ้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันที่30วันที่30เมื่อวานนี้ทองคำได้1บาท66ก็ตอง66ตางดอลลาร์ได้22ดอลทองคำที่ต้องการมอบครั้งหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลเวลานี้ยังขาดอีก 2,062 กิโลครึ่งโอ้ไหนรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงแล้วได้ 2,062 กิโลครึ่งนั่นที่ได้ยังไม่หลอมเวลานี้21กิโล12บาท50สตางค์อันนี้ยังไม่หลอมได้หลังจากหลอมแล้วนี่21กิโลแล้วรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,083 กิโลครึ่งยังขาดทองคำ 1,916 กิโลที่จะครบ 4,000 กิโลส่วนดอลลาร์ที่ว่า1ล้านจะฝากจะมอบนั่นนี่เวลานี้ได้ 73,779 ดอลอันนี้ก็อ่านไปงั้นล่ะคือดอลลาร์มันเข้าไปเรื่อยๆเราก็เอาของเก่ามาอุ่นอ่านอยู่งั้นเหรอดอลลาร์มันได้มาอย่างนี้แล้วมันก็เข้าของมันเรื่อยไอ้เราก็อ่านอยู่ของเก่าอุ่นของเก่ากินอยู่งั้นยังไงมันก็เข้าของมันก็อยู่แล้ว
2: ทานญาติต่อบุญวันนี้ด้วยปัจจัยจำนวน 4,500 บาทเจ้าค่ะเป็นคณะของผู้ร่วมบุญเจ้าค่ะ
1: สี่พันห้าร้อย
2: ที่เหลือสะสมไว้ในรอวันที่9นะเจ้าค่ะไม่ได้หายไปไหนเจ้าค
1: ่
2: ะ
1: วันที่9โอ้ที่9อุดรวันที่9วันนี้เป็นวันที่31อยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ครับผม
1: ต้องเป็นเรื่องกระยานวันที่9สิงหาเนี่ยคือรวมพี่น้องชาวอุดรเราทุกอำเภอให้มารวมพลังพยายามอำนาจของความรักชาติและความเสียสละให้พี่น้องทั่วประเทศไทยจะอยู่เป็นยังไงอุดรจังหวัดอุดรเป็นบ้านเกิดของตาบัวไปเที่ยวหาขู่องค์นี้มาทั่วประเทศไทยเมื่อเวลาจะเอามาอุดรแล้วได้ทองคำได้หนึ่งสลึงดอนล่าได้สามดอนเงินสดได้ห้าบาทฟังที่น่ะเป็นยังไงเนี่ยเมืองอุดรเราว่าได้เท่านี้วางเป็นยังไงหลวงตาไปเจ้าตะเวงเอากวาดหาเอาทั่วประเทศไทยมาได้ฟังที่ทองคำได้สองล้านได้สองพันกว่ากิโลดอนล่าก็ได้ตั้ง4ล้าน5ล้านว่าไม่ต่ำกว่า5ล้านแล้วทั้งที่เข้าแล้วแล้วยังไม่เข้าไม่ต่ำกว่า5ล้านนี่ดอนล่าก็ประมาณ5ล้านเป็นอย่างน้อยว่างั้นเลย แล้วเงินสดก็พอเขาได้ประกาศแล้วที่อยู่ในธนาคารส่วนที่ออกทำประโยชน์แล้วนั่นไม่นับเวลานี้ที่อยู่ในธนาคารก็850กว่าล้านเมียไปหาตะเวนทั่วประเทศไทยมาแล้วมัดเขาย้อนแล้วเข้าหากันนี้ด้วยบวกเขาในจำนวนนี้ด้วยเพราะว่าอุดรไม่เห็นว่าจะว่าไม่ว่าในที่มัดคอมาเรื่องนี้ว่าระวังเขาจะเห็นไหมเอามารวมอยู่แล้วทีนี้จะตั้งเป็นอุดร ให้เป็นเนื้อเป็นหนังของที่อุดรนี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากันว่าอุดรนี่เป็นเมืองเกิดของหลวงตาบัวเที่ยวตะเวนทองคำดอลลาร์เงินสดจากพี่น้องทั่วประเทศไทยมาได้จำนวนดังที่กล่าวนี้ในวันที่9นี้เป็นวันที่จะแสดงน้ำใจความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายโดยมีหลวงตาบัวผู้นำเหมือนกันเอาอย่าให้ขายหน้านะต้องไปหาขุดอุ้มหลุมมาไว้นะถ้าว่ามันไม่เป็นท่าหลวงตาบัวจะมุดลงหลุมเลยเถอะนะอย่าให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นประกาศเทศสอนโลกนี่ก็โถทั่วประเทศไทยว่าไงสอนทั่วประเทศไทยทุกอย่างเวลามาโผล่ขึ้นมานี่ได้ดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์สามดอลลาร์นี่โถว่ะ เวลาได้ยินนะเอาทุกคนแสดงกับพลังน้ำใจของเราด้วยความรักชาติแสดงคราวนี้อุดรวันที่9เหลือการแสดงทำในที่ต่างๆหลวงตาก็ไม่ได้ทำอย่างแต่ก่อนแล้วนะเวลามีรถลงแล้วที่จะให้รับประเทศสถานว่าการในที่ต่างๆดังที่ปฏิบัติมานั้นเรียกว่ารถลงมากแค่จะไม่เหลือที่เหลือก็คือว่าที่ใดจุดใดงานใดที่สำคัญใหญ่โตพอสมควรเราก็จะไปเทศให้ในงานนั้นๆแต่จะให้ไปทุกแห่งทุกหนเวลานี้ไปไม่ได้แล้ว กำลังวังชาไม่อำนวยขอพี่น้องหลายทราบเรียกว่าถอยแล้วด้วยกำลังไม่ได้ถอยด้วยน้ำใจถอยด้วยกำลัง การเทศนาและการเวลานี้ก็เราลดลงเช่นอย่างประเทศอุดรเนี่ยฟังสิประเทศอุดรนี่แห่งเนี่ยวัดอะไรวัดองค์ตื้อหรือที่ศรีสมท่าบ่อหรือไงวัดองค์ตื้อน่ะนี่เราวันที่19สิงหาเหมือนกันวันที่19ดูเป็นวันเป็นสิงหาเป็นวันเสาร์นะเนี่ยที่หนึ่งที่จะไปเทศเพราะงั้นก็ยังไม่รับอะไรที่ไหนถ้าไม่แน่ใจจริงไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้นะลดลงหลวงตาเลยพยายาม ทำเนี่ยว่าทำความดีทั้งตัวเองและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีบกพร่องกำลังของเราเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหนียวจะเม็ดเต็มหน่วยมากเรื่อยมากการบำเพ็ญกำลังที่ได้ปฏิบัติพูดให้พี่น้องหลายฟังการพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดแบบโลกเขาพูดกันนะเรานำธรรมคือความจริงออกมาพูดอย่างเราปฏิบัติตัวเราดัดแปลงแก้ไขทรมานคือผลที่เอากิเลสภายในใจของเราออกก่อนหนักถึงขนาดสลับเป็นสลับตายมีผลก็ได้เป็นที่พอใจตามเหตุที่ได้สละตายขึ้นมาผลก็เป็นที่พอใจพอใจยังไงว่าพอแล้วว่างั้นเลยผลนี่จะเป็นที่พอใจถึงขั้นว่าพอแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้เราปล่อยหมดทุกอย่างแม้เม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยมาผ่านภายในหัวใจเลยและทุกจะเท่าเม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไม่เคยเห็นมาผ่านในหัวใจของเราผ่านหัวใจผ่านร่างกายฟังสิคือทุกข์ในหัวใจนั้นจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปมาแล้วทุกข์ไม่มีตลอดไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทุกข์ไม่มีตลอดอนันตกาลเราจะไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตามแต่ทุกข์ไม่มีในหัวใจเราได้50กว่าปีมานี้แล้วเราก็บอกว่าไม่มีเลยจะทำยังไงก็ไม่มีเป็นอฐานะเข้ากันไม่ได้แล้วทุกข์สมุทัยเป็นสมมติอันนี้เราพ้นไปจากสมมติแล้วถึงนี้จึงไม่เกาะเกี่ยวได้เลย นี่ทุกข์ในภายในใจของเรา นี่ก็เรียกว่าพ้นเป็นที่พอใจตามหลักธรรมที่สอนแล้วสวาคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วตัดไว้เพื่อดับทุกข์ดับทุกข์ก็ดับกิเลสนั่นแหละกิเลสตัวชั่วช้าละมกตัวไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้ไม่รู้จักนรกอวิชชาตัวนี้แหละตัวมันทำตัดให้ร่มจมร่มจมตลอดมาเนี่ยฟาดมันขาดสะบั้นลงจากใจแล้วทุกข์ไม่มีเลย ตั้งแต่ขณะนั้นส่วนทุกข์ในร่างกายนี่เป็นสมมติมันก็เหมือนสมมติทั่วไปเจ็บไข้ได้ป่วยหัวใจร้อนไม่มีอะไรผิดกันเลยเหมือนกันแต่มันเป็นอยู่ในขันเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปซึมซาบหรือผ่านเข้าในจิตดวงนั้นได้อีกเลยทุกข์ดีของมันอยู่ตามขันห้า ขันห้ากองรูปคือกายนี่หนึ่งกองเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยๆนี่หนึ่งนี่เรียกว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้ความจำรวมแล้วเรียกว่าความจำจำคนนั่นจำคนนี้จำบ้านนั่นบ้านนี้จำสิ่งนั่นสิ่งนี้เรียกว่าสัญญานี่เป็นสัญญาขันธ์สังขารคิดคุ้มครองใจคิดถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานส่วนคิดถึงอะถึงทำไม่ค่อยคิดมันแหละ ข้าใจไหมคิดถึงลูกถึงหลานมาอยู่ในวัดก็คิดถึงลูกถึงหลานที่บ้านไปบ้านแล้วก็คิดนะคิดถึงวัดหัวอย่างนั้นนี่เรียกว่าสังขารเข้าใจไหมสังขารคือความปรุงของจิตความคิดของจิตวิญญาณความรับทราบ ตามองเห็นรูปรับทราบพับเสียงกระทบหูรับทราบพับดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่ท่านเรียกวิญญาณ นี่เรียกว่าขันห้าขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเป็นกองเป็นหมวดอันเรียกว่าขันขันธาขันธาเนี่ยขันห้านี่เป็นสมมติจะแสดงตัวอยู่นี่จนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเรียกวันตายขันห้านี่แสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะไปยุติหมดสิ้นไปในเวลาตาย ขันห้านี่มันสมมติพาขันห้านี้ดับลงขันห้านี้ไปพร้อมกันหมดเลยเข้าใจไหมในเวลายังไม่ไปที่คลองขันอยู่นั้นมันก็ดิ้นของมันอยู่อย่างนั้นแหละใจที่คลองตัวอยู่นั้นรับทราบแต่ไม่สามารถที่เขาไปสืบทราบรบกวนได้เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนขันก็รบกวนได้เพราะจิตนั้นมีกิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งการรบกวนเกิดทุกข์เกิดขึ้นในขันกระเทือนถึงจิตนั่นอะไรเกิดขึ้นเจ็บหัวตัวร้อนกระเทือนถึงจิตกระเทือนถึงจิตสุดท้ายจิตหนักมากวิ่งกว่าโรคไข้ที่เกิดขึ้นภายในกายนะนี่เพราะเชื้อของมันสัมพันธ์ตัวก่อเหตุอยู่ภายในตัวนั้นขาดจะบ้านไปแล้วไม่มี จะทุกข์มากขนาดไหนก็เห็นว่ามันทุกข์มากแต่ไม่เข้าถึงใจ เป็นฐานะเหมือนน้ำตกลงบนใบบัวตกไปปั๊บคลิ้งปั๊บคลิ้งปั๊บของมันเป็นธรรมชาติของน้ำของใบบัวที่ไม่สืบทราบกันอย่างนั้นเพราะว่าจิตของท่านผู้ชื่นเจของพระอรหันต์กับสมมุติทั้งหลายก็เหมือนกันตกครับคลิ้งคลิ้งตกไปนี่ขันนี่จะสิ้นจุดลงในเวลาสิ้นลมหายใจ พอขันนี่สิ้นสุดลงไปแล้วเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพาน เป็นนิพพานล้วนๆแล้วสมมุตินี้ไม่เข้ารับเกี่ยวข้องให้รับผิดชอบอีกต่อไปนั่นขันธ์ห้าที่ดับก็ดับไปพร้อมไปนี่ขันธ์ทั้งห้านี่มีอยู่ในทุกชาติทุกขันธ์เมื่อเวลากิเลสเข้าไปครองขันธ์ทั้งห้านี้มันก็เป็นเครื่องมือของกิเลส พาให้ ดีให้ชั่วไปได้ที่เครื่องมือของธรรมด้วยอยู่ในนั้นส่วนมากเป็นเครื่องมือของกิเลสพาให้ทำจากความชั่วช้าละโมบความคิดความปรุงอะไรไปทางกิเลสทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากไปแล้วก็เป็นเครื่องมือของธรรมแทนกันแต่ธรรมท่านไม่ยึดกิเลสมันยึดขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเรากวาดต้อนเข้ามาเป็นของมันหมดกิเลสแต่ธรรมท่านไม่ยึดเป็นแต่เพียงมาใช้เฉยพอสิ้นสุดอันนี้ลมหายใจขาดลงไปแล้วก็ขาดพร้อมกันเลยนี่เลยเรียกว่าสมมุติขาดโดยสิ้นเชิงจากความรับผิดชอบของพระอรหันต์ท่านในเวลามีชีวิตอยู่ท่านรับผิดชอบธรรมดาเป็นสัญชาตญาณนะไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตารับผิดชอบนะหากเป็นสัญชาตญาณระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยหรือครองตัวอยู่เป็นอย่างนั้นเป็นของมันเองเช่นเราเดินไปตามทางนี่นะระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเราเดินไปเนี่ยเช่นลื่นล้มเนี่ยให้เราปุถุชนก็เรื่องช่วยตัวเองใช่ไหมลื่นไม่ควรจะล้มไม่ยอมให้ล้มง่ายพระผู้ชินเกียรติพระอรหันต์ก็แบบเดียวกันไม่ควรล้มไม่ยอมล้มนะจนกระทั่งสุดวิสัยถึงจะล้มล้มจะล้มแบบหงายหมาหงายคนก็ไม่รู้นะตอนนั้นเข้าใจไหมล่ะ นี่เรียกว่าเหมือนกันการหัวเราะก็เหมือนกันเพราะเป็นขันกิริยาของสมมติมากระทบสมมติก็กระเพื่อมออกมาเป็นกิริยาของขันออกมาเช่นหัวเราะอันนี้หัวเราะได้เหมือนกัน แต่ร้องไห้นั้นท่านเรียกว่าธรรมสังเวชขันแสดงเช่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานบรรดาพระสาวกทั้งหลายตรงธรรมสังเวชคือขันก็เคลื่อนเข้าใจไหมล่ะ ขันนี่ห้ามมันไม่ได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ปรินิพพาน ระลึกถึงบุญทั้งคุณท่านนะเข้ามาประกอบรวมเข้าในสู่น้ำใจนี่เกิดความต้องเรียกขึ้นน้ำตาร่วงเข้าใจไหมพระอรหันต์ไม่มีน้ำตาเหรอมันมีอยู่ในกายทุกคนน้ำตาก็คือขันเนี่ยมันก็เพื่อมันก็ไหลออกมาได้เกิดความสลดสังเวชนี่นี่เราท่านเรียกว่าสลดสังเวชไม่ได้บอกว่าท่านร้องไห้เพราะท่านไม่ร้องคำว่าร้องไห้เป็นเหมือนคนทั่วไปแต่ปวงธรรมสังเวชนี่เป็นที่ยาของน้ำตาร่วงเกิดขึ้นจากขันกับเครื่องสังขารปรุงขึ้นมาจากความรับทราบเรียกพระเจ้าพระนิพพานแล้วนั่นแหละพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทรงท่านลงธรรมสังเวชอย่างนั้นมันก็น้ำตาร่วงเหมือนกันนี่เรียกว่าขันขันมันจะทำหน้าที่ของมันโดยสมบูรณ์เหมือนกันกับปุถุชนขันของพระอรหันต์กับปุถุชนก็ขันเสมอกันการแสดงกิริยาของมันมันก็แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าจิตนั้นไม่เข้าซึมซาบผิดกันเท่านั้นเองเช่นเดินไปถนนน้นทางลื่นจะหกล้มนี่พระอรหันต์กับคนสามัญธรรมดาจะช่วยตัวเองเต็มเหนี่ยวไม่ควรล้มไม่ล้มหรือก้าวเหยียบลงจะไปเห็นร่างไม้เหมือนกับว่าเป็นงูนี่โดดผางเลยข้ามเลยนั่นนั่นแหละเรียกว่าเป็นสัญญาติยารับผิดชอบรับผิดชอบไปอย่างนั้นไปเป็นแต่เพียงว่าท่านไม่ยึดเท่านั้นเองแยบนั่นที่ต่างกันกิริยาที่ท่านแสดงตัวช่วยตัวเองนั่นนะเหมือนกันแต่ภายในใจของปุถุชนกับพระอรหันต์นี่ต่างกันคือภายในใจของปุถุชนนี่มันจะตกใจจิตใจร้อนวูบเลยใช่ไหมเวลามันนะจะเหยียบงูอย่างนี้โดดข้ามปึงนี่โอ้จิตใจนี่ร้อนวูบเลยมันแต่พระอรหันต์ทำไม่เป็นอย่างนั้นยับพอรู้ว่าเป็นงูยับเท่านั้นนี่ขันแสดงยับเท่านั้นเลยผ่านถึงจะล้มก็ล้มท่านไม่ได้เสียใจมันจะล้มก็ล้มไปมันทนไม่ไหวทานไม่ไหวก็ล้มไปนี่กิริยาอันนี้เหมือนกันขันของบรรหารกับขันของบุรุษชนเป็นขันเหมือนกันต้องแสดงเต็มตัวได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเขาถึงทราบถึงใจท่านเท่านั้นเองพากันทราบเอาไว้เราจะพูดให้ฟังอย่างชัดเจนทีเดียวถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะเป็นอรหันต์เมื่ออรหันต์ไม่สำคัญเอาความจริงมาพูดนี่หลักธรรมชาติของจิตท่านจึงเรียกสองอย่างว่า พูดสิ้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นพระอรหันต์นั่นเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพาน ท่านได้นิพพานในเวลา เวลายังมีครองขันอยู่นั่นเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานจิตนั่นเป็นนิพพานล้วนๆเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วแต่ขันยังครองขันอยู่ยังรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติอยู่มันที่นี่อนุปาทิเสสนิพพานขันบรรลัยลงไปแล้วอันนั่นก็เป็นนิพพานล้วนๆเลยไม่มีสมมุติเข้าไปเจือปนขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่ลมหายใจขาดลงไปขันขาดลงไประหว่างสมมุติกับวิมุติขาดจากกันหมดความรับผิดชอบเนี่ยก็อย่างนั้นท่านจึงเรียกว่านิพพาน2 สัพปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมียังครองขันอยู่คือเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นกิเลสแล้วยังครองขันอยู่หนึ่งสิ้นกิเลสแล้วด้วยตายแล้วด้วยไปเลยนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานแสดงไว้ท่านแสดงไว้ในตำราค้านได้ที่ไหนไม่มีที่ค้านธรรมชาตินิยันกันทันทียอมรับทันทีเลยนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องพิจารณาดูตรงไหนไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยสอนสัตว์โลกมาไม่มีผิดพลาดตลอดมาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าเอกนามกิจ1ไม่มี2รับสั่งคำใดลงไปแล้วคำนั้นถูกต้อง 100% ไม่มี2ว่าเนี่ยสอนโลกมาเนี่ยมากขนาดไหนท่านนับประมาณไว้เพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่น้อยนิดเดียวนะแต่เป็นคำสั่งสอนที่ถูกต้องล้วนๆไม่มีผิดเลยมีเวลาปฏิบัติตามไปก็ไปเห็นตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั่นจากที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนอะไรสอนไว้ที่เราไม่เห็นมันก็เหมือนไม่มีไม่มีเหมือนอย่างคนหัวตาบอดชนต้นไม้ล่ะมันก็เข้าใจว่าต้นไม้ไม่มีนะมันก็

0: นเอาชนเอาอันนี้พวกตาบอดมันเข้าใจว่าบาปบุญนรกไม่มีมันก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกแล้วสุดท้ายมันก็โดนเอาโดนเอาโดนตั้งแต่บาปแต่กรรมโดนแต่นรกนั่นพระพุทธเจ้าผู้สอนโลกสอนให้หลีกมันไม่ยอมหลีกมันบอกว่าบาปมีแต่กลับไหนกันไหนมาพระพุทธเจ้าไม่เคยลบล้างบาปบุญนรกสวรรค์นี่พรหมโลกนิพพานสัตว์เปรตผีประเภทต่างๆไม่มีพระองค์ใดลบล้างเลยสอนไว้ตามหลักความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยสมบูรณ์แล้วแต่กิเลสมันตามลบหมดเข้าใจไหมนี่แหละกิเลสตัวเป็นภัยต่อเรานะไม่ได้เป็นภัยต่อพระพุทธเจ้ามันเป็นภัยต่อเราเองลบคำสอนพระเจ้าก็เท่ากับมาลบล้างตัวเองจากความดีทั้งหลายให้เข้าสู่นรกกับวิกีนั่นแหละมันบอกว่านรกไม่มีนรกไม่มีนี่ความอยากทำตามใจชอบนั่นมันล้นพ้นมันก็ไปตามความอยากทำมีตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นวันนี้พูดเรื่องอะไรวันนี้ไปขันห้าแล้วก็เลยจำไม่ได้นะอย่างนั้นแหละพูดไปขันห้าเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ดูว่าเราทำอะไรขึ้นขันห้านี่นะจำไม่ได้แล้วนะดูว่าจะเราทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่างั้นนะทำให้เราก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นสลับเป็นสละตายก็ได้เป็นที่พึงพอใจถึงขั้นเมืองพอแล้วอันลำดับที่สองก็ช่วยพี่น้องชาวไทยเรานี่ก็ช่วยแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าแกงหม้อใหญ่ไม่ได้เป็นหม้อเล็กของตัวเองหม้อเล็กหม้อจิ๋วตัวเองนี่พุ่งเลยแกงหม้อใหญ่นี่อืดอาด เอาเชือกมัดคอมันลากมาวัดซะบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปวัดมันว่าเอาเชือกไปมัดคอดึงมาเนี่ยมันยังร้องแงะแงะมันไม่อยากมาฟังที่น่ะนี่แหละแกงหม้อใหญ่ผู้ที่อยากไปมีเข้าใจไหมไม่ต้องผูกต้องมัดกันมันวิ่งตามเลยมีไอ้ผู้ที่มาอยากไปไอ้ร้องแงะแงะแงะนี่เต็มวัดเต็มว่าในครัวยิ่งมากเสียงร้องแงะแงะแงะอันนี้มากทางด้านวัดนี่ทางบ้านท่าเลยก็เสียงร้องงกแงกงกแงกตัวผู้เข้าใจไหมตัวนั่นตัวเมียก็ร้องแงะแงะแงะมันร้องแข่งกันตัวผู้ตัวเมียพระกับฆราวาสฝ่ายผู้หญิงอยู่นั่นร้องแงะแงะฝ่ายพระก็ร้องงกงกงกคือถูกเอาทำจูงคอมันออกจากทุกข์มันไม่ยอมไปมันสู้ส้วมสู้ฐานไม่ได้ร้องแงะแงะใส่ส้วมใส่ฐานเหมือนปล่อยม้าเข้าฐานถ้าปล่อยเขาแล้วมันไม่ยอมออกนะปล่อยม้าเข้าฐานนี่นั่นมันเป็นอย่างนั้นแล้วไปดีนี่มันจริงไปยากนะโอ้อำนาจของกิเลสมันดึงลงจริงๆนะไม่ใช่เล่นนะนี่ละหลักธรรมชาติอำนาจของกิเลสดึงลงตลอดนะอำนาจของธรรมดึงขึ้นตลอดอันนี้เวลาทำไม่มีกำลังนี่ดึงส่วนมากสู้มันไม่ได้สู้มันได้เพราะฉะนั้นคนเราจึงทำความชั่วได้ตกนรกอเวจีได้ใครจะไปทำความชั่วทะลุนะใครจะไปตกนรกทะลุแต่กิเลสมันไม่ให้รู้แต่ความอยากทำตามทางที่จะไปลงนรกนั่นน่ะมันเปิดไว้โลกมันก็อยากไปทางโลกแล้วลงเอาไปอย่างนั้นนะเชื่อทำนะกิเลสนี่ลบตลอดนะลบความจริงตลอดเลยตลอดมาแล้วจะตลอดไปความจริงนี่เป็นความจริงตลอดมาและตลอดไปนี่แหละเป็นคนรับฝังกิเลสเป็นฝังลบล้างความจริงฝังความจริงนั่นลบล้างสิ่งจอมปลอมคือกิเลสมันลบล้างกันอยู่อย่างนี้เอามันลบล้างตัวเองนะพูดนี่เป็นโอปัญญิโกน้อมกับหาตัวเองสิอย่าไปพูดนิทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปว่าแต่คนนั้นคนนี้ตัวเองนั่นเป็นยังไงเอามานี่ท่านสอนเพื่อเป็นคติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสอนตนภายในมันถึงถูกอย่างท่านให้สอนไปเยี่ยมไปดูประชาคนตายไปยังไงแต่ก่อนเขาก็เป็นคนเป็นอยู่นี่สมบัติเงินทองก็ของยนดาบารสักเต็มอยู่กับพวกนี้แหละเวลาตายแล้วมันมีอะไรนั่นเห็นไหมนั่นมีแต่กองกระดูกมาแล้วกองหึงอยู่นั่นไปยังไงนั่นมาเทียบกับเราที่เวลาเราตายแล้วก็ไปยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละนั่นแล้วเราจะดิ้นจะดีดไปแล้วนั่งหนาจนถึงก็ไม่มีป่าช้าเขาตายต่อหน้านี่เห็นไหมนั่นไปเยี่ยมป่าช้าท่านสอนอย่างนั้นนะเขาตายต่อหน้าตาเราจะไม่ตายเหรอเ เราเพลินอะไรจนเกินเนื้อเกินตัวจนถึงขนาดจะไม่มีป่าช้าดูนั่นสินั่นเนี่ยมันจะไปตายแบบนั้นนะมันก็รู้ตัวคนเราเมื่อรู้ตัวมันก็หาที่ยึดที่เกาะที่ว่าจะจมไม่จมมั้ยถ้ามาหาที่ยึดที่เกาะจมแน่ๆนั่นหาที่ยึดที่เกาะคือความดีได้ความดีแล้วก็จะดีผึ่งนั่นพากันเข้าใจนะท่านสอนไปเยี่ยมป่าช้าเป็นเครื่องสอนตนความตายมันมีอยู่กับตัวแต่มันมองไม่เห็นต้องไปมองข้างนอกซะก่อนมองข้างนอกแล้วย้อนเข้ามาเทียบข้างในพอได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็ที่นี่กับป่าช้าภายในพิจารณากันตลอดอริยสัจอยู่ที่นี่นั่นมันก็รู้กันที่นี่ไอ้เหี้ยนี่ก็ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่าง เรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้เห็นความโสกโปกโสมมของโลกมากทีเดียวเต็มหัวใจเราระว่างนี้เลย นี่เราพูดแบบธรรมเปิดเผยหัวใจมันรู้อยู่นี่จะว่าไงใครจะว่าไม่รู้ขนาดไหนมันจ้าของมันอยู่อย่างนี้ปิดมันได้ยังไงมันรู้สกปรกสมมนี้สกปรกมากทีเดียวในเมืองไทยของเราเนี่ย วงราชการนี่เป็นวงราชการเป็นวงที่สกปรกมากในซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราด้วยนะวงราชการนี้เป็นความสกปรกมากที่สุดทีเดียวอยู่ในวงราชการเนี่ยนี่เอาหลักความจริงมาพูดมันกินมันโกงมันรีดมันไถมันอะไรมันมีอยู่ในนั้นหมดอยู่ในวงราชการนั้นมากน้อยเป็นมาโดยลำดับลำดานะแต่ไม่มากที่นี่ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนกระทั่งถึงมาปัจจุบันนี้มันเป็นขั้นที่จะว่าบอกบุญไม่รับแล้วนะกุศลธรรมะอย่าไปกุศลาเลยกับพวกนี้นะมันบอกบุญไม่รับแล้วนี่หนาแน่นมากที่สุดจนสลดสังเวชเราเป็นผู้นำสอนโลกด้วยอัดด้วยธรรมผิดถูกประการใดว่าตามผิดตามถูกนี่เวลานี้กำลังโศกโศกมากก็บอกชัดๆเนี่ยกระเทือนไปทั่วประเทศไทยวงศาสนากระเทือนด้วยเราก็ได้ออกมาประกาศป้างป้างหากห้ามอย่าทำสิ่งชั่วช้าละโมบเป็นการกระทบกระเทือนแก่ตนเองและประเทศชาติบ้านเมืองมันก็เห็นเป็นอยู่นี้เห็นไหมล่ะมันหยาบขนาดไหนมันจะไม่ยอมเลยจะเอาตั้งแต่ตามความต้องการของตัวเองไม่ทราบมันจะเอาไปถึงไหนมันก็กรรมหรือการงานเหล่านี้เป็นงานสกปรกพาลงนรกทั้งนั้นนี่นะเราสอนเราไม่ลงเราพูดตรงๆผิดบอกว่าผิดแต่เราไม่ลงถูกบอกว่าถูกเราไม่ขึ้นเราพอของเราทุกอย่างแล้วสอนโลกด้วยความพอทุกอย่างเราจึงสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเพราะทำไม่เป็นข้าศึกกับผู้ใดเลยบอกอย่างกงไปกงมาเนี่ยใครจะ ตั้งเนื้อตั้งตัวปรับตัวตัวเองก่อนที่ยังไม่สายเกินไปคือลมหายใจยังหายใจฝ่อๆอยู่นี้ยังแก้ไขตัวได้ให้รีบแก้ไขซะนะตั้งแต่บัดนี้นะแล้วอย่าไปท้าทายพระพุทธเจ้าที่สอนว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีเนี่ยเราอย่าไปท้าทายว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นให้พากันรีบแก้ไขดัดแปลงไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าแหละนี่ที่ความรู้ความฉลาดประการสำคัญก็คือไม่มีใครเหนือกรรมดีกรรมชั่วครอบอยู่หัวทุกคนทุกตัวสัตว์ใครจะแก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ไม่เหนือกรรมทำชั่วได้ชั่วทันทีอันนี้ตีกาไว้เลยทำดีได้ดีทันทีไม่จำเป็นมีต้องมีที่รับที่แก้งอะไรหรอกดีชั่วนั้นประกาศอยู่ในตัวของมันเองของมันเองพากันรีบแก้ไขดัดแปลงซะไม่งั้นจะจมนะชาติไทยของเรานี่จะจมเพราะต่างคนต่างไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมความถูกต้องดีงามและเหตุผลต่างๆมีแต่ดันทุนลังจะเห็นเอาไปตามความต้องการของตัวเองต้องการของตัวเองความต้องการมันเป็นเรื่องของกิเลสไฟเผาโลกร่อนล้วนมันก็เผาทั้งเราเผาทั้งโลกก็ได้ไม่สงสัยเพราะคำว่ากรรมมันนี่เหนืออยู่แล้วใครจะมาลบล้างไม่ได้เลยวันนี้เพียงเพียงตัวนี้แหละนะละให้พรปล่อยแล้วปล่อยแล้วนอนเสียวผ้าปล่อยแล้วเสียวผ้าเอ้าเสียวผ้าวัดป่าวันต่างเต็มวัดเพราะอะไรเขาดีใจนะเขาเห่าด้วยความดีใจพอเปิดมาเนี่ยวิ่งเพ่นท่านนะมาไงมีอะไรบ้างนะอะไรมาอะไรมาให้วะ เทศจนคอจะแตกไม่ได้สักดอนเนี่ยมันก็พีคนะการเทศหลวงตาอาภาวาสนาเทศแทบเป็นทับตายไม่ได้สักดอนเลยนี่ใหม่ที่ลึกนะเฮ้ออะไรอันนี้จะภาวนาทำไมเวลานี้จะเอาดอนเข้าใจไหมเออยาทะเลถลายออกไปนี่จะกำลังจะเอาดอนเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยงั้นแล้วจะภาวนาถวายเลยนี่จะเอาดอนนั่นเห็นไหมแต่กันก็พูดไปงั้นแหละจะว่าก็ใครให้เดี๋ยวเมืองไทยเราทั้งประเทศขนไม้เท่าไรแล้วยังจะมาทวงอะไรอีกดอนสองดอนตลอดมันก็ไม่ใช่น้ำมหาสมุทรมันก็พูดโก้ๆสนุกกันไปอย่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเมื่อจำเมื่อจะง่ายเมื่อจำมาจากไอ้ยี่แม่ง่ายบ่ง่ายบ
1: ่
0: ง่ายง่ายง่ายง่ายชี้เชียงใหม่เลยนั่นก็จำไว้เออเอาเออว่างโอ้ในงานพบคนจึงยังเฮ้ยจำว่าง่ายสีช่างไม้หรือสีเงาสีช่างไม้ในงานมาทั้งคนที่จำว่าตอนที่ยี่สิบเก้าเนี่ยคนที่ตอนที่ยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยรู้ว่าจำได้สามโมงมั้งเนี่ยไปแค่อะไรแล้ววัดองค์ตื่นหรืออะไร
1: สิบเก
0: ้
1: า
0: สิบเก้ามันเป็นวันรวมเป็นวันเสาร์นะวันที่19รับเขาแล้วกำหนดให้เขาว่าวันที่19
1: วันที่19บ่าย3โมง
0: ว่าบ่าย3โมง
1: แต่วัดองค์ตื่น
0: หรือเปล่าเรื่องแบบวัดอะไรจะว่าองค์ตื่นมันมีชื่ออันหนึ่งซะก่อนถึงออกองค์ตื่นฮะ
1: น้ำโมงค่ะบ้านน้ำโมงค
0: ่
1: ะ
0: ทำแล้วเขาแก้ชื่อเขามีชื่ออันหนึ่งก่อนแล้วตอนคำท้ายว่าองตื้อว่าเราก็เมาเลยว่าวัดองตื้อเนี้ยว่าเราเคยไปวัดองตื้อยายโอ้หน้าตักมันอู้ยืดขึ้นเขาเรียกวัดองตื้อโบราณหล่อพระพระองตื้อเนี่ยมันจะเป็นทองมั้งเหรอหล่อทองมั้งสำเร็จด้วยทองมั้งที่ว่าจะเป็นทองทองแดงทองอะไรก็ไม่รู้ละแต่เป็นทองนะนี่ว่าพระองค์ตื่นเนี่ยใหญ่เราเคยไปแล้วเมื่อนั้นก็ไปเทศที่นั่นพระองค์ตื่นพวกนักเรียนก็มีละนักเรียนก็มาทั้งชายทั้งชายทั้งหญิงเลยนะพวกนักเรียนมีทั้งชายทั้งหญิงให้ประพฤติเนื้อผู้ตัวดีนะลูกหลานนะให้มีแบบมีฉบับบ้านเมืองที่ดีที่สงบร่มเย็นให้เป็นความสุขแต่ส่วนรวมก็คือต่างคนต่างมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์อันดีงามปฏิบัติประจำตัวประจำตัวเมื่อค้าเข้ากันแล้วก็เป็นดีงามไปทั่วไปหมดตั้งใจปฏิบัตินะเวลานี้มันกำลังจะเลอะเทอะมากเลยเมืองไทยของเราคือไม่มีศาสนาแล้วนี่ต่อต้านรบร้างศาสนาต่อหน้าต่อตาเห็นชัดๆจากผู้ใหญ่ด้วยป่าเฉื่อยๆอำนาจป่าเฉื่อยๆกีดขวางโลกเป็นก้างขวางคอชาติไทยเราเวลานี้มีแต่ตัวใหญ่ๆแป้งๆตัวสกปรกมากๆนั่นแหละแป้งๆก็แป้งด้วยความสกปรกไม่แป้งด้วยความดีงามพอจะให้โลกร่มเย็นให้ลูกหลานได้ตั้งใจปฏิบัติอย่าเอาตัวแป้งๆสกปรกโสมมซึ่งกำลังจะเป็นภัยต่อพี่น้องชาวไทยอยู่เวลานี้มาเป็นตัวอย่างนะจะจมกันทั้งชาติไทยให้พากันซื้อตัวแก้ไขดัดแปลงนะสิ่งนี้เป็นไฟมาดั้งเดิมมีมากมีน้อยเป็นไฟมาตลอดให้พากันระวังหลวงตาที่สอนนี่ถึงขนาดขั้นกระโดดสังเวชนะพูดจริงๆนะคือมันต้านทานธรรมมันเห็นธรรมว่าเป็นข้าศึกที่เห็นธรรมว่าเป็นข้าศึกเราเป็นผู้สอนด้วยอัดด้วยธรรมชะล้างสิ่งโสกโปกซึ่งเป็นตัวภัยแก่โลกชะล้างออกเพื่อความสดสวยงดงามของธรรมจะได้ดีขึ้นในหัวใจของโลกนะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราพูดนี่แหละเราสรุปสังเวชเหมือนกันนะโอ้หนาขนาดนี้นะศาสนาล่วงเลย 2,500 นี้เวลานี้เห็นชัดเจนว่า เรื่องของอาธรรมเนี่ยเข้าต้านทานธรรมลบล้างธรรมแบบดื้อแบบด้านแบบหน้าตาเฉยแบบไม่สนใจว่าเป็นของสูงของต่ำยิ่งกว่าความหยิบความยิ่งความเทอทะยานความลืมเนื้อลืมตัวของตนอันเป็นเรื่องของกิเลสคือไฟเผาโลกล้วนๆนี่แหละตัวสำคัญอย่างนี้กำลังออกแสดงพี่น้องทั้งหลายไม่เคยเห็นให้ดูวงศูนย์กลางของชาติไทยเรานี่ละธรรมผู้ตรงกลางนี่ไม่มีอะไรหยอดร้อนยิ่งกว่าศูนย์กลางแห่งชาติไทยของเราแบบนี้ตัวนี้ตัวก่อเหตุก่อภัยอย่างร้ายแรงแบบไม่มีบาปมีบุญไม่มีกฎอันดีงามปกครองถ้าอันไหนที่จะหลีกเลี่ยงไปเพื่อผลประโยชน์แก่กิเลสแล้วหลีกเลี่ยงไปทันเทียนทีหลบนั้นหลีกนี้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำยิ่งป้านหลอกลวงยิ่งในนั้นเสร็จเลยมันเห็นความโจรพลิกไปเรื่องในครูใดมันก็รู้กันทันทีทำจับได้หมดนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะกิเลสมันหยาบเหมือนปลาซีลอยน้ำมันมาที่ผิวมันเผินทำจับได้หมดเลยทะลุเลยนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองทำแล้วก็รวมมาเพราะว่าโปร่งธรรมสังเวชว่างั้นนะเพราะเราช่วยพี่น้องชาวไทยช่วยด้วยร่มปากนำออกมาจากธรรมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ส่วนมาสอนอันนี้ความสกปรกโสมมมันมาปกทำโปกทำปกทำปกทำรบร่างทำมันจึงเกิดความสลดสังเวชเนี่ยถ้ากันจำทุกคนนะพอละพอให้พรแล้วนะ
2: ให้แล้วครับผม
0: ไปละเป็นให้พรแล้วไปแล้วเป็นคำของตัดหรือว่าอ่านี่ได้ให้รางวัลนี่เอาน้องคายน้องคายเอาน้องน้อยถึงจังไรมีแผลเยอะมากเลยต้องการเอาสาวต้องการเอาไข่สาวต้องไข่สาวเอาร่างเอาด้านมาโอ้ไหนแล้วเราเมื่อคืนนี้เราไปดูไอ้โกดังสำหรับอันนั้นเนาะพูดว่าเสร็จแล้วมันก็ไม่เสร็จมันมาผ่านเขาอยู่คือเมื่อคืนนี้เราไปดูโกดัง คือโกดังนี่เรามาเอามาไว้เฉพาะเดี๋ยวนี้บอกว่าเฉพาะโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลนี่มาทุกแห่งทุกคนไม่เว้นแต่ละวันเมื่อวานนี่ก็เต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครแถวนี้เราเคยไปพักอยู่แล้วแถวบ้านเต่างอยเมื่อวานเขามาเนี่ยเขาเพิ่งตั้งเป็นอำเภอแล้วเขามาเมื่อวานแล้วก็ไปดูของโกดังแน่นแล้วปิดทางอื่นพระวัดไหนมาก็ไม่ให้ระบองคงเราไม่เสริมพระให้ขี้เกียจกินมากนอนตื่นสายเหมือนหมูขึ้นเสียงเราตัดเพราะเราเคยดำเนินมาแล้วเราไม่ได้หยุดได้ดีด้วยการอิ่มหมีขี้หมานะเราได้หยุดได้ดีด้วยอำนาจแห่งความบกพร่องขาดแคลนรักกันดานมากที่สุดการดำเนินของเราเราจึงได้นำเหล่านี้มาประมวลทั้งหมดที่เหลือเฟือทั้งหลายไม่ใช่ทางนั่นที่ขาดแคลนกันดานนั่นแหละทางเดินของธรรมเราเคยเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราจึงตัด บรรดาวัดทั้งหลายเราบีแย้งตั้งแต่ว่า ที่เราตั้งหน้าที่จะให้อันดับหนึ่งวัดภูวัวนี่ให้เป็นประจำ แล้วจะให้ตลอดไปถ้าพระเรานั่นยังตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราไปเยี่ยมเสมอแล้วแนะนำสั่งสอนตลอดมาแล้วเราจะบำรุงส่งเสริมเพราะเราต้องการพระดีหาธรรมจากพระดีนั่นแหละส่งเสริมธรรมให้ท่านเอาถึงไหนถึงกันหมดเป็นหมดยังเป็นยังส่งไปแต่ละครั้งนี้มันสองแสนกว่าตั้งแต่ละครั้งละครั้งนี่นะไม่ใช่นะเราพูดเฉยๆเราไม่ได้พูดด้วยความเสียดายถ้าเราเสียดายเราทำไม่ได้ว่างั้นเถอะมีด้วยความเสียสละเพื่ออัดเพื่อทำส่งเสริมพระนี่วัดภูแห่งหนึ่งแล้วก็วัดภูสังโฆอันนี้อยู่ลึกเนี่ยท่านอยู่ลึกมีพระจำนวนมากท่านวันชัยเขาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดีอยู่เราก็ไว้ใจเราจึงส่งเสริมเนี่ยสองวันนี้มาเมื่อไรได้เมื่อนั้นเราเปิดไปเรียบร้อยแล้วนอกนั้นเราไม่ให้เราบอกเราเคยให้มามากต่อมากแล้วเพิ่งจะมาปิดตอนนี้แหละเพราะทางโรงพยาบาลหลั่งไหลมามากทีเดียวเดี๋ยวนี้ ขนมาทั้งขนให้ทางโรงพยาบาลทั้งขนให้พระมาจากวัดต่างๆเหมือนเป็นพระขอทานไม่เอาว่างี้เลยพอบวชมาก็เป็นพระขอทานมาแล้วยังจะมาขอทานหลวงตาบัวอีกเลี้ยงไม่โตลูกศิษย์นี่ว่ามันเข้าใจไหมล่ะที่นี่ไม่เลี้ยงเราจะเลี้ยงอัดเลี้ยงทำตลอดไปตลอดเหมือนนั่งตลอดมานั่นเองอย่างนี้เราไม่เสริมนะเมื่อวานนี่พอไปนั่นเมื่อคืนนี่เราจะเคยอ่านหรือไม่อ่านแล้วก็ไม่ทราบแล้ว ไปจับหนังสือที่ก็มากองพะเลิงหนังสือนี่พิมพ์เป็น เข้าที่เราทราบหนังสือหยดน้ำบนใบบัวเนี่ย 150,000 เล่มกระทิงแดงบริษัทกระทิงแดงกับดร.เฉารวมหัวกันพิมพ์ส่งมาส่วนกระทรวงต่างๆตรงโรงเรียนเขาส่งไปหมดนี่เขาก็ส่งมานี่เพื่อให้แจกประชาชน เรามาอ่านด้านหลังเนี่ยเมื่อคืนนี่นะสะดุดใจกึ๊กเลยว่าด้านหน้าเขาก็บอกไว้แล้วดังที่เราเห็นด้านหลังมีอีกนะสุดเล่มปกหลัง ว่าเราจะทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาเต็มความสามารถว่างั้นนะว่าเรานี่แหละเราจะทำประโยชน์ให้โลกด้วยความเมตตาเต็มความสามารถ หลังจากนี้แล้วคือเราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกตลอดไปจนถึงเป็นละอนันตกาลเนี่ยถึงใจทั้งสองเลยหาที่ต้องติดไม่ได้ทำอันนี้ออกจากหัวใจเราแน่ใจว่าเราเป็นผู้พูดจึงมาเขียนของเราเราก็ถอดออกจากนี้จริงๆเราไม่สงสัยนี่แหละที่ไปสะดุดใจเมื่อคืนว่าหลังจากนี้แล้วคือเราจะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราด้วยความเมตตาล้วนๆนี่อันหนึ่งนะแล้วหลังจากนี้แล้ว คือเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดโลกอันนี้อีกต่อไปตลอดอนันตกาลว่าเท่านั้นเราอ่านแล้วสะดุดใจกึกเลยแล้วเหมาะกันเราก็หาที่ต้องติคำนี้ไม่ได้เลยทอดออกจากหัวใจนี้ไปพูดเป็นความจริงล้วนๆนั่นแหละเอาละพิธีที่นี่พอโลกถ้ามันพอมีนิสัยบ้างแล้วก็มันก็จะรับไปปฏิบัติกันถ้ามันไม่มีอะไรเลยก็เป็นสุ่มทั้งท่อนแล้วก็ปล่อยไปตามลำน้ำไปเท่านั้นเองหมดเท่านั้น
2: อันนี้เอาไปทั้งหลาย
0: อันนี้ก็เจ้าของไปส่งลงไปบ้างก่อนเราไม่ได้ไปส่งลงนี่นานๆแล้วสงสารนะพวกมาก็มาที่เราเอาไปให้ก็เอาไปเนี่ยไอ้หยองอ่ะไอ้หยองก็ไปกี่มันรู้นะเสี่ยวมันอยู่ตรงไหนมันรู้ทันทีละปั๊บเข้าไปเลยนั่นนะเห็นมั้ยไอ้กี่ไอ้หยองเนี่ยมันเก่งละเก่งทั้งเขาไปหากินในครัวเข้าไปนี่ท้องป่องออกมานี่เป็นประจบเดี๋ยวหมดในครัวนั่นเนี่ยมันตัวประจบ2ตัวเนี่ยประจบเก่งไปหากินทั้งนั้นละพออิ่มท้องแล้วออกมาจัดอาหารให้นี่เฉยเลยไม่เฉยยังไงมันมีท้องเดียวถ้ามันมี10ท้องก็ยังค่อยชั่วหน่อยเอาแจกไปที่นี่นี่ของหลวงตามานี่เอาแจกไปเลยไปไปหมดแล้ว
3: หมดแล้วครับ
0: นั่นเห็นไหมล่ะให้พากันตั้งใจภาวนานะอย่ามานอนอยู่เฉยนะไม่เกิดประโยชน์นะตามดูมันที่จิตดวงเนี่ยพาเกิดพาตายกี่ภพกี่ชาติตั้งกับตั้งกันมาจิตดวงเดียวนี่นะมันไม่เคยตายจำให้ดีนะร่องรอยของมันมานะมีแต่กองทุกข์มาด้วยกันเกิดที่ไหนพบใดชาติใดนั้นมีแต่กองทุกข์ติดตามไปติดตามไปเพราะกิเลสไปไหนทุกข์ไปตามเนี่ยให้ตามร่องรอยมันด้วยธรรมติดตามมันภาวนามันขี้เกียจฟาดความขยันลงไปตีความขี้เกียจให้มันแตกกระจายไปหนึ่งตามให้มันทันดิเมื่อทันแล้วไม่ต้องมาถามใครพูดแล้วสาธุพระพุทธเจ้าพระสัจจะก็ไม่ทูลถามท่านของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสันติโกความรู้เองประกาศป้ามาแล้วสงสัยไปที่ไหนนั่นนี่ล่ะตามทันแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นนิพพานแล้วจบร้อนๆแล้วไม่สูญธรรมชาตินิพพานสูญไปไหนนั่นนี่ล่ะถึงแล้วก็ไม่สูญถึงที่สุดเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์หมดโดยสิ้นเชิงก็ธรรมชาติที่บรมสุขนั่นไม่สูญนั่นจิตดวงนี้ไม่เคยสูญนะมันเกิดมันตายอยู่นี่ก็ไม่สูญเรียกว่านักท่องเที่ยวพอสิ้นจากนักท่องเที่ยวนี่ถึงนิพพานนิพพานนังปรมังสุขขังนั่นสูญไปไหนถ้าสูญเอามาอะไรมาเป็นปรมังสุขขังล่ะพิจารณาดีนะมาอยู่นี่เฉยไม่ได้นะให้ดูจิตดวงเนี่ยมันเก่งนักนะกิเลสเก่งธรรมะไม่ได้เก่งสู้มันไม่ได้ไปแล้วทีนี้ไปแล้วอันนี้ช่อง5นะช่อง5ช่องเมื่อวานนี่ช่อง3ก็มาเมื่อวานนี่ช่อง3ก็มาตอนเย็นเขาจะขึ้นเครื่องบินเขามาช่อง3เนี่ยที่ประกาศท ั่วประเทศไทยช่อง3ออกได้ละเอียดละออด้วยความสนใจเรื่องไสยศาสนาจริงๆคนที่เข้ามาชมเชยสรรเสริญเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นเห็นไหมคนมันรู้กันเขาออกมาด้วยความจงใจด้วยความเคารพเรื่องไสยสนใจจริงๆเขาก็รู้ออกมาพอเป็นพิธีเขาก็รู้เข้าใจไหมล่ะนี่ที่ไหนออกมาก็อย่างนั้นเมืองไหนจังหวัดไหนมาเนี่ยก็ทราบที่จากช่อง3เนี่ยจากช่อง3ช่อง3ใครมาพูดเสียงเดียวกันหมดแล้วก็เล่าให้เจ้าของเขาฟังให้เป็นที่ยินดีงานนี้เป็นงานที่ชอบทำอย่างยิ่งแล้วไปแล้วดีนั่นก็เกือบ9โมงแล้วขัดแขนอยู่ไม่ถึงเนี่ยถ้าไม่ใช่หมอสมบูรณ์นี่เราจะเป็นอัมพาตนะคือเวลานวดนี้ปล่อยเลยนะเนี่ยถึงขนาดนั้นมันจึงพอขนาดนี้นะค่อยอ่อนลงอ่อนลงเดี๋ยวนี้เหล่านี้คือปล่อยเลยพอนวดแล้วเอาเลยฟาดลงไปเดียวอะไรจะขาดให้ขาดไปเลยนวดนะฟังที่ของเล่นเมื่อไหร่วะเวลานวดเสร็จแล้วยกแขนก็ไม่ขึ้นมันตายหมดเข้าใจไหมมันทุกแสนสาหัสก็รู้ว่าแสนสาหัสแต่ไม่เข้ากระทบจิตเข้าใจหรือเปล่านี่ล่ะที่ปล่อยเลยเอามันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายพอมันตายทุกข์ก็ดับไปพร้อมจิตที่รู้นี่ไม่ดับหนักมันทราบตลอดกันอย่างนั้นจะว่าไงแล้วจะให้มันกล้ามันกลัวกับทุกข์ตรงไหนวะพูดให้มันชัดเจนนี่เราไปนวดเส้นที่ไหนเส้นอย่างที่ว่านโรงศักดิ์หรือนี่ก็เอามาพูด นี่ก็หมอนี่เก่งอาจารย์มาอวยกับคุณหญิงทรงศรีศาสตราจารย์นายแพทย์อวยนั่นแหละไปติดต่อหมอเข้ามาเขาว่าหมอคนนี้เก่งมากทำมานิมนต์เราก็เลยไปเห็นว่าเก่งจริงแล้วก็ไปก็ให้หมอจับดูเพราะแขนนี่มันจะยกไม่ขึ้นแล้วมันหมดเหล่านี้มันจะตายไปแล้วแหละมันจะชาไปแล้วแต่มันกำลังเจ็บมากหมอเขามาจับดูเอาเป็นยังไงวะวันนี้เอากันให้ถึงพิกถึงขิงเราว่างั้นแหละแล้วมีโรคแทรกไหมบอกไม่มีมีแต่เส้นล้วนๆท่านนวดนี่แล้วมันจะหายไหมหายเขาว่างั้นอ้าวทางนั้นก็ตกลงกันว่ะ นี่เราเชื่อหมอแล้วนะบอกเอานวดให้เต็มเหนียวเลยอะไรจะขาดให้มันขาดออกไปเราเชื่อหมอพอนวดเสร็จแล้วหมอจะเอามาต่อคืนเอง พ่อว่างก็ปล่อยเลยซาดกันเต็มเหนียวขึ้นบนหลังเลยจริงนะขึ้นบนท้องเลยหมอซาดกันเต็มเหนียวพอนวดได้2ชั่วโมงกว่านู่นครั้งแรกนะพอลงมาผมขอกราบท่านอาจารย์อีกทีนึงว่าเพราะเหตุไรว่าสินะผมนวดเส้นมานี่เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนผมไม่เคยเห็นใครเลยว่าที่จะเป็นแบบท่านอาจารย์แบบสูงทั้งท่อนเฉยผมไม่เคยเห็นผมจึงขอกราบซ้ำอีกว่างั้นนะเราก็ไม่ลืมนี่แหละนั่นแหละขนาดนั้นเราฟังดูหมอขอกราบอีกเขาบอกเขาไม่เคยเห็นจริงๆเขาว่านวดเส้นมานี่เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนไม่เคยมีเพิ่งมีท่านอาจารย์องค์เดียวนี่เท่านั้นแล้วอันนี้ก็เป็นท่านสมบูรณ์อีกแล้วนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่มีที่ไหนยกตัวอย่างมาอย่างท่านเพ็งอาจารย์เพ็งนี่ร้องจากอันนี้เฉยว่ากันก็มันเฉยจริงๆปล่อยแล้วไปอย่างนั้นนะเอามันจะทุกข์ขนาดไหนมันไม่เลยตายจิตไม่ตายนั่นทุกข์เป็นทุกข์กายเป็นกายจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงต่างอันไม่กระทบกันอันไหนจะขนาดไหนมันก็เป็นของมันเข้าใจไหมล่ะกระทบกระเทือนอะไรเอาปล่อยเลยนั่นหาความจริงคือความถูกต้องเท่านั้นเอาปล่อยแต่ถ้าว่ารายไหนมานวดเราไม่แน่ใจว่าเจ็บนี่อาจจะผิดพลาดไปก็ได้เจ็บเพื่อถูกเอาฟาดลงไปเลยถ้าว่าหมอประเภทที่เรายังไม่แน่ใจมันเจ็บมีลักษณะแผลงๆอยู่บ้างเราก็บอกอันนี้เจ็บแผลงๆนะเราบอกเตือนถ้าเป็นท่านสมบูรณ์แล้วปล่อยเลยเป็นอะไรปล่อยเลยแขนจะขาดก็ให้ไปเลยเข้าใจไหมนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละฟังที่พี่น้องหลายนี่แหละนวดแบบนี้แหละนวดแบบไม่มีในสมมุติว่างั้นเลยถ้าสมมุติร้องจ้ากี่จ้ากี่นี่ปล่อยเป็นสมมุติให้เป็นสมมุติไปแล้วไม่มีว่าตรงนี้แขนขาดไปเลยไม่มีที่ร้องจ้าจ้าอย่างว่าเข้าใจไหมนั่นละธรรมจริงอย่างนั้นละเอามาสอนเล่นเมื่อไหร่สอนพี่น้องทั้งหลายนะถึงขนาดตัวเองก็เอามาเป็นพยานเนี่ยฟาดลงไปจนกระทั่งถึงว่าเอาอะไรจะขาดให้ขาดไปปล่อยเลยทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่มีกระทบกันเมื่อไม่มีอะไรกระทบกันแล้วจะมีความได้ความเสียที่ตรงไหนวะก็มีแต่ความจริงล้วนๆเท่านั้นเองนั่นแหละ พูดไปพูดมามันพวกนี้มันจะอ้าปากไม่งับเราจะไปแล้วพวกมันจะงับปากงับปากเราจะไปพูดทุกแบบพูดทุกแบบทุกฉบับเนาะโตๆๆๆเนาะ
2: ย
0: ื
2: นอะไรยืนยืนนึกก่อน
0: ลูกขึ้นทีแรกเนี่ยเข่ายังไม่หายนะเข่า
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นที่เราได้นอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งทำสักการะบูชาในธรรมธรรมที่อันที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้มีศรัทธาความเพียรอันแก่กล้าที่จะน้อมนำมาซึ่งให้ได้พระพุทธเจ้าซึ่งมาโปรดและหมู่สัตว์คือพวกเรานี่เองอันนี้ก็ขอให้ญาติโยมของเราได้ว่ามาอยู่ในลานธรรมของพระพุทธเจ้าเอาทีนี้ก็เรานะโมทางกายก็คือเรากราบไหว้ได้พนมมืออยู่นี่เรียกว่านะโมทางกายทีนี้มันนะโมทางใจก็ออกเสียงด้วยเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะโมออกทางเสียงด้วยทางใจด้วยแล้วก็นอบน้อมตลอดกระทั่งทางกายใจพร้อมด้วยองค์ห้าจึงเรียกว่านะโมทางกายและนะโมทางวาจานะโมทางใจมีการทำความรู้ของพระพุทธเจ้าที่เราแนะนำมาซึ่งสมรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นศีลทำความเราทำใจมั่นเรียกว่าสมาธิทำความรับรู้เท่าทันเสียงสังขารเรียกว่าปัญญาเสียงสังขารเรียกว่าปัญญาและอันนี้ก็

เราทำฟังธรรมฟังธรรมแนะนำลึกสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้รับธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งให้ทานธรรมกับพวกญาติโยมที่ผู้มีสติปัญญาจะได้แก่กล้าขึ้นในเรื่องพระศาสนาคือคำสอนของพระแล้วเราจะได้มีดวงตาเห็นธรรมคือว่าดวงตาเห็นธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราว่าเห็นคนแก่เราก็เห็นคนเจ็บเราก็เห็นความตายเราก็เห็นแต่นี่เป็นคนมีดวงตาของคนชาวบ้านเห็นอย่างนี้กายลักษณญาณของพระพุทธเจ้าน่ะที่เกิดกับบุคคลที่ใจสงบแล้วที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นคนแก่ก็อย่างนี้แล้วเห็นคนสาวคนหนุ่มก็ต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวที่นี้ก็ถ้าเห็นว่าคนแก่ก็แก่อย่างนี้เห็นคนสาวก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นตัวเองก็เห็นอย่างนี้แล้วเห็นคนเจ็บเห็นความตายก็เห็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่ากายลักษณญาณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนี่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องดับทุกข์อะไรเป็นเครื่องดับทุกข์ที่เราปฏิบัติองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคองค์8ประการสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นทำกำหนดรู้นั่งอยู่ก็กำหนดรู้วันนี้แหละเรามาเรียนใจดีกันเรียนใจดีเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่อยู่ด้วยกันปานาเราไม่ฆ่าสัตว์ซึ่งหยุงจะกัดเราสักเท่าไหร่เราก็พยายามไล่ความไล่เอาจึงเรียกว่าปัญญารู้จักมีพรหมวิหารสี่ไม่พยาบาทกับพวกเหล่านี้นี่แหละคุณมีสิ่งมีลักษณะอย่างนี้หยุงจะกัดเท่าไหร่ก็ไม่โกรธไล่เอาเพราะอย่างนี้มันมีอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละใจชนิดนี้แหละมันจะไปเป็นเทวดาเพราะมีสิทธิ์ห้าถ้ายังเราไม่มีสิทธิ์ก็เอาผัวเขาก็ตายหมดนี่เขาเรียกว่าเอาชนะก็พวกเรานี้เราจึงว่าคุณมีสิทธิ์อย่างฆ่าสัตว์หรือทีนี้เมื่อเรายังผิดพลาดพลั้งมั่งทีหลังเราก็แก้ตัวใหม่ทีนี้จะไม่พยายามไม่ทำก็นี่แหละมันลูกยักษ์ก็ว่าได้มันคอยจะดื่มเลือดพวกเราคอยจะดื่มเลือดพวกเราสูบเลือดที่เราก็ไม่ยอมจะให้มันกินเราก็พยายามไล่พอถ้ามันกินไม่เจ็บเราก็จะให้มั่งกันอันนี้มันเจ็บมากก็ต้องอะไรป้องกันนี่ป้องกันคุณมีสิ่งคุณมีสิ่งลักษณะมีอย่างนี้ทีนี้เราก็พยายามฝึกฝนซึ่งอนุภาพนี้แหละคันติความอดทนเล็กๆน้อยๆเพราะเราก็จะต้องฝึกหัดในลานธรรมนี่แหละเป็นผู้อุปการะธรรมของพระพุทธเจ้าไว้จึงจะทำให้สมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าของเราทีนี้เมื่อเราจะต้องฝึกหัดเป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาแล้วเราก็จะเสียสละได้

ใจไม่โกรธไม่รักจึงเรียกว่ากายลักษณญาณเกิดกับนักปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่มีหรอกนะโยมถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีหรอกญาติโยมเพื่อจะให้รู้เถอะว่าธรรมนี่แหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ที่จะโปรดสัตว์ออกจากทุกข์ได้ขอให้ท่านคงพยายามตั้งอยู่ในขันติความอดทนเพราะขันติความอดทนเนี่ยท่านว่าเขาจะว่ามาตีก็อดทนได้เขาความอดทนแค่เสียงเขาว่าเราไม่ดีเราก็อดทนไม่ได้ทีนี้เมื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิไว้เมื่อเราสฝึกสมาธิไว้แล้วเมื่อมีสมาธิมันก็เฉยได้เนี่ยเฉยได้ก็เลยพึ่งพระพุทธเจ้าก็เฉยได้แล้วก็นี่แหละคือสมาธิไอ้ที่ว่าให้หลับตาเนี่ยฝึกขัดว่าให้จิตได้มีสมาธิขึ้นทีนี้เสียงเมื่อเขาจะด่าหรือเขาจะว่าจะกล่าวขึ้นเราก็ทนค่ะเราก็หลับตาซะอย่างนี้อาตมาก็เคยผ่านว่าในวัดทุ่งสมาธิธรรมในวิหารเนี่ยมีคนมาย่ำยีในหัวใจเป็นช่วงชั่วโมงหันทางโน้นหันทางนี้อย่างกับตุอีแต่พุ่มแต่ความมันลึกถึงว่าเราอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวัดทุ่งที่นั่งอยู่ถึงจะเป็นพระอิฐพระปูนก็ตามเรานึกว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ในหัวใจเรานี้เราก็จะนั่งวันนี้เป็นคราวถึงขันติความอดทนถึงเหมาะจะตายก็ได้ถึงจะตายก็ไม่ว่าจะไม่ทำความโกรธผู้นี้เพราะอันนี้ก็ได้ประสบประการแล้วที่ได้ขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีได้สร้างแล้วได้กัดฝันหันโกรธอย่างมากมายแต่เราก็เจริญสมาธิไว้เจริญสมาธิเจริญเมตตาไว้เจริญกรุณาไว้แล้วหนักเข้าหนักขึ้นพอเขาหายโกรธหายกัดฟันเขาก็ไหวได้เขาก็กราบได้นี่ขันติบารมีเราสร้างอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวทัตเนี่ยปล่อยช้างสับมันให้เขาฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอนุนนักขวางมาจะรับตัวเองว่าช้างนี่จะได้ฆ่าเราซะดีกว่าขอจะให้ฆ่าพระองค์เลยนี่ช้างกำลังเมาเล่ามาช้างของเทวทัตแต่พระองค์เนี่ยเจริญเมตตาเข้าไปเท่านั้นช้างก็หมอบลงแล้วเอางวงพาดหัวของเขาดูสิพระเทวทัตจะสู้ช้างไม่ได้หรอกพระเนียมพระเหมือนพระนั่นแหละก็สู้ช้างไม่ได้ยังรู้จักพระองค์มั่งขอให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักที่เรามาเรียนแบบของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยวันนี้แหละก็หลายร้อยที่ในโรงธรรมเนี่ยญาติโยมเนี่ยที่เราได้ฝังของจริงๆนี่แหละในบทพระหุ่งเนี่ยทีนี้เราก็จะทำแบบของพระพุทธเจ้าแม้ถึงยุงจะกัดเราก็พยายามไล่ไปไม่เอาชนะหรอกถือทีนี้จิตใจก็ดีอย่างนี้แหละจิตใจก็ดีขึ้น
นี่แหละเรียกว่าคนรักษาใจก็คนรักษาสิ้นทิฆานี่แหละเมื่อสิ้นทิฆานี้ดีแล้วคนนี้ก็ทำสมาธิพอสมควรก็พึงจะได้พระโสดาไงขอให้ท่านตั้งใจจริงๆเถอะขอให้ท่านพยายามตั้งใจอยู่ในสิ้นทิฆาจริงๆสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาท่านพยายามสร้างขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสภาพธรรมไม่เกิดขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายพระโสดาก็ไม่ประมาทเลยว่าพระองค์เห็นธรรมไปอย่างนี้พระองค์รู้อย่างนี้แล้วพระโสดาก็หมดความสงสัยหมดความปฏิฆังขาเกิดมาเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นเห็นความเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้ากายลักษณะญาณก็เกิดขึ้นกับพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลมีใจหลุดพ้นไม่ฆ่าสัตว์เหมือนก็อยู่นั่งอยู่ยุงก็จะกัดทั้งนั้นยุงก็จะกัดทั้งนี้เราก็พยายามไล่เอาจิตใจก็ไม่พยาบาทกับสิ่งที่คุณที่กำลังจะสบเลือดกินนี่เราเมื่อฝึกขัดไปอย่างนี้บ่อยๆแล้วนะครับเราก็เป็นคนผู้รู้จักปัญญาเราก็ไล่เอาเหมือนเราอาบร้อนนี่แหละร้อนมาเราก็อาบน้ำหรือหาพัดหวีโบกขึ้นช่วยตัวเองนี่ปัญญามีลักษณะอย่างนี้ที่ช่วยตัวเองช่วยคุ้มกันตัวเองแล้วที่นี้สิ่งก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ลักษณะญาณก็เกิดขึ้นทั้งหูทั้งตานี่ปฐมมรรคเนี่ยคือปฐมฌานจะเกิดขึ้นแล้วก็นักปฏิบัติเพราะปฐมฌานเกิดขึ้นแล้ว1จะระลึกชาติได้ของพระโสดาเนี่ยจะมีปฐมฌานเป็นอารมณ์แล้วจะระลึกชาติถึงได้ว่าเราเคยมีเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งแล้วเคยไปเป็นเทวดามามั่งแล้วเคยเป็นพรหมมามั่งเคยไปเป็นเปรตมามั่งเคยไปตกนรกมั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพระโสดาจะระลึกได้อย่างไรเมื่อระลึกชาติอย่างนี้ได้แล้วก็โสดาก็มีเห็นกรรมเป็นของตนนี่ก็รู้จักโสดาก็รักษาศีล5ได้ดีนี่โสดาก็รักษาศีล5ได้ดีเพราะอย่างนั้นนะขอให้ญาติโยมของพวกเราที่มานั่งอยู่ในหลานธรรมนี่แหละขอให้เห็นศีลเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วนี่แหละที่ในปฏิปทาน4เนี่ยเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทุกเกิดเราก็รู้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกนี้ก็ดับไปอิริยาบถนี้ก็มีความสุขเกิดขึ้นเราก็ควรกำหนดรู้เมื่อเราพระเพียบนานขึ้นพระเพียบนานขึ้นก็มีทุกขึ้นอีกเราก็เพียบไปทางซ้ายหรือทางขวาทุกนั่นก็จะดับไปนี่ความไม่ชอบอกไม่ชอบใจก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือใจก็ดีขึ้นนี่เรียกว่าทางนำธรรมนี่รูปธรรมมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วในอิริยาบถ4เนี่ยอิริยาบถ4นี้เป็นเครื่องแก้ไขแก้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็เปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าขึ้นรู้ทุกข์ปฏิบัติให้คนทุกข์เนี่ยเราก็เป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราเพราะทนเอาในนรกมากลำบากยิ่งกว่านี้เพราะเราทนเอาเถอะยอมขันติความอดทนแล้วแต่ท่านว่าทุกเนี่ยของทนได้ยาก
ที่เรานั่งนานก็เป็นทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนอนนานก็เป็นทุกข์ก็ต้องพลิกนี่แหละพระองค์รู้อิริยาบถสี่เนี่ยปฏิบัติมาแล้วแต่ก่อนท่านทารมันนั่งข่มขีเอาอะไรเอาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จท่านมาทำอิริยาบถสี่เนี่ยแก้ไขในอิริยาบถสี่ถึงว่ามรรคองค์แปดเป็นปฏิบัติเป็นเพื่อดับทุกข์เนี่ยในปฏิปทาสี่เนี่ยให้รู้ทุกข์และรู้จักว่าปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์คุณเราเนี่ยมันมีทุกข์แล้วก็อย่าปั๊บปั๊บแล้วก็ว่านึกว่าเป็นสุขยังไม่ได้ดูได้คิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เรารู้อย่างนี้ก็รู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์แล้วหนักขึ้นก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในกองแห่งกองแห่งรูปนี่นำธรรมนี่รู้ขึ้นนี่นำธรรมรู้ขึ้นทีนี้นำธรรมนี่รู้ดักเข้าเบื่อหน่ายต่อสังขารนี่สังขารนี้มันเป็นทุกข์อยู่นี่แหละแล้วก็เรารู้จักอิริยาบถสี่เนี่ยปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเราสุขนี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเกิดดับอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าสังขารสังขารความน่าเบื่อหน่ายที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นนี่ที่นี้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติพระโสดามรรคก็เกิดขึ้นองค์สัมมาทิฏฐิองค์แรกนี่แหละเป็นพระโสดาขึ้นเกิดทีนี้ยับยั้งอยู่ในปฐมฌานนี่แหละทีนี้ยับยั้งในปฐมฌานญาณทัศนะเกิดรู้ทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เห็นชาติเห็นภพที่เราเคยเกิดนี่เราก็เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเป็นหมามั่งเป็นช้างมั่งเป็นปูเป็นปลาจึงเรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงรู้แบบในความไม่เที่ยงก็คนจะบ้านก็รู้เกิดนานก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายอย่างนี้นี่ความเรื่องของคนจะบ้านนี่ถ้าเรื่องของอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแน่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านกำหนดชาติภพของท่านร้อยชาติพันชาติแสนชาติแสนกับชาตินี่ท่านกำหนดรู้ท่านไปเป็นอะไรอะไรนี่แล้วที่นี้ท่านจึงเบื่อหน่ายต่อสังขารซึ่งเหล่านี้ที่มันปรุงแต่งให้เราไปเป็นดีมั่งเป็นชั่วมั่งนี่แล้วท่านก็ไม่รู้ความเป็นจริงแล้วท่านก็ติดอยู่ในทุกข์เอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องของพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้วันนี้แหละที่จะมารื้อสังขารขันธ์ออกให้ญาติโยมได้รู้ได้เห็นกันแล้วถึงไม่เห็นก็จะได้มีความรู้ไปแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติบทมันจะเบื่อหน่ายต่อสังขารทีนี้ก็จะต้องแสวงหาโมกขธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นเราก็เลิกทำบาปทำเวรทำกรรมกรรมนี้มันก็หมดไปก็เราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้มันนี่ถ้าเรานี่เป็นกรรมของพวกเรานี่กรรมเป็นผู้สร้างเอาซึ่งข้าปูปลาหอยก็ตามที่มาเป็นอาหารของตนเพราะไม่รู้เห็นก็ความอร่อยนี่อีกครั้งนี้ที่เรามารู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วเราก็พระโสดาก็ไม่ทำบาปอีกรู้ว่าเป็นกรรมของตนที่นี้ก็เป็นพระอริยเจ้านี่แล้ว
โยมก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมเองนี่

ม่เห็นทำเองแล้วก็โอ้พระท่านปฏิบัตินี้พระคราวลูกเราคราวหลานเราโอ้ท่านไปปฏิบัติกันรู้ทำเห็นทำพระหนุ่มๆแน่นๆท่านก็เลิกได้ละได้ท่านวางได้ก็เพราะท่านเห็นกรรมเป็นกรรมของตนแต่ท่านก็เลิกได้แล้วท่านก็เบื่อหน่ายต่อสังขารท่านก็ไม่สร้างให้สังขารมันเกิดขึ้นอีกละท่านก็ระงับต่อสังขารเราไม่ทำกรรมสังขารมันก็เกิดไม่ได้สังขารนี้ปรุงให้ทั้งดีทั้งชั่วนี่เมื่อเราระงับสังขารเสร็จมันก็ไม่ปรุงเราได้แล้วเราก็จะวิสังขารก็จะเป็นพระอริยะซึ่งขั้นที่สุดก็พระอรหันต์นี่เราก็พยายามทำกันจะเบื่อหน่ายจะเบื่อหน่ายในธรรมของพระพุทธเจ้าซะเลยเราจะได้พ้นทุกข์ทำไมเดี๋ยวมันจะเกิดบ่อยตาบ่อยนี่ถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็เราอีกเจ็ดชาติเราก็เข้านิพพานได้แล้วนี่นิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราจะเป็นเทวดาในครั้งนี้พอหมดวางพระศาสนาเราก็ได้ฝังธรรมของพระพุทธเจ้าบนเทวโลกโน้นพวกเทวดาท่านเอหวังทีเดียวพวกเทวดาจะบรรลุธรรมกันเป็นโกฏๆนี่เพราะเทวดานี่มีแต่กองบุญกองกุศลทั้งนั้นบาปเขาไม่เคยมีแล้วนี่เพราะเรานี้กำลังที่ทำนี่แหละกำลังเตรียมตัวกันเตรียมตัวว่าจะไปอยู่บนเทวโลกพอรักษาศีลเจริญพระกรรมฐานที่กำลังเราตกแต่งกันนี่แหละตกแต่งใจคนที่แต่งตัวนั้นมันมีเยอะมีทั้งโลกคนที่แต่งใจไม่เคยเหลือมีเท่านี้แหละมีที่วันที่มาอยู่ในลานธรรมนี่แหละคนที่แต่งใจเนี่ยขอให้ท่านรู้ที่มีท่านรู้แล้วว่าแต่งใจเนี่ยดีแล้วท่านก็ไปอยู่บ้านท่านก็แต่งใจไว้เถอะแต่งใจเราถึงว่าถึงจะเป็นปุถุชนก็เหมือนใกล้กับพระอริยเจ้าที่จะเกิดในหัวใจของเราเนี่ยขอให้ท่านบารมีธรรมจึงเรียกร้องมาไว้ที่ใจอยู่เสมอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเราตั้งเอาพระมาไว้ที่ใจของเราดีแล้วใจของเราก็สงบขึ้นแล้วก็จะเห็นพระไตรลักษณญาณพระองค์ก็จะเทศนาให้เรารู้ขึ้นในจิตสงบนั่นแหละมันจะแววขึ้นมาเองหรืออาจจะมาจะรู้ชัดขึ้นมาก็ได้ว่าหลักวิชาทัพสามเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนนี่หนึ่งมีดวงตาเห็นธรรมและระลึกชาติของตัวเองได้แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นแล้วตาทิพย์นี่สองโสตะวิญญาณหูได้ยินเสียงใกล้ไกลเสียงเทวดาก็ได้ยินได้นี่ก็เรียกว่าหลักวิชาสามนี่หนึ่งระลึกชาติของตัวเองได้นี่แหละวิชาจรณะสัมปันโนที่เราก็ทำอยู่นี่แหละให้มีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นอย่าประมาทเห็นเรายังไม่ได้วาเสียจริตซะเราก็รีบทำขึ้นให้ดีขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนบางองค์ว่าวันนี้ยังดีอยู่พระเจ้าข้ากำลังไม่ได้วาเสียจริตสุจริตดีก็ยังไม่แบบานี้ก็ดีเราได้ปฏิบัติคุณธรรมคำสอนของพระองค์พระเจ้าค่ะนี่ก็จะถืออมตะผลให้ได้ในปัจจุบันนี้แหละพระเจ้าค่ะนี่พระองค์ก็สาธุพิสุเธอทำอะไรกันอยู่วันคืนหมดไปเสียเปล่าเนี่ยพระท่านกำลังทำในปฏิสถานสี่ทำปฏิปทาสี่พระเจ้าข้าเนี่ยท่านก็สาธุสาธุสาธุเนี่ยก็เพราะจะได้รู้ทำให้ทำเหมือนท่านเนี่ยเหมือนพระองค์เนี่ย
พราะอย่างนั้นพวกเรากำหนดทุกข์อยู่ที่กายที่ใจเกิดความสุขกายสุขใจก็มีแล้วความที่ปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติให้ไกลจากทุกข์นี่คนที่ไม่รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาความสบายแต่สบายนี่มันใกล้ทุกข์เห็นก็ตื่นเห็นก็นอนไม่ทำความเพียรนี่แหละท่านว่าคนใกล้ทุกข์นี่คนนี้ยังไม่มีปัญญาเลยไอ้คำสอนของอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาวัดปันถึงอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนรู้นะที่ทั้งห้าอะไรหรอกคุณไม่ได้ปฏิบัติสิ่งธรรมคำต้องสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องปฏิปทาสี่นี่แหละอาตมาปฏิบัติพูดได้ในปฏิปทาสี่เนี่ยรู้พูดได้แต่ความจะรู้ความเป็นจริงจังขึ้นอยู่ในป่าชาถึง4ปีแล้วจึงมารู้ในปฏิปทาที่โอ้ที่เรารู้นั่นไม่ได้รู้หรอกรู้ธรรมชาติเองปฏิปทาที่มีลักษณะอย่างนี้ยังมีรู้แจ้งอย่างนี้เพิ่งรู้ในวันนี้เองแหละนี่จะเล่าเรื่องของอาตมาให้ญาติโยมฟังโยมก็ไปพิจารณาโยมก็อยากรู้อยากเห็นก็ให้ไปทำกันขึ้นเราก็คงแก่แล้วอย่าไปทำไรใช้น้ำก็ไม่ไหวแล้วทำปฏิปทาสี่ในบ้านนี้ก็ได้วันไหนที่เราไม่รู้ได้ครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆไม่รู้ทำเห็นทำก็ยังไม่รู้แจ้งก็ขึ้นรถเดินไม่ไหวก็ขึ้นรถมาวัดทุ่งสมาธิธรรมก็ได้นะอาตมาจะบอกเรื่องปฏิปทาสี่ให้กับญาติโยมได้ให้ถามได้ให้ไทยถามได้นี่ที่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจเพราะของจริงๆอยู่ที่ตัวเราของเราความโกรธไม่มีเราสังขารก็ปรุงให้เราไม่ได้ความรักไม่มีเราความรักเรื่องของชาวบ้านก็มีราคะขึ้นมันก็ปรุงจิตเราไว้ได้เราก็จะได้หมดจิตสติจะได้หมดขันห้าสติเนี่ยยังนี้แหละขอให้พยายามคุณก็แก้ได้ธรรมะดีเพราะราคะนี่มันว่างไม่มีอะไรเพราะกายลักษณะญาณเห็นอยู่เสมอคนนุ่มเจ้านี่เอาได้ยากเพราะราคะมันรบกวนมันเดือดมันรักคุณนั้นเดือดเนี่ยคุณนี้รักเขาไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยไอ้ตัณหามันก็อาศัยเกิดอยู่ได้คุณแก่ๆเนี่ยตัณหามันถอยหนีหมดแล้วพอไปกำหนดความว่างขึ้นก็ความว่างจากกิเลสความว่างจากความโกรธขันธ์วิมุตติก็หลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ก็เข้ายึดมรรคผลง่ายๆนี่อาตมาบอกให้โยมกรุงกรงทุกๆคนไม่ต้องดูมากหรอกดูตรงนี้แหละนี่แล้วก็รู้จักทุกข์ว่าธรรมที่มันปรุงแต่งใจคนเนี่ยมันปรุงแต่งให้รักมั่งปรุงแต่งให้ชังมั่งนี่น่ะมันไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไปมันก็นึกกินนมกินนี่นึกได้ก็คนนี้แล้วก็นึกอยากได้คนโน้นมันก็อยากได้คนนี้อย่างนี้แหละขันธ์5ที่มันสืบเนื่องอยู่ให้เราไปเป็นไปเปรตเป็นนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันวนเวียนอย่างนี้แหละถ้าว่ากงกรรมสังสารจักรมันวนเวียนอย่างนี้แหละที่เรามารู้ในเรื่องธรรมปฏิปทาที่รักษาศีลลามธรรมปฏิรูปสมาธิธรรมที่อาตมาได้แนะนำเนี่ยขอให้ท่านไปรอยกรองธรรมวินัยที่บ้านของท่านไม่มีประโยชน์อะไรเลย
สิ่งที่ผิดนะอันนี้อาตมาที่ได้รู้ธรรมะก็พิจารณาอย่างนี้แหละเมื่อพิจารณาเห็นที่ตัวเองนี่แหละเห็นอย่างนี้แหละโยมซึ่งได้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องประกายลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเห็นโทษเห็นไฟเห็นนรกเห็นคนนี้ไปตกนรกอยู่ที่นั่นเราไม่เคยตกนรกอยู่ที่นี่นี่แหละความเห็นมันเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นนี่เห็นอย่างนี้นะโยมนะไม่ติดกรองแล้วก็กรองดูศรัทธามีความเชื่อความมีเรื่องใส่ดีแล้วก็มันบวชให้มากๆมันนั่งกรรมฐานที่บ้านให้มากๆนอนขึ้นก็ภาวนาพุทโธนั่งอยู่ก็พุทโธยืนอยู่ก็พุทโธลิ้นอยู่เดินอยู่ก็พุทโธหนักขึ้นพุทโธมันรู้ทุกข์แล้วก็ปฏิบัติหลุดพ้นตัวเองเป็นพระอริยเจ้าไปหมดจากกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยที่เราว่าธรรมะพอกิเลสไม่มีในตัวเราก็ต้องไกลจากกิเลสนี่นะไม่ใช่ว่าเพราะหรอกว่าเรื่องในตัวนี่แหละเรายะถาเนี่ยเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยคุณยินดีนี่โยมรักษาศีลเวระมณีแปลว่าเว้นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เตะกามให้ผิดประเวณีทางผู้อื่นนะของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ดื่มไม่โมสาไม่ดื่มสุรา5นี้สมบูรณ์ดีสมาธิพอสมควรท่านจะต้องได้เสร็จพระโสดาบันนี่คำนี้ออกจากอดพระองค์เองนี่แล้วเราจะไม่เชื่อใครก็เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทิ้งสรณะเป็นที่พึ่งพยายามปัญญาไล่ยุงเหมือนเราไล่กิเลสเมื่อเรามันโบกมันปัดมันก็มากัดเราไม่ดีมันก็ไม่โกรธเราว่ารักไม่ดีมันยิ่งมีมั่งเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หายมันก็ดับมีลักษณะอย่างนี้ในนักปฏิบัติท่านถือเอาอย่างนี้แหละแล้วท่านก็พ้นทุกข์แล้วก็ดูสิท่านมันเป็นยังไงท่านดูที่ท่านประพฤติยังไงเราตาไม่บอดเราคือต้องเห็นแล้วใครมาท่านจะพูดเคาะแคะยังไงนี่แหละอาตมาพูดเคาะให้กิเลสมันดับเคาะให้โลกุตระธรรมเกิดที่ทัดทุกคนเนี่ยที่หวังอยู่ในหลานธรรมเนี่ยอาตมาอยากให้โยมเนี่ยได้พระอริยเจ้ากันทุกคนที่เปล่งเสียงออกไปเนี่ยเพื่อจะหยับยั้งให้โยมรู้หมดทุกคนเมื่อรู้หมดทุกคนแล้วถ้าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยที่ลอยเนี่ยที่ลอยคุณนี่ขอให้ท่านมีด้วยความตั้งใจผู้เทศตั้งใจผู้พูดก็เพื่ออยากให้โยมรู้ธรรมให้โยมเห็นธรรมเพื่อจะปฏิบัติจะได้พ้นทุกข์กันสักทีเป็นพระโสดาบันนั้นอีก7ชาติก็พ้นทุกข์ถ้าไปสู่เทวโลกสมบัตินี้พระโสดาบันนี้จะเกิดในมนุษย์อีกท่านจะต้องดูซะก่อนถึงจะมาเกิดว่าแม่เราคนไหนจะร่ำรวยมากแม่เราคนไหนกำลังบำเพ็ญบารมีพระโสดาถึงจะจุติออกมาเกิดในครั้งนั้นทำไมนั้นจะเกิดดับอยู่มันเทวโลกดีกว่าท่านมาลงมาต้องโปรดประชาชนมากพระโสดาเนี่ยเชื้อชาติของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่เหมือนคนอื่นๆหรอกเพราะสายท่าสายธรรมของพระพุทธเจ้ายังไงสาวกของพระพุทธเจ้า

0: ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นหรืออัครสาวกของพระพุทธเจ้าคือเขมาอุบลวรรณาก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะขอให้พวกเราให้ดูดดื่มในพระธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลาบวชนี่ท่านผู้สวดอุปัชฌาย์ถือว่าทินนโมสิทินนโมสิกมะกมเตทินนโมสิแล้วที่นี่พระดูเนี่ยไม่อยากทินนโมหรอกที่จะไปกินอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นี่แล้วมันยังไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะขอให้ท่านญาติโยมก็มานี่นี่ทุกคนอาตมาก็สอนให้โยมกินนะโมแล้วก็จะได้ตรัสรู้โดยชอบเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกครองป้องกันอันตรายทั้งหลายก็ขอจะให้มีกับญาติโยมจักขุวิญญาณให้มีตาทิพย์โสตวิญญาณขอให้มีหูทิพย์มีกายใจก็ขอให้พระธรรมคำสั่งสอนระลึกชาติแต่อดีตและอนาคตข้างหน้าก็ขอให้ท่านรู้ได้กันได้ทุกคนจึงให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไปมากคงบาพอเพิ่นเก้ายุบหาเดี๋ยวเพิ่นเข้าเก้าจุดสามเก้าหาแต่ก็เข้าสองปีเฮ้ยไอ้เพิ่นย่างอ่ะเดี๋ยวง่ายอ่ะเดี๋ยวเบิ่งลักษณะเป็นง่ายแค่
2: ไม่ง่ายคร
1: ับเขาก็ยุ่งกันไปถึงเจ็ดสิบปีถึงวันนี้เป็นเจ็ดสิบปีที่ออกจากนี้ไปต้นไม้แต่ก่อนไม่มีเป็นโล่งไปหมดโล่งหมดเลยทั้งวัดโล่งหมดมีลำปะคู่ลำปูมาพ้าเอาไว้เพราะนั้นมีกรรมมานี่เจ็ดสิบปีอยู่ต้นไม้เหล่านี้แต่ก่อนยังไม่เกิดแต่มะพร้าวนี่อาจจะเกิดแล้วนี่นั่นส่วนเหล่านี้ไม่มีอะไปเจ็ดสิบปีแล้วกลับมาดูก็ตาเสียใหญ่โตเป็นโยงบ่อยอะโยงบ่อยแต่ไหนบวชอยู่บวชอยู่ไหนบวชเถอะที่กำลังสร้างสร้างไว้อีกจ้ะที่เห็นกำลังเริ่มสร้าง
3: จ้ะ
1: เราจะมีอะไรก็ให้สบายมีอะไรอะไรก็สบายสบายเรามาเล่าเฉยๆ
4: ลูกกราบขออนุญาตลูกกราบขออนุญาตหลวง

0: จ้าค่ะ
1: แล้ว
0: ความเมตตาลงตาได้โปรด
2: แสดงธรรมครับเพื่อให้ผู้ตายได้บุญ
1: ให้
2: ผู้ตายเทศให้ผู้ตายได้บุญ
1: อ๋อไปที่ไหนก็มีแต่เทศมันเบื่อจะตายแล้วนะเลยไปที่ไหนเล่าขึ้นนั่งธรรมะแล้วนั่งธรรมะอยู่นั้นตลอดแล้วเทศเอาว่าไงไปที่ไหนมีแต่เทศแต่เทศพิลึกอีลีนั่นแหละเลยสุดท้ายพระทั่วประเทศไทยนี่ยกขึ้นอีกหน่อยนึงมันต่ำเกินไปยกขึ้นอีกหน่อยได้ไหมล่ะยกขึ้นอีกให้มันรับกันขนาดพอดีแล้วนี่พอดีสมุดโตเอาจับจ้ะจับทำจ้ะพอดีแล้วถ้าจะคุณนั่งโน่นละที่นี่นั่งนี่ก็จะง่ายลูกจะไปนั่งโน่นไม่ง่ายละที่นี่ดูใครไม่เป็นนะนี่ไม่เคยดุใครเลยนี่ดุไม่เป็นนี่แล้วกับเขากับเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราถ้าไม่ได้ดุแล้วปวดหัวต้องกินยาสันใจถ้านั่นถ้าดุแล้วยาสันใจหมดเลยปวดหัวแล้วถ้าดุเป็นอย่างนั้นต่างกันไม่เคยดุใครนั่นดูอย่างนั้นเรียบมากเนี่ยบรรดาพระที่ผ่านกันมาก็มีองค์นี้เรียบตลอดเราจะทำอะไรยุแย่อะไรดุให้ดุนี่ไม่มีคำว่าดุไม่เป็นนี่เราดีไม่เป็นต้องดุไปที่ไหนดุลั่นไปเลยไม่ต้องกินยาทันใจดุแล้วหายปวดหัวอันนั้นถ้าไปดุแล้วไม่ได้ต้องกินยาทันใจต่างกันนะนิสัยต่างกันเรียกออกจะได้คึกทวัดเลยแล้วอ๋อคึกทวัดเทศเลยพอดีกำลังสามโมงพอดีสามโมงพอดีเราอยู่วัดโยธานี้ได้สองพันษานะอยู่ที่นี่สองพันษาจากไปเจ็ดสิบปีพอดีถึงวันนี้เจ็ดสิบปีพอดีนี่วันแรกที่เราบวชก็บวชนี่แหละตอนนี้ไปตั้งเจ็ดสิบปีนี่ถึงวันนี้เป็น70ปีออกจากนี้ไปบวชได้2พรรษาก็ออกตลอดเลยจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วจะนี่ก็ขึ้นธรรมะเลยแล้วนะขึ้นเลยไม่เอานี่ขึ้นไปแล้วเอานาฬิกาขึ้นไปพอเอานาฬิกาขึ้นไปจนพอแล้วพอดีบ่าย 3:00 น.ขึ้นก้าวเขานี้ไปเลยมาก็ไม่เอาขึ้นมะพร้าวต้นคงจะตั้งแต่สร้างวัดละท่ามะพร้าวต้นนี้เอาดีละพอดีเดี๋ยวเข้าบาดักพอดีละโอ้เป็นดงเป็นป่าไปหมดป่าเป็นดงไปหมดจำไม่ได้นี่70ปีกลับมานี่นี่เป็นดงไปหมดเลย70ปีพอดีกลับมาวัดโยธาถึงวันนี้พอดี70ปีเราอยู่นี่2ปีแล้วก็ออกเดี๋ยวนี้ก็ได้72ปีแล้วจะบวชมานี้จากนี้ไป70ปีจะไม่เคยกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกเลยนะเขาออกก็ออกเรื่อยเลยมาค้างคืนหนึ่งค้างแต่ไม่ได้จำพรรษาอีกนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้3โมงถูกมาหลายวัดทัดเพ่งก็มานะเพ่งมาหลายวัดด้วยกัน วันนี้ก็พูดเป็นกันเองไปเลยนะจะว่าเทศหรือไม่เทศคำว่าเทศนาก็คือบอกคือสอนนั่นแหละให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะคือการพูดจาพาทีเทศก็เท่ากับเทศนาว่าการคือการบอกการสอนนั่นแหละกันว่าเทศแปลว่าบอกว่าสอนวันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะสมพอดีกับอาจารย์ชลีนี่แต่ก่อนเป็นครูของหลวงตาบัวนะวันนี้ยกคุณของท่านขึ้นมาเพราะเรารักท่านมาตลอดไม่เคยจืดจางจนกระทั่งบัดนี้นะอาจารย์คนนี้เรียกว่าครูแต่ก่อนเป็นเราเป็นนักเรียนท่านเป็นครูเราท่านเป็นคน ดีเรียกว่าจะขั้นดีมากก็ได้ถ้าพูดถึงคนโกโลโกโสมีจำนวนมากอย่างทุกวันนี้จะยกท่านขึ้นเป็นขั้นดีมากก็ไม่ผิดเพราะท่านเป็นคนดีตลอดมาเลย ตั้งแต่เป็นครูท่านเข้ารอกออกได้ได้บทเราเป็นเด็กไม่มีคำว่าถือเนื้อถือตัวไม่มีเข้าได้หมดพอหน้าเป็นหน้าพออาอาพอป้าป้าพออะไรได้ทั้งนั้นเลยเราก็เห็นครูคนเดียวความประหยัดมัธยัสถ์ความไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือครูคนนี้แหละเราได้สังเกตตลอดมาเราเคยติดสอยห้อยตามท่านไปเรื่อยๆท่านชอบจะเมตตาเรามักจะเอาเราไปด้วยไปที่นั่นที่นี่เพราะฉะนั้นจึงได้รู้เรื่องของท่านได้เป็นอย่างดีนะท่านไม่ใช่เป็นคนลืมตัวฉลาดประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองของไม่มีคำว่าพองตัวจึงเป็นที่น่าเคารพนับถือของคนทั่วๆไปแม้แต่นักเรียนเขาก็รักอย่าว่ารักแต่เราคนเดียวเลยนักเรียนทั้งชั้นรักทั้งนั้นนะเพราะเป็นคนดีเป็นคนเรียบเป็นครูที่เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีไม่มีคำว่าโกโลโกโสซึ่งครูนี่มีได้นะครูอยู่ด้วยกันหลายคนครูนี่นิสัยอย่างนี้ครูนั้นนิสัยอย่างนั้นกิริยาการวางตัวนี่มักจะลืมเนื้อลืมตัวไปตามนิสัยของคนที่ไม่ค่อยสังรวมมาแต่ก่อนแต่อาจารย์ชาลีเหล่านี้เป็นคนดีคนดีมาตลอดไม่เคยลืมเนื้อลืมตัวเรารักเราเคารพตั้งแต่เป็นเคารพรักมากเคารพมากมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งมากลายเป็นครูเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชาลีอีกทีหนึ่งสุดท้ายก็เราเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชาลีที่แรกเป็นนักเรียนต่อมาก็มาเป็นอาจารย์ของอาจารย์ชาลีจึงเป็นบุคคลตัวอย่างได้เป็นอย่างดีไม่ลืมเนื้อลืมตัวการเข้านอกออกในไม่มีคำว่าเย่อหยิ่งจองหองคือครูคนนี้แหละเข้าได้หมดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ไหนเข้าได้ทั้งนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าหาเป็นคนดีสมานตตาความวางตนให้สม่ำเสมอกับสังคมต่างๆได้เป็นอย่างดีนี่ท่านก็ได้มรณภาพหรือเสียไปเสียแล้วล่ะเรื่องกฎของอนิจจังแต่ความดีนี้ไม่เสียติดตัวไปอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วยังจะติดไปกับลูกกับหลานที่ได้ยึดท่านเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วก็จะได้เป็นคนดีต่อไปนะวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องแม่บ้านของท่านเสียลงไปนี่ก็เป็นคู่กันคนนี้ไม่ค่อยอะไรสนิทสนมกันนักล่ะเพราะนี่ใหญ่แล้วท่านก็มีครอบครัวกับคนนี้ไปแต่เรานับถือพอๆกันนะเพราะท่านเป็นคนเรียบๆแม่บ้านนี่นะเป็นคนเรียบๆนะไม่ผาดโผนโจรทยานเรียบๆสามีก็เป็นคนดีเลี้ยงลูกนี่โตได้ทุกคนเลี้ยงลูกลูกมีกี่คนเลี้ยงโตได้หมดอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนเป็นล่มโพล่มไทรเป็นคติตัวอย่างต่อกันมาได้เป็นอย่างดีตลอดทุกวันนี้ นับว่าเป็นครูที่เป็นตัวอย่างคนหนึ่งเราพูดด้วยหลักความเป็นจริงไม่มีคำว่ายกยอสรรเสริญหรือยกยอปอปั้น หาเรื่องมาพูดโดยไม่มีความจริงอย่างนี้เราไม่มีเราเอาความจริงมาพูดตั้งแต่ต้นที่เป็นเด็กเป็นนักเรียนของท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นคนดีมาตลอดทีเดียวเห็นนี่ก็แม่บ้านของท่านก็เป็นคนเรียบเรียบเป็นคนดีเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้สนิทกันมากนักเหมือนกับท่านที่เป็นครูของเราเท่านั้นเองแต่ยอมรับที่ว่าเป็นคนดีด้วยกันเป็นคนเรียบเรียบด้วยกันไม่ผาดโผนโจรทยานวันนี้ก็จะได้เผาศพท่านเสร็จแล้วล่ะคุณแม่บ้านเราเรียกคุณแม่บ้านนี่เราเรียก เราเป็นพระเราเรียกว่าพี่ออกนะพ่อออกแม่ออกพี่ออกนี่เราเรียกคุณแม่บ้านที่เป็นแม่บ้านของอาจารย์ชลีแล้วนี่เราเรียกว่าพี่ออกติดปากมาตลอดจนกระทั่งจากกันไปพี่ออกพ่อออกแม่ออกนี่เรียกพี่ออกนี่เป็นอย่างนั้นนะเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแห่งภพแห่งชาติที่จะเผาศพเผาเมียนเก็บสิ่งที่มันเลี่ยราดสากระจายอยู่นี่จากความกลายเป็นคนแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปดินกระจายลงไปเป็นดินน้ำกลายเป็นน้ำไปลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจเป็นใจใจนี่กับดีกับชั่วนี่ติดกันนะร่างกายแตกกระจายแต่ใจกับบาปกับบุญนี้ไม่แตกจากกันบุญกับบาปจะติดหัวใจไปในภพใดชาติใดจะไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอย่างโดดเดี่ยวเป็นอิสระไม่มีคำว่าอิสระของโลกวัฏจักรนี้ไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาให้ไป ไปเกิดในภพใดชาติใดไม่มีใคร ต้องการที่จะไปเกิดแต่กรรมพาให้ไปเกิดได้นะ ถ้ามีกรรมดีก็กรรมดีพาให้ไปเกิดได้มีกรรมชั่วกรรมชั่วพาให้ไปเกิดได้แม้เจ้าของไม่อยากไปเกิดก็ไปเกิดได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่านัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธจึงขอให้เคารพกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำการกระทำดีเรียก ว่ากรรมความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่วให้พากันระมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและภพชาติต่อไป ถ้าไม่พ้นจากกิเลสตัณหาตัวพาให้เกิดให้ตายพาให้ดีให้ชั่วจะเมื่อไรต้องหมุนกันไปกับดีกับชั่วตลอดไปอย่างนี้จึงให้พากันเคารพกรรมที่ว่านัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอำนาจใดในโลกธาตุนี้จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้กรรมดีกรรมชั่วมีอำนาจครอบไปหมดเลยจึงต้องระวังการกระทำอย่าทำตามความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นมันเป็นฝ่ายต่ำแล้วจะฉุดลากจะขอลงไปให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะเจ้าของเป็นผู้ทำต้องเป็นเจ้าของของกรรมชั่วนั้นแล้วกรรมชั่วจะฉุดลากลงไปเสวยความทุกข์ในนรกอเวจีเป็นเบอร์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วไม่มีสองขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธจำไว้ให้ถึงใจไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สร้างพระบารมีมานับตั้งแต่16อสงไขยบ้าง8อสงไขยบ้าง4อสงไขยบ้างแล้วขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าได้3ประเภทแห่งศาสดาของโลกนะท่านสอนตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความจอมปลอมไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าบาปมีว่าบุญมีนรกมีสวรรค์มีพวกเปรตพวกผีประเภทต่างๆเต็มโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าทรงเรียงญาณเรียกว่าด้วยโลกเห็นจริงหมดโดยสิ้นเชิงไม่สงสัยที่จะนำธรรมคือสิ่งเกี่ยวข้องที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นมาสอนโลกสอนตรงไหนถูกตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าดื้อด้านหาญธรรมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินดีและทรงห้ามให้พากันทำแต่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายเราจะเป็นคนดีเป็นสมบัติของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนเอาดีเอาชั่วกับพวกเราสอนไว้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ผู้ที่จะได้รับกรรมดีกรรมชั่วก็คือผู้ทำที่รับคำสอนในทางที่ถูกที่ดีทำความดีแล้วก็เป็นสมบัติอันดีงามแก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้าคนที่ดื้อด้าน

หารธรรมตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเสียงโจรเสียงมารที่อยู่ในใจมันฉุดมันลากให้ไปทำคนนี้จะได้รับแต่เคราะห์แต่บาปแต่กรรมเขาบรรดาท่านผู้ดีทั้งหลายเช่นตั้งแต่มนุษย์ผู้ดีขึ้นไปถึงสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นถึงนิพพานนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้เป็นคนดีสถานที่อยู่ก็เป็นสถานที่อยู่ของท่านผู้เป็นคนดีตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปท่านผู้ดีไปสถานที่เช่นนี้เสวยสมบัติ อันดีงามของตนตลอดไปผู้ที่ทำความชั่วช้าลามกไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารย์มันก็แหวกลงไปนรกอเวจีหลุมไหนกรรมใสเข้าไปให้เห็นหมดให้รู้หมดให้เสวยหมดนั่นแหละเราอย่าว่านรกไม่มีนะอันนี้เราพูดด้วยความตาบอดหูหนวกใจหนวกพระพุทธเจ้ารู้ด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในโลกสงสารทั้งข้างนอกข้างในตลอดทั่วถึงทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมไม่มีใครเกินศาสดาที่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนี้ไปได้เลยคำทำที่มาสอนโลกนี้สอนออกมาด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยสอนจริงไม่มีคำว่าผิดพลาดใครปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นผู้มีความสวัสดีปลอดภัยในภพชาติของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าแต่ผู้ใดที่ดื้อด้านหันธรรมไม่ฟังเสียงอาจเสียงธรรมที่เป็น เสียงเลิศเสียงเลอแล้วผู้นั้นจะจมไปโดยลำดับด้วยการกระทำของตนนั้นแหละเป็นภัยต่อตนเองให้พากันระมัดระวังไม่มีเสียงใดที่จะพูดถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าเสียงของศาสดาเสียงของพระพุทธเจ้าเสียงนอกนั้นเป็นเสียงคลังกิเลสออกมาก็เป็นฟืนเป็นไฟที่โลภที่โกรธที่หลงที่ราคะตัณหานี่คือขี้ทั้งนั้นเต็มอยู่ที่หัวใจเวลาระบายออกมาก็ออกมาตับจากความสกปรกมันจึงว่าปากอมขี้ถ้าพูดก็ขี้เต็มไปด้วยขี้โลภขี้โกรธขี้หลงราคะตัณหาไม่ใช่ปากอมธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นปากอมธรรมแสดงมาบทใดบาทใดเป็นความถูกต้องดีงามเรียกว่าสวขาตธรรมตัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นสิริมงคลและมหามงคลแก่ตนตลอดไปให้พากันยึดคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไว้ให้ดีแล้วพากันไปประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆอยู่ในคำสอนนะคำสอนนั่นแหละคือองค์แทนของศาสดาพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์เวลาพระอานนท์ไปทูลนราธนาให้พระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นเวลายืนนานพระองค์ก็ศาสดาของเราก็เรียกว่าดุเอาบ้างว่าอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นการแนะนำสั่งสอนทุกบททุกบาทเป็นคำสอนเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นเราได้สอนไว้หมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเวลานี้เราก็เหลือแต่ร่างกระดูกเท่านั้นจะตายวันนี้มันก็ไปตามเรื่องของมันส่วนธรรมะที่เราสอนไว้แล้วนี้แน่นหนามั่นคงจะเป็นมงคลมหามงคลแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงขอให้ยึดคำสอนของเรานี่แทนองค์ศาสดาเมื่อเรานี้ผ่านไปแล้วให้เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายตลอดไปนี่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนนี้จึงเป็นเหมือนเป็นองค์ศาสดาแทนพระพุทธเจ้านิพพานก็มีแต่พระสรีระล้มหายตายจากกันไปเป็นธรรมราดังนี้เรื่อยมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยแต่ส่วนความดีงามทั้งหลายนั้นไม่ได้ล้มหายตายจากไปติดกับจิตกับใจไปเป็นคนดีคนดีภพชาติใดภพชาติของคนมันทำบุญให้ทานเป็นภพชาติที่ดีอยู่เสวยมีความสุขความเจริญแต่ภพชาติของคนที่คุกเข้าหรือชอบทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมไปพบใดชาติใดมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทุกภพทุกชาติตลอดไปไม่มีความหมายจะไปเกิดจักรีภพเป็นหมื่นล้านมีความหมายจะไปเกิดจักรีภพเป็นหมื่นล้านพบก็ตามก็มีแต่หมื่นล้านพบที่เป็นไปด้วยฟืน

ันในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้ล่มจมจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้นเมื่อไม่อยากไปเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตนเองเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพทุกชาติเมื่อวาสนาบารมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟากโพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียวกันจะเข้าถึงจุดเดียวกันคือความเสมอภาคอยู่ในธรรมพอได้บรรลุธรรมปึงขึ้นมาเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอยู่ในท่ามกลางแห่งพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าว่ามีกี่องค์มีองค์ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงสาวกทั้งหลายมีกี่องค์ไม่ต้องถามธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเมื่อดูตัวเองนี้แล้วมันเข้ากันได้หมดในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจะเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงก็ไม่ผิดนั่นนะให้ปฏิบัติธรรมสวาคารธรรมนี้แหละที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่ที่จะไปนำเราให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งได้แก่พระนิพพานเวลามีชีวิตอยู่นี้ความจำเป็นมันก็มีมากอยู่ทั่วหน้ากันมีอยู่รอบด้านการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้สอยต่างๆมันมีอยู่รอบตัวที่เราจะวิ่งเต้นขนขวายหามาเยียวยารักษาพอบรรเทาความทุกข์ได้วันหนึ่งวันหนึ่งไปแต่ความดีงามที่จิตกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือการสร้างความดีทั้งหลายนี่อย่าลืมอันนี้นะให้พากันสร้างความดีเอาแบ่งกินแบ่งทานมีเท่าไรมีมากมีน้อยอันนี้แบ่งกินอันนี้แบ่งทานอันนี้แบ่งไว้สำหรับกิจนั่นการนี้เก็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนมีความจำเป็นยังไงสมบัติเหล่านี้แบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสมบัติเหล่านี้แบ่งไว้เพื่อบุญเพื่อกุศลให้เป็นสมบัติอันเลิศเลอของใจก็ให้แบ่งไว้อย่ากินเฉยๆตายแล้วก็ว่างเปล่าอยู่จากความดีทั้งหลายมีแต่ความทุกข์กุ้มรุมเหล่านี้ใช้ไม่ได้นะทั้งที่เราก็เป็นเศรษฐีมามากต่อมากในภพชาติอันนี้ของสัตว์ทั้งหลายคนที่เป็นเศรษฐีตายด้วยความลืมเนื้อลืมตัวไปจมในโลกหมกไหมจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาเลยยังมีอยู่มากมายนะเราอย่าหลวมตัวไปเป็นคนประเภทนี้จะเป็นเศรษฐีคนทุกข์คนจนก็ตามเมื่อประมาทแล้วจะเป็นความทุกข์ด้วยกันอย่างนี้ให้พากันสร้างแต่ความดีงามอย่าปล่อยอย่าวางเวลาจะหลับจะนอนอย่าลืมพุทโธธัมโมหรือสังโฆให้ระลึกนึกน้อมหลับไปกับพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆนั่นละเป็นมงคลชีวิตจิตใจของเราจะสดชื่นไปด้วยธรรมเราหลับไปด้วยธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการยืนการเดินการนั่งการนอนไปด้วยธรรมเราจะเป็นมงคลแก่เราจึงขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาวันนี้คนนั้นตายอันนั้นคนนั้นตายวันหนึ่งจะมาถึงเราให้เราคิดไว้อย่างนี้เมื่อยังไม่มาถึงให้สร้างเตรียมตัวไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ถึงการเวลาแล้วเราพร้อมแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้เช่นอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพร้อมแล้วท่านพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วภายในหัวใจอย่างเลิศเลยท่านจะอยู่ก็ได้ท่านจะตายก็ได้ท่านไม่หนักทั้งการความเป็นอยู่และความตายไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีน้ำหนักเท่ากันนอกจากจะแยกไปทำประโยชน์แก่โลกเมื่อมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายก่ายกองขนาดไหนก็โลกก็พอได้รับผลเหล่านั้นไปเรื่อยๆถ้าตายไปเสียนี่ก็ไม่ได้ทำท่านก็ยกความมุ่งหมายนี้ให้หนักไปทางความเป็นอยู่ยังไม่ตายให้มีความเป็นอยู่มีน้ำหนักมากกว่าทำประโยชน์ให้โลกไปเรื่อยๆไปเมื่อถึงการ

0: เวลาแล้วเลยยังไงก็ตายแน่ๆท่านก็ปล่อยสลัดพวกเดียวท่านไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีห่วงหมดปัจจุบันก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมทั้งแท่งเรียกว่าธรรมธาตุแล้วท่านไม่มีอะไรในตัวของท่านท่านจึงไม่มีคำว่าบกพร่องนั่นนั่นแหละเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตที่กิเลสตัวกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าครอบงำขาดสะบั้นลงไปหมดจากความภาคเพียรแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเรียกว่าธรรมธาตุจิตได้ลงถึงขั้นธรรมธาตุแล้วอยู่ไหนก็เป็นนิพพานเที่ยงตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไปมาด้วยการเปลี่ยนยาบทยักย้ายผันแปรต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ก็ตามแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีอิริยาบถนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเที่ยงอยู่กับใจดวงนั้นไม่ได้อยู่กับอิริยาบถของร่างกายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะความทุกข์ความลำบากนี่เลยยังพากันอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามแล้วเกิดมาในชาตินี้เหมาะสมแล้วกับพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้ไม่มีใครที่จะนับถือและเชื่อฟังได้ง่ายเพราะคนที่ชั่วน่ะมันมีมากคนดีมีน้อยเราแม้จะน้อยก็ตามเราก็นับเข้าในจำนวนคนดีได้หนึ่งก็คือเราเป็นคนที่หนึ่งได้เป็นคนดีกับโลกกับสงสารเขาอยู่ในข่ายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้นำปฏิบัติกำจัดความชั่วช้าละโมบทั้งหลายความสุขความเจริญจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแจกธาตุแจกขันธ์แจกการเวลาขอความสวัสดีมีความสุขความเจริญจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายมีท่านผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ท่านจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปเถิดพ่อไหนล่ะไฟอยู่ไหนล่ะเอามาจะจุดสูบบุหรี่นี่วะสูบบุหรี่เอาละพอนี่เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยจานกองจะเล่านิทานจะย่อให้ฟังจานกองคนบ้านนนทันเดี๋ยวนี้ย้ายไปเป็นบ้านหนองใหญ่หนองตูมแต่ก่อนเป็นบ้านนนทันพอข้าศึกญี่ปุ่นเขามาตั้งทัพที่นั่นเลยพวกนี้แตกกระจายออกจากบ้านนนทันไปอยู่บ้านหนองตูมหนองใหญ่จานกองหลวงพ่อกองแกเป็นคนบ้านนนทันนี่เวลานั่นแกเป็นนิสัยตลกนะตลกไม่หัวเราะซะด้วยนะอย่างมากยิ้มแต่มีนิสัยตลกจังแล้วเป็นเพื่อนกันกับเราเกิดปีเดียวกันด้วยแต่แกพรรษากว่าเราหนึ่งพรรษาแกบวชนี่พอบวชแล้วก็เราก็นี่แหละสูบบุหรี่ไปขึ้นไปนั่งท่านบวชก่อนเราก็เคารพก็ขึ้นไปคุยกันสองสามคนไปเวลาท่านจะพูดไม่ยากนะเอาจริงเอาจังซะด้วยนะเราจนร้อนเป็นไฟไปเลยวะไอ้ผ้าใหม่เหล่านี้นะว่างั้นบวชแล้วมันมีธรรมมีวินัยอะไรหรือเปล่าล่ะหรือบวชเฉยๆหัวร้อนๆว่าแล้วเฉยนะพูดเฉยแล้วถ้ามีธรรมมีวินัยแล้วล่ะเนี่ยสูบบุหรี่อยู่นี่นะมันในพินทุอธิษฐานแล้วยังไม่รู้อ่ะอ้าวพินทุอธิษฐานอย่างไรก็บวชมาไม่ได้มีคำว่าพินทุอธิษฐานนั่นล่ะนั่นล่ะตัวสำคัญมันแบกโทษมาตั้งแต่วันบวชสูบบุหรี่มันก็ไม่ได้มีคำพินทุอธิษฐานมันปรับเป็นโทษมาตลอดเวลาพูดแล้วเฉยนะไม่เราจะตายเลยพูดเฉยด้วยนะอ้าวมันยังมันมีคำอธิษฐานอยู่เหลือสูบบุหรี่นี่นะว่างั้นโอ้ยังไม่รู้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แถวหรือครูอีกนะตายตายตายนี่พวกนี้หาประบาดมาแล้วนี่นะฉะนั้นเราก็ลงใจเชื่อแล้วว่าเป็นความจริงนะเราก็ร้อนเป็นไฟเอาทางนั้นก็บอกเลยที่มันจะยากอะไรถ้ามันจะเรียนมันไม่สนใจเรียนนะที่เอาอีกแล้วว่าไงวะก็บอกว่าอีมั่งควานถมดังอธิษฐานมิฉะนั้นเองโอ้ยเราอยากก็ตีดับปากกันเลยมันโมโหพูดเฉยนะมันต้านละเดี๋ยวนี้อีมั่งควันทมหลังอันนี้ทามอยู่ จันของบ้านนู้นท่านจบแล้วล่ะเอามีอะไรว่ากันไปบ่ายสามโมงครึ่งอิมั่งอิมั่งควันถมดังอธิษฐานมันยังไงมันก็มาว่าไงมาว่าเอาว่ามา
1: ค่ะลูกกราบขออนุญาตหลวงตาเจ้าค่ะพี่บุตรธิดาหลานเหลงของคุณแม่ปทุมสิงหาสุริยะขอกราบถวายท่องค่ำนับ10บาทเช็คเงินสดจำนวน 101,000 บาทกราบถวายพระหลวงตาเจ้าค่ะ
0: พอใจพอใจเอาวางนะเอามาเฉพาะนี้นะนี่มันอะไรบุตรธิดาหลานเหลนของคุณแม่ปทุมสิงหาสุริยะขอกราบถวายทองคำหนัก10บาทและเช็คเงินสดจำนวน 101,000 บาทนี่สาธุอนุโมทนาด้วยกันเออฉะนั้นนะแล้วมีอะไรเราจะจัดอะไรจัดเลยนะไหนว่าไงไหนก็ว่าไงก็
2: เดี๋ยวก็จะประกาศเรียน
3: ก็จะขออนุญาตอ่านชีวประวัติของผู้วายชนก่อน
0: เออไปอ่านจะไปอ่านจะ
1: ขออนุญาตประกาศเรียนประวัติของคุณแม่ปทุมสิงหสุริยะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรกราบเรียนท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมเป็นเกียรติในงานขอศพคุณแม่ปทุมสิงหสุริยะในวันนี้คุณแม่ปทุมเกิดวันจันทร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2454ปีคุณสมรสกับนายชาลีมีบุตรธิดาจำนวน11คนคือ 1. นายโอภาสสิงหสุริยะสมรสกับนางมาเลียนมีบุตรธิดา6คนปัจจุบันนายโอภาสถึงแก่กรรม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์สิงหสุริยะสมรสกับนางอำนวยมีบุตรธิดา4คน 3. นางสาวพันธิพาสิงหสุริยะมีบุตรบุญธรรม1คน 4. ร้อยตรีลิขิตสิงหสุริยะสมรสกับนางสมพิมมีบุตรธิดา4คน 5. เด็กชายสงครามสิงหสุริยะถึงแก่กรรม 6. นางเกศรสิงหสุริยะมีบุตรธิดา3คน 7. นางวิไลวรรณชิงถนอมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นสมรสกับพลตำรวจตรีเอกชัยมีธิดา3คน 5. นางอรชรธนพิทักษ์สมรสกับนายพงศักดิ์มีธิดา2คน 9. นางอรไทยกุฎีศรีสมรสกับนายกิติพงศ์มีธิดา1คน 10. นางอังสนากิ่งหิรัญวัฒนาผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาคมนานาชาติกรุงเทพมหานครสมรสกับนายจักรวาล 11. นางสาวหัวทิพย์สิงหสุริยะ คุณแม่ประทุมเป็นศรีภรรยามีความขยันหมั่นเพียรดูแลงานบ้านงานเรือนอบรมบุตรธิดาด้วยความวิริยะอุตสาหะเอาใจใส่สั่งสอนให้เป็นคนดีตลอดจนส่งเสริมและให้การศึกษาเล่าเรียนจนสามารถประกอบสัมมาชีพมีหลักฐานด้วยกันทุกคนคุณแม่ชอบไปวัดทำบุญฟังธรรมรักษาศีล5หรือศีล8เป็นประจำและดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานตลอดจนอายุขัยของท่านคุณแม่ปทุมถึงแก่กรรมด้วยโรคชราอย่างสงบ เมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2550เวลา 10:29 นรวมสิริอายุได้5ปี6เดือน12วันขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คุณแม่ประทุมได้กระทำมาตลอดชีวิตของคุณแม่จงช่วยประคับประคองและหนุนนำให้คุณแม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางและพบความสุขสงบเป็นนิรันดรในสัมปรายภพด้วยเทอญค่ะขอท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยังยืนอยู่นะคะจะขอกล่าวคำอโหสิกรรมแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่ประทุมแม้ว่าขณะนี้จะสิงสถิตอยู่ณที่มารใดขอได้โปรดรับรู้ด้วยว่าบุตรธิดาหลานเหลนญาติสนิทมิตรสหายและคนที่ท่านรักและรักท่านได้มาพร้อมกันณชาปนสถานแห่งนี้แล้วเพื่อรอการประชุมเพลิงสรีระของท่านอันหนึ่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญให้ท่านแล้วตามประเพณีขอให้ท่านได้รับโดยสมบูรณ์ทุกประการอโหสิกรรมมังแม้ว่ากรรมที่เราและท่านลูกๆหลานๆได้เคยล่วงเกินกันมาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จะด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีหรือใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่มีเจตนาและหาเจตนาไม่ก็ดีขอให้กรรมเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมขอให้อำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลได้โปรดน้อมนำบุญกุศลที่เราและท่านพร้อมลูกๆหลานๆได้ประกอบคุณงามความดีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มารวมกันเป็นพลวะปัจจัยอันยิ่งใหญ่เพื่อหนุนนำส่งให้จิตและดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณแม่ปฐุมจงเดินทางไปสู่ทางอันไพบูลย์ในสุขติภพเบื้องหน้าด้วยเทอญขอกราบขอบพระคุณค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

คดีนี้ตั้งรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของหลวงปู่เสากันตัสสีโลครับ

0: ำหรับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เมื่อนานๆนี่เป็นปวดมากเราจะดูยังไงจะแยกออกได
2: ้ท้องอันนี้ขยาย อันนี้มันต้องขึ้นกับปัญญาด้วยกันหรือบางคนเราจะทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้
2: มันจะทำให้ได้อย่างนั้นดีจะไม่ได
1: ้ต้องรอก่อน
2: คือต้องปฏิบัติไปไปมันควายขยับของมันไปลูกของมันเองอย่างที่เรียนว่ามันมีกำลังคือสติมันมีกำลังปัญญาเลยแล้วมันก็เข้าถึงกันแล้วมันแยกกันได้เลยคนต้นเราถือทำงานมันก็ไม่ได้
1: ย
2: ัง
1: ไม่ออกว่าจะมีทางของมัน
2: คือกำลังทางสติปัญญาของเรามันเป็นเครื่องจะทำให้รู้ได้นะมันมีกำลังด้วยเพราะการอารมณ์ขึ้น
1: ต้องรอให้ม
2: ี
1: กำล
2: ัง แต่การรอนั่นก็คือปฏิบัติไปรอด้วยการปฏิบัติด้วยกันไม่ใช่รอว่าหยุดเฉยๆมันทำแล้วมันจะเกิดปฏิปัญญาเพิ่มแขนคือเราคำว่ารอนั่นคือเราพยายามเพิ่มกำลังของเข้าแล้วมันจะได้ขับนั้นได้ผมเรื่อง
1: ในการที่ทำสมาธิมากถึงถ้าไม่ได้หลับไม่นอนง่วงมากๆไม่มีกำลังร่างกายเลยลุกเสียมากจะได้ผลไม่ดีหรือว่าต้องค่อยๆทำไปจะมีสองทางทำ
2: ก็ได
1: ้ทำไปมีเวลาอะไรเป็นดีทำไปไม่ถูก
2: อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนิสัยของผู้หนุ่มถ้าอยากที่ว่านั้นเป็นนิสัยของอีกผู้หนุ่มนั่งก็ได้ผลไปตามเรื่องของคุณนั้นคุณนี้ก็ได้ผลไปตามเรื่องคุณไม่เสียผลทั้งสอง
1: อย่างแบบไหนที่ได้ผลดี
2: กว่าอ๋อแบบทรมานอดทนนั่นแหละเป็นแบบสำคัญกันเลยมากอันแบบนั้นเป็นแบบของพระนะซึ่งมีหน้าที่อันเดียวเรื่องที่ให้เขาจะหลับจะนอนเรื่องคารวะเอาเรื่องท่านไม่ได้เพราะว่างานการเรามีเราก็ต้องไปแบบเขาว่าแบบเขาลากก็ต้องแบบที่ท่านว่าเนี้ยแบบที่สองนี่คือแบบนึงแบบไม่ค่อยหลับเพราะนอนอดทนนั่นจะแบบเร็วมากพักค่อนข้างแบบนี
1: ้นั่นจะได้ผลเร็วดีกว่า
2: โอ้ก็เร็วเพราะความพยายามในสมองมันมากเหมือนอย่างเราเหล็กไปผลหินเนี่ยตั้งใจผลมือไม่ตั้งใจผลมือถูไปถูมาแต่มันก็มีมันก็ค่อยได้ของมันอยู่ในนั้นแหละนะ
1: เร็วข
2: ึ้
1: น
2: เออเร็วขึ้นใช่เราเป็นไงมันจังหวะมันที่จะมาได้นั่นเรื่องนี้ผมเคยทำได้เท่านั้น
1: ค
2: ือว่าเมื่อขยับเท่านั้นพยายามตะเกียบตะกายมันก็เหมือนเรากวาดลานวัดอย่างนั้นกวาดจะไม่อยู่ไม่ถอยกวาดนั้นกวาดนี้กวาดถุงผีห้าแต่ใบไม้มันก็ไปได้ด้วยเหมือนกันนะตั้งใจกวาดก็กวาดถุงผีกันใหญ่มากคือไม่กวาดเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความพอใจของมันความอดทนความภาคความเพียรนั้นก็เหมือนความของทำแต่ท่องไปไม่อยากให้หยุดไม่อยากหักพักนั่นแหละมันเหมือนอย่างที่เราเพลินกับงานอะไรนี่มันง่วงมันเหงามันก็อดเอาทำเอามันจะเสร็จเรื่อยๆเนี่ยมันก็พายกระเจิดกระจายจนได้นะจนงานนั้นสำเร็จได้อันนี้มันก็เหมือนกันคนเราถ้ามันไม่มีผลไม่มีเครื่องดึงดูดไม่ว่างานอะไรมันก็สำเร็จได้ยากนะ
1: ม
2: ีกำลังใจสำคัญที่กำลังใจการทำงานทำงานเราจะพยายามจะอดจะทนมันอดไม่ได้คนเราทนไปไม่ไหวเหมือนกันมันต้องถอยมันมีสิ่งที่ให้อดทนเหมือนอย่างเราพริกมันเผ็ดนะแต่รสของความเผ็ดมันยังมีนะเมื่อตอนนั้นมันทำงานจริงไม่ขาดพริกก็บนก็ว่าเผ็ดอยู่แต่ว่ามันก็มีรสของมันอยู่นั่นพอให้รับเบื่อแต่งั้นส่วนเค็มนี่มันก็มีรสของมันอะไรๆที่มันก็มีเรื่องมันอยู่ในนั้นมีความดีอันหนึ่งอันนี้ความเพียรก็เหมือนกันที่อยากจะเกียรติกายไม่ขลักขลักมันก็มีเรื่องหนึ่งมันเวลาที่จะให้จะเกียรติกาย
1: ที่ผมถามเกียรติกายจริง
2: ๆ
1: แต่มันถึงจะเกียรติมากเกินไปก็ไม่ใช่ข้าวหัว
2: ใช่
1: เกินไปง่วงถึง
2: ทางนี้เราก็พักเหมือนกันนะถ้าเราก็รู้เหมือนกันในจิตนะคือท่านนี่มันไม่อยากพักก็ต้องพักให้พักให้ได้ก่อนพักนอนนะผมเคยเป็นคืนไม่นอนทั้งกลางคืนไม่นอนเลย เอาทั้งวันจริงถึงกลมได้ทั้งวันนะทั้งคืนมันนั่งเลยทั้งคืนมันจะไม่ยอมนอนไม่ไหวอย่างนี้บังคับมันนอนเพราะเรารู้แล้วว่าทำไปประโยชน์ไม่ได้มากถึงได้ก็ไม่มากไม่คุ้มกันนอนได้ป่ะบังคับบางครั้งที่มันก็มือจะไปจับงานอย่างนั้นแหละมือมาเข้ามาจิตที่มันจะไปยุ่งกับงานนั้นมันไม่เคยทำนะไม่เสร็จมันจะให้เสร็จอะไรนอนแต่บังคับอ่ะ
1: จิตจะผูกพันไปกับฝันนะ
2: ใช่มันก็ค่อนข้างกับฝันคือถ้ามันถึงกับสมองถือแล้วก็มันถึงได้แล้วก็นอนเรียนมากมันเทียนดีนะสมองไม่รับเลยจำอะไรไม่ได้เลยต้องนอนให้ก่อนอันนี้เหมือนกันถ้าสิ่งเรามันพิจารณามันมากกว่าเราก็รู้ของเราเหมือนกันเราต้องบังคับมีการทำกันแต่ถ้าจะเขาจะสอนคนที่แบบว่าพอมันรู้สึกว่ามันคาเทียมมันก็สมองจะทื่อให้หยุดหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ทื่อมันจะไม่ทำเลยมันจะนอนมันจะหยุดซะก่อนมันต้องเลยถ่ายไว้ซะก่อนเนี่ยถ้าพอถึงระยะแล้วมันรู้ตัวมันเองคนละท่านไหมรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นไม่ค่อยจะสอนไม่ค่อยจะบอกเดี๋ยวมันจะก่อนเข้าใจอะไรตอนนี้น่าอย่างนี้เราเผื่อไว้กันหน่อยพอถึงแล้วมันรู้มันเองทางเรียนก็รู้ตัวเองทางปฏิบัติก็รู้ตัวเองถึงข้างไหนที่ควรจะถ้าถังเงินขนาดไหนที่ควรจะพักให้มันก็รู้แล้วเองถ้ามันเคยรับผิดชอบกันมาตั้งวันเกิดมันก็ไม่รู้ไงมันก็รู้แต่ก็พอมันเราจะบอกพอมันรู้สึกแล้วก็พักได้นะเพราะว่างั้นโอ้ยมันยังไม่รู้สึกแล้วมันรู้สึกจะก่อนแล้วรู้สึกจะพักซะก่อน
1: หรือพักเป็นอย่าง
2: พักเป็นอย่างคือผมจะมาธรรมะไม่เจ็บรักมากไปเลยคือมาธรรมะ
1: มันรู้สึกดีคือแค่หักความจริง
2: นี่มันไม่ค่อยจะเอาแบบแผนว่าเอาอันนี้ไปเลยดึงมาที่นี่เลยนะคือเราปฏิบัติมันก็มันเป็นขึ้นที่นี่จริงๆการที่ว่าศีลสมาธิปัญญามันขึ้นที่นี่เท่านั้นถ้าเวลาไปเทียบในแบบมันไม่มีอะไรผิดเราจึงยอมว่าแบบนี้เป็นแบบอย่างดีเยี่ยมเลยเรายังไม่เป็นผลเพราะเป็นยิ่งกว่าต่างๆเหมือนอย่างบ้านกับแตนเข้ากันได้มากเลย
1: เร
2: ื่
1: องแปลงนี่ค่ะต้องมีความรู้ก่อนถึงจะลงมือสร้างบ้านได
2: ้ใช่อันนี้ก็ท่านก็สอนมาแล้วเช่นวิธีสอนวิธีภาวนาเนี่ยก็เป็นแปลงนะเป็นภาวนาอย่างนั้นนั่นทำแน่นั่นเขาเรียกว่าแกนนั่นน่ะแล้วก็ทำนั้นมันจำเป็นต้องเรียนมากมายนะครับพอมีแล้วก็พอมันเป็นขึ้นมาก็ถามท่านอีกท่านอธิบายต่ออีกพอมันเป็นขึ้นมาเป็นนั่นทำไมเหมือนอย่างท่านคำถามปัญหาอะไรอยู่นี่ท่านอธิบายต่ออีกเพิ่มไปอีกท่านก็อธิบายอีกมันก็แบบนั้นแหละเรื่อยอธิบายเราก็ออกตรงนี้ทั้งนั้นเป็นยังไงแต่ว่าได้ยินไหมผมก็คุยทางนี้ทั้งนั้นก็คุยทางนู้นได้ยินไหมล่ะได้ยินกันไหมท่านนั่งก็อธิบายท่านนั่งฟังท่านนี้ก็อธิบายท่านนี้ฟังแล้วได้ยินไหมทีนี้ได้ยินชัดไหมท่านอธิบายท่านท่านนั่งฟังได้ฟังชัดไหมเข้าใจชัดไหมท่านอธิบายธรรมะให้ท่านนี้สามสี่องค์นั่นฟังอ่ะท่านจะนั่งเข้าใจไหมผมก็พูดทางนี้ผมไม่สนใจฟังทางโน้นนะผมก็ฟังกับทางนี้เข้าใจว่าท่านก็คงไม่สนใจฟังผมเหมือนกันอธิบายเรื่อยทางโน้นก็เหมือนกัน
1: ฟังเทศน์ดีนะง่วงนอน
2: เ
1: อออาจารย์มันไม่ง่วง
2: นะนี่เราอธิบายพอประมาณ
1: นี่เป็นแค่เรื่องจริงๆนะนึกตามได้แค่น
2: ี้นั่นมันน่าอัศจรรย์ตอนที่ที่พูดถึงเรื่องเวทนานะเวลามันเข้าถึงไงจริงมันเป็นอย่างที่ว่าจริงทุกเวทนาเนี่ยไม่ทราบมันแยกกันยังไงนะแยกกันจริงๆนี่หาตะกิดเลยจิตเป็นจิตพวกเวทนาเข้าไม่ถึงเลยต่างกันต่างจริงทีนี้จะอะไรมาทำให้จิตนี้เผลอตัวไปในขนาดที่ดับอย่างนี้มันไม่มีเพราะเวทนาเข้าไม่ถึงเนี่ยเวทนาเท่านั้นที่จะมาครอบจิตให้เผลอไปตามจนไม่มีสติตามคนเราเนี่ยมีพวกเวทนาเท่านั้นเพราะสติรักษาจิตไม่พอปัญญารักษาจิตไม่พอพอปัญญากับสติเข้าถึงจิตแล้วเท่านั้นเพื่อกับหมดต่างอันต่างขาดเลยจ้ะงานขาดตรงนี้นี่ขาดดับไปพร้อมเลยดับในขณะนั้นเลยจิตก็ลงอีกทีนึงเนี่ยเห็นแต่ความอัศจรรย์ของจิตเนี่ยอันเดียวกายหายหมดในขณะนั้นไปหมดเลยในความรู้สึกนะท่านที่กายไม่นั่งอยู่นั่นแหละแต่ความรู้สึกที่มาเกี่ยวข้องกับกายไม่มีเลยมันก็จิตอยู่อากาศธาตุจิตอากาศธาตุว่างไปหมดเลยในความรู้สึกนะมันเด่นอย่างนี้เลยกายไม่มีเวทนาจะเอามาจากไหนหมด มีประการหนึ่งประการที่สองมันแยกกันแต่ไม่ดับแยกนี่เป็นจิตนี่เป็นเวทนานี่เข้าไม่ถึงจิตมันจะมีมากอะไรมันก็มีอยู่ในส่วนร่างกายของมันแต่ไม่สามารถเข้าไปถึงจิตเราก็รู้ได้ชัดว่ามันเข้าถึงกันไม่ได้เมื่อเป็นงั้นจะเอาทำนี้ให้วันไหนเลยไม่ได้เพราะเวทนาไม่เข้ากระเทือนไม่ถึงมันก็เหมือนกับว่าดวงไฟของเราที่มีแก้วครอบนี่เองนะลมข้างหน้านั้นมันก็แน่วจิตที่มันมีสติปัญญารอบตัวมันแล้วก็เหมือนมีแก้วครอบนี่เองเหมือนดวงไฟมีแก้วครอบฮะมีกำลังมากมีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าลมมีมากเท่าไหร่ก็มาแต่เราไม่สามารถจะทำนี้ให้ดับได้
1: ไม่
2: ห
1: ว
2: ั่
1: นไหว
2: เราแน่เลยทั้งสองอย่างคือแน่ในต่อความดับของเวทนาก็เห็นคือมันดับด้วยการพิจารณาจริงพิจารณารอบแรกมันดับครบมันไปหมดและกายก็หายไปพร้อมกันจิตก็เป็นเอกจิตเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์ส่วนร่างไม่เกี่ยวกับส่วนร่างกายหายเงียบไปหมดแต่สติไม่เผลอตัวคือจิตไม่เผลอตัวมีความรู้เด่นเพราะเป็นความรู้ที่อัศจรรย์ประการที่สองก็คือเวทนานี้มีเต็มรอบอยู่ในส่วนร่างกายมีทุกส่วนเต็มไปหมดเหมือนกับไฟหรือเหมือนกับลมพายุใหญ่ว่างั้นเถอะแต่ไอ้จิตนี้เหมือนจะมีแก้วครอบอยู
1: ่ป้องก
2: ัน แล้วป้องกันมันก็ไม่ไหวอย่างนี้มันก็รู้ชัดนี่ถึงเวลาจำเป็นจริงมันจะไปไหนมันจะแตกมันก็รู้ว่าอันนี้มันจะสลายมันไปอะไรจะดับมันก็รู้มันอันนี้มันไม่ถึงพอไปนั่งมันก็ไม่หวั่นจิตนี่แหละหลักการไม่หวั่นจริงเห็นได้อย่างนี้จริงถ้าเราปฏิบัติถึงจริงจริงมันแน่ตัวเองแน่ใจตัวเอง
1: ถึงจะนานก็จะ
2: ได้อ๋อเรื่องงานไม่นานเป็นไรสำคัญที่เราปฏิบัติเรื่อยๆเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กนะเราจะไปเอาไอ้ทรายปีมันจะโตหน้าเด็กนี่แหละแล้วกันพ่อแม่พ่อแม่ท้อใจนะแต่ได้มากพ่อแม่ของเด็กสามารถคิดอย่างนั้นนะนี่จะพยายามสนใจกับเด็กในปัจจุบันนั้นทุกๆระยะทีเดียวมันจะให้ปลอดภัยด้วยอาการใดต้องพยายามมันรองรักษามันหิวโหยอะไรมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรเด็กไม่ดียังไงพ่อแม่จะต้องพยายามรักษาในปัจจุบันเดือนไม่ได้คำนึงถึงว่าเด็กนี่เมื่อไรจะโตนะถ้าว่าเด็กนี่เมื่อไรจะโตแล้วท้อนะคนเราใช่ไหมเพราะความรักความเมตตาสงสารเด็กมีจำนวนมากยิ่งกว่าที่เราจะไปฆ่ากันเด็กด้วยเมื่อเราจะโตให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาอันนี้ความสนใจในจิตที่เราจะพยายามทำสิ่งเรามันต้องลักษณะนั้นเหมือนกันมันเลยไม่ค่อยสนใจว่ามันคืนกี่เดือนทักทีมันกี่คืนกี่เดือนมันถึงจะเดินหน้ากี่ถึงมันก็ไม่สนใจเลยมันพยายามรักษาตัวมันมันค่อยเติบโตมันไปเรื่อยเหมือนกับเด็กตัวนั้นเจริญเรื่อยไปเรื่อยเหมือนกับเติบโตนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเมื่อกายผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเราเนี่ยเด็กจิตก็เหมือนกันเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นภายในตัวตรงนี้เลย
1: เ
2: ลย
1: คุณพ่อปัจจุบัน
2: นะปัจจุบันนั่นแหละมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยมันก็เด็กเนี้ยจิตเติบโตเราจะเทียบกับเด็กเราเนี้ยเป็นจิตเจริญตัวเองความรู้ก็เจริญความรับผิดชอบเจริญความมั่นคงเจริญความถูกเจริญขึ้นที่จิตความเบาอกเบาใจเจริญขึ้นด้วยกันความรับผิดชอบคิดอะไรเจริญขึ้นข้างบนสบายถึงที่เราหมดความลำบากอยู่ไหนก็เหมือนกันมั้งอยู่ในบ้านไม่ใช่หรือนั่นการที่การสถานที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นเพราะจิตนั้นปราศจากการสถานที่ปราศจากเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะปราศจากสมมติจิตนี้กับจิตนี้จึงเข้ากันไม่ถึงไหนนั่นมันไม่ใช่สมมติแล้วเรื่องสมมติจึงเข้ากันไม่ถึงเพราะโดยท่านจึงไม่เกี่ยวกันแต่ในวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมติหนึ่งมีอยู่ท่านก็ต้องหาที่เรียกท่านสะดวกสบายเพื่อธาตุขันธ์อยู่ด้วยกันสบายท่าว่าเนี่ยสะดวกสบายเนี่ยธาตุขันธ์จะเป็นฝ่ายลดสุขภาพลดสุขภาพก็คือลดความเป็นอยู่นั่นเองลดชีวิตวารินไปเป็นอย่างนี้ในการระหว่างจิตกับขันธ์กับธาตุขันธ์ปฏิบัติต่อกันโดยถูกต้องจิตตัวร่างกายก็ถึงอายุไขท่านดูอันต่างท่านเลือกโดยมากที่ปฏิบัติท่านที่ทำนั้นทำเพียงพอกับจิตใจแล้วท่านไม่ชอบอยู่ในป่านะครับปฏิบัติตัวให้สะดวกสบายต่ออิริยาบถเพื่อท่าขันก็เป็นไปด้วยความน่าพึงจิตใจก็สะดวกอยู่ด้วยกันแล้วอายุจะถึงอายุไขถ้าเราท่าขมากสมุดสมบัติก็เป็นเกินไปเป็นผลไม่เป็นก็เครื่องมืออย่างที่ท่าขมากมันก็ไม่เคลื่อนทางขาดขันนี่เราก็ทำให้เงินเหมือนเรามีเงินร้อยบาทเราจ่ายวันละ10บาทมันก็ต้องถึง10วันนะถ้าเรามาโอ้ปรับจ่ายก็วันนึงก็ต้องร้อยละกันหมด
1: วันเดียว
2: อันนี้เหมือนกันขาดขันนี่ กำลังมันเพียงพออยู่เพียงเท่านี้นะแต่เราจะช่างการใช้งานขนาดนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันจะมากไปไหมเราต้องคิดถ้ามากไปมันก็เหมือนกับเราช่างเงินร้อยบาทเพียงวันเดียวเนี่ยเสร็จไปเลยเลยพูดง่ายว่าเสร็จไปเลยเลยนะแล้วที่เราที่ที่ท่านสงวนไว้น่ะท่านก็สงวนไว้เพื่อทำประโยชน์แก่โลกนะท่านไม่สงวนไว้สำหรับท่านส่วนใหญ่ก็คือประโยชน์แก่โลกถ้าตามพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะท่านถึงจิตที่บริถึงจิตบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วนะการเป็นอยู่กับการตายไปท่านมีน้ำหนักเท่ากันท่านไม่เห็นอะไรเป็นมีน้ำหนักที่สำคัญเพราะการเป็นอยู่ก็คือเรื่องสมมติการสลายไปก็คือเรื่องสมมติสลายท่านไม่ได้สลายไปด้วยความจริงท่านมีสมบูรณ์แล้วแต่ที่ท่านสงวนไว้เพื่ออะไรเนี่ยจึงมีน้ำหนักเพื่อความเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทำประโยชน์ได้เท่านั้นเท่านั้นเสียประชาชนหากว่าได้ปล่อยไปเสียมีประโยชน์ที่ควรจะได้นั้นก็หลายลงพังเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่จึงหนักกว่าด้วยเหตุนี้เองเข้าใจไหมเหรอนี่ถ้าปล่อยตามหลักธรรมชาติของจิตแล้วความเป็นอยู่ความตายใจเท่ากันถ้าไม่มีน้ำหนักอะไรเพราะถ้าไม่ได้หวั่นกับความเป็นอยู่กับความตายไปอันนี้มันเป็นเรื่องของขันที่มาเป็นเรื่องของธาตุของขันที่มาผสมมันเข้าแล้วมันสลายตัวมันไปอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ไม่ได้สลายนี่อันนี้เป็นจริงอยู่ตรงด้านนี้แต่ที่สงวนไว้ก็เพื่ออันนี้จะได้เอานำอันนี้ไปเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ต่อเช่นแนะนำสั่งสอนนี่ก็หนักขนาดมีความเป็นมีการรักษาตรงนี
1: ้สุขร่างกายไม่แข็งแรงไม่ธาตุขันไม่ดีจิตก็ไม่ดีด้วย
2: โอ้ไม่จิตไม่เพราะจิตความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเรื่องว่าแข็งแรงหรือไม่หรืออ่อนแอเป็นความเสมอตัวเลยถ้าเราจะว่าแข็งแรงก็มันก็จิตมันเพิ่มตัวขึ้นมาก่อนลงไปนี่เหมือนกับจิตลดตัวความบริสุทธิ์แล้วมันมีการลดการเพิ่มจิตไม่มีอ่อนแอจึงไม่มีแข็งแรงเป็นความเสมอภาคสำหรับจิตที่บริสุทธิ์
1: เวลาอดนอนมากๆหรือหิวมากๆมีจิตจะเพลียไปด้วยนั่งสมาธิ
2: ถ้าจิตเกี่ยวกับขันก็เพียความเพียก็เป็นเวทนาเวทนานี่เกี่ยวกับธาตุขันก็ติดอยู่ด้วยกันก็ต้องอาศัยต้องกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าท่านเกี่ยวข้องเราจะพูดว่าเป็นเกี่ยวข้องมันพูดไม่ถูกนะแต่ยังไงก็ต้องไปฝ่ายขันน่ะจะเป็นฝ่ายที่ลดความบริสุทธิ์ไม่มีการลดคืออันนี้จะใช้งานไม่ได้นานน่าจะอันนี้จะออกไปแล้วมีแค่นั้นเองแต่ส่วนจะให้ความรู้นี่ลดตัวลงไปหรือเพิ่มตัวขึ้นมานี่มันเพราะเหตุไรเพราะจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาท่านพูดกันอย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของจิตจึงไม่ปรากฏแต่ว่าจิตนี้อ่อนเพลียไหมเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะจิตไม่มีเวทนาจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีเวทนาหมดคำว่าปรมังสุขขังคือสุขอันเยี่ยมนั้นสุขได้หลักธรรมชาติของจิตต่างหากไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเวทนานะครับเวทนานี่เป็นหมายถึงเรื่องเวทนานี่ต้องอนิจจาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีเวทนาไม่ได้เข้าใจไหม
1: นี่เป็นนี่บริสุทธ
2: ิ์
1: แล้ว
2: ใช่ที่บริสุทธิ์แล้วใครจะว่ามีเวทนาในสำหรับผมเองผมไม่เชื่อเลยนะจะว่าทิฏฐิก็ไม่ทิฏฐิมันเห็นอยู่ประจักษ์กับทิฏฐิทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้เวลามันรู้เข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจิตที่บริสุทธิ์จริงแล้วไม่มีเวทนาจะเวทนามาจากไหนเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมีเวทนาอยู่จิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปด้วยเอียงไปด้วยจิตไม่สามารถจะทรงตัวได้จิตต้องอาศัยเวทนาหนักถ้าจิตพอตัวแล้วจะเอาเวทนามาซึ่งเป็นสมมติมาจากไหนนี่ต้องของแต่ว่าส่วนนี้จะอยู่ได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ไม่ได้ก็ไปเนี่ยถ้าพูดตามธรรมชาติของบริสุทธิ์แล้วมันมีอะไรกับอะไรทั้งนั้นนี่เข้าใจเนี่ยหรือเปล่าครับถ้าเป็นบริสุทธิ์จริงๆต้องเป็นบริสุทธิ์คือไม่มีอะไรจะไปเพิ่มไม่มีอะไรจะลดเป็นความถึงต่ำเป็นความเพียอะไรแบบนี้มันเป็นอาการของธาตุที่มันลดตัวมันลงก็เป็นเวทนาหนึ่งแสดงขึ้นมาเป็นความเพียและจิตก็รักษาเท่านั้นถูกต้องจิตมันต้องรับทราบทุกอย่างในส่วนร่างกายไม่ว่าอะไรมาทั้งหมดจิตต้องรับทราบแต่ส่วนที่ให้จิตนี้เองไปตามความรับทราบส่วนนั้นจะเป็นไปไม่ได้เพ
1: แต่ถ้าจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ครูยัง
2: มีย
1: ังเกี่ยวข้องกับร่างกายมัน
2: ใช
1: ่ไม่เกี่ยวกับเพียรก็ทำไม่ได้
2: ใช่คือท่านผู้บริสุทธิ์ก็เมื่อเพียรก็ทำไม่ไหวเหมือนกันเพราะการทำเราจะต้องเอาขันออกไปทำเมื่อขันได้ยีกำลังแล้วขันจะเป็นจะสามารถทำได้ไงเพียรแต่ความบริสุทธิ์นั้นจะไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะแสดงธรรมมานี่ต้องอาศัยขันคือเวทนาสัญญาสังขารอย่างสังขารความปรุงก็เป็นขันปรุงอาจปรุงทำออกมาความเพียรความบริสุทธิ์นั้นจะทำงานอะไรไม่ได้เลย
1: นึกคิดได
2: ้นึกคิดนั่นแหละมันก็เป็นสังขารแล้วสังขารไม่ได้ว่าขันแล้วนั่นความบริสุทธิ์จริงไม่ได้เกี่ยวกับการนึกคิดจึงไม่เรียกว่าขันการคิดนี้เป็นเรื่องของขันทำจึงต้องอาศัยอันนี้ความบริสุทธิ์จึงต้องอาศัยนี้ออกแสดงอาศัยขันเป็นเครื่องความปรุงความคาดความหมายบ้านนั้นคนนั้นชื่อว่าไงมีปัญญาความเราจะแสดงธรรมกับคนนี้ว่าไงเดี๋ยวเป็นเรื่องสมมติเรื่องของขันนี้มันธรรมชาติของความบริสุทธิ์จริงหมดความหมายเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเห็นแล้วนั่นนะเลิกแล้วนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่ถ้าธรรมดาแล้วนะถ้าธรรมดาแล้วถ้วยนี้พอเลยจากนี้แล้วตายกินมากกว่านี้ตายอันนี้ถ้วยเพียงถ้วยนี้สมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วนะนี่ดูที่ไหนเกลื่อนไปหมดเลยกินพิลึกพิลั่นกินอะไรนักหนาวเดี๋ยววันนี้ตอนรุ่มประมาณบ่ายโมงมั้งท่านจะคุณทำบัณฑิตที่วัดโพธิยมพรจะพาคณะลูกศิษย์ลูกหามาอยู่ประมาณบ่ายโมงนั่นละมั้งเที่ยงแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่นั้นมาก็พอดีหลังเราเจ็บมากเมื่อคืนนี้เป็นท่อนไม้ไปเลยนะต้นเหตุมันก็เข้าไปเดินจงกรมในทางจงกรมนั่นแหละใบไม้กิ่งไม้มันร่วงลงขวางทางจงกรมเราก็ก้มลงหยิบเอากิ่งไม้โยนพอก้มลงนี่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมาตัวแข็งคืนวันนี้จะได้รีบประคบยาละยังบอกให้พระไปมียาดีๆประคบพอฉันเสร็จแล้วนี่ก็จะเริ่มประคบไม่งั้นนั่งต้อนรับท่านเจ้าคุณและแขกคนพระเนนทั้งหลายไม่ได้นะเหนียวแข็งแล้ววันนี้นี่ต้องประคบพอฉันเสร็จแล้วนี่ประคบยานี่แหละเพื่อระงับลงบ้างตอนบ่ายท่านก็จะมาไปสวนแสงธรรมเดือนเมษาหรือเดือนอะไรก็จะประคบผลหนึ่งนี่มาประคบอยู่แล้วเนี่ย
2: เอวมากอันนี้เสียง
1: หายุ่งอยู่มาเข้าถึงนั่นนี่กำลังจะพูดให้คนฟังทั่วแผ่นดินนี่มายุ่งทำไมไปออกอย่ามายุ่ง
3: ม
1: าเทวดามาบอกก็มาสิมาหายุ่งอะไรไม่ค่อยยอมโอ้มันจะตายจริงนะโลกรู้มันทุกข์มันร้อนมากจริงๆนะโลกนี่อยู่ที่ไหนต่างคนต่างดีดต่างดิ้นสัตว์ก็ดิ้นแบบสัตว์คนดิ้นแบบคนพวกเปรตพวกผีดิ้นแบบเปรตแบบผีพวกสันนรกดิ้นแบบสันนรกแม้เทวบุตรเทวดาก็ยังมีส่วนดิ้นที่กิเลสเข้าไปแทรกไปแทรกแต่ไม่เหมือนมนุษย์ดิ้นนั่นดูมันทัดดูโลก

งเล่นยานอย่างทราบตลอดทั่วถึงนั่นดูเป็นยังไงไงอยู่ที่ไหนมันกระดิกกระดิ่นเหมือนกันหมดเลยเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสตัวมันฟืนไฟมันฝังอยู่ที่หัวใจพาให้เป็นเกิดภพนั้นชาตินี้ตัวนี้พาให้ไปตัวนี้พาให้ดิ้นนั่นมันดิ้นก็เวลาเพราะมันเกิดทั้งเรื่องจริงนะทำพระพุทธเจ้าส่องดูโลกพระพุทธเจ้าท่านส่องดูโลกปะบาปะเบวิโอการนำพระปัจฉิมยามผ่านไปแล้วทรงเรียนยานดูสัตว์โลกหิ่งดิมันดิ้นอยู่พวกแดนก็ประสาทแล้วผู้ใดที่สะพอหลุดพอรอยออกมาได้เพื่อกระแสแห่งธรรมเพื่อมีปณิสัยปัจจัยพอจะเล็ดจะรอดออกไปได้แล้วก็ยังมีเขาอีกว่าแต่ชีวิตจะใกล้อันตรายก็รีบไปโปรดรายนั้นก่อนเพราะรายนั้นจะพ้นแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตซะก่อนจะยังไม่ได้รับนะรีบไปสงเคราะห์ให้รับซะก่อนนะมีอย่างนั้นเนาะยานพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนเรียนดูหมดสามยานโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับถ้ายานคือความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าได้เลยท่านทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างสัตว์โลกทั่วดินแดนที่อยู่ในความควบคุมของกิเลสมีจะดีจะดิ้นไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วอีกที่พาดึงกำมีกำชั่วใสลงไปเนื้อที่ว่าทรงพระพระไทยยังพูดอย่างนี้ใครจะเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงอย่างทราบเรื่องสัตว์ทั้งหลายสามเดชรประชาที่ดิ้นกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนี่ใครรู้ใครเห็นเมื่อไรพูดอย่างนี้ใครจะเชื่อทั้งที่ความจริงมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วเชื่อไม่เชื่อก็มีปัญหาก็ตามแต่โลกมันก็ไม่เชื่อเพราะว่าใครจะเชื่อได้ฮะเนี่ยคือว่าพระองค์ว่าเหมือนหนึ่งว่าสุดวิสัยที่จะลื้อจากขนสัตว์คือมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยตัวลึกลับที่ว่ากิเลสท่านพูดเป็นรวมคำรวมคำว่ากิเลสตัวเศร้าหมองมืดตื้อไปเข้าจิตวิญญาณดวงใดมืดตื้อไปตามไปเลยนั่นเห็นบุญเห็นบาปเนี่ยท่านปิดมากข้องไม่เห็นบุญเห็นบาปไม่เชื่อบุญเชื่อบาปทั้งที่หาบกรรมอยู่นั่นแหละมันก็ยังไม่เชื่อมันยังจะบืนเอาไปอีกให้มากกว่านี้กองทุกข์เสียง่ายนะโอ้เวลามันมืดจริงๆนะจิตมันมืดจริงๆเวลาที่มันหนามันมีกำลังมากมันบืนเราได้จริงๆนะมันบืนได้จริงๆเวลามีอำนาจมากเราไม่ลืมเลยมันถึงใจนะอย่างที่ว่าไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขานี่นะโอ้ยลืมไม่ตั้งใจจะฟัดกันให้เต็มเหนียวเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วหวังนั่นเองขึ้นภูเขาเนาะขึ้นเวทีจะฟัดกับเจ้ที่ไหนได้ที่จะฟัดเลยจนน้ำตาร่วงโถอยู่นะเครียดแช่งไม่เกิดนี่คงมีคราวนั้นเราจะเครียดแช่งสุดฉีดนะเลยฆ่าเป็นเครียดแช่งให้จัดให้บุคคลฆ่าพินาศโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าได้ฆ่าคนนะความเครียดแช่งจะมารุนแรงขนาดนั้นนะมันเครียดแช่งไม่เกิดภายในหัวใจของเราที่สู้มันไม่ได้มันตั้งหน้าตั้งตาจะฟาดกับมันที่ไหนได้ยังไม่ขึ้นเวทีมันฟาดเราหงายลงแล้วนี่แหละเราพูดถึงเรื่องอำนาจของมันรุนแรง

ในเวลานั้นที่เวลารุนแรงของกิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเราเอาเราออกเป็นพยานแก่พี่น้องทั้งหลายเลยนะเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนั้นสู้กับมันอย่างนั้นมาจนได้เห็นเป็นที่พึงพอใจมาสอนโลกตั้งแต่ต้นมาเป็นอย่างนั้นว่างั้นตัวน่ะน้ำตาร่วงเองนะคือมันความเครียดแค้นสู้มันไม่ได้ตั้งสติปั๊บตั้งพับล้อมพร้อมกันเลยนะนี่กระแสของกิเลสตั้งสตินี่ตั้งพับล้อมพร้อมตั้งเพื่ออยู่ไม่มีเวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงพอตั้งพับตีปั๊บหายเงียบหายเงียบจนกระทั่งงงไปเลยแล้วมันมาทำความเพียรยังไงวะเจ้าของงงเจ้าของนะมันเป็นความเพียรอะไรอย่างนี้ตั้งสติขึ้นเพื่อเป็นความเพียรตั้งพับล้มเลยล้มเลยลืมเมื่อไหร่วะนั่งทุกวันนี้มันกระถึงใจอยู่นี่จึงได้เอามาสอนพี่น้องทั้งหลายต้องเอามันอย่างหนักนะวะมันพ้นมือเราไม่ได้เนี่ยนี่เอาแล้วมาทำมาแล้วนะถึงขนาดกูมึงแล้วนะนี่ก็ไม่ลืมกูมึงอยู่ในใจนะน้ำตาร่วงสู้กันไม่ได้สู้กันได้อยู่บนภูเขาอ่ะองเดียวโถขนาดนั้นนะโอ้มึงเอากูขนาดนี้เจอตั้งความเพียรนี่จนงงมันความเพียรยังไงยังไงมันไม่เห็นความเพียรตั้งภาพล้มไปเลยแล้วไปมันพัดรุนแรงเนี่ยเวลาเราจะสู้มันกัดฟัดเราถ้าเวลามาอยู่ครูบาอาจารย์มันก็ไม่ตามเข้ามานะนี่เดี๋ยวมันจับได้ขนาดนั้นนะน้ำตาร่วงบนภูเขาออกถึงกูมึงใช่ไหมเอาละมึงเอากูขนาดนี้เชียวเหลือว่ายังไงมึงต้องทำวันหนึ่งนู่นน่ะเครียดแค้นนะให้กูถอยกูไม่ถอยกูหมายก็ว่ากูจะไปหาครูกูอีกก่อนไปฝึกซ้อมมาซะก่อนไปมันก็ไม่ตามไปนะถ้าพูดเป็นบุคลิกสารแบบวาดภาพพจน์ขึ้นมาเหมือนว่ามันก็ไปอยู่รอบวัดนั่นแหละคือเวลานั้นเราไม่สู้กับมันก็ไม่ต่อยเรามันก็เดินตามเราพอหันหน้าสู้กับมันที่มันก็คึกคักจัดล้มผอยล้มผอยสติขนาดนั้นเลยนะเมื่อเวลาจะเอาจริงเอาจังมันก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาจะต่อสู้กับมันก็เอาทันทีเลยเวลามาหาครูบาอาจารย์อาศัยร่วมโพร่วมใส่ของท่านมาอยู่นั้นจิตประเภทนั้นมันก็ไม่เป็นก็สงบร่วมเย็นอยู่กับท่านเราออกไปฟาดกันเลยฟาดกันเลยอันนี้ที่รุนแรงที่สุดถึงขนาดที่ว่าไม่ลืมเลยถึงขนาดนั่งน้ำตาร่วงคนภูเขาออกกูออกเมืองเสียอ๋อมึงเอากูขนาดนี้เสียเหรอวะยังไงมึงก็ต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยอะวะกลับไปนะครูบาอาจารย์คิดเต็มที่แล้วมาอีกพลาดอีกไม่ถึงขนาดน้ำตาไหลลดลงบ้างลดลงบ้างก็เห็นว่าได้ผลเอาอีกเอิบอีกมาเอาอีกนี่ก็หนักเข้าก็ทราบว่าความเครียดแค้นเนี่ยมันเป็นมรรคนะความเครียดแค้นให้กิเลสนี่นึกจับเอาจับตัวของเลยนะถ้าเครียดแค้นให้บุคคลหรือสัตว์ตัวใดนี่เป็นกิเลสอันนั้นเป็นกิเลสนะเครียดแค้นให้กิเลสในเจ้าของนี่เป็นมรรคเป็นทางเดิน มันมุมานะมันแข็งแกร่งในทางนี้ก็ยิ่งถึงแต่น้ำตาล่วงมันก็แข็งแกร่งความที่จะฟัดกับมันแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้แต่ไม่ถอย ไม่ลืมนะถึงกูถึงมึงทีละมันถึงขนาดนั้นนี่แหละเป็นมรรคเครียดแค่ให้ละเอียดหนักเท่าไรก็ยิ่งเป็นความมุมานะที่จะฟัดกับมันหนักๆ เราจะเห็นได้เวลาพอได้ที่สมควรคือฟัดกับมันพอลงได้แล้วนะตั้งไม่ถอยเอาไม่ถอยฟัดไม่ถอยต่อไปก็ได้พอได้ที่ได้ทางจิตตั้งหลักได้ทีนี้ไอ้ล้มผอยหายหน้าไปนั่นเห็นไหมล่ะจิตตั้งหลักได้ตั้งหลักได้ฉะนี้สั่งสมกำลังหนาแน่นขึ้นด้วยอำนาจแห่งความเชี่ยวแค้นไม่ได้ถอยแล้วความเชี่ยวแค้นมันหนุนตลอดนะหนุนที่จะให้ฟัดกับกิเลสหนักเข้าต่อไปก็ได้หลักได้เกณฑ์พอได้แล้วนี่ก็ฟาดเลย
นั่งตลอดรุ่งนั่นเอาละหน้าที่นั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยพลาดหรือนั่งตลอดรุ่งมานี่ลง9คืน10คืนเราไม่ลืมนะแต่ไม่เราไม่ได้นั่งติดกันนะคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดรุ่งทีนึงทีบางทีก็อาทิตย์หนึ่งก็ยังมีห่างๆไปถึงอาทิตย์เพราะจิตใจมันก็ได้หลักได้หลักแล้วค่อยปล่อยมือบ้างเล็กน้อยห่างไปถึง7คืนนั่งตลอดรุ่งนี่ขนาดนั้นนะฟังดูนี่แหละความเครียดแค้นมันหมุนถึงขนาดนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนี่ท้อใครลองดูสิใครจะเก่งขนาดไหนนั่งซะก่อนนะนั่งตลอดรุ่งนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนร่างกายของเราทั้งร่างนี่เหมือนกับท่อนฟืนทั้งท่อนเลยทุกขเวทนาเหมือนไฟเผาร่างกายเราทั้งท่อนจนตัวสั่นเลยใช่ไหมแต่จิตมันไม่ถอยเลยมันอยู่กับจิตนะแต่เวลาทุกขเวทนาโหมตัวเขาหนักๆนั้นไม่ใช่จิตจะเป็นฟุ้งทั้งท่อนนะจิตจะหมุนตัวเพื่อเอาตัวรอดฟาดกันกับกิเลสทุกขเวทนาแยกส่วนแบ่งส่วนกันอยู่นั่นด้วยสติปัญญาฟัดกันไปฟัดกันมาได้ช่องก็ลงขึงเลยใช่ลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกที่มันเผาเรา ร่างกายนี่เหมือนเป็นซุงทั้งท่อนไฟนี่ทุกขเวทนาเหมือนไฟเผาเนี่ยดับเคิบลงพร้อมกันเลยนั่นมาจับอย่างนั้นจะให้ว่าไงก็มันรู้อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นโผล่กันได้ยังไงเคิบลงหมดร่างกายหมดทุกขเวทนาหมดเหลือแต่แดนอัศจรรย์อันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นพูดว่าอะไรไม่ได้นะมันจะเลยความเหมาะความพอดีสักแต่ว่าปรากฏคำว่าสักแต่ว่าไม่ใช่สักแต่ว่าแต่ธรรมดานะคือว่าสักแต่ว่าปรากฏคืออะไรเลยไม่มีเลยมีแต่อันนี้เท่านั้นสามแดนโลกธาตุไม่มีมีแต่ธรรมชาตินี่ที่เป็นแดนอัศจรรย์จะว่าอะไรอีกไม่ได้มันจะเคลื่อนจากหลักธรรมชาติที่พอดีแล้วนั้นลงถึงขนาดนั้นแล้วทุกที่มันเผาตลอดเวลากับร่างกายมันหมดความหมายตามๆกันพอร่างกายหมดความหมายปัญญารอบตัวหมดแล้วจิตลงผึ่งนี่ดับพึบหมดร่างกายหมดความหมายหายเงียบทุกขเวทนาหมดเหลือแต่แดนอัศจรรย์ที่ว่าสักแต่ว่านั่นนี่สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรปรากฏเหลือแต่ที่ว่านี่สักแต่ว่าเป็นความอัศจรรย์สุดยอดในจิตขั้นนั้นภูมินั้นแหละขอนั่นได้หลักทีนี้เมื่อได้หลักได้แล้วนี่ก็มีเป็นคืนแรกเลยล่ะเนี่ยคืนแรกนั่งตลอดรุ่งได้อัศจรรย์มันก็เป็นกำลังแล้วสิเหมือนถึงจะตายก็ตามหลักใหญ่เป็นเครื่องประกันเรานี่มีอยู่นะมันจะไม่ถอยแล้วทีนี้หลักอัศจรรย์มีอยู่เดี๋ยวจะฟาดให้ถึงนั่งไม่เคยพลาดล่ะถ้าลงวันไหนเลยได้ลงนั่งตลอดรุ่งแล้วไม่มีพลาดจะถึงแดนอัศจรรย์นี่ทุกคืนไปเป็นแต่เพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันถ้าวันไหนทุกขเวทนาโหมมากพิจารณาไม่ยังไม่รอบมันก็ยังไม่ลงนะนั่นละวันนั้นละทุกขเวทนาบีบบี้สีไฟร่างกายบอบช้ำหมดเลยเถอะนะวันนั้นก็ลงเหมือนกันถ้าลงแล้วก็ดับหมดละไม่มีอะไรเหลือเวลามันยังไม่ลงมันสิถ้าวันไหนพิจารณาจับเกาะติดปั๊บติดปั๊บไม่นานไม่นานพุ่งลงเลยวันนั้นพอลุกขึ้นมาเนี่ยเวลาเท่ากันนั่งเวลาเท่ากันนั่งตั้งแต่เริ่มมืดถึงสว่างวันใหม่นี่เท่ากันเวลานะแต่ความทุกข์ต่างกันคือวันไหนพิจารณาลงได้ง่ายลงแดนจันทร์ได้ง่ายวันนั้นไม่บอบช้ำร่างกายนะพอจิตถอนพอได้เวลาลุกขึ้นมาไปเลยเหมือนเรานั่งธรรมดานั่นเห็นไหมเวลาเท่ากันนะเนี่ยถ้าวันไหนมันเอากันอย่างเต็มเหนียวนี่วันนั้นจะลุกนี่ลุกไม่ได้นะต้องไม่จับขาดึงออกคือเราเคยล้มแล้วมันสอนเราหนึ่งแล้วคือเราไม่รู้มันเอากันจนเหนียวจนกระทั่งมันตายหมดแล้วเหรอมันหมดตายหมดเลยนี่เวลาลุกเลยล้มเลยล้มแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะที่นี่วะ
แขนไหนขาไหนก็อยู่กันแต่แขนยังดีนะขานี่ตายหมดแล้วตั้งแต่นี้

ลงไปตายหมดเลยมันอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นทีนี้อ้าวคู่เข้ามาก็ไม่ได้เรื่องเหยียดออกก็ไม่ได้เรื่องมันเหมือนท่อนฟืนหึทำไมเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็จับขาลองดูจับขาไม่รู้ตัวนะแต่มือรู้ว่าขาเย็นอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็จับเหยียดแล้วคอยอยู่นั่นแหละก็ต่อไปค่อย เลือดลมมันก็ค่อยเดินของมันเดินของมันก็ค่อยรู้สึกแข้งขาค่อยรู้สึกตัวแล้วคู่เข้ามาทดลองดูกระดิกนิ้วเท้าดูถ้ากระดิกนิ้วเท้ามันเฉยเนี่ยอย่าลูกก็ล้มเลยถ้ากระดิกนิ้วเท้ามันกระดิกแล้วก็คู่เข้ามาลองดูเหยียดออกลองดูทดสอบเลยแล้วที่นี่ลูกนั่นล่ะนี่คืนแรกมันไม่รู้เรื่องพอคืนที่สองมานี่ถ้าวันไหนมันแบบทำอย่างนั้นแล้วมันรู้ทันทีวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นพอจะลูกอย่างนี้ก็ต้องจับขานี่ดึงออกวางจับขานี่ดึงออกวางมันตายหมดแล้วเนี่ยเอาดึงออกวางไว้แล้วทิ้งไว้นั่นละจนกว่าว่ามันได้สัตว์ได้ส่วนเดือดลมมันเดินสะดวกแล้วก็ทีนี้ก็ลูกไปได้แต่ถ้าวันไหนจิตมันลงได้ง่ายผึ่งลงอย่างนั้นแล้ววันนั้นพอได้เวลาลูกไปเลยนะเวลาเท่ากันมันสำคัญอยู่ที่ใจนะว่านี่เห็นไหมเนี่ยพูดถึงเรื่องความลงถึงกูถึงมึงเวลามันซัดกันซัดขนาดนั้นร่างกายไม่มีความหมายความตายไม่มีความหมายเอาก็ให้สุดขีดเลยนี่ได้หลักแล้วนะจนมันลักษณะเป็นว่ากิเลสมันยอมเรายอมก็ยอมแต่กูไม่ได้ถอยแล้วเลยขึ้นเหมือนช้างขึ้นตะครองแล้วขอก็หน่ำเลยเถอะล่ะพอเครียดแค้นที่มันเอาเราน้ำตาร่วงทีนี้พอเราเอามันบ้างไม่ทราบมันน้ำตาร่วงไม่ร่วงก็ไม่ถามหาโคตรมันแหละเข้าใจไหมทราบได้ชัดแต่ว่าสู้มันได้ซัดกันเลยซัดกันเลยลมแดนอัศจรรย์อัศจรรย์นะเฮียคำว่าสู้ไม่ถอยไม่ใช่ประจําอยู่ๆก็จะดีก็ดีเอาเลยได้เหรอมันควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบานี่แหละที่ว่าหนักมากที่สุดเป็นพรรษาที่10อยู่ที่บ้านนามนเราก็เคยเข้ามาไปอำเภอนาแกไปส่งอาหารโรงพยาบาลอะไรเรนูนครอำเภอเรนูแล้วกลับมาเราก็ไปดูเรื่องความหลังของเราสถานที่อยู่ของเราที่ภาวนาปีนั่นเป็นปีเอาเป็นเอาตายเลยนะในการบวชในที่หนักมากที่สุดในชีวิตของเราก็คือพรรษาที่10คือมันโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกันไปเลยบางสถานที่บางเวลาเนี่ยมันหนักเป็นบางส่วนแต่นี่หนักพร้อมกันเลยร่างกายนี่ก็หนักถึงขนาดที่ว่าไฟเผาคนทั้งแผ่นจิตก็บังคับไม่ให้ออกจากนี่เลยเนี่ยบังคับทั้งจิตด้วยบังคับทั้งกายด้วยจึงเป็นความทุกข์เสมอกันปีนั้นเป็นปีที่ทุกข์มากที่สุดกลางวันนี้ไม่เคยนอนเลยนะเว้นแต่กลางคืนเรานั่งตลอดรุ่งตกกลางวันเราจะพักให้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเป็นไม่นอนกลางวันไม่นอนเลยสร้างสัจจะอธิษฐานเราไม่เหมือนใครตั้งตรงไหนขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านนะคิดดูที่ร่างกายมันจะแตกจะหักเวลาผมไม่เลยตายนั่นเห็นไหมล่ะเวลาตายมันยังจะหนักมากกว่านี่ถึงขั้นตายได้มันถึงตายอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตายยังไม่หนักนั่นฟังที่หนักนุ่งขนาดนั้นนะนั่นละปีตั้งหลักฐานได้มั่นคงปีพรรษา10อยู่บ้านนามนกับหลวงปู่มั่นนั่นแหละจากน้ำตาร่วงมาแล้วนั่นแหละฟัดกันได้ที่แน่ใจบากิเลสประเภทนั้นจะไม่เอาเราได้อีกอย่างที่เคยเป็นมาแล้วแน่ใจเลยเพราะหลักของใจมันมีแล้วจากนั้นก็เอาใหญ่เลยแล้วปีนั้นเป็นปีที่ทุกข์มากที่สุดเลยนะพรรษา10ร่างกายก็โหมกันอย่างหนักถึงขนาดนั่งก้นแตกก้นแตกมาแล้วก้นแตกแล้วเลอะพุ่นนู่นฟังที่ไหนนั่งคืนแรกมันก็ไม่แตกนั่งคืนแรกตลอดรุ่งนี่ออกร้อนเป็นไฟทางก้นไม่สนใจขั้นต่อมามันก็พองเพราะนั่งมาอยู่จากพองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะ

0: ไม่สนใจฟังที่ไหนจะเอาให้กิเลสแตกอย่างเดียวนู่นมันอยู่นู่นนะมันไม่ได้อยู่ร่างกายกิเลสแตกกิเลสพังอย่างเดียวเท่านั้นฟาดใหญ่เลยขึ้นพาพ่อแม่ครูอาจารย์นี่โถก่อนก็เหมือนผ้าพับไว้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปหาครูบาอาจารย์กิริยามารยาทนิ่มนวลธรรมดาเรานะทีนี้เวลามันรู้ภายในแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะพาขึ้นไปเหมือนกับว่าขึ้นเวทีเลยอาจารย์กับลูกศิษย์ฟัดกันแต่มันผิดเจตนาจากกิริยานั้นเป็นเหมือนว่าอาจารย์กับลูกศิษย์ฟัดกันแต่ภายในนั้นเราอยากจะกราบเรียนถึงผลของตัวเองที่จะปฏิบัติไปรู้เห็นยังไงแล้วถวายท่านเพื่อท่านจะได้แนะตรงไหนบกพร่องตรงไหนท่านจะได้เสริมท่านจะได้แนะความหมายแต่เวลามันรู้ภายในใจมันอาถรรพ์ที่ทิฏฐิอย่างนี้ไม่เคยมีออกแล้วนะขึ้นไปก็คึกคักกับเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยมันรู้อย่างนั้นเห็นไหมขลงรู้แล้วมันอาถรรพ์นะไม่ได้ไปหาใครมาเป็นพยานละสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองประจักษ์ประจักษ์ภายในใจอย่างไม่ทะเลาะทานเต็มภูมิตัวเองขึ้นไปก็ฟัดกันเลยจะละท่านก็นั่งฟังท่านนี่กับออกแล้วเนี่ยนั่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นนั้นรู้อย่างนั้นลงนั้นนี่เรานี่ออกเปี้ยงเปี้ยงเลยนะดูสินะแต่ก่อนไม่เคยมีถึงขึ้นไปเหมือนผ้าพับไว้ธรรมดาลูกศิษย์กับอาจารย์ขึ้นไปหากันนั่นแหละแต่วันนั้นมันเป็นอย่างที่มันเหมือนคู่ต่อสู้ขึ้นไปหากันถ้าดูกิริยาภายนอกเหมือนคู่ต่อสู้ถ้าเป็นภายในก็คือว่าอยากเล่าเรื่องความแปลกประหลาดพระจันทร์ในผลของตัวที่ปฏิบัติมาถวายท่านเมื่อบกพร่องตรงไหนท่านจะได้เสริมท่านจะได้ชี้แจงนั่นมาความหมายว่าอย่างนั้นหลักใหญ่นะแต่กิริยาเนี่ยมันเหมือนคู่ต่อสู้ที่ขึ้นไปเปี้ยงเปี้ยงขึ้นไปท่านนิ่งนะถ้าท่านคงลำพึงจะแน่ใจว่าท่านลำพึงอ๋อที่นี่เอาแล้วได้ยังไงวะบ้ามันขึ้นแล้วที่นี่คงว่างั้นแหละบ้ามันขึ้นแล้วที่นี่ละเนี่ยมันรู้แล้วความหมายว่ารู้แล้วในหลักแล้วความหมายว่ามันขึ้นมันอย่างไม่โทกท่าเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงพอจบลงแล้วจบลงก็หมอบคอยฟังอุบายของท่านที่นี่พอเล่าถวายท่านเพื่อจะผลตัวปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรผิดถูกประการใดมอบให้ท่านทั้งหมดท่านชี้แจงพอเราจบแล้วก็หมอบฟังท่านนั่งก็ขึ้นเลยท่านนั่งเปี้ยงเปี้ยงโอ้ยถึงใจเหมือนกันนะมันต้องอย่างดีขึ้นเลยนะเอาละที่นี่ได้หลักแล้วเอาเลยร่างกายนี่อัตภาพเดียวนี่มันไม่ตายถึง5หนนะเราไม่ได้ลืมนะมันตายหนเดียวเท่านั้นเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วอ่ะทั้งนี้ก็เหมือนหมาตัวนึงทั้งจะกัดจะเห่าลงมาจากท่านแล้วมองเห็นไม้ไม่ได้ก็จะกัดจะเห่ามันเก่งคือมันได้เครื่องเสริมอะไรเลยมันมีกำลังใจโอ้ยมันเข้มแข็ง2คืนก็ขึ้นไปอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่างนั้นท่านก็มีแต่เสริมเรื่อยๆเลยพอวาระสุดท้ายเราไม่คิดไม่คาดว่าหมัดท่านจะมาตรงนี้เสียขึ้นไปก็อ้าปากขึ้นไปพอนั่งฟังลงไปกิเลสมันไม่ได้อยู่ในกายนะท่านขึ้นพอเรานั่งเท่านั้นนะกิเลสมันไม่อยู่ในกายนะมันอยู่ในใจนะท่านว่างั้นขึ้นเปี้ยงเลยนะคือการหักโหมร่างกายมันเกินไปข้อหมายกิเลสมันไม่อยู่ที่หักโหมนี่มันอยู่ที่ใจบอกกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายนะมันอยู่ที่ใจนะพอว่างนั่นก็ยกเรื่องสารถีฝึกม้ามาสารถีฝึกม้าม้าตัวใดมันพยศผ่าโถนโจทยานมากสารถีเขาจะฝึกอย่างหนักไม่ควรกินหญ้าไม่กินไม่ควรกินน้ำไม่กินฝึกทรมานอย่างหนักว่าจนกว่าว่าม้านั่นลดพยศลงการฝึกเขาก็ค่อยลดลงว่าท่านว่ามันนะท่านไม่อธิบายอะไรให้ฟังไม่อธิบายอันนี้เราก็เห็นแล้วในคัมภีร์ก็เราเรียนมาแล้วนี่ถ้าเขาสารถีฝึกมากก็ฝึกกันยังไงเลยในคัมภีร์มีท่านพูดแค่เท่านั้นนะว่าสารถีฝึกมากเวลามันผ่านผลโจทย์พยานเขาฝึกอย่างหนักเอ้าใครไปยุ่งให้กองทัพเทวทัตตั้งท่าว่ะผ พอท่านว่าอย่างนั้นท่านไม่นั่นนะท่านไม่มาเทียบเคียงนะท่านบอกสารถีฝึกมากเขาฝึกอย่างนั้นอย่างนั้นเวลามันผ่าโผล่แต่เวลาม้ามันค่อยหายพยนต์ไปการฝึกเขาก็ลดตัวลงจนกระทั่งม้ามันใช้ได้ธรรมดาเขาก็ฝึกธรรมดาเนี่ยเพียงเท่านั้นล่ะถ้าว่าท่านจะย้อนมาก็คือว่ามันไม่ได้เหมือนหมาตัวนี้คำว่ามันนั่นเป็นม้าเข้าใจไหมสารถีเขาฝึกหัดม้าอันนี้เราฝึกหัดหมาความหมายว่างั้นหมาตัวนี้มันผ่าผลตนทยานมันจะฝึกทรมานตนแบบไหนเหมาะสมเหมือนกับสารถีเขาฝึกม้าไหมความหมายว่างั้นไอ้หมาตัวนี้น่ะความหมายว่าให้เราคำว่าหมานี่หมายถึงว่าเอาน้ำหนักมันรับกันเข้าใจไหมอันนั้นเป็นหมาอันนี้เป็นหมาเพื่อให้ได้สติขึ้นมานั่นความหมายว่างั้นจะทำอะไรว่านะไอ้หมาตัวนี้มันรู้จักประมาณอะไรหรือไม่ก็อยู่ว่านั่นตั้งแต่วันนั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอยู่นะไม่เคยนั่งอยู่เลยจับได้ปุ๊บเลยนั่นท่านพูดเท่านั้นแหละพูดกับเราไม่มีธรรมไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดถ้าเราพูดฐานธรรมะแล้วเปี้ยงเลยทันทีกับเรานะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้นิสัยผ่านโผล่โตทยานต้องจริงท่านไม่จริงไม่ยอมรับความหมายว่างั้นถ้าจริงหมอบทันทีหาความจริงเข้าใจไหมท่านยังใส่เปี้ยงเปี้ยงเป็นแต่เพียงว่าท่านยังไม่เอาเต็มเหนียวเขาฝึกขัดมากเขาฝึกขัดอย่างนั้นไอเราฝึกขัดหมาตัวนี้มันเป็นยังไงก้นแตกยังไม่รู้ตัวก็คงว่างั้นหมาตัวนี้น่ะก็หมายนั่นแหละนี่วิธีฝึกทรมานตัวเองเป็นอย่างนั้นนะที่เอามาพูดพี่น้องหลายนี่เอาอะไรมาโกหกวะเวลาถึงขั้นกูมึงก็ถึงพอถึงขั้นฟัดกับมันนี่ก็ฟัดอย่างว่านก้นแตกก็แตกไม่สนใจนะท่านนี่ถามว่าท่านไม่มากระตุกนั้นมันยังจะเอาอีกนั้นน่ะไม่ได้ถอยนะพอท่านกระตุกแล้วมันก็หมอบมันยอมรับการฝึกนั่งธรรมดาเอา 4-5 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงเป็นธรรมดาไม่ตลอดรุ่งก็บอกไม่ตลอดรุ่งคนนั่งตลอดรุ่งคือนั่งตรงความฟาดตลอดรุ่งเลยไม่พลิกไม่เปลี่ยนไปไหนเรียกว่าตายกันเลยนั่นเรียกว่านั่งตลอดรุ่งปวดหนักปวดเบาออกเลยไม่ต้องมีข้อแม้มันจะปวดหนักเอาออกตั้งแต่เป็นเด็กไม่ขี้ใส่ถังแม่มาเท่าไหร่แล้ววะนี่โตขนาดนี้แล้วขี้ที่กีวรของเอาไปซักล้างไม่ได้เอาไปฆ่าทิ้งที่มันหนักศาสนาความหมายว่างั้นส่วนเบามันไม่ออกแล้วเพราะเหงื่อนี่มันเปียกหมดแล้วนี่กีวานี่เหมือนซักนะมันไม่ใช่เหงื่อเขาภาษาภาคอีสานเขาเรียกยางตายมันเลยนั่นมันเปียกหมดเลยแล้วมันจะปวดเยี่ยวที่ไหน ก็น้ำเหงื่อมันออกหมดแต่ปวดหนักมันอาจจะปวดแต่มันไม่เคยปวดนะปวดก็ปวดสีออกจริงๆอ่ะ เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องทะลักใส่กีวรเลยตื่นเช้าต้องจะไปซักไม่ซักให้มันมาโคกหัวมันเอาก่อนแล้วแต่มันสิใช่ไหมล่ะแต่มันไม่เคยปวดก็บอกมียกเว้นข้อเดียว คือเว้นแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูอาจารย์หรือพระเดียวในภายในวัดนั้นเราจะลุกไปช่วยเหตุการณ์นั่นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีเลยนั่นต้องดัดกันอย่างนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตัวเองตั้งแต่ร่มลูกผู้การเวลามันมืดมันมืดตะกี้นี้ยกขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเวลามันมืดมันหนามันมืดมันหนาน้ำตาพังขนาดนั้นนะนี่เวลาฝึกไปฝึกมาเอากันอย่างเรานะไม่ค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นทีนี้เรื่องความล้มความตายไม่ได้มีความหมายยิ่งกว่าทำ เอาไปก็เป็นตายก็ตายพุ่งเลยพุ่งเลยนั่นเวลาทำมีกำลัง ก็เอาอย่างนั้นแล้วค่อยดีดขึ้นดีดขึ้น เนี่ยอำนาจแห่งความภาคเพียรความฝึกทรมานตนเพื่อความเป็นคนดีต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะจะอยู่เฉยๆให้ดีเฉยๆอย่างสมัยบ้าทุกวันนี้ดีด้วยชื่อทุกวันนี้นะตั้งชื่อผู้ชื่อคนชื่อสัตว์โอ้ยตั้งสุดเหวี่ยงนุ่นเลยจรวดดาวเทียมตั้งชื่อนี่ชื่อว่าไงเนี่ยทำให้เราระลึกถึงที่ว่าเราไปพักอยู่ตีนภูเขามีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่อยุธยาจังหวัดอยุธยาเขาไปมีครอบครัวอยู่ในภูเขานั่นแล้วออกบินทบาทแล้วก็ไปบินทบาทแล้วเขาก็มาใส่บาททั้งพ่อทั้งแม่และลูกมี2คนกำลังน่ารักลูกหนึ่งมาใส่ที่นี่พ่อบอกลูกบอกสำเนียงมันไม่สำเนียงคนภาคอีสานเข้าใจไหมมันเป็นสำเนียงภาคกลาง เราทั้งๆที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาก็พูดกับลูกเขาธรรมดาเขาก็พูดให้เป็นภาษาทางนี้แหละแต่มันจะมีแปลงๆอะไรรู้อยู่แล้วเราก็เลยถามนี่มาจากไหนนี่นะดูสำเนียงพูดลักษณะมันแปลงๆอะไรชอบคนนะอยู่ที่ไหนมามีครอบครัวอยู่เนี่ยวะอยู่อยุธยาวะแล้วทำไมถึงต้องมามีครอบครัวที่เนี่ยโอ้ยมันก็ยากเพราะอันเดียวแหละเราไม่ลืมนะมันก็ยากเพราะอันเดียวแหละนี่ครับแล้วก็เลยถามลูกใส่บาตรทั้งพ่อทั้งแม่ลูกมีสองคนแล้วลูกคนนี้ชื่อว่าไงชื่อว่ากรุงศรีลูกคนแรกแล้วคนที่สองชื่อว่าไงชื่อหัสดีนู่นน่ะมันเริ่มชื่อเป็นจรวดดาวเทียมมาตั้งแต่โน้นแล้วทุกวันนี้เลยแล้วนะโอ้ยชื่อนู่นนู่นตัวคนจมในนรกมันไม่สนใจกับตัวเจ้าของนะมันสนใจแต่ชื่อจะนำไพเราะเพราะเพียงหยดย้อยขนาดไหนเอาตรงนั้นแหละว่าดีตรงนั้นเห็นไหมกิเลสหลอกคนให้ไปดีอยู่กับชื่อกับเสียงกับกระดาษดินสอ มันไม่ได้มาดีอยู่กับคนนะถ้าเป็นหลักธรรมแล้วฟิตคนให้ดีชื่อมันจะชื่อเป็นหมูเป็นหมาช่างมันเถอะขอให้คนเป็นเทวดาทั้งคนเป็นอินเป็นพรหมเป็นอรหัตละหันพอแล้วนี่หลักธรรมชาติอันนี้มันตั้งแต่ชื่อแต่นามดีแต่ชื่อมันเป็นบ้าชื่อนะยิ่งเมืองไทยแล้วนี่โถตั้งชื่อนี่พอเราถามว่านี่ชื่อว่าไงเราจะไปเอาหูฟังตรงนี้นะให้คอยไปฟังนู้นนะมันจะขึ้นจรวดดาวเทียมอย่างที่ว่ากรุงศรีหัสดีเข้าใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นบ้าชื่อแล้วมันไม่ได้สนใจปฏิบัติตัวเองปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะ แล้วก็นับเป็นฝ่ายพระขบวนกันได้ชื่อฝ่ายพระบวชออกจากบวชมาให้ตั้งชื่อสมุปฏิกาให้เลยอุ้ยดีใจมากนะจากนั้นพอพ้นจากบวชตั้งพระครูให้พอไปถึงกุฏิตั้งเจ้าคุณให้นี่หลับฝันไปเลยเป็นบ้าไปเลยมันเป็นบ้าชื่อเป็นบ้าเสียงเข้าใจไหมมันไม่ได้สนใจปฏิบัติตัวเองให้ดีนี่เนี่ยมันเสียตรงนี้มนุษย์เราชาวพุทธเราพระเราว่างนี่เลยนะมันไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติตัวเองมันเอาดีภายนอกมาประดับตกแต่งดูภายนอกตัวจะลงนรกช่างหัวมันขอให้ชื่อดีก็ขอนี่ที่น่าสลดสังเวชนะเห็นไหมกิเลสเหยียบหัวคนมันเหยียบมันทำจับดูได้รู้หมดเนี่ยจะว่าไงคนเราถ้าดีภายในแล้วมันดีหมดนะอยู่ในอดอยากขาดแคลนไม่ได้สนใจนะอันนี้มันอิ่มพออยู่มันพออยู่กับอันนี้แล้วการอยู่การกินการใช้การสอยการหลับการนอนง่ายไปหมดเลยนะถ้าอันนี้มันพออาหารคือธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจพออยู่ไหนสบายหมดนะถ้าอันนี้ได้บกพร่องแล้วเอาเงินมากองเท่าภูเขาก็ไม่มีความหมายนะยศถาบรรดาตั้งขึ้นจรวดเราเทียมไม่มีความหมายไฟเผาอยู่ในหัวอกตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมเข้าสู่ที่นี่พอนี่สงบร่มเย็นเข้าไปแล้วนี่แหละอาหารของใจคือธรรมเพียงพอแล้วอยู่ไหนสบายหมดเราได้เห็นได้เรื่องกรรมฐานเรานี่แหละตัวสำคัญไม่อวดเรื่องเล่นมันจะมายุ่งกับมันนะว่างั้นไปบินไปที่ไหนเพียงไปหาอยู่ที่บ้าน4หลังคา5หลังคาพอยังชีวิตกับเขาให้เป็นไปวันหนึ่งแต่อันนี้คุ้งตลอดเนี่ยไปอย่างนั้นนะอดอิ่มไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมภายในใจสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วตลอดเลยนั่นไปอย่างนั้นนะสบายหมดอยู่ไหนสบายสบายอันนี้ก็ฟาดกับกิเลสก็ตั้งแต่ล้มลุกคู่คานมาถึงน้ำตาร่วงจากนั้นก็ซัดขึ้นถึงขั้นสมาธินี่เพลินตัวอยู่ไหนสบายหมดสมาธินะถ้าว่าจะนอนใจก็นอนใจในสมาธิแต่มันก็ไม่นอนใจมันก็หมุนในสมาธิให้มีสงบยิ่งขึ้นทั้งที่มันไม่ยิ่งคือน้ำเต็มแก้วแล้วมันก็เต็มเลยนั่นก็ไม่ได้สมาธิเต็มภูมิก็อย่างนั้นแต่มันก็เพลินอยู่ในนั้นนี่ขั้นหนึ่งที่ว่ามีพาสุขสบายในความเพียรไม่ได้อะไรมากนักก็มีขั้นนี้พอออกจากนี้ก้าวขึ้นสู่ปัญญาก้าวขึ้นสู่ปัญญาอันนี้เอาใหญ่นะที่นี่นะพอออกทางด้านปัญญานี้โลกธาตุนี่เหมือนกับว่ามันเผาไปหมดเลยอำนาจของสติปัญญาเผากิเลสตัณหาที่มันยึดมันถือทั่วแดนโลกธาตุฟาดมันแหลกเข้ามาแหลกเข้ามาแหลกเข้ามาถึงหัวใจสติปัญญาอัตโนมัติความภาคความเพียรไม่ต้องบอกได้ลั่งเอาไว้กลางกับกลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับเพราะความเปลี่ยนหมุนตัวโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครบอกต้องลั่งไว้ให้อยู่ในความพอดีให้มีการหลับการนอนการพักผ่อนในสมาธิบ้างแต่นี่มันผ่าโผนโจรทยานหมาตัวนี้น่ะเข้าใจไหมมันไม่พอดีไอ้หมาตัวนี้น่ะ วลาออกมันก็ออกแบบนั้นน่ะเนี่ยฟาดสนิทถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสว่างจ้าไปหมดฮั่นทั้งข้ากิเลสทั้งเรื่องโลกสงสารสัตว์ประเภทต่างๆจะมาประสานกันอยู่ในจิตดวงนี้สติปัญญาดวงนี้หมดนั่นฟังที่ให้ฟังดีนะนี่ละฆ่ากิเลสก็ฆ่าสิ่งที่มันจะรู้จะเห็นในสิ่งที่เข้ามาผ่านกับความรู้นี่ปิดไม่อยู่มันจะรู้ไม่ว่าเปรตว่าผีเทวุตเทวดาอินพรหมประสานกันตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไม่รู้ได้ยังไงว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ทั่วแดนโลกธาตุไม่จะเสวยกองทุกข์ด้วยกันหมดไม่มีใครได้เป็นอิสระถ้ากิเลสนี้ไม่หมดจากหัวใจแล้วหาอิสระไม่ได้นะทีนี้พออันนี้มันถึงขั้นนี้แล้วฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้าเลยไม่มีเลยอะไรที่จะมาผ่านขึ้นชื่อว่าแดนสมมติเนี่ยทั้งหมดคือกิเลสนั่นแหละสิ้นซากไปหมดแล้วจ้าถ้าว่าโลกธาตุว่างก็ว่างไปหมดเลยเพราะหัวใจนี่ว่างวางว่างวางหมดไม่มีอะไรเหลืออันนี้เรียกว่าสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคลาทัสสะสัตโตอัตตาทิ้งอุหจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังเวคขันตังมัจจุราชานปัสสิดูก่อนโมคคลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่าถอนอัตตาดูถี่ที่เห็นว่าเป็นตัวมีตัวออกเสียพยามัจจุเธอจะข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้พยามัจจุราชจะตามไม่ทันสำหรับบุคคลผู้พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นักแปลออกแล้วเป็นอย่างนั้นนี่จิตเวลามันกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วมันก็ว่างไปหมดเลยปิดได้เลยอะไรว่าไม่มีใครจะคนหูหนวกตาบอดว่าอันนั้นไม่มีปิดก็มีแต่คนตาดอกตาบอดมาพูดคนตาดีเขาจะไปสนใจอะไรใช่ไหมนอกจากเขาหัวเราะสลดสังเวชเท่านั้นเลยท่านผู้หูแจ้งตาสว่างท่านจะมาอัศจรรย์อะไรกับคนหูหนวกตาบอดพวกเราดีวะนี่มีแต่ท่านตรงธรรมสังเวชเท่านั้นแหละนี่ที่นี่สรุปลงก็การฝึกทรมานตนเองต้องฝึกทุกคนนะปล่อยเฉยๆไม่ได้นะให้ดีเฉยดีไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นจรวดดาวเทียมเลวก็คือตัวเองผู้ไม่ปรับตัวนั่นแหละถ้าปรับตัวแล้วชื่อมันไปยังไงช่างหัวมันขอให้เจ้าของดีแล้วพอนั่นไม่อย่างนั้นนะแล้วนี่เทศว่าจะไม่นั่นมันก็ไปใหญ่เลยการฝึกตัวนี่แหละความรู้เวลามันได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะปิดไม่อยู่นะรู้หมดใครไม่รู้ก็ตามไม่สงสัยด้วยนะเจอตรงไหนนี่มันแจ้งชัดชัดชัดไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานว่านี่เห็นนี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องไม่เหมือนตาเนื้อเราตาเนื้อเราดูนั่นเอ๊ะมองดูเหมือนนั่นใช่ไหมยังว่านะเราตาไม่ดีวะแล้วใช่ไหมยังว่าอันนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้จ้าทันทีเลยไม่มีว่าตาฟ้าตาฟ้าเมื่อพูดถึงเรื่องการฝึกตัวตั้งแต่ร่วมกูคานจนน้ำตาร่วงบุญเขามาจนกระทั่งถึงโลกธาตุเกลื่อนไปหมดเลยพูดให้หมดฟังหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยถึงขั้นสุดยอดของจิตของธรรมประหนึ่งว่าโลกธาตุก็เคลื่อนไปหมดอ๋อซึ่งอะไรจะมาปิดล่ะนะเทวุตเทวดายินผมประสานกันทันทีฟังดิมีกี่กิโลว่าเทวุตเทวดาอินพรหมอยู่ที่นั่นที่นี่ไกลมาไม่ทันไม่มีประสานกันทันทีเลยจ้ะเหมือนอากาศเราไม่เชื่อเลยนะเขาพูดโทรศัพท์ทวีปไหนก็ตามพอพูดปั๊บถึงกันเดียวเดียวนั่นใช่ไหมมันมีกิโลที่ไหนเนี่ยเพียงเทียบอากาศเพราะนั้นที่พูดโทรศัพท์ถึงกันเลยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ลักษณะนั้นเหมือนกันแต่คำว่าอากาศนี่ยาวอันนั้นไม่จะเป็นอย่างนี้ท่านไม่สงสัยแต่เมื่อไม่สงสัยเฉพาะท่านคนอื่นก็สงสัยเต็มโลกจึงว่าข้อเปรียบเทียบมาธรรมดาความรู้ที่ประสานกันนี้เหมือนอากาศว่างั้นนะพอพูดเช่นอย่างพูดอยู่เมืองอื่นประเทศอื่นนะรับประสบการณ์ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เดียวกันมันติดกันเป็นพืชมันเป็นอากาศแต่ความรู้ประสานกันยิ่งละเอียดกว่านั้นเขาอีกนะคำพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ยินไหมเราก็ไม่ได้พูดที่ไหนก็มาพูดในวงลูกศิษย์เท่านั้นแหละบรรจุวันนี้เต็มมาเท่าไหร่50กว่าปีแล้วเนี่ยเพราะไม่หนักไม่หน่วงไม่ถ่วงจิตใจไม่อยากให้พูดให้คุยมีหมอนว่าไงเรียกว่าทำพอดีตลอดเวลาควรจะออกหนักเบามากน้อยจะออกเอ็มออกเอ็มออกเอ็มถ้าไม่ควรบอกดึงก็ไม่ออกเนี่ยทำเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยมันก็หนา ล่าสัตว์ลงสัตว์ก็เชื่อกิเลสเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงไม่ว่างจากความทุกข์แต่ไปด้วยความทุกข์นะเพราะเชื่อกิเลสวิ่งตามกิเลสถ้าวิ่งตามธรรมแล้วจะมีความสงบเย็นใจในระดับบรรดาไปนะถ้าไม่เชื่อแล้วก็อย่างนี้วันนี้กับวันหน้ากับวันเดียวกันละวันเราแบกกองทุกข์เหมือนกันก็แบ่งกองทุกข์แย่งก็แบกกองทุกข์เหมือนกันไปหมดเลยพบนี่พบหน้าถ้าไม่มีความดีแบกแต่กองทุกข์ต่อไปถ้ามีความดีมีหลังมีหลังเนี่ยมีเท่านั้นนะจำเอาเท่านั้นวันนี้เทศว่าจะไม่เทศมากมันไม่มากอะไรมันฟาดจะดันป้ายเลยอยู่จะให้ฟาดซะประคบยาให้เตรียม
1: คณะสู้ร่วมบุญขอต่อบุญวันนี้ด้วยปัจจัยประมาณ 4,000 เจ้าค่ะ
0: ว่าแล้วเอาหมดแหละไม่ถอยไม่ถอยละมาเนี่ยมีให้พรก่อนถ้าไปจะไปประคบยานะเที่ยงกว่าก็ท่านพระคุณกรรมบัณฑิตพระโทก็พาบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาที่นี่เราก็จ้องได้ออกนั่งต้อนรับถ้ามาประคบยานั่งรับไม่ได้จึงต้องประคบยาออกจากนี้ไปประคบยาพอบ่ายก็ลงมาทองคำวันที่23เมื่อวานนี้ได้5บาท6กระตังดอลลาร์ได้961ดอลเมื่อวานแล้วนี้ทองคำที่เอาบุ๊ดเนี่ยมันหยอกกันนู่นป่าป่าเลยว่ากองทัพเทวทัตว่าจะอ่านอะไรมาเลยสับเลยแฉมนี่ท้องขึ้นอีกแล้วท้องคำที่ขาด 4,000 กิโลอยู่เวลานี้ยังขาดอยู่ 1,037 กิโลครึ่งเนี่ยจะครบ 4,000 กิโลขาดอยู่เพียง 1,000 เดียวครับ3กิโลครึ่งเพราะนั้นมันจะครบ 4,000 กิโลที่เราฝากไว้แล้วกำลังจะเคยพูดให้ฟังแล้วที่ฝากไว้คำหลวงแล้ว 2,062 กิโลครึ่งแล้วที่เหลือเรายังไม่ได้รอเวลานี้มันเป็น21กิโล4บาท48ตังค์นะที่เราหลังจากหลอมแล้วได้มาทีหลังนี่เป็น21กิโล21กิโล4บาท48ตังค์จะรวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมนั่นคือว่าได้ 2,083 กิโลครึ่งเวลานี้ทองคำส่วนดอลลาร์นั้นมันเวลานี้ขาดอยู่ว่าเกือบ 73,994 ดอลเดี๋ยวมันก็คงขาดน้อยกว่านั้นเพราะมันได้มาทุกวันเพียงเนี่ยพยายามเราก็ช่วยที่ที่น้องทั้งหลายเต็มจัดเต็มส่วนแล้วแล้วช่วยเราก็อย่างที่ว่าป้าจนก้นแตกแม่ไม่เหลือจากนั้นก็มาช่วยพี่น้องทั้งหลายให้พากันมีแก่จิตแก่ใจเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองทุกคนนะสมบัติของคลังหลวงของเรานี่เป็นหัวใจของชาติต่างคนต่างเป็นเจ้าของด้วยกันคน62ล้านคนเป็นเจ้าของสมบัติกันนี้ด้วยกันทุกคนให้พากันเข้มงวดกวดขันในการรักษาชีวิตจิตใจแห่งชาติไทยของเราคือคลังหลวงนี้ไว้ให้ดีอย่าให้โจรให้มารเข้ามาทำลายซึ่งเป็นการทำลายชาติไทยของเราให้จมหาชิ้นดีไม่ได้เลยให้พากันเข้มงวดกวดขันตั้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตามแนวทางที่สอนเพื่อความปลอดภัยในสมบัติเหล่านี้กับชาติไทยของเราได้แน่นหนามั่นคงเข้าใจไหมล่ะเรามีแต่หน้าที่สอนหน้าที่ของพระสอนให้รู้จักผิดจักถูกชั่วดีเบิกทางให้หน้าที่ของประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติตามให้เป็นเรื่องของตัวเองเนื้อหนังตัวเองทุกคนสร้างขึ้นมาให้แน่นหนามั่นคงครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่แนวทางบอกเท่านั้นเองนะเอาจะให้ใครบ้างจะไม่ให้เอาท่านไหนใครใครมาเลยจะไม่ให้น้องใครใครจะให้ปาจีนเคยให้ไม่อยากให้วันนี้เอาให้ละวันหลังเอื้อมมือมาตีเขามือแล้วไหว้บอกเอาเนี่ยดังด้านหลังบ้างด้านหลังเราก็ได้เดี๋ยวจะร้องให้อีกคืนเอาให้ทั้งสองเลยเดี๋ยวไงเราต้องเทศกันเนี่ยนะใครก็ออกมดคุ้มกันก็ร่างเลยวันไหนก็ว่าจะไม่เทศนะเรียกเทศทุกวันไม่ทราบ ฮะเนี่ยมันไม่มีแต่วันดีวันดีพูดพูดเท่มันจะตายด้วยพูดไปมันจะดีดีอ่ะฮะมันก็แบบเราคบยาบอกของน้องให้เขาเตรียมพร้อมเลยอ่ะเตรียมพร้อมเลยอ่ะไปแล้วเอาไปแบกไปโยนแบกไปโยนไปโยนไปมึงหาทางหาไปเลยโยนไปมาไปแล้วจะเข้าโมงเราพบยาพอเที่ยงคนก็เริ่มเข้าแล้วเข้าเลยคนท่านเลยเข้าพอบ่ายโมงท่านทุกคนก็เข้ามาเพราะก็เราเป็นคนนั่งต้อนรับอยู่ต้อนรับตลอดเทศนาว่าการจะเป็นเราทั้งนั้นอยู่ปากเดียวนี่วันนี้แล้วก็หลังกับเราจะหักเข้าใจไหมนั่งนอนเทศมันก็เป็นอย่างหลวงพ่อสิงห์ทางชั่วสิหลวงพ่อสิงห์บ้านกระผมพงทองท่านเทศเวลาท่านเหนื่อยเทศท่านก็นอนเทศทางพระทางเนรก็นวดเส้นทางก็เทศเรื่อยพวกทางเทศก็ฟังพวกนอนก็นอนพวกหลับก็หลับพวกขายกาแฟก็ขายเรื่อยไปก็เขาเล่าให้ฟังอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็เทศสบายแต่หลวงตาไปนอนเทศอย่างนั้นไม่ได้มันขัดกันกับหลวงพ่อสิงห์เข้าใจไหมจึงมาบอกว่าเราเทศแต่มันไม่ได้เนี่ยพอเราไปแล้วเขาก็มาลุมอย่างนั้นแล้วโอ้ยเขาเคยฟังแล้วพอเห็นเราไปนี่ลุมมาทั้งบ้านทั้งบ้านสองบ้านมารวมกันมาเราบอกเราเทศไม่เป็นเทศไม่เป็นแล้วก็ไม่เทศด้วยนะไล่เขาหนีหมดเขาเราไปหาภาวนาคนเดียวจนกระทั่งวันจะไปเขาก็ลุมมากันทั้งบ้านไงโอ้ยขอฟังเทศเป็นชื่อเรื่องบ้างเถอะมาอยู่นี่นานไงวันนี้จะจากไปแล้วว่าขอฟังเทศพาเป็นเชื่อเรื่องบ้างวันนั้นเลยตั้งแต่เทศให้ฟังพอเทศจบแล้วก็สะพายบาตรก็ไปเลยไม่บอกนะว่าไปทิศใดทางใดไม่บอกถ้าบอกไม่ได้พระคอยตามเราอยู่นี่เราจะบอกว่าเราขโมยหนีพระเราก็หนีออกป่าก็ไปเลยอันนี้พอหลังจากนั้นท่านถึงทองก็ตามรอยเลยดิท่านถึงทองตามตื่นไปเลยมาตามถึงก็มาลุมอีกละเขามาลุมทั้งเทศโอ้ยอาจารย์มาเทศไม่เป็นแล้วโอ้ยอย่าว่าเลยอาจารย์มหาบัวบอกว่าเทศไม่เป็นวันท่านจะไปถึงมาเทศท่านเทศฟังโอ้ยวัวคู่ละร้อยละร้อยสู้ไม่ได้เลยนะคือแต่ก่อนวัวถ้าลงคู่หนึ่งซื้อร้อยบาทแล้วแข่งสุดยอดนะเหมือนจะเหาะจะบินเนี่ยอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกว่าท่านเทศไม่เป็นไม่เป็นท่านไม่เคยเทศฟังเลยบนเวลาท่านจะไปวันนั้นท่านเทศฟังนี่โถวัวคู่ร้อยสู้ไม่ได้เลยนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละว่าไม่ก็อาตมาไม่ได้เป็นมหาเนี่ยออกช่องนั้นก็อาตมาไม่ได้เป็นมหาเนี่ยมหาไม่หามหาก็ตามเถอะมาต้องเทศได้เหมือนกันนั่นแหละว่านี่ก็ทราบว่าไปยุบมาจากอาจารย์ทหารบวชแล้วก็ลองมาตามนี่ก็ลูกศิษย์กับครูก็แบบเดียวกันแหละว่าเทศไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นแหละว่าเราไม่ลืมต้องขัดแข็งขัดขาด
2: ไปที่ประคบยาซะก่อนตอนเที่ยงจะรับแขกอยู่นะนั่นไปละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: การฟังธรรมะด้านปฏิบัติท่านที่ยังไม่เคยสดับรับฟังก็อาจจะเข้าใจยากเพราะสิ่งใดที่เราไม่เคยสิ่งนั้นมันก็ขุกขักลำบากฉะนั้นการฟังธรรมะด้านปฏิบัติก็คือการภาวนากำหนดจิตของตนไปในตัวเพราะจิตของเราเคยปล่อยไปตามอำเภอใจมันอยากคิดอยากปรุงอะไรก็ปล่อยมันไปการคิดการปรุงของใจทำให้ใจเหนื่อยทำให้ใจเดือดร้อนเพราะอารมณ์สัญญาที่มาเกี่ยวข้องกับจิตเป็นคิดเป็นภัยไม่เลือกคัดจัดหาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ทางศาสนาสอนให้รักษาจิตด้วยสติด้วยปัญญาทีนี้พิจารณาอารมณ์สัญญาต่างๆเพื่อระวังจิตของตัวไม่ให้ใจสังคมเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ชั่วเมื่อเกิดขึ้นเรามีสติรู้ตัวมีปัญญาพิจารณาว่ามันชั่วมันเสียก็ละมันปล่อยมันทิ้งไปใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาส่วนนั้นมันก็มีวันที่จะสะดวกสบายเหมือนกันกับกายของเราที่ไม่ดื่มไม่ทานสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกายมันก็สุขก็สบายได้แต่สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยดื่มเข้าไปหรือทานเข้าไปทำกายให้หวั่นไหวทำกายให้เดือดร้อนสิ่งนั้นเราก็ไม่ดื่มไม่ทานกันแต่ด้านใจนั้นโดยส่วนใหญ่มองข้ามไม่ค่อยติดตามไม่ค่อยรักษาเหตุนั้นจิตใจของเราจึงเกิดกิเลสตัณหาเกิดมานะทิฏฐิเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพอเราไม่รักษาไม่พิจารณามันฉะนั้นเรื่องการอบรมแนะสอนด้านจิตใจหน้าที่สำคัญก็คือตัวของตัวเองจะต้องตั้งสติทีนี้พิจารณารักษาจิตใจของตัวเองอารมณ์ชั่วดีที่มีมาเกี่ยวข้องเราจะต้องเลือกคัดจัดหาว่าอารมณ์อันนี้เมื่อเราพิจารณาหรือรักษาไว้จิตใจของเราจะได้รับความชุ่มชื่นเบิกบานสงบสุขอารมณ์ส่วนนี้คิดไปเท่าไรจิตใจจะต้องห่อเหี่ยวจิตใจจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายอารมณ์เช่นนั้นเราก็ปัดป่ายให้ตกไปนี่คือการรักษาใจของตัวถ้าหากไม่รักษาใจของตัวอย่างนั้นปล่อยให้อารมณ์สัญญาผุดขึ้นหรือผ่านมาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รักษาว่าจะดีชั่วเสียหายอย่างไรคนนั้นความสุขของใจก็มีน้อยหรือไม่มีความสุขเลยถึงด้านวัตถุเข้าของจะสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ใจเป็นทุกข์พออารมณ์สัญญาของตนไปกังวลเกี่ยวข้องยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือจิตใจก็เดือดร้อนวุ่นวายคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่มีสมบัติพัสดฐานเข้าของเงินทองสมบูรณ์เคยมาหาพระบ่นว่าเป็นทุกข์ใจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะวัตถุคือเป็นทุกข์ใจของตัวเองใจไม่สงบใจไม่เย็นใจไม่เห็นอาจเห็นธรรมถ้าหากรักษาใจใส่คิดทีนี้ที่เจอนาว่าอารมณ์สัญญาส่วนใดควรนำมาที่เจรณาส่วนใดควรปัดเป่าออกไปคนนั้นถึงจะไม่มีสมบัติพัสดฐานวัตถุภายนอกท่านรักษาของท่านได้ใจของท่านสงบใจของท่านเยือกเย็นท่านรู้ท่านเห็นอาจทำภายในท่านก็มีใจสงบมีใจสุขมีใจสบาย จจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะควรสงวนรักษาเพราะใจเท่านั้นที่เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเรื่องของกายใจเป็นของไม่ตายใจเป็นของวุ่นวายได้หากเราไม่รักษาถ้าหากเราปล่อยให้สัญญาอารมณ์มันเข้ามาอยู่ทุกการทุกเวลาหรือผุดขึ้นอย่างไรก็ตะคุบเรื่อยไปนั้นมันไม่มีวันมีเวลาที่จะสงบไม่มีวันมีเวลาที่จะสุขจะสบายได้เราเคยติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่เคยหักห้ามไม่เคยรักษาจิตใจของเราก็อยู่ธรรมดาพอโลภก็โลภพอโกรธพอหลงก็โกรธก็หลงไปด้วยอำนาจที่ขาดธรรมะคือสติปัญญาหากเราตั้งใจภาวนารักษาจิตของตัวไม่ให้อารมณ์ชั่วมาเกี่ยวข้องอารมณ์ส่วนใดที่เป็นพิษเป็นภัยรีบกำจัดมันออกไปอารมณ์ส่วนใดที่จะทำจิตทำใจให้เยือกเย็นรักษาเอาไว้กำหนดเอาไว้เป็นต้นว่าเราบริกรรมพุทโธหรือกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจฟุ้งฟุ้งคิดนึกเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆพักจิตหยุดจิตให้คิดปรุงเรื่องนอกจิตจะมีวันสงบมีวันลงรวมได้รับความสุขความสบายแปลกอัศจรรย์เพราะความสุขของใจนั้นหากใครเป็นใครเห็นในตัวของตัวแล้วจะไม่มีวันจืดจางจะเกิดอัศจรรย์เชื่อมั่นว่าความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐวิเศษเท่ากับจิตที่สงบระงับกิเลสตัณหาเราเห็นเราเป็นในตัวของเราแล้วเราเชื่อเลื่อมใสอยากจะประพฤติจิตใจของตัวให้เห็นให้เป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่เห็นที่เป็นด้านของจิตของใจจึงไม่ใส่คิดติดข้องเรื่องวัตถุต่างๆจะอยู่สถานที่ใดท่านอยู่ได้ถึงจะอดอยากยากจนด้านวัตถุแต่ความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติของท่านมันสะดวกมันสบายท่านก็อยู่ได้อยู่สบายนี่คือความสุขของใจเมื่อใจมีความสุขจะนั่งก็เป็นสุขจะเดินก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะยืนก็เป็นสุขจะอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขคือใจเรามีความสุขใจมีความสุขก็คือใจที่ไม่มีสัญญาอารมณ์ที่ชั่วเสียต่างๆใจมีอารมณ์ของอัตของธรรมที่นิพพิจารณาเพลิดเพลินในความรู้ความเห็นความเป็นของใจละถอนกิเลสออกไปสิ่งที่เคยคล้องจิตคิดปรุงต่างๆมันหมดไปตกไปสะอาดผ่องใสเยือกเย็นภายในเห็นรู้จากตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาจิตอย่างนั้นเป็นจิตที่เยือกเย็นเป็นจิตที่มีความสุขคนทั่วไปบ่นทุกข์เดือดร้อนเพราะเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องของจิตถ้าหากประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะคือความสงบได้มันสงบราบคาบทั่วไปคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายอย่างไรโลกมันจะเป็นไปอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของโลกจิตของเราไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้เอ็นเอียงไปตามเรื่องของโลกเห็นเป็นธรรมดาของมันปัญญาที่นิพพานาตัวของตัวเท่านั้นให้ทราบตามความเป็นจริงของมันโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะปกปิดจิตใจของท่านทราบด้วยของท่านทราบเรื่องอดีตที่ผ่านมาทราบ

จึงจะถึงความสุขได้เราไม่เคยพิจารณาเข้ามาภายในเลยถือหาว่าด่านวัตถุต่างๆนานาได้มาแล้วมีความสุขสุขจริงชั่วระยะเวลาแต่ก็สุขที่อิงอานิจนั้นมันมีเงาอยู่ในตัวทุกมันซ่อนเล่นอยู่ในนั้นมันไม่สมหวังให้เพราะวัตถุนั้นมันไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราบางทีเราไม่จากมันหนีมันก็จากเราหนีมันเป็นไปอยู่อย่างนี้ถ้าหากพิจารณาเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปรปรวนและแตกสลายไม่ว่ากายของเราหรือวัตถุภายนอกเข้าใจรู้จริงเห็นจริงอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมากี่แสนกี่ล้านปีก็เป็นอยู่อย่างนี้อนาคตเมื่อเราตายไปมันก็เป็นไปทำนองเดียวกันมันเป็นไปอยู่อย่างนี้เรื่องวัตถุเรื่องของโลกใครที่รู้เท่าเข้าถึงอาจทำอย่างนั้นแจ่มแจ้งภายในใจของตนแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรที่ไปรู้เรื่องเหล่านั้นความรู้ความเห็นสิ่งเหล่านั้นคืออะไรหวั่นไหวเอ็นเอียงไปไหมเกิดดับไหมเข้าใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนจึงไม่มีคิดมีภัยสำหรับใจของตัวเองและสำหรับโลกเขาจะติชินนินทาว่ากล่าวอย่างไรนั่นเป็นลมปากของเขาเราอยากเย็นอยู่อย่างไรเราทราบเขาจะสรรเสริญเยินยอขนาดไหนก็เป็นเรื่องของเขาอีกเหมือนกันจิตใจของเราแฝบลงหรือฟูขึ้นเมื่อถูกอารมณ์สัญญาต่างๆจะต้องน้อมที่นี้ที่เจนาดูภายในของตัวอยู่สม่ำเสมอไปนี่คือใจด้านฝึกถ้าฝึกถึงที่สุดหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทราบไม่มีอะไรในโลกที่จะทำจิตทำใจทำความบริสุทธิ์ให้เสื่อมให้เสียไปคนจะนินทาป่ากล่าวทั่วโลกความบริสุทธิ์นั้นความจริงนั้นจะเป็นไปเพื่อความเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ความจริงจะต้องเป็นความจริงอยู่เสมอไปใครจะสรรเสริญขนาดไหนแต่ใจมันไม่จริงให้มันก็ปลอมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการพิจารณาการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ควรสนใจฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของตนเคยปล่อยปละละเลยเคยติดตามสัญญาอารมณ์มาความสงบสบายภายในเป็นอย่างไรทุกคนย่อมทราบดีว่าไม่มีความสุขความสบายความอัศจรรย์อะไรความติดข้องของกิเลสตัณหาของใจธรรมดาที่ไม่ฝึกรักษามนุษย์เราก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกับสัตว์ทั่วไปสัตว์เขาก็รู้เขาก็ฉลาดถึงไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนเหมือนมนุษย์เราก็ตามเขาก็ทำมาหากินตามหน้าที่ของเขาสั่งรวงสั่งรังอยู่ตามเรื่องของเขาความจดจำมันก็มีทำนองเดียวกันกับมนุษย์มันมีพอที่จะรักษาตัวของมันได้สิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นอันตรายมันก็ทราบหลบหลีกหลีกตัวไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีพืชพันธุ์อยู่ในโลกต่อมามันรักษาตัวของมันได้ธรรมดาเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เราถ้าไม่ฝึกปฏิบัติจิตใจแล้วความสุขก็อยู่กับด้านวัตถุอยู่กับกิเลสต่างๆถือว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้สุขให้สบายให้เพลิดให้เพลินไปต่างๆนานาแต่คนที่จะโศกเศร้าเจ้าจุกเกิดทุกข์เดือดร้อนก็เพราะเรื่อง

าอารมณ์ของตัวเพราะกิเลสของตัวไม่ใช่เรื่องอันอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะความไม่รู้เท่าเข้าถึงจิตของตัวปล่อยให้จิตใจไหลไปในทางชั่วไม่ชำระสะสางหากทุกคนพิจารณาชำระสะสางด้านจิตใจของตนไม่กังวลเกี่ยวข้องรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆจิตใจนั้นจะปล่อยจะวางจะละจะถอนความยึดจิตคิดปรุงนั้นจิตจะสงบจิตจะเยือกเย็นจิตจะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นภายในใจจิตนั้นจึงเป็นสุขจึงสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะหลับจะนอนไม่ว่าจะอยู่จะตายเพราะจิตนั้นไม่อยู่ในวงสมมุติจิตบริสุทธิ์จิตพ้นจากโลกนี่คือการฝึกการอบรมจิตเห็นอานิสงส์ประจักษ์ชัดเจนจากความรู้ความเป็นของตัวถึงใครจะไม่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันมีมูลความจริงอย่างไรเขาจะทัดท้านทั่วไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้หลงไปตามลมปากของเขาเราทราบเราพอใจอยู่ภายในของเราพอเราเห็นเราเป็นอย่างนั้นถ้าหากเขาประพฤติปฏิบัติเขาเห็นเขาเป็นเขาก็จะเป็นอย่างเดียวกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ล่วงมาตั้ง 2,500 กว่าปีกับคนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ปัจจุบันทันตาเมื่อเข้าถึงธรรมะจะเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้ว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์ความหลุดจากกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกท่านก็เป็นอย่างนั้นมันหมดความกังวลหมดความก่อกวนหมดทุกข์ทั้งอยู่ทั้งตายสบายด่านของจิตไม่มีอะไรที่จะมาเป็นทุกข์เป็นภัยนี่จิตใจของพวกเราที่ลุ่มหลงขัดข้องมัวเมาเฝ้าฝันเพราะเราไม่รักษาไม่พิจารณาตามมูลเหตุต่างๆให้จิตของเรารู้เท่าเข้าถึงแล้วปล่อยวางสัญญาอารมณ์นั้นจิตใจของพวกเราท่านจึงยุ่งเหยิงขัดข้องอยู่ตลอดมาถ้าหากเราปล่อยเอาไว้ไม่รักษาก็ไม่มีวันเวลาที่จะหายไปได้นี่จะแต่จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นความทุกข์ของจิตของใจเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้หุ่นวี่หุ่นวายทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยยินดีใฝ่ฝันเขาไม่เคยลุ่มหลงไปตามเรื่องของจิตมาที่นี้พิจารณาดูให้รู้ตามเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาเขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราจะหึงหวงขนาดไหนมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันบอกไม่ได้สอนไม่ฟังเพราะเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมันไม่ว่าเรื่องนอกหรือเรื่องในมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการพิจารณาธรรมะจึงเป็นเรื่องแก้กิเลสตัณหาแก้เรื่องจิตของตัวเองเรียนธรรมะจึงมีเวลาจบสิ้นคือสิ้นจากความสงสัยสิ้นจากการละการบำเพ็ญของใจเมื่อเข้าถึงตัวธรรมะจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายจะตั้งกรณียังเข็ดจิตที่จะต้องบำเพ็ญเข็ดจิตที่จะต้องละมันหมดได้แต่ส่วนเรื่องของโลกไม่มีจบไม่มีสิ้นนี่จะยืดเยื้อวกวนกันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรวิชาแขนงไหน
มันไม่มีจบมีแต่ความสงสัยลังเลในใจอยู่เรื่อยๆไปเพราะเรียนออกไปนอกรู้ออกไปนอกไม่รู้เข้ามาภายในคือรู้เรื่องของใจตัวเองจิตที่ล่มหลงในเรื่องต่างๆก็เพราะเราไม่ได้คิดนี่ที่จะได้นาถึงหลักของธรรมะหลักของธรรมะที่จะละโลภโกรธหลงได้ท่านพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงของมันเช่นเราโลภอยากได้อันนั้นโลภอยากได้อันนี้เราคิดว่าอันนั้นได้มาแล้วมีหน้ามีตามีเสียงมีเสียงจะให้ความสุขความเยือกเย็นความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ได้มาแล้วก็เป็นหน้าที่จะต้องเก็บรักษาเกิดทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวมีอยู่สิ่งที่เราไม่มีไม่เคยเกิดทุกข์ให้สิ่งใดที่ใจไปยึดไปถือไปหวงไปแหนเท่าไรสิ่งนั้นยิ่งเป็นทุกข์เป็นภัยสิ่งใดที่ใจไม่ยึดไม่ถือสิ่งนั้นไม่เป็นภัยอันตรายแก่ใจยกตัวอย่างในร่างกายของเราเมื่อสิ่งใดที่เราไม่สงวนรักษาเราทอดทิ้งไม่อะไรสิ่งที่ตกออกไปเป็นน้ำลายน้ำมูกหรืออุจจาระปัสสาวะเมื่อมันตกออกไปแล้วเราไม่มีความอะไรห่วงใยในมันใครจะมาทำอะไรงดจะมากัดมากินหรือคนจะมาเหยียบย่ำทำลายเราไม่เห็นเสียใจแต่สิ่งใดที่เราหึงหวงสิ่งนั้นแหละทำจิตทำใจของเราให้เกิดทุกข์เกิดโทษเราหึงหวงเท่าไรก็ยิ่งเกิดเวรเกิดภัยเกิดโทษใหญ่เท่านั้นแล้วการหึงหวงของเราการจับจองของเราเพราะเราไม่เห็นความจริงของอัตธรรมเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของของเราท่านจึงให้พิจารณาเรื่องอนัตตาคือแยกแยะพิจารณาสิ่งต่างๆนานานั้นให้ถอดใจว่าไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของใครหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นนี่คือเรื่องการที่เจรณาธรรมะคนที่จะเกิดกิเลสตัณหาราคะต่างๆก็เพราะอำนาจใจไถ่คิดปรุงไปในสมมุติของโลกว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ดีอย่างนั้นเลยโลภอยากได้เลยเกิดราคะตัณหาขึ้นถ้าหากที่เจรณาตามหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านแก้จิตใจที่ไข่ติดคิดปรุงต่างๆอย่างกรรมฐานท่านสอนเกสาโลมานะขาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังสอนผู้ที่มาบวชในศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรท่านถือว่าท่านให้อาวุธสำหรับผู้ลบขบกัดกับจิตใจที่เกิดกิเลสตัณหาให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ตามหน้าที่ตามเป็นจริงของมันเมื่อพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมีอยู่ในกายจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามโดยอาศัยการตกแต่งก็ดูสวยสดงดงามหน้าลุ่มหลงหน้าเพลิดเพลินแต่พิจารณาแยกแยะออกจริงจังสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีพอใจผมหลุดหล่นออกไปใส่น้ำดื่มหรือใส่อาหารคนทั่วไปไม่ยินดีพอใจเททิ้งถ้ามันมากๆเพราะไม่กล้าที่จะดื่มจะทานกันเพราะเหตุใดเพราะผมนั้นคนทั่วไปถือว่าเป็นของสกปรกขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกัน
ทานอาหารไปทานอาหารไปไปเห็นเล็บคนตกหล่นอยู่นั้นเพียงเล็บสองเล็บเท่านั้นก็จะเบื่อหน่ายกันทั้งที่ยังไม่อิ่มก็จะอิ่มขึ้นจะเทที่ของนั้นฟันก็เหมือนกันอยู่ในปากก็รู้สึกว่ามันน่าดูขัดถูตกแต่งแต่ถ้ามันหลุดหล่นออกมาเป็นอย่างไรทิ้งลงไปในแก้วน้ำหรือไปทิ้งลงไปในตามอาหารจะเป็นอย่างไรจะทานได้ไหมอาจเกิดข้าตีกันขึ้นเพราะเห็นว่าของเหล่านี้ไม่สมควรที่จะทิ้งไปอย่างนั้นลงใส่ภาชนะอย่างนั้นถ้ายังหิวยังอยากอยู่อาจจะเกิดสงครามกันก็ได้เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่สมควรคนที่ไปทิ้งใส่อย่างนั้นเขาถือกันว่าเป็นคนไม่ดีไม่ควรที่จะทิ้งลงไปหนังก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหน้าหนังตาหนังแข้งหนังขาถ้าถลกออกมาทิ้งลงไปใส่ภาชนะอาหารในถ้วยในจานที่เรากำลังทานกำลังดื่มอยู่ก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นนี่คือเราลุ่มหลงด้วยการไม่พินิจพิจารณาถือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยสดงดงามถ้าหากแยกแยะออกตามธรรมดาของมันจริงจังให้จิตของเราท่านรู้เห็นอย่างนั้นจริงจังมันจะเป็นอย่างไรผมเอาไปทิ้งใส่ที่นอนไว้เราก็ไม่กล้าที่จะนอนเพราะมันสกปรกใส่ที่นั่งก็เหมือนกันไม่ยินดีพอใจแต่เหตุใดที่อยู่ในศีรษะจึงถือว่าสวยงามเพราะเราไม่ได้พิจารณามันงอกขึ้นจากน้ำเน่าน้ำเหลืองในใจมันงอกขึ้นด้วยลำพังของมันมันเกิดขึ้นสวยงามได้ก็เหมือนกันกับหญ้าที่มีน้ำมีปุ๋ยมันถึงงอกขึ้นได้ถ้าหากไม่มีน้ำมีปุ๋ยมันงอกขึ้นไม่ได้หญ้ามันจะสวยงามขึ้นก็เพราะอาศัยน้ำอาศัยปุ๋ยอาศัยดินนี่ผมของเราก็ทำนองเดียวกันเล็บฟันของเราก็อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นของสะอาดสวยงามลองดูว่าฟันคนนั้นมันสวยเหลือเกินเมื่อเขาถอนออกมาหากมันสวยมันงามมันมีคุณค่ามีสาระจริงจังเอาให้เราอมเราจะอมได้ไหมอมไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกของที่ไม่สมควรเราต้องพิจารณาอย่างนั้นเพื่อแก้จิตใจของเราท่านไม่ให้เกิดราคะตัณหาไม่ให้มั่นหมายว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นหนุ่มเป็นสาวสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากจิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นมันปล่อยมันวางมันไม่ยึดไม่ถือไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เพลิดไม่เพลินคนไม่มีหนังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอยู่สถานที่ใดมีคนใดพอใจชอบใจว่าคนนี้ไม่มีหนังมีแต่เนื้อหน้าจูบหน้ากอดเอาเหลือเกินมีไหมไม่มีไม่มีใครยินดีเพียงเป็นแผลนิดหน่อยเท่านั้นเขาก็ยังไม่พอใจกันรีบรักษานี่เรื่องของกายเรามันเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนมันเป็นเหมือนกันในกายนี้มีแต่ของปฏิกูลไม่ว่าอะไรทั้งหมดตกหล่นออกมาในหน้าดูหน้าชมทั้งนั้นทำไมไม่พิจารณากันทำไมไปเกิดความกำหนัดไปเกิดความยินดีชอบใจติดข้องนี่เป็นเรื่องทุกคนที่จะสอนใจของตนพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วจะไม่เพลิดเพลินมัวเมาจิตใจจะไม่เร่าร้อนเพราะกิเลสแผดเผากายอันนี้ไม่มีความหมายอะไร
ถ้าหากใจรู้เท่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันหมดความหมายไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่ใจลุ่มหลงเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยจิตที่ไม่รู้เท่าเข้าถึงความจริงเท่านั้นจึงเกิดความกำหนัดยินดียึดถือกันถ้าหากจิตเข้าถึงความจริงแล้วพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วทุกคนมันเหมือนกันเราอย่างไรเขาอย่างนั้นเมื่อรู้เรื่องของตัวทั่วถึงแล้วก็รู้เรื่องของโลกทั่วถึงหมดอดีตอนาคตเหมือนกันซึ่งชื่อว่ามนุษย์ซึ่งชื่อว่าความเกิดแล้วมันเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรก็ทราบเรื่องของความเกิดให้ทุกข์หรือให้สุขมันก็ทราบถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เกิดทุกข์เกิดใครอะไรพอมีใจจิตไม่เคยมีโรงพยาบาลจิตมาไปรักษาจิตรักษาใจเป็นไข้เป็นหนาวอย่างนั้นอย่างนี้นี่แต่เรื่องของกายจิตจริงๆถ้าหากไม่มาเกาะเกี่ยวกับเรื่องของกายแล้วมันไม่เกิดทุกข์คนไม่เกิดจึงไม่ตายนี่มันเกิดแล้วมันมีทุกข์ทุกข์เพราะความร้อนความหนาวทุกข์เพราะความหิวความกระหายทุกข์เพราะความอยากต่างๆนั่นนะโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะอาศัยความเกิดมันจึงมีขึ้นไม่ว่าโรคไอโรคอะไรทั้งหมดถ้าไม่มีกายแล้วมันไม่มีที่ตั้งที่เกาะเรื่องของโรคไม่มีในจิตถ้าหากเรารักษาพิจารณาเรื่องของจิตบริสุทธิ์แล้วมันเบื่อหน่ายไม่อยากจะมาเกิดมาตายอีกเพราะเกิดเมื่อไรก็ตายอยู่อย่างนั้นได้อะไรกันการเกิดของเราไม่มีได้อะไรมีแต่หลงไหลอันนั้นของเราอันนี้ของเราเปล่าเขาไม่ทราบทางนั้นเราจะยินดีพอใจกับเขาเขาก็ไม่ดียินดีกับเราเราจะจากเขาไปเขาก็ไม่เสียใจเรารักใคร่เขาเขาก็ไม่รักใคร่เราเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าตั้งแต่ของวัตถุที่เราหึงหวงหามากายของเราก็เป็นทำนองเดียวกันนี่คือการพิจารณาเข้าถึงของจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเลยไม่หลงตัวของตัวเมื่อไม่หลงตัวของตัวก็ไม่หลงเรื่องของโลกโลกมันเป็นอย่างไรปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอันไปแล้วมันไม่หลงมันสะดวกมันสบายนี่คือการแก้จิตแก้ใจของตนแก้ที่จะไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะคิดเดาเอาเท่านั้นต้องอาศัยการกำหนดจิตให้สงบคือมีสมาธิความหนักแน่นของใจเพียงแต่จะเอาปัญญาไปพิจารณาลวกลนเอาเท่านั้นมันไม่ตกไม่ขาดมันไม่หลุดไม่พ้นเรื่องจิตใจของคนพูดได้เพราะปากเขามีจำได้เพราะสัญญาเขามีแต่จิตใจของเขาจริงจังเป็นอย่างไรนั้นมันพอทราบได้เมื่อมีอะไรมากระทบเข้าจิตใจของเขาถ้าหากรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรเขาพูดออกไปด้วยอัดด้วยทำถึงขั้นที่สุดยิ่งมุดก่อตามเมื่อสิ่งต่างๆนานาซึ่งโลกสมมุติมีอยู่มากระทบเข้าหน้าตาจิตวิญญาณท่าทีของเขาถ้าเขาหมดจดภายในจริงจังจะไม่มีอะไรแสดงออกให้โลกเขาเห็นสงบระงับแต่พูดได้จำได้สอนได้จิตใจภายในกิเลสตัณหามานะทิฏฐิยังมีในใจไม่เป็นอย่างนั้น
พอกระทบกับอะไรเข้าก็แดงขึ้นมาให้คนอื่นเขาเห็นเรื่องกิเลสตัณหาว่ายังอยู่ตัวของเราเองก็รู้ก็เข้าใจว่าจิตมันหงุดหงิดมันไม่พอใจหรือจิตมันกำหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัติจิตจึงจะต้องกำหนดให้จิตของตัวรวมลงไปสู่ความสงบเสียก่อนเมื่อจิตรวมจิตนิ่งมีกำลังพอถอนขึ้นมาจากนั้นจะมีกำลังปัญญาพิจารณาอะไรเห็นตามเป็นจริงได้ละได้ถอนได้หากจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพิจารณาไปมันถอนไม่ได้คือกำลังไม่พอฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเรื่องศาสนาพุทธศาสนาสอนศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเรื่องต้นทุกคนมีโดยอำนาจที่รักษาเอาไม่ใช่ไปขอจากพระเจ้าพระสงฆ์จึงจะเป็นศีลรักษากายรักษาวาจาไม่ไปทำทำกายทำวาจาให้ปกติก็ได้ชื่อว่าเป็นศีลสิ่งใดที่ชั่วที่เสียพยายามละงดเว้นถ้าทำไปตัวเองก็ไม่สบายใจคนอื่นเห็นเขาก็ตำหนิติเตียนนี่คือทางชั่วทางเสียไม่ควรทำจิตที่จะรักษาศีลรักษากายรักษาใจได้ก็อาศัยมีความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปทำลงไปบาปคือความชั่วบาปคือความเดือดร้อนคนที่ทำชั่วทำเสียตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นสัตว์อื่นก็เดือดร้อนคิดถึงอกเขาอกเราเรารักเราชอบความสุขความสบายสงวนในชีวิตของเราอย่างไรก็ไม่ควรไปทำชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นให้เขาได้รับทุกข์ลำบากสมบัติทรัพย์สินเข้าของที่เราหามาได้เราหึงหวงอย่างไรถ้าเราไปลักไปขโมยของคนอื่นไปหยิบไปเอาของคนอื่นเขาก็มีความเสียใจเช่นเดียวกับเราเมื่อเรารู้เรื่องใจของเรารักสงวนตัวของเราอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นทั่วไปเขาก็อย่างนั้นมันก็รักษาได้ละอายที่จะไปทำกลัวกรรมที่เราไปทำแล้วจะเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวของตัวนี่คือศีลศีลเป็นเรื่องสำคัญข้อต้นมนุษย์เราที่วุ่นวายกังวลเดือดร้อนอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศใดชาติใดก็เพราะอาศัยคนที่ทุศีลคนไม่รักษาศีลหากทุกคนรักษาศีลเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ไปทำชั่วไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่ประพฤตินอกอกนอกใจกันไม่กล่าวคำเท็จหลอกลวงส่อเสียดยุยงกันต่างๆนานามันจะเป็นอย่างไรโลกอันนี้กฎหมายที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ออกไปจากศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่ไปจากที่อื่นคนมีศีลอยู่สถานที่ใดโลกก็สงบไม่ก่อกวนวุ่นวายคนไม่มีศีลเพียงคนสองคนอยู่ในก็จะทำให้เป็นพิษเป็นภัยในที่นั้นเหมือนกันกับโรคจะไปเกิดในแข้งในขาในหูในตาเท่านั้นส่วนใหญ่ยังดีอยู่แต่ส่วนที่เป็นโรคมันมีมันก็ทำให้ส่วนใหญ่หวั่นไหวเป็นทุกข์ไปตามกันคนที่ไม่มีศีลก็ทำนองนั้นไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นภัยอันตรายต่อหมู่ต่อคณะต่อสังคมต่อประเทศชาติส
ฉะนั้นจึงสอนให้พากันรักษาเมื่อศีลเรียบร้อย

ว่ายดีงามแล้วจิตใจก็ไม่หวั่นไหวคิดไปในทางชั่วทางเสียต่างๆไม่เกิดมีจิตก่อตั้งมั่นเราจะบริกรรมทำสมาธิก็รวมได้สะดวกสบายสมาธิคือความตั้งมั่นของใจความลงรวมของใจใครที่ยังไม่เคยเป็นเคยเห็นได้ยินแต่ชื่อก็พึงทำเอาไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้กำหนดใจให้สงบมันลงมารวมมันเป็นอย่างไรความปรุงของเราเคยปรุงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันรวมลงไปมันเป็นอย่างไรเราก็ทราบเหมือนอาหารที่เราไม่เคยรับทานรสมันเป็นอย่างไรพอไปถึงปากถึงลิ้นของเราเท่านั้นก็ทราบว่ารสนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่จิตที่เป็นสมาธิจิตลงรวมกับทํานองเดียวกันมันปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้เกี่ยวเกาะกับอารมณ์สัญญาอะไรกายมันก็ไม่มีความหมายอะไรว่ามันนั่งมันยืนมันหลับมันนอนหรือมันอยู่สถานที่ใดแม้ไปเคยไปคิดไปปรุงไปเกาะไปเกี่ยวถ้ายังเกาะเกี่ยวยังปรุงอยู่อย่างนั้นก็คือมันไม่รวมมันไม่สงบมันสงบจริงจังมันปล่อยปะละเลยไปหมดสัญญาอารมณ์ทั้งหมดเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนสัญญาเวทนามันดับไปคือไม่มีความหมายในการในเวลาว่าเรานั่งนานขนาดนั้นนั่งนานขนาดนี้ไม่ได้มาหมายว่ากายเรามีเพราะมันรวมเป็นอันเดียวอยู่อย่างนั้นนิ่งรู้อยู่เท่านั้นมันสุขมันสบายขนาดไหนจะนั่งนานมันก็ไม่ยึดว่าการนั้นมันผ่านมานานแล้วมันไม่ได้ยึดมันเป็นอากาลิโกคือไม่มีการถ้าหากมันไม่ถอนขึ้นจะนั่งนานขนาดไหนมันก็ไม่มีการเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวนี่คือจิตรวมมันเบาหมดมันสบายหมดแต่เราไม่เห็นไม่เป็นก็เกิดสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อสงสัยก็พากันทำให้ตัวของตัวเองเห็นเป็นเมื่อเป็นแล้วความสงสัยมันก็ตกไปหายไปศาสนามรรคผล ยังมีอยู่เมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติถูกตามอัดตามทำไม่ใช่ว่าศาสนาล่วงไปพระพุทธเจ้าสาวกหอบหิ้วหาบหามรรคผลนี้มันยังคงมีผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาท่านรู้ท่านเห็นใครจะปฏิเสธขนาดไหนว่าศาสนาหมดมรรคผลไปท่านก็ไม่หวั่นไหวเชื่อตามลมปากเพราะท่านเห็นท่านเป็นในการประพฤติปฏิบัติของท่านฉะนั้นพวกเราท่านที่อุตส่าห์พยายามเกิดมาเป็นมนุษย์ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ควรทุกคนจะสนใจรักษาอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หากต้องการความสุขความสบายทางใจไม่มีอะไรในโลกที่จะสุขจะสบายจะประเสริฐวิเศษเท่ากับจิตของตนที่หมดกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าที่ปล่อยปะละวางราชสมบัติบริษัทบริวารต่างๆก็เพราะท่านเห็นท่านเป็นในจิตในใจของท่านดีเด่นประเสริฐวิเศษท่านละไปได้ถอนไปได้เรื่องโลกทั้งหลายเขาติดเขาคล้องกันไม่หลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องต่างๆที่โลกสมมุติท่านเห็นความบริสุทธิ์ของท่านภายในจิตใจของท่านเบิกบานพุทธะที่ผู้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไหลใฝ่ฝันแสวงหาอะไรว่าจะมีความดีวิเศษไปกว่านั้นเพ
พอใจของฉันถึงดีมดถึงที่สุดเบิกบานไม่หุบเหี่ยวตื่นไม่หลับไม่หลงนี่คือพระพุทธเจ้าผู้นำศาสนานำธรรมะมาสอนโลกท่านดีท่านวิเศษอย่างนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอะไรที่จะได้ก่อกวนจิตใจของท่านธรรมะของท่านจึงเป็นเรื่องที่ควรพิสูจน์ได้ในล้าสมัยไม่เสียหายไปตามกาลตามเวลาพวกเราท่านจึงพากันหมั่นที่นิพพิจารณาอบรมศึกษากำหนดจิตใจของตนความสุขนั้นมันมีอยู่ภายในคือมีอยู่ในใจของเราถ้าใจของเราสุขแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินจะหลับจะนอนก็สุขสิ่งอื่นจะอดอยากยากจนมันเป็นธรรมดาเรื่องของโลกแต่จิตใจที่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ได้หวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นจิตใจของท่านคงเส้นคงวามีความสุขสงบเอาอะไรไปเพิ่มอีกเพิ่มไม่ได้จะเอาอะไรออกไปไม่มีการบกพร่องเสียหายคือจิตของท่านบริสุทธิ์เราอยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นก็พากันประพฤติปฏิบัติศึกษาที่นี้พิจารณากายของเราเป็นโรงเรียนอันหนึ่งซึ่งจะควรศึกษาให้รู้ให้พอใจตามเป็นจริงของมันหลงตัวของตัวก็หลงโลกพอรู้ตัวของตัวก็รู้ทั่วโลกจึงควรศึกษาพิจารณาภายในอะไรมันเป็นของจีรังยั่งยืนเป็นของจริงจังแน่นอนโลกขนาดไหนได้อะไรไปไหมตายไปเห็นเขาหอบเขาหามอะไรไปหากคนที่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตายไปแล้วเขายังมีกรรมสิทธิ์ยังหอบหิ้วหามหามไปได้โลกอันนี้ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะแผ่นดินอันนี้เคยมีคนเกิดคนตายมานับล้านไม่ได้เขาไม่มีกรรมสิทธิ์มีเจ้าของอยู่ทุกแห่งทุกหนไปเมื่อเขาตายไปเขาหอบหิ้วหาบหามไปเราก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนี่เป็นอย่างนั้นจะหลงไหลขนาดไหนนั่นก็หอบก็หิ้วก็หาบก็หามไปไม่ได้จะหลงไหลทำไมสอนใจของตัวให้รู้ให้พอใจและเห็นจริงอย่างนั้นไม่เพลิดเพลินมัวเมาใฝ่ฝันทำจิตให้สงบทำจิตให้เยือกเย็นอย่าไปเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของวิเศษประเสริฐกว่าจิตผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกำหนดจิตของตัวศึกษาจิตของตัวทั้งรวมจิตของตัวคนนั้นแหละจะเข้าถึงความสุขอันแน่นอนไม่มีความสุขใดในโลกที่จะไปเสริฐวิเศษไปกว่าฉะนั้นพวกเราท่านที่มาบวชในศาสนาก็ดีหรือที่มีโอกาสเวลามาพักภาวนาก็ดีถึงทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับเพราะไม่มีอะไรใครเป็นถูกเสียงเรื่องราวต่างๆมันสงบไปหมดถ้าจิตของเราสงบจิตของเราไม่สงบเท่านั้นทั้งที่สิอยู่ในที่วิเวกสงบแต่มันก็คิดปรุงไปอย่างนั้นคิดปรุงไปอย่างนี้ก็เลยไม่มีวันเวลาสงบให้เดี๋ยวนี้เรามาทำความสงบของใจการคิดไปเราเคยคิดอยู่แล้วสถานที่เหมาะดีไม่มีรูปเสียงใครเวรอะไรจะมาก่อกวนให้ใจพุ่งคิดจิตตามเรื่องต่างๆทำไมไม่หักห้ามเอาไว้ปล่อยให้มันไปเท่าไรมันก็ยิ่งห่างไกลจากความสงบจากอาจจากธรรมกำหนดเอาไว้เพ่งทีนี้พิจารณาให้จิตอยู่จิตหยุดจิตจะได้รับความสงบจิตจะได้รับความสบายนี่การฝึกจิต
การภาวนา

0: สัญญาต่างๆซึ่งเป็นทางจะนำไปเกี่ยวความวุ่นวายเดือดร้อนพากันกำหนดพากันพินิจพิจารณาพากันศึกษาความรู้มีมากขนาดไหนถ้าใจไม่รู้เห็นอาจทำตามเป็นจริงแล้วมันก็แก้ไขกิเลสตัณหาให้ตกออกไปไม่ได้ยอมเกิดทิฏฐิมานะว่าเขาเรารู้เราฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามาดูหมิ่นนินทาไม่ได้แต่กิเลสตัณหาของตัวเองเป็นอย่างไรมันตกไปไหมถ้ามันไม่ตกไปความรู้ของเราก็พร้อมรู้ทำไมรักษาตัวไม่ได้โลภยังมีโกรธยังมีหลงยังมีมันรู้อะไรรู้อย่างนั้นรู้แบบนี้สัตว์มันก็รู้ได้มันไม่มีอะไรสงบสบายให้ถ้ามันรู้จริงสิ่งเหล่านั้นตกไปใจมันสงบใจมันเยือกเย็นใจมันสบายนี่คือการรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเองเห็นผลสงบสบายในตนไม่ต้องให้บุคคลผู้อื่นเอาใบประกาศนิยบัตรมาให้ว่าเราสอบได้สันโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติท่านรู้เองเห็นเองใบประกาศนั้นเขียนจุดหน้าผากไปที่ไหนแต่จิตใจมันไม่เป็นให้จะได้มาเป็นหอบเป็นหักมันก็ไม่มีอะไรมีคุณค่าสาระให้สอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาบาลีแต่กิเลสตัณหามันก็เหยียบย่ำทำลายจิตใจของเขาแต่รับความเดือดร้อนวุ่นวายความรู้ผมหัวเอาตัวไม่รอดถ้าหากมันสงบภายในจิตใจมันรู้เห็นตามเป็นจริงถึงจะพูดไม่ได้ไม่มีประกาศนิยบัตรอะไรใจของท่านก็สุขก็เยือกเย็นก็สบายขอทุกคนจงนำไปที่นี่ที่เจรนาศึกษาทำจิตทำใจของตนให้สงบระงับจะได้รับความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นแบบพอสมควรสิเวลาเอวังฝนตก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้ก็เดินมากอยู่นะเพื่อจะให้เส้นนี่มันคลี่คลายออกเดินมากแล้ววันนี้กลางวันเดินก็กลางวันไม่มีงานมีการไม่ใครมายุ่งแล้วแถวนี้ไม่มีใครมาตั้งหน้าเดินจงกรมวันนี้ฟันเดินมากวันนี้บุตรบวชก็มีข้อบังคับมีกฎมีเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องนะก่อนที่จะมาบวชนี่โทษสติสตังเคลื่อนข้านี้ก็ไม่เอาไม่ให้บวชเนี่ยตามหลักคำหลักวิญญาณจริงคือจะมาบวชได้ต้องบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีคำว่าติดหนี้ติดสิงอะไรก็อะไรไม่เหมือนบริสุทธิ์เต็มที่ก็อยู่มีสายเป็นบุริษาสมบัติคือผมเป็นบุรุษเต็มตัวว่างมันจะมาบวชได้หลวงตาบอกตาแบบนี้ก็ไม่บวชไม่ให้บวชทุกวันนี้ตาบอกที่ไหนมันก็บวชได้ก็รอมันก็เป็นอย่างนั้นก็อุปชาตาบอดมันก็บวชคนตาบอดได้สิถ้าอุปชาตาดีจะไปบวชทำไมก็มีอยู่แล้วเราทำอย่างนี้บวชมาแล้วมันจะมีอยู่ความสังเวชเต็มตัวของพระนั้นไปที่ไหนก็ใครก็โป่งทำมาสังเวชอะต้องเราทำอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องการบวชนี่แหมละเอียดมากนะไม่ใช่ธรรมดาละเอียดมากทีเดียวมันก็อย่างนั้นมันจับพักจับผูกันเข้ามาบวชเพิ่มได้ยังไงบวชก็ไปเป็นความสังเวชอยู่ในฐานที่นั้นๆครับคำสอนพระเจ้านี่ละเอียดอสุดยอดเลยนะไม่มีคำสอนใดในโลกนี้จะเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกฎระเบียบของพระที่จะเป็นพระอย่างนี้ก็เหมือนกันละเอียดอมากทีเดียวบวชมาแล้วก็อยู่ในกรอบของธรรมของวินัยละเอียดอีก ไม่ใช่ธรรมดาบวชโกโลโกโสบวชโอ้ยไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามสุดยอดแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชก็ดีเมื่อบวชแล้วตรัสรู้ธรรมขึ้นมายิ่งเป็นธรรมละเอียดสุดยอดใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบัตรกับธรรมท่านยิ่งจะเข้ามาบวชนี่ท่านจะกั้นกรองมากทีเดียวนะก่อนที่จะได้บวชไม่ใช่บวชสุ่มสี่สุ่มห้าต้องพระวินัยละเอียดมากทีเดียวครอบกับพระมีอาการทุกอย่างมีพระวินัยบังคับเหมือนองค์ศาสดาบีบบังคับไว้ตลอดอย่าเคลื่อนพลาดอย่างนั้นอย่าเคลื่อนพลาดอย่างนี้เพราะวินัยก็คือองค์ศาสดานั่นเองทำวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะสาขดนั่นเมื่อเราล่วงไปแล้วท่านบอกชัดเจนว่าใครเคารพเราให้เคารพธรรมเคารพวินัยถ้าไม่เคารพธรรมวินัยเท่ากับไม่เคารพเรานั่นเองพูดง่ายหรือว่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปก็ได้ไม่ผิดยิ่งปฏิบัติธรรมเขาละเอียดเขาจะอะไรทุกอย่างมันเหมือนศาสดาอยู่นี่หมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของศาสดาแล้ววินัยก็ละเอียดมากที่สุดเรียกว่าเต็มภูมิของพระเจ้าของหาที่ต้องติตัวเองไม่ได้เมื่อปฏิบัติตามหลักพระวินัยนี้แล้วจะก้าวเดินไปที่ไหนในงามตาตลอดเวลาเพราะสติครอบอยู่ในนั้นในวินัยไม่เคลื่อนขาดอะไรเลยอย่างการโขบการฉันมีข้อบังคับตลอดนะเสขียวัตรจะพอการโขบฉันถึง26ข้อบังคับการฉันยังไงฉันยังไงท่านบอกไปหมดเลยเรียกว่ามีวินัยรอบอยู่ตลอดความเคลื่อนไหวของพระ นี่มันมีแต่หัวโล้นโกนคิ้วนี่สิมันไม่มีวินัย มองไปแล้วสลดสังเวชตัวอย่างจะเป็นอะไรไป นี่เราพูดโกงไปโกงมาตามหลักทำหลักวินัยจะพูดอ้อมค้อมหรือเกรงอกเกรงใจนะเกรงอะไรกิเลสนั่นเกรงมันอะไรก็จะชำระกิเลสแล้วยังจะไปเกรงกิเลสอยู่จะชำระอะไรได้ความผิดพลาดทั้งหมดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลทำวินัยเป็นเครื่องซักฟอกซักฟอกกิเลสแล้วยังจะไปเกรงกิเลสที่ซักฟอกกันได้ละไงนี่แหละศาสดาองค์เอกสอนโกงไปโกงมาเลยไม่เอียงตายใจได้ตายใจได้เลยท่านก้าวเดินนี่ก็คือนิสัยนั้นมันกลายเป็นทําเป็นมีนายไปแล้วเมื่อต่างคนต่างตั้งใจรักษาแล้วและกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลมกลืนกันกับทำกับวินัยไปเลยจะเคลื่อนไหวไปมามันจะมีเครื่องเตือนอยู่ในตัวเครื่องเตือนอยู่ในตัวอันนี้จะเอาโทษมาจากไหนล่ะผิดตรงไหนเป็นโทษตรงนั้นนะใครจะยอมผิดท่านสอนให้สังรวมให้ระวังตัวเองจะไปยอมผิดได้ยังไงเมื่อผู้มีความอิริโอตตปะต่อธรรมต่อวินัยอยู่แล้วต้องปฏิบัติตามศาสนานี่พุทธศาสนาเอาดูกันตับภาวนาหรือดูธรรมดูวินัยเกี่ยวกับผ้านี่ก็พอแล้วล่ะที่นี่เข้าทางด้านจิตตภาวนายิ่งละเอียดดอเข้าไปนะนั่นละเอียดมากที่สุดเลยธรรมนี่กว้างขวางมากวินัยบังคับไว้สองฝากทางไม่ออกครั้งนี้ไม่ออกครั้งนี้เพราะวินัยบังคับไว้คือออกไปก็โดนขวางโดนน้ำเนี่ยผิดมันผิดตกเหวตกบ่อไปเลยออกมากออกน้อยตกไปเรื่อยๆไม่มีทางถูกเลยนั่นแหละพระวินัยตีไว้นี่ทำนี่ให้เดินก้าวเดินตามนี้ทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือธรรมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบุญในกรรมวิริยะความภาคความเพียรสติรอบตัวอยู่ตลอดเวลาสมาธิทำจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นแน่หนามั่นคงปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความคิดความปรุงอะไรให้รอบรู้ทั้งภายในทั้งภายนอกนี่ทำก้าวเดินนะที่นี่ถ้าผู้ที่ก้าวเดินตามอินทรีย์ห้าหรือพละห้าดังที่กล่าวมานี้แล้วนี่แหละที่นี่ก้าวเดินเสมอไปเลยวิริยะก็ก้าวเดินตามทางแห่งความการชำระกิเลสโดยลำดับลำดาสติรอบตัวรอบตัวสมาธิทำใจให้แน่นหนามั่นคงต่ออัตต่อธรรมไม่หวั่นไหวโยกคลอน ปัญญาคือความรอบครอบในตัวเองจากนั้นก็รอบครอบภายในกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมรอบครอบฟัดกันแก้กันตรงนั้นตรงนั้นไปโดยลำดับ นี่เรียกว่าพละห้าหรืออินทรีย์ห้าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ พละก็คือกำลังนั่นเองเรียกได้สองอย่างเป็นไวโพสต์ของกันและกัน อินทรีย์ห้าคือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยกเป็นใหญ่ให้ศรัทธาให้วิริยะสติสมาธิปัญญาก้าวเดินมีเป็นใหญ่ปราบกิเลสได้โดยลำดับจึงเรียกว่าเป็นใหญ่ พละห้าก็เหมือนกับกำลังอันใหญ่หลวงเป็นอย่างนั้นเรื่องการประกอบความภาคเพียรนี่ท่านผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานแล้วสติกับตัวจะไม่ห่างกันนะไปที่ไหนความระวังเป็นสติติดตัวตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากถ้าขาดสติแล้วอะไรผิดพลาดได้ทั้งนั้นนะนั่งภาวนาถ้าสติเผลอนี่ก็เรียกว่าพลาดไปแล้วสติจึงจำเป็นเช่นอย่างนั่งคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมนั้นให้ติดกับจิตสติติดกับคำบริกรรมไม่ให้เผลอไปไหนเลยเอาบังคับจิตสติกิเลสนั่นแหละมันจะคอยผลักดันออกไปให้ผิดให้พลาดให้เผลอสติไปได้สติตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่เสมอแล้วก็กิเลสก็เข้ามาทำลายไม่ได้ใจก็สงบนั่นเมื่อกิเลสเข้ามาทำลายไม่ได้สติไม่เผลอแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้สติจึงเป็นของสำคัญนี่เราก็เคยพูดให้เป็นคติแก่พี่น้องทั้งหลายแล้ว คือเราทำเองจริงทุกอย่างเพราะนิสัยนี่เป็นนิสัยที่จริงแม้แต่เป็นคารวาสก็จริงจังคนละๆได้แหละนี่ไม่พบนะต้องเป็นคนที่กงต่อเหตุต่อผลประพฤติปฏิบัติตัวดีเป็นเพื่อนเป็นฝูงละๆแหละนี่ไม่ครบหากเป็นอยู่ในจิตนี่แหละถ้าเพื่อนฝูงที่น่าครบก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตัวดีไม่ผาดโผนโจรทะยานเป็นแบบโลกโลกเลยโลกเข้าไปนั่นมันเป็นผู้เป็นพลเมืองดีเราธรรมดานะนี่ทีนี้เวลามาบวชนิสัยอันนั้นมันก็ติดมาก็ยิ่งอัดยิ่งทำด้วยแล้วยิ่งเป็นความจริงจังมากฝังเข้ามาในจิตอันนี้ก็เลยเอาตนที่ฝึกทรมานตนนั่นแหละที่นี่เลยคือความจริงเราตั้งตัวได้เพราะสติมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจิตเสื่อมนี่ใหม่เป็นทุกข์มากนะมากที่สุดในหัวอกอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ เพราะเราไม่รู้จักรักษาเพราะทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดไม่เคยมีเมื่อเกิดมีขึ้นจากความภาคเปลี่ยนของเราแล้วเราไม่รู้จักวิธีรักษานี่มันก็เสื่อมได้นะพอเสื่อมแล้วฟื้นขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นทำไมก็ไม่ขึ้นเอาแทบเป็นแทบตายมันก็ไม่ขึ้นนี่ก็เคยพูดแล้วว่ามันเสื่อมถึงปีหนึ่งกับ5เดือนนี่แหละตกนรกทั้งเป็นละคือจิตใจเมื่อได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วเหมือนเราเป็นมหาเศรษฐีชมกองเงินกองทองตลอดเวลาแต่ที่นี่มหาเศรษฐีไม่รู้จักการเก็บรักษาสมบัติของตนก็จ่ายอิหลุยฉุยแฉกไปสิสุดท้ายเงินมันเป็นกองนั้นก็หมดไปเหลือแต่ทุกขตะเฉินใจที่นี่เศรษฐีนั้นจะทุกข์มากที่สุดนี่เราก็เป็นเศรษฐีทำในขั้นนี้ว่างเลยท่านจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงจิตใจนี่เหมือนหินเดี๋ยวนะจิตเป็นสมาธิเท่านั้นนี่แหละทำความสุขความเย็นใจให้แก่เราขนาดไหนไปที่ไหนอบอุ่นเย็นใจตลอดอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนสบายตลอดนี่เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะสิ่งเหล่านี้เราก็เพิ่งมาเกิดในเราไม่ทราบจะปฏิบัติรักษาอย่างไรก็มีเผลอไปบ้างไปทำงานผู้ย่อๆก็ทำกฎหลังหนึ่งเท่านั้นยังไม่เสร็จจิตใจมันไปจอดอยู่กับกฎกับอะไรนั่นนะมันไม่อยู่ในนี้นะนี่เวลาเข้าจิตสมาธินี้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวชอบกลจิตเป็นอย่างนี้เลยว่ารีบร้อยกดทันทีเสร็จไม่เสร็จเอาให้เสร็จออกนั้นออกเลยมันเสื่อมเอาจนหมดตัวเลยแล้วเหลือแต่อีตาบัวคนเดียวไม่มีค่าอะไรเลยผ้าเหลืองห่อหัวร้อนอยู่เฉยๆจิตใจนี่เป็นไฟไปเลยร้อนที่สุดนะคือสมบัติเศรษฐีที่เราได้ครองนั้นได้กระจายหายไปหมดด้วยความไม่รู้จักเก็บรักษาของเรานี่มาฟื้นขึ้นมาอีกนี่ฟื้นเท่าไหร่ก็ฟื้นทั้งเสียดายจิตที่เคยเป็นไปแล้วนั้นเสียดายก็พยายามก็พยายามแต่แล้วมันก็ไม่ได้อย่างเก่าที่เคยเป็น พยายามไป14-15วันค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปพอไปอยู่นั่นได้3วันแล้วเวลามันจะเสื่อมนี่ไม่มีอะไรกั้นกลางได้เลยนะ เหมือนติ้งครกลงมาจากภูเขาเลยผึ่งลงเลยเนาะไม่มีอะไรห้ามอยู่จิตเวลามันจะเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนไม่มีอะไรติดตัวเลยนี่มันเป็นอยู่ถึงไปอีกหนึ่งกับ5เดือนฝังลึกมากนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะทุกข์มากที่สุดในปี5เดือนนี้ทุกข์มากอยู่ที่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยเพราะกองเศรษฐีนั่นมันหายไปแล้วยังเหลือแต่ทุกขตาเข็นใจเป็นไฟเผาหัวอกตัวอยู่เท่านั้นเองแล้วจึงได้มาพินิจพิจารณาเมื่อทำกันไปถึงนั้น 2-3 คืนเสื่อมลงเสื่อมลงไม่ฟังเสียงการห้ามกับปรามอะไรเลยนะจึงมาพิจารณานี่มันอาจจะเป็นเพราะขึ้นไปแล้วมันลงมาเนี่ยมันอาจจะขาดสติตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ท ีนี้เราจะตั้งใหม่เอามันขึ้นขนาดไหนสติจะไม่ให้เผลอคราวนี้จะไม่เผลอสติจะติดแนบเลยตลอดมันจะเผลอไปตรงไหนจะเสื่อมตรงไหนให้รู้กันนั่นนะตั้งเลยทีเดียวก็พอดีสบโอกาสเหมาะสมที่พ่อแม่อาจารย์มั่นท่านไปเผาศพหลวงปู่มั่นท่านให้เล่าเฝ้าวัดคนเดียว

บริกรรมติดกับใจแล้วสติติดกับคำบริกรรมจะไม่มันเผลอไปไหนเลยวะมันจะไปไหนแต่นิสัยเรามันจริงนะว่าอะไรเป็นอันนั้นนะพอลงใจอย่างนี้แล้วก็เหมือนระฆังดำเป่งก็ฟัดกันเลยนักมวยเอาละลงจุดนี้ละที่นี่ก็ พุทโธกับสติติดแนบเลยไม่ยอมให้เผลอตั้งแต่ตื่นนอนไม่ให้เผลอเลยเนี่ยทั้งวันไม่ให้มีเผลอเลยมันจะเสื่อมจะเจริญไปไหนให้รู้กันจุดนี้ละเราจะเอาผลในจุดนี้ให้ทราบเหตุทราบผลกันอย่างชัดเจนอย่างอื่นแล้วก็ทำมาแล้วมันก็เจริญเสื่อมเจริญเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราคราวนี้จะเอาแบบนี้เนี่ยไม่เผลอด้วยสติตั้งสติไว้ให้ดีคำบริกรรมติดกับใจเอาอย่างนั้นตลอดไม่ให้เผลอจริงมันก็ไม่เผลอจริงนะทั้งวันไม่มีเผลอเลยเพราะเอากันเรียกว่าเอากันอย่างหนักทีนะเหมือนโทษอุกชะกันนะเขาต้องบังคับกันอย่างหนักอันนี้ก็โทษอุกชะกันในความจิตเสื่อมของเราว่ากันตั้งแต่ตื่นนอนถึงค่ำโอ้ยวันนั้นมันเหมือนอกจะแตกนะมันดันมันอยากคิดอยากปรุงดันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสติไม่ยอมปล่อยนี่แหละนี่สังขารความคิดปรุงออกนี่มันเป็นกิเลสนะที่มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันเป็นกิเลสมันไปกวนเอาฟืนไฟมาเผาเราไม่ยอมให้มันคิดดังนั้นให้คิดกับพุทโธอย่างเดียวคิดเหล่านั้นคิดมาพอแล้วคราวนี้เราจะเอาให้คิดอยู่กับพุทโธมีสติกำกับรักษาปิดเลยเรื่องความคิดทั้งหลายไม่ยอมให้คิดที่นี่แหละตอนที่มันดันออกมาเนี่ยมันอยากคิดอยากปรุงยากเท่าไหร่ก็อยากสติปิดตายไม่ยอมให้ขึ้นวันแรกเนี่ยแหมเหมือนอกจะแตกนะแต่ไม่เคยพลาดไปได้ละมันโผล่ไปคิดไม่ได้เลยพอวันที่สองที่สามความอยากคิดอยากปรุงซึ่งว่าเหมือนอกจะแตกนั่นค่อยเบาลง นี่ท่านนี่ก็พอทั้งนั้นเบาลงสตินี่เรียกว่าไม่มีปล่อยวางกันละไปหลายวันเข้าไปนะประมาณสัก 4-5 วันเราประมาณเอานะความไม่เผลอเลยแล้วนี่นะนี่จากนั้นมาจิตค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่เรื่องกวนทั้งหลายที่มันกวนให้คิดนั่นนี่ไม่กวนละติดเบาลงลงจนเงียบไม่กวนทางนี้ก็เน้นหนักลงเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงคำบริกรรมนี่เข้าถึงที่สุดของคำบริกรรมนี่คือจิตสงบตัวลงพอคำบริกรรมเต็มที่มาหลายวันนั่นบำรุงจิตให้มีความพอตัวแล้วนั่นจิตก็เข้าสู่ความสงบทีนี้พอถึงจิตเข้าสู่ความสงบไม่ทำงานแล้วคำบริกรรมไม่มีบังคับบริกรรมเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไม่มีคำบริกรรมเลยแต่ความรู้ในละเอียดสุดอยู่ในนั้นอ้าวทำไมก็เราบริกรรมมาตลอดนี่ทำไมมันจึงหายไปเสียทั้งที่รู้อยู่นี่มันหายไปได้ยังไงแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้เผลอเนี่ยมันหายไปไหนนี่นะอ้าวถ้าคำบริกรรมนี่มันหมดไปก็ไม่ต้องบริกรรมเอารู้เอาสติจับความรู้ที่ละเอียดนั่นแทนคำบริกรรมสติจับอยู่ในนั่นเลยนะเพราะมันควรจัดการเนี่ยมันก็ถอยออกมาหยุดเวลามันเต็มส่วนของมันแล้วปรุงนี้ไม่มีนะความคิดไม่มีสังขารไม่มีหมดเหลือแต่ความบริไอ้ความละเอียดของจิตแน่วนั่นเอาสติจับไว้นั่นเลยถึงกระทั่งพอได้แก่การแล้วก็เหมือนกับเรานอนหลับแล้วตื่นนอนอ่ะมันคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมจับติดเลยอีกแหละเหมือนกันทีเมื่อมันทำไปนานๆมันก็รู้เมื่อพอมันเต็มอิ่มเต็มตัวแล้วเข้าพักจิตเข้าพักนะคำบริกรรมมีหมดความหมายเลยไม่ได้ก็ตามสติจับติดตลอดทีนี้ก็ค่อยสงบลง สงบจนไปถึงขั้นที่เราเคยสงบเย็นขึ้นไปเนี่ยมันจะเสื่อมเอาเสื่อมไปเราไม่เสียดายจะเจริญก็จะเจริญเสื่อมก็เสื่อมเรากันเป็นกังวลทั้งสองอย่างนี้จนอกจะแตกแล้วคราวนี้เราจะไม่กังวลทั้งความเสื่อมและความเจริญเราจะให้ติดแนบอยู่กับจิตใจด้วยคำบริกรรมโดยมีสติบังคับอย่างแน่นหนามั่นคงนี้เท่านั้นนั่นติดไปมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วขึ้นพอไปถึงจุดนั้นแล้วเอาเสื่อมก็เสื่อมแต่คำบริกรรมพุทโธนี่ไม่มีเสื่อม
ติดกระเลือดถึงนั่นแล้วก็ค่อยผ่าน

0: มันจะเสื่อมลงไม่เสื่อมนะที่นี่ขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยติดเรื่อยติดเรื่อยไปเลยจนกระทั่งจิตมีความแน่นหนามันคงเลยนั่นเข้าไปอีกที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมมันขึ้นตะเลิดเลยขึ้นเลยขึ้นก็ไม่ถอยถ้าที่นี่จนจิตนี่แน่วเลยเช่าที่นี่แน่วขนาดไหนก็ตามไม่เชื่อง่ายๆที่ว่าเจริญแล้วไม่เสื่อมนี่มันเคยเจริญเสื่อมมาแล้วนี่จะแน่ใจว่าจะไม่เสื่อมแน่ก็ตามไม่ยังไม่เอาซัดกันอยู่งั้นเลยนี่ละการตั้งจิตเบื้องต้นสำหรับเราเองเราตั้งอย่างนี้แต่ตั้งอย่างจริงอย่างจังนะวันหนึ่งเผลอไม่ได้เลยตั้งจิตทุกขนาดไหนบังคับสติไม่ให้เผลอนี่ทุกขนาดไหนทุกแสนสาหัสเพราะกิเลสบีบบังคับให้เผลอให้เผลอเราดันกับกิเลสไม่ยอมให้เผลอนี่ทุกตอนนี้มากนะต่อจากนั้นมันก็ไม่ค่อยปรุงขึ้นมาไม่ค่อยหลอกละถึงเท่านี้ก็สนุกทำงานของตัวเองราบรื่นราบรื่นจนกระทั่งจิตแน่นหนามันคงขึ้นไปผ่านที่มันเคยเจริญแล้วเสื่อมนี่ขึ้นก็ไม่ถอยเอาไปเรื่อยเรื่อยจิตนี่แน่นเหมือนหินเลยที่เนี่ยเมื่อบริกรรมได้อยู่ไม่ปล่อยนั่นน่ะไม่ยอมปล่อยเผลอไม่ยอมเผลอเลยเอาขนาดนั้นน่ะจึงว่าเป็นทุกข์มากที่สุดนะ พอมันได้นั่นแล้วก็พอดีจังหวะพอแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่มั่นกลับมาก็ทีนี้ก็เข้าละที่หมดภาระทุกอย่างแล้วที่นี่ภาระอย่างอื่นอย่างใดเกี่ยวครูบาอาจารย์ก็หมดแล้วมีแต่ภาระของเราที่จะฟัดกิเลสนี้เท่านั้นจากนั้นก็หมุนเข้านั่งซักตลอดรุ่งเลยนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันเครียดแค้นมาเรากันอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งเลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะนั่นแหละเริ่มจากนี้ขึ้นไปถึงนั่นแล้วทีนี้นั่งตลอดรุ่งต่อกันไปเลยจิตก็ยิ่งละเอียดแล้วยิ่งมีความ สว่างสวัยซักกันนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่ง9คืน10คืนเว้นคืน1หรือ2คืนนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งเว้น2คืนหรือ3คืนนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งทีหนึ่งจิตเวลานั่งตลอดรุ่งนี้มันยิ่งได้ความสว่างสบายได้ความอัศจรรย์ในคืนแรกโดยทีเดียวจนกระทั่งมันอุทานออกมาว่าที่นี่ไม่เสื่อมจิตอุทานออกมาในจิตที่อัศจรรย์นั้นพอถอยออกมาแล้วที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็ไม่ถอย เพราะมันเข็ดพอแล้วเรื่องความเสื่อมนี่นะท่านนี่ก็เอาหามรุ่งหามค่ำ นั่งตลอดรุ่งจนกระทั่งก้นแตกฟังที่นี่เชื่อหรือไม่เชื่อพี่น้องทั้งหลายนี่นั่งคืนแรกมันไม่แตกมันออกร้อนเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยก้นเรานะออกร้อนพอครั้งที่สองมานี่มันหนักเข้าไปหนักเข้าไปจากออกร้อนเนี่ยมันก็พองก้นพองพ้นพองก็ไม่ถอยถึงเวลาที่จะเอาแล้วเอาอีกตลอดรุ่งอีกเลยจากพองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะเลอะก็ไม่ถอยถ้ากิเลสไม่ขาดนั่นถ้ากิเลสไม่แตกถึงตะก้นแตกไม่เป็นไรถ้ากิเลสไม่แตกเขาไม่ถอยซัดกันนี่แหละนิสัยเราจะว่าผ่าผลก็ผ่าผลเพราะมันจริงจังมากจนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตือนนะที่นี่นะนั่นอย่างนั้นถ้าไปไหนมันจะเลยเถิดหรือมันจะผ่าผลเกินไปท่านจะกระตุกนะพอไปคืนแรกเล่าเรื่องภาวนาท่านฟังโหยเหมือนแชมเปี้ยนนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทีแรกธรรมดาลูกศิษย์ขึ้นหาอาจารย์นี่มันเหมือนผ้าพับไว้ความเคารพแต่เวลาจิตมันเป็นขึ้นภายในจากการนั่งภาวนาตลอดรุ่งมาแล้วแหมมันอาถานชาญชัยขึ้นไปกิริยามายาก็เหมือนผ้าพับไว้ที่นี่พอขึ้นเวทีพูดออกแล้วนี่ก็ซัดกันนี่โถเปี้ยงเปี้ยงเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ไม่เคยเห็นกิริยาอย่างนี้ท่านก็ดูท่านนิ่งนะนี่พูดให้พี่น้องหลายฟังเรื่องอุบายวิธีการเขานั่นต่อสู้กิเลสของตัวเองเนี่ยเพราะเวลามันขึ้นคือทำความรู้มันเป็นขึ้นภายในใจนี่ยังไงมันก็พุ่งเลยนะมันเป็นจริงๆมันรู้จริงๆเห็นจริงๆที่อยากเล่าถวายท่านผิดถูกดีชั่วประการใดท่านจะได้แนะนำสั่งสอนเราความหมายว่างั้นนะไม่ใช่ไปอวดภูมิเล่าให้ฟังเต็มเหนียวแล้วท่านนิ่งนะท่านคงคิดเออที่นี่บ้าตัวนี้มันรู้บ้างแล้วล่ะที่นี่ว่างั้น คงว่าบ้าตัวนี้เราไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจคำว่าบ้าไม่ใช่คำหยาบนะพูดให้มันถึงใจเข้าใจไหมบ้าตัวนี้มันรู้นะนี่ฟังเสียงมันขึ้นทั้งจะเห่าจะกัดท่านก็นิ่งพอจบลงแล้วหมอบท่านก็ผางออกมาเลยนะเพราะท่านไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้กิริยาเช่นนี้ของเราพอท่านขึ้นนักผางเลยเอาราชนีได้หลักแล้วนั่นขึ้นเลยท่านเปี้ยงนะไม่ใช่ธรรมดารับกันดังเหมาะสมเลยนะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาจนถึงที่สุดเอาตายก็ตายอัตภาพนี่มันตายเพียงหนเดียวมันไม่ตายถึง5หนแล้วนะตายเพียงหนเดียวเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกับท่านยุหมาแล้วออกมาแล้วใบไม้ร่วงมันก็นึกว่าคู่ต่อสู้ทั้งจะเห่าทั้งจะกัดมันได้กำลังใจมากับเว้นคืนต้องคุยกับซัดอีกขึ้นไปทีไรท่านก็ฟังท่านก็ชมเชยที่อยู่ความชมเชยลดลงนะเราก็ไม่รู้ตัวนะท่านความชมเชยท่านค่อยลดลงนี่พอขึ้นไปมันนั่งถึง9คืน10คืนนะแต่เว้นคืนหนึ่งสองคืนนั่งทีหนึ่งมันไม่หยุดนี่นะพอขึ้นไปนี่ท่านรู้ว่าพอประมาณแล้วทีนี้นี่ท่านจะกระตุกท่านจะหักแล้วนะทีนี้นะท่านจะเหยียบเบรกให้ความหมายว่างั้นเราไม่รู้จักเหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งหลงเหวหลงคลองไม่สนใจแล้วพอมันไป พอกราบพระนั้นนะม้าตัวคึกตัวขนองขึ้นอย่างนี้เลยนะสารถีฝึกม้าเขาจะต้องฝึกทรมานมันอย่างหนักเมื่อมันคึกมันขนองไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกเขาจะเอาอย่างหนักทีเดียวจนกระทั่งม้านะมันค่อยลดพยศลงลดพยศการฝึกทรมานของเขาก็ค่อยลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้ความคึกขนองผ่านผลจนทยานอย่างนั้นไม่มีการฝึกเช่นนั้นเขาก็หยุดอันว่างั้นนะเพียงเท่านั้นท่านหยุดเลยเรายังเสียดายอยากให้ท่านย้อนกลับมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงฝึกตัวเองเนี่ยเขาฝึกมากเขาฝึกอย่างนั้นไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงอยากให้ท่านพูดอย่างนั้นยังเสียดายอยู่ท่านพูดเท่านั้นแต่มันเข้าใจทันทีเพราะในนี้มันมีแล้วเนี่ยในชาดกเราผ่านมาหมดแล้วนี่นะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลูกอีกนะถ้าไม่งั้นมันจะเอาอีกนั่นเนี่ยท่านกระตุกถ้าอะไรมันจะเลยเถิดท่านกระตุกนี่ขั้นหนึ่งนะนี่พอขั้นถึงขั้นปัญญาขั้นสมาธินี่อีกอันหนึ่งนะมันมีทุกขั้นที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะได้กระตุกอย่างแรงสำหรับเราเพราะเป็นนิสัยผาดผลถ้ามันใช่ครูบาอาจารย์ที่ลงใจมันจะไม่ยอมง่ายๆนะแต่นี่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยมันลงทุกอย่างแล้วอันนี้จากนี้แล้วก็จิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเหมือนหินทีเดียวนะติดสมาธิอยู่นั่น5ปีอยู่ที่ไหนสบายหมดจิตเหมือนหินแน่นหนามั่นคงท่านก็ถามเรื่อยเนี่ยท่านถามเรายังไม่รู้นะเป็นยังไงถ้าหาจิตสงบดีอยู่เหรอสงบดีอยู่ว่างั้นนะท่านก็นิ่งไปฟังไปเดี๋ยวถามอีกเป็นยังไงจิตถ้าหาสงบดีเหรอสงบดีอยู่บอกว่าท่านจะเอานั่นนี่แล้วไปยังไงจิตสงบดีอยู่แล้วก็สงบดีอยู่ท่านจะนอนตายนั่นจะขึ้นเลยนั่นบทชาท่านจะเอาท่านจะนอนตายนั่นเหนือว่าท่านรู้ไหมว่าสุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันเนื้อสุขเนื้อติดฟันมันมีความสุขมากน้อยเพียงไรไอ้สุขในสมาธิก็เท่ากับสุขในเนื้อติดฟันนั่นแหละมันมีความสุขแค่ไหนท่านว่าท่านจะนอนตายนั่นนี่เนี่ยเอาหนักๆนะจะลากลงคือจะออกให้ออกทางด้านปัญญาคือมันพอแล้วนี่นั่นแหละพอสมควรแล้วท่านจะลากออกถ้าท่านไม่ลากออกมันจะติดอยู่นั่นตลอดจนกระทั่งวันตายนะพอท่านขนาบหนักๆเถียงท่านวันนั้นเอากันอย่างหนักเหมือนกันนะถ้าท่านเอาหมดนี่สุขในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนี่แหละตอนที่เราเอากันสุขสมาธิในสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมวะตอนนี้ก็ตอบท่านถ้าว่าสุขในสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนเนี่ยสัมมาสมาธิพุทธเจ้าไม่ได้เป็นสมาธิหมูขึ้นเฉียงเหมือนท่านก็ซัดเอาตรงนี้มอบลงมาแล้วโถวันนี้เรามันเถียงกันอะไรกันกับท่านนักหนานะว่าเรามาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แล้ววันนี้มันทำไมมันถึงต่อสู้ครูนักหนานะ มันวิตกเจ้าของทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะเอาแพ้เอาชนะนะเราก็แน่ใจของเราว่างั้นเถิดท่านก็แน่ของท่านน่ะแน่เนาะแน่จอมปราดไอ้เรามันแน่จอมโง่เข้าใจมั้ยแล้วก็ซัดอย่างนี้ล่ะทีนี้ออกล่ะทีนี้นะเนี่ยมันติดอยู่5ปีแสนสบายสบายในสมาธินั่งปั๊บนี่ไม่มีอะไรในโลกอันนี้มีแต่กิจแน่วอยู่นั่นเลยมันก็เลยกำหนดนี่แหละความธรรมชาติที่รู้ๆนี่แหละจะเป็นนิพพานไม่ได้จ่ออยู่นั่นมันไม่เป็นนิพพานจนกระทั่งธรรมลากออกนี่เรียกว่าสมาธิก็ทันลากออกจากนั้นก็ขึ้นทางด้านปัญญาก็มันรวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันเต็มภูมิจิตอิ่มตัวอิ่มอารมณ์หมดแล้วพาทำงานอะไรมันก็ทำอย่างรวดเร็วทันใจนี่พอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยเอ๊ะชอบพลชอบพลนี่สุดท้ายก็เอ้ยนี่สุขในสมาธินี่เรื่องสมาธินี่มันนอนตายเหมือนหมูไม่ใช่แก้กิเลสสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสนี่ก็ออกทางด้านปัญญาก็หมุนติ้วเดียวเพราะมันไปรวดเร็วเนื่องจากว่าจิตเราเป็นสมาธิเต็มที่มาแล้วนี่พอท่านดึงออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยพุ่งก็พุ่งตะเลิดเปิดเปิงเรียกว่าผ่าโผนมากทีเดียวกลางคืนบางคืนนอนไม่หลับเลยกลางวันนอนไม่หลับสติกับสติปัญญากับกิเลสมันฟาดกันภายในที่นี่นะกิเลสอยู่ตรงไหนสติปัญญาตามต้อนฟาดฟันทันแหลกคนนั้นมันเห็นผลประจักษ์ที่นี่นะมันเพลินนะกิเลสโผล่ที่ตรงไหนสติปัญญาฟาดขาดสะบั้นมันก็เพลินในการฟาดกับกิเลสเลยลืมหลับลืมนอนคือนอนมันก็ไม่หลับนอนอย่างนี้เรื่องสติปัญญาอัตโนมัตินั่นมันฟาดกับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันไม่ยอมนอนนอนแต่ร่างกายของเราจิตมันไม่ยอมนอนนะสติปัญญากับกิเลสไม่ยอมนอนสุดท้ายก็แจ้งกลางวันมันก็ยังไม่นอนมันจะไม่นอนอีกเลยจะตาย เห็นเนี่ยมันยังไอ้การนี่นะวะที่กลับไปหาท่านอีกนะนี่ซะที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญานั่นนะเดี๋ยวนี้มันออกแล้วนะเราก็ว่างั้นละมันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนมันฟัดกับกิเลสตลอดเวลาหมุนติ้วตลอดกลางวันก็ไม่ยอมนอนกลางคืนก็ไม่ยอมนอนนอนไม่หลับนั่นแหละมันหลงสังขารเห็นไหมเอาเลยนี่นะมันหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้เอาอีกแล้วนั่นละบ้าหลงสังขารขึ้นบทเวลานั้นไปแล้วที่นี่ไม่เถียงมากละว่านั่นแหละมันหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ท่านก็บอกนั่นบ้าหลงสังขารท่านย่ำเขาอีกเลยที่นี่หยุดนะเพราะเคยท่านเคยฟาดหน้าผากมาแล้วนี่อันนี้มันก็มุ่นของมันเต็มเหนียวเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันก็หักตัวเข้ามาสู่สมาธิเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมให้อยู่ในจุดเดียวจิตก็เข้าสงบเข้ามาพอสงบเข้ามาเป็นสมาธิพักกำลังทางด้านปัญญาแล้วก็เหมือนสวดถอดเสี้ยนถอดน้ำนะสบายหมดเบาหมดเลยนะเวลาออกสติปัญญาฟัดกับกิเลสหมอมันเหมือนนักมวยเขาต่อยวงในกันสุขหรือทุกข์ก็พอทราบกันได้ทีนี้พอออกจากสมาธิมีกำลังแล้วออกทางด้านปัญญามันพุ่งเลยนี่แหละพูดเรื่องเราลืมเมื่อไหร่ที่ตรงไหนพ่อแม่ครูอาจารย์กระตุกทั้งนั้นไปโดยลำพังเจ้าของไม่ถูกด้วยจิตติดสมาธิก็ติดซะจนท่านมาลากออกเนี่ยที่จะออกทางด้านปัญญามันจะออกเตลิดไปเปิงท่านก็หักเข้ามานี่เราก็ไม่ลืมนะนี่จุดใหญ่ๆมีสำคัญอย่างนี้จากนั้นมันก็ออกทางด้านปัญญาที่นี่ปัญญานี่ลงเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วโหกิเลสนั้นเกิดไม่ได้บางอันเถอะนะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วที่พังลงสติปัญญาอัตโนมัติมันสังหารไปตลอดเวลาเป็นทำงานเองถ้ากิเลสเองเราไม่ต้องบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนกิเลสที่เป็นอยู่ในหัวใจของสัตว์มันเป็นอัตโนมัติของมันหัวใจของสัตว์โลกนี่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันทั้งนั้นเลยที่นี่เราก็มารู้ได้ตอนที่ทำของเราทำงานโดยอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่เองอ๋อนี่เวลาทำมีกำลังแล้วมันก็ฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลส แสดงตัวเป็นอัตโนมัติทำงานมันเป็นรัฐบนหัวใจของสัตว์นั่นแหละนั่นที่นี่มันไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้กิเลสจะเกิดตัวใดไม่ได้ถ้าลงสติปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วมีแต่จะพังจะพังจะพังมันเรื่อยมันก็เชื่อมกันถึงมหาสติมหาปัญญาที่นี่ซึมไปเลยซึมไปเลยกิเลสตัวใดขาดสะบั้นขาดสะบั้นโผล่มาไม่ได้เลยนี่มันเห็นชัดเจนนี่ละที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมจับบุตรวิทย์บุตรวิทย์จับผิดจับถูกอยู่นั่นน่ะคือจะพ้นเหมือนว่าจะพ้นขณะนี้ขณะนั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่จะพ้นจากถูกจากกิเลสนั่นน่ะนั้นก็หมุนติ้วติ้วติ้วอันนี้สรุปความลงไปจนไปสุดเหวี่ยงสติปัญญาอัตโนมัติก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละสังหารอวิชชาอวิชชาจอมภพจอมวัฏฏภพอยู่ที่ใจมหาสติมหาปัญญาเข้าจุดนั้นแล้วพังทลายขาดสะบั้นเลยพออวิชชาขาดสะบั้นแล้วก็ทีนี้ก็จ้าขึ้นมาเลยหมดไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวมันจ้าขึ้นมาแล้วเป็นยังไงมันอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะที่มันจ้าขึ้นมาไม่ได้จ้าขึ้นมาโดยเราคาดด้วยคิดโดยด้นเดาไม่มีเหตุผลของมันพอตัวแล้วมันจะแสดงขึ้นมาของมันเองเมื่อเหตุผลเหตุพอตัวแล้วผลจะแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาเองนี่พอถึงขั้นนี้ก็มันก็จ้าขึ้นมาเลยจ้าขึ้นมานี่อันนี้แหละที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราไม่เคยคิดแต่เวลาจิตมันเป็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วแหมนี่นี่นะโอ้ยทุกอย่างพูดไม่ถูกเลยนะเอานี่สรุปเพียงเท่านั้นละเรื่องจิตพ้นไผ่วัฏจิตวัฏวนคือกิเลสตัณหาวิชชาเป็นสำคัญนี่แหละที่หมุนใจสัตว์โลกอยู่เวลานี้มีแต่กิเลสอวิชชากิเลสตัณหาวิชชาตัวนี้เองโลกทั้งหลายไม่รู้มันจึงหมุนใจโลกอยู่ตลอดเวลาให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อมันนี่พอนี่มันขาดลงไปแล้วไม่มีอะไรมาทำงานจะปรุงให้เป็นกิเลสตัวใดก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเนื่องเมื่อหมดโดยสิ้นเชิงแล้วสมมุติทั้งหมดก็คืออวิชชาเป็นสมมุติชั้นยอดเยี่ยมทีเดียวมันหมดสิ้นลงไปแล้วทุกข์ไม่มีเลยมีแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายที่เรียกว่าคงเส้นคงวาหนาแน่นที่เหลือนิพพานเที่ยงเท่านั้นเองนั่นการปฏิบัติธรรมธรรมะพุทธเจ้าสอนไว้ถึงนั่นทีเดียวไม่มีผิดมีพลาดนะธรรมะที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่พื้นให้ถึงความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวไม่มีในศาสนาใดศาสนาใดมีเฉพาะองค์ศาสดาองค์เอกที่สิ้นกิเลสแล้วมีพระทัยอันบริสุทธิ์พุทโธมาสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นไปตามพระองค์ได้เท่านั้นเองเราชี้นิ้วเลยไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดแล้วเอาความจริงออกมาพูดจับนี่ปั๊บแล้วมันหายจงใจไปทุกอย่างเลยที่ออกทางช่องใดมุมใดนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดคำสอนพระเจ้าเช่นอย่างว่าบาปมีเนี่ยบุญมีเนี่ยจ้าอยู่ในพระไตรหมดแล้วจะไปลบล้างได้ยังไงนำสิ่งที่จ้าในพระไตรนี้ออกมาสอนโลกแล้วโลกจะมาลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็มันจ้าอยู่ในพระองค์เอาของจริงออกมาแสดงอันนั้นของปลอมต่างหากที่มาลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานมีแต่เรื่องตาบอดหูหนวกเอามาคัดค้านต้านทานของจริงคือธรรมของศาสดาพระญาณของศาสดาที่ทรงทราบโดยรอบคอบขอบคิดหมดแล้วนี่นั่นน่ะมีแต่มาคัดค้านนี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสวคธรรมตัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วอย่าฝืนนะว่ะแล้วพูดจริงๆแง่ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าธรรมะของพระเจ้าแล้วไม่มีแง่ว่าแวกคอนแคนจริงหมดด้วยกันส่วนย่อยจริงส่วนใหญ่ยิ่งจริงจนถึงที่สุดนิพพานไม่มีอะไรจริงเท่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะเวลานี้ก็ประกาศอยู่ที่หัวใจของโลกชาวพุทธเหล่านั้นแหละใครจะปฏิบัติให้เห็นผลแห่งทำทั้งหลายหรือความสุขทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติแล้วเอาให้ทำลงไปนะเราอย่าไปเชื่อกิเลสมันหลอกโลกมาตั้งกับตั้งการพาโลกให้ล่มจมวันนี้ไม่มีวันเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือกิเลสนั่นแหละเอาให้เห็นที่เรื่องของกิเลสให้ขยะแขยงกับกิเลสให้เบื่อหน่ายอิ่มพอกิเลสประจักษ์กับใจของเราเองด้วยมีธรรมเต็มหัวใจแล้วสลดสังเวชเองกลัวเองกลัวกิเลสกลัวทุกข์เอง อยากพ้นทุกข์นี่เต็มไปในหัวใจเองนะเข้าใจเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นล่ะเหนื่อยแล้วพูดไปพูดมาไม่ทราบว่าไปถึงไหนแล้วเรามารู้ตอนเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็หมดโวหารก็หมดพอเหนื่อยแล้วโวหารก็หมดนะไม่มีอะไรเหลือได้กี่นาทีเทวันนี้น่ะมีเร่งขึ้นเร่งขึ้นมันไม่นานนะถ้าเร่งๆประมาณจะกี่นาที
1: 40ครับ40ครับ
0: ฮะ40
1: คร
0: ับ โอ้ก็นับว่าได้มากอยู่ถ้ามันเร่งๆนี้ไม่ค่อยได้นานนะมันอ่อนลงเดี๋ยวหยุดถ้ามีเทศเร่งบ้างแล้วไม่นานถ้าเร่งลมมันก็ออกเดี๋ยวก็แทกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเหนื่อยนะถ้าเทศพูดไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่เป็นไรได้นานหน่อยนี่แหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเปิดนิพพานสดๆร้อนๆให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังแบบเดียวกันนี้นะคือท่านเปิดนิพพานให้เห็นประจักษ์ประจำท่านเทศทั้งทอดอายุของท่านที่แรกเทศ4ชั่วโมงหมุนติ้วติ้วติ้วตั้ง4ชั่วโมงพอจากนั้นมาก็ลดลงมา3ชั่วโมงแต่ละกันละกันแต่ละครั้งท่านเทศแล้วไปอยู่กับท่านทีแรก4ชั่วโมงท่านต่อมานี้3ชั่วโมงจนกระทั่งสุดท้ายนี้2ชั่วโมงอยู่จากนั้นหยุดเลยเหมือนน้ำ ไหลไฟสว่างจ้านี่ก็เหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเวลาฟังเทศท่านเปิดให้นะนี่หน้านี่หน้านี่อันนี้ก็ปีนใส่มันปีนใส่นิพพานหลุดไม้หลุดมือปีนตลอดนั่นเป็นอย่างนั้นนะฟังเทศของท่านเนี่ยแหมเราไม่ลืมนะบางวันมันดับในหัวใจตั้ง3วันจิตนี่ดับหมดเลยเหมือนว่าโลกนี้ดับไปหมดสิ่งทั้งหลายมองเห็นอะไรก็เห็นแต่มันดับอยู่ที่จิตเราก็อัศจรรย์จิตเราเหมือนกันฟังเทศท่านกลางคืนท่านหมุนติ้วติ้วติ้วจิตของเราขยับตลอดนะแล้วมันดับเลยพูดไม่ถูกพูดได้แต่เพียงว่าดับความรู้ก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่แต่มันดับอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ย3วันมันค่อยหมดไปความดับกลางวี่กลางวันเวลาไหนความดับมันครอบอยู่ตลอดไม่ดับเต็มที่เหมือนขณะฟังเทศก็ตามแต่มันก็มาดับอยู่หลังจากนั้นก็ดับจนกระทั่ง3วันถึงหมดมันดับเนี่ยแค่ขั้นเทศถึงมรรคถึงผลจริงๆแล้วจะมาบรรดาผู้ฟังทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไงเช่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งเทวุเทวดาอิมพรมบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนฟังที่หนักในตำราบอกไว้สำเร็จพวกเทวุเทวดาอิมพรมมนุษย์มาราสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนี่เราฟังธรรมของท่านเนี่ยมันจึงเป็นสักขีพยานกันได้เป็นอย่างดีนะเหมือนว่าท่านเปิดนิพพานจ้าจ้าจ้าที่นี่ก็จับผิดจับถูกจับผิดจับถูกคว้าผิดคว้าถูกอยู่นั่นน่ะมันเป็นได้จริงๆนะแล้วก็ยอมรับอ๋อที่ท่านเทศผู้ฟังทั้งหลายได้สำเร็จผลงานไม่สำเร็จยังไงนั่นทำอันเดียวกันหัวใจที่มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอันเดียวกันต้องบรรลุนั่นยอมรับเลยนะไม่มีค้านมันนี่คือมาคือเหรอเกิดมาเนี่ยฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ฮะ
1: คือ
0: คือ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นั่นพอใกล้เครื่องสื่อคือมาคือนะคือว่ามันก็ไม่อย่างนั้นมันเหนื่อยวันนี้แค่เป็นเรื่องติดก็มากนะไม่ใช่แค่กระทั่วไปวันนี้แค่วิถีติดการก้าวเดินของติดตั้งแต่พื้นฟาดทะลุถึงนิพพานเลยวันนี้นะพุ่งไปไม่ใช่แค่กระทั่วไปมันแค่จับรากขึ้นนิพพานเลยมันจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าหรือมันจะลงนิพพานหมอนก็ไม่รู้ละเราจำไม่ได้จังเราไม่แน่ใจผู้ปฏิบัติอะไรนะผู้ปฏิบัติซึ่งอย่างพระกรรมฐานทั้งปฏิบัติธรรมจิตของท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยมุ่งตลอดปฏิบัติตลอดหมุนตลอดหมุนจุดท้ายก็คุ้มได้คุ้มยาก เราพูดอย่างกงไปกงมาก็คือวงกรรมฐานนะเป็นวงคือจะทรงมรรคผลคือผ่านได้นะเพราะการปฏิบัติของท่านโดยสม่ำเสมออยู่ในป่าในเขาอย่างวัดภูวังเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเราเป็นผู้บำรุงรักษาเองอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งการแนะนำสั่งสอน ทั้งอาหารการกินเราเลี้ยงหมดวัดเลยต้องบอกเลยว่า พระมีใครให้มาก็ว่างั้นเลยเราไม่ทานเราไม่ห้ามที่จะพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่ในวัดนี้นะเอามาเที่ยวมาก็บอกเลยเราจะรับเลี้ยงนะว่างั้นนะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มาเลยเลี้ยงจากผู้ที่ปฏิบัติโกโลโกโสให้ไล่ลงจากผู้เขาให้หมดแต่ว่านี่นะเด็กด้วยกันว่างั้นเถอะเนี่ยเราเลี้ยงอยู่วัดภูวานี่มา20กว่าปีเลี้ยงอย่างจริงอย่างจังเลยธรรมดาเพราะเราไม่ได้เล่าเลยว่าอะไรเป็นนั้นเลย ว่าที่เอาของใส่รถไปคือเดือนละหนละรถตั้ง4คันว่า6ล้อก็มี4ล้อก็มีเต็มยักษ์เทลงนี่เหมือนภูเขาทั้งลูกอาหารหลายประเภทอาหารเครื่องกระป๋องกระป๋องก็มีอาหารประเภทที่ว่าเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชนี่ก็เป็นรังเครื่องกระป๋องอาหารสำเร็จรูปนี่ก็เป็นรังวัวรังไม่ทราบว่ากี่รังว่าต้องเต็มเหนียวข้าวกับเผื่อไว้ให้เพียงพอกับจำนวนพระเท่าไหร่ข้าวสารน้ำตาลแต่น้ำตาลเราจำได้แต่เพียงว่าเดือนหนึ่ง25กระสอบกระสอบละ100กิโลนะน้ำตาลตายส่วนข้าวน้ำนุ่งจะคือมากกว่านั้นเพราะพระท่านบอกว่าพอเหลือเฟือสันว่างนั้นก็เรากำหนดไว้เพื่ออยู่แล้วนะเพื่อวัดทั้งหลายอยู่แล้วเราจริงไม่วิจารณ์ที่ว่าอาหารที่ส่งไปจะไม่พอเรารับเลี้ยงต่อละคือเพื่อท่านเหล่านี้จะบำเพ็ญตนมีความสะดวกสบายไม่กังวลกับสิ่งใดทั้งนั้นเลยพอตกค่ำมานี่ท่านอุทัยละถึงท่านอุทัยไม่อยู่ก็ตามพระที่รองกันจะต้องลงมาตอนค่ำหรือเอาเทปมา กั้งกึกลงมาแล้วพระมาชุมนุมกันนั่งฟังเทปนั่งภาวนาฟังเทปอย่างน้อย1ม้วนหรือ1กันแล้วจากนั้นใครจะลุกไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปท้องก็เพียงได้อย่างนี้มาประจำตรงนั่งทุกวันนี้เรายังห้ามอีกด้วยไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกกะเลอะเธอไม่มีบอกดังนั้นเลยให้มีแต่ผ้าล้วนๆกับที่เขาทำครัวเขาก็อยู่บ้านเขาหรือหากว่ากรุงเทพไปบ้างก็พักทั่วการเวลาเราไม่ว่าแต่จะมาพักประจำห้ามไม่ให้มาพักเพราะวัดนี้เราจะสั่งสมอัตธรรมแต่พักแต่เน้นอย่างเต็มหัวใจเราเพราะงั้นเราจึงรับเลี้ยงเต็มเหนี่ยวเลยแล้วท่านคอยฟังโอวาทเราตลอดละเพราะท่านรู้แล้วนิสัยเราเป็นยังไงท่านรู้ว่าเด็ดขาดมากทีเดียวเอาจริงเอาจังมากเราไปเห็นแล้วสถานที่นั้นไปลงรถตะเวนดูไปหมดเลยนี่ แต่ก็ได้ยินแต่ว่าสถานที่งบเงียบสงัดดีมากแต่โคจรมีสบาทไม่มีแล้วก็มี 2-3 หลังครัวเรือน ไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพระจึงอยู่ได้ทีละ2องค์หรือ3องค์นักศึกษาอยู่มาตั้งแต่โน้นจนป่านนี้นะท่านเรียกมากนะทีนี้ถ้าพระท่านจะหนีใช่ไหมก็ไม่ยอมให้หนีเขาบอกว่าจนก็เป็นคนตายก็เป็นคนมีก็เป็นคนก็ว่างั้นเพราะถ้าพวกผมไม่ตายท่านไม่ตายแล้วเอาอยู่ด้วยกันมันก็อยู่กับเขาด้วยความสงสารเขาพอเราไปเห็นนั่นแล้วก็ที่นี่เปิดเลยแล้วตลอดเลยเอาเต็มเหนี่ยวตั้งแต่วันนั้นมาพระมาเท่าไหร่มาเราบอกให้มาแต่ส่วนมากท่านจะกำหนดไว้ประมาณ30องค์เพราะมันมีมากกว่านั้นบ้างลดกว่านั้นบ้างนิดหน่อยมาอยู่ในย่าน30บางทีก็40บางทีก็28 29อยู่ในย่านนั้นตลอดมานะเรื่องอาหารไม่อดเพราะเราทำเองทุกอย่างถ้าเราได้ทำแล้วไม่สงสัยเลยว่างั้นจริงจังทุกอย่างเลยเจ้า ถ้าเป็นแล้ววันไหนเราว่างเราก็ไปถ้าเราไปก็รถเราไปไม่ต่ำกว่า2คันเต็มเอียดเลยนี่เป็นอาหารเสริมต่างหากพวกอาหารสดอาหารยาวอะไรแล้วเตรียมไปพร้อมเต็ม2คันรถเลยแล้ว ถ้าเราไม่ได้ไปก็อันนั้นก็เพียงพอวัดอยู่รอบๆแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้างท่านเวลาจำเป็นท่านก็ให้ตาประขาวให้เนนมารับมาเอาจากนี่ไปเราก็บอกให้แจกท่านไปเถอะว่าผมไปแจกในที่ทุกแห่งทุกหนไม่ได้มาจุดเดียวแล้วก็เราไปเผื่อไว้พร้อมเลยครับยิ่งสะดวกนี่ละวัดนี่ละวัดหนึ่งที่จะตักตวงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยละเพราะไม่มีอะไรเขาไปยุ่งเลยงานการห้ามหมดเราเป็นคนสั่งเองนะอย่ายุ่งนะงานก่อนนั่นสร้างนี้อย่ามายุ่งนะวะงานเหล่านี้งานทำลายจิตใจในการภาวนาไม่ได้เรื่องได้เล่านะวะให้เอาดูตัวจิตตัวเองสร้างหัวใจให้เต็มเหนียวนะวะอย่าไปสร้างวัตถุให้เห็นเถอะวะมันเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีความเจริญผาสุกร่มใจร่มเย็นที่ไหนไม่มีวะเอาสร้างหัวใจแล้วมันจะเป็นฟืนไฟเผาโหกของนักภาวนาให้เห็นสักทีหนาว่างี้เลยเราพูดมันเอาจริงเอาจังมากนะอย่ายุ่งนะวัตถุบอกเลยให้ดูแต่หัวใจของกิเลสมันเป็นมหาเหตุเกิดที่หัวใจสติปัญญาเป็นธรรมทั้งหลายอย่างลงบนตรงนั้นฟาดกันตรงนี้มันจะพังตรงนั้นแล้วนะว่าบ้างั้นเลยละอย่างอื่นเราไม่เอาเพราะเราเคยเด็ดมาอย่างนี้แล้วไม่ใช่ธรรมดานะที่มาพูดเหล่านี้เราทำมาแล้วครั้งนั้นตั้งแต่ออกปฏิบัติ9ปีอะไรมายุ่งเราไม่ได้เลยไม่ให้มายุ่งเป็นอันขาดเพราะนิสัยนี่มันนิสัยคนตับเดียวกงไปกงมาว่าอะไรเป็นนั้นนั่นเลยไม่ยุ่งกับอะไร9ปีที่เราออกปฏิบัติตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16มันเป็นไง9ปีใช่ไหมนี่แหละสมบุกสมบันเต็มที่ตกโลกทั้งเป็นคือเรานั่นแหละเอาเป็นยังไงเป็นแต่จิตมันสำคัญที่ว่ามันมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมุ่งตลอดอันนี้แข็งแกร่งเลยไม่มีอ่อนอะไรจะ ขาดตกบกพร่องอะไรมันไม่สนใจขอให้ความเพียรกับจิตนี้ไม่บกพร่องเราเอาตรงนั้นนะที่ไหนสมบุกสมบันมากอะไรความเพียรมันยิ่งเร่งของมันนี่เราทำมาอย่างนี้เป็นเวลา9ปีไม่เคยเกี่ยวข้องกับอะไรสร้างนั้นนี้ไม่มีเป็นขาดห้ามขาดไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ทีละ4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนเราไม่ได้อยู่มากกว่านั้นนะคือไปอยู่มากแทนสมมติว่าเราไปพักที่นี่ปั๊บเขาหลังไหลมาโอ้ยบ้านนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่านะคือเขาจะมาควรไม่ได้ภาวนาถ้าไปที่ไหนเขาเฉยละเออเอาละเหมาะแล้วนั่นยิ่งไปส่วนมากไปอยู่ในพวกป่าพวกเขานะไม่ค่อยได้อยู่ตามบ้านใหญ่เมืองใหญ่เราไม่ไปเราเจาะสายหาอย่างนั้นเป็นประจำตั้งแต่ออกปฏิบัติจนกระทั่งถึงพรรษาที่6นี่อยู่อย่างนั้นมาตลอดทุกแสนสหัสเรื่องกายไม่สนใจเรื่องที่เหลือบีบหัวใจทุกนี่มันมากกว่านั้นอีกเป็นไหนๆฟาดตัวนี้ให้ลงนั่นมันจึงได้เอาเต็มแนวนี่เรื่องการงานอะไรมายุ่งเราไม่ได้เราทำมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้แนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้โดยถูกต้องไม่ผิดให้อย่ามาสร้างนั้นสร้างนี่อย่ามายุ่งนาวะนี่มันเป็นโลกไปแล้วเนี่ยการสร้างนั้นสร้างนี้เป็นด้านวัตถุเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องกิเลสทับหัวใจพระนาวะพระกรรมฐานอย่ามายุ่งกับการก่อสร้างนะให้สร้างหัวใจเจ้าของให้ดีเราลงจุดนี้จุดนี้ทางนั้นนะเนี่ยเอาจริงเอาจังก็เห็นผลจากจุดนี้นี่นะเราไม่ได้เห็นผลจากอะไรเพียงแต่ว่าเราไปพักที่ไหนดียังไม่มีที่พักนะเขาจะจัดที่พักให้เนี่ยเขาทำแค่เท่านั้นแหละถ้าสมมติว่าทำแค่วันนี้ยังไม่สำเร็จยังขาดเส้นทางจงกรมอะไรยังไม่ได้เราต้องมีทางจงกรมถ้าเราทำเพียงวันนี้ไม่เสร็จมันก็เป็นกังวลอยู่ในวันนั้นนั่นมันดูหัวใจเจ้าของมันไม่ได้ทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันนั่งยุ่งนั่นแต่พอเสร็จแล้วปั๊บโยมเขาก็ปัดเลยเขาไม่มายุ่งกับเราเราอยู่คนเดียวซัดกันเลยนั่นอยู่อย่างนั้นตลอดนะเราไม่ยุ่งกับใครกับอะไรทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานอันนี้มันมาแย่งงานของใจไปนะดีไม่ดีมันก็มาเหยียบหัวใจเราให้ภาวนาไม่ลงนี่เพราะฉะนั้นเราจึงเด็ดขาดกับเรื่องงานทั้งหลายด้านวัตถุเป็นด้านที่เป็นภัยต่อจิตตภาวนาว่าอย่างนี้เลยนี่ธรรมที่ได้มาเหล่านี้ก็ที่มาสอนโลกอยู่เวลานี้เราออกมาจากนี่นะไม่ได้ออกมาจากวัตถุสร้างนั่นสร้างนี่นะออกมาจากสร้างใจสังหารนะเอามาหนังกระดีวะมาเถอะวัตถุเดียวมามีใครเอาหมดละวัตถุนี่นะเอามาโทษนี่ก็มาแล้วนี่ก็ดีวัตถุนี่ก็มาวัตถุนั่นก็มาเอามาโทษวันนี้เยอะนะนี่อาจารย์ไหนโอ้อาจารย์ไหนโอ่งไปมันก็ได้มากสินี่โทษ มีเยอะแยะท่านถ่ายที่ไหนนี่นะเราก็จำไม่ได้นะมีท่านจะคุณธรรมกิริแล้วเป็นสำคัญกรรมฐานอยู่ที่ไหนท่านไปกว้านมาหมดท่านจะคุณธรรมกิริมีกว้านในกรรมฐานมาหมดเนี่ยมีท่านที่ไหนรู้นั่นเราก็มีอยู่ในนั้นเนี่ยโอ้คงจะบวชขุนตันสุวรรณสอนเป็นหัวหน้าไรยาสูตรเนี่ยตอนบวชนั้นนะเวลาบวชแล้วก็เลยถ่ายภาพพร้อมกันนี่เห็นคุณตันตัวนะสอนคนจังหวัดสุพรรณนี่นี่เราจำได้ว่าคงบวชคนนี้นะเป็นต้นเหตุพอเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกันนี่เนี่ยจำได้หมดนี่ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีแต่องค์สำคัญสำคัญนะนี่นะจำได้หมดดูมันจะทุกองค์ละมั่งมองไปนี่นะดูจะทุกองค์จำได้หมดนะนี่เขานิมนต์มาบวชนะนี่นะเขาไปกวนเอาผ้ามาบวชมาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็เลยถ่ายภาพพร้อมกันนี่แหละเอาเอาไปทีเอาแล้วกลับไปที่นี่โทษโทษโทษแล้วก็เหนื่อยเหยียดขาเลยคู่เลยเหยียดเลยอยู่นี่คู่กันไปนานเดี๋ยวปวดแล้วก็เหยียดออกมาพอบรรเทาหน่อยมีหนาวหนาวหน่อยนั่นแหละวันนี้รู้สึกหนาวเราไม่ได้ดูประหลอดมันลงเท่าไหร่ไม่รู้มันลงเท่าไหร่ไม่รู้ประหลอดนี่เหยียดเรื่อยละอยู่ๆเอาเงินมาให้หลวงอยู่ๆเอาเงินมาหลวงตา2ล้านแล้วให้หลวงตาตายเยอะเลยแล้วเอาเงินมาซื้อหลวงตาให้ตายไปเสีย2ล้านบาทกับค่าของคนทั้งประเทศเป็นยังไงเทียบหลวงตาจึงบอกโอ้ยรับไม่ได้แล้วว่าเอาไปใช้เอาไปกลับไปที่นี่ก็อยู่พระสุขเย็นใจด้วยกันเจ้าของทรัพย์ก็เย็นใจเราก็เย็นใจประชาชนก็เย็นใจมาเอาไฟมาเผากันเข้าใจไหมพูดที่นี่สรุปมาเลยวันนี้พูดละเขาเข้าท่าดีนะเขาคิดเข้าท่าดีอยู่เอากลับได้ละเนี่ยยังเหนื่อยเอากลับเลยนะเป็นไงฟังเทศวันนี้พาสุขเย็นใจไหมล่ะแล้วฟังเทศในเข้าใจที่เทศไปเรื่อยๆหรือเปล่าล่ะเข้าใจไหมเทศอ่ะตอนนี้พานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเข้าใจไหมตอนนั้นอ่ะตอนที่พานชั่วเอื้อมคือมันจะบืนจะผิดจับถูกจะผิดจับถูกคือผู้ละกิเลสกิเลสเบาเท่าไรเบาเท่าไรที่นี่จิตมันยิ่งหมุนเขาใส่นิพพานนิพพานจึงมาอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมจะสวดสุดท้ายจับปุ๊บได้เลยนั่นแต่อย่างนั้นนะไปพระมันเลยเปิดประตูนิพพานหาเปิดแต่เสือแต่หมอนมันใช้ไม่ได้นะพวกนี้ล่ะพวกนี้พวกเปิดเสือเปิดหมอนมันไม่ได้เปิดนกนิพพานอะไรละบอกให้เปิดนี้ล่ะเอากราบกันได้ละที่นี่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
1: เราแยกบัญชีเอามารวมที่เลยนะบัญชีรวมเงินนะ
2: ครับ
1: รวมแล้วบัญชีไหนอุดรเอารวมกรุงเทพมันก็ได้เรียกกันบัญชีอุดรกับกรุงเทพบัญชีร่างนะก็ได้เรียกกันกรุงเทพบัญชีทางกรุงเทพ491,183ดอนจุด35อุดรได้476,832.47 สองแห่งสองธนาคารนี้รวมกันแล้วได้ดอลลาร์9,067,015ดอลลาร์82เนี่ย เราจึงเพิ่งทราบแน่ใจว่ายังไม่ถึงล้านหรือ เอาบัญชีมาบวกกันแล้วจึงนี่กลายตัวบัญชีเราก็ทราบใจรู้ว่ามันถึงล้านแล้วปันนี้วะเวลาเอาจริงยังไม่ถึงเพิ่งได้ 967,015 ดอลลาร์ 82เป็นเลยลูกเงินขาดอยู่ 32,984 ดอลกับ18เซนเลยจะถึงล้านนะจะถึงล้านดอลเมื่อเราพูดจริงๆเราช่วยโลกนี้แหมเราอีกหนาอาใจไงอย่างนี้ทำกับโลก พระพุทธเจ้าถึงท่อพระไทยสิกลัวมันสกปรกโสมมันเสียเหลือประมาณคือทำจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้วางนั้นเถอะมันสกปรกโสมมมากคือโยอย่างคือ เมื่ออย่างพวกเราคือน้องชาวไทยคนทั่วประเทศไทยนะพร้อมใจกันบริจาคทานด้วยความเสียสละเพราะความรักชาติทั้งของคำยอนร่างเงินสดเข้าสู่ทางหลวงทางหลวงกับคนทั้งชาติเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะคู่ควรยิ่งกว่าทางหลวงกับคนไทยทั้งชาติเวลาพี่น้องชาวไทยได้มาสิ่งทองคำยอนร่างอย่างนี้ได้มาแล้วจะเข้าสู่คลังหลวงมันเปรตมันผีตัวไหนมันกีบมันกันว่าถ้าธรรมดาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะนี่เราฟังที่พวกเปรตพวกผีพวกกีบพวกขวางพวกไม่สนใจในเหตุในผลอะไรทำมันทำได้อย่างนี้ดูเอาคือกันมาตั้งแต่ต้นนะนี่หนำซ้ำยังต้มเราอีกต้มหลวงกับบัวที่เป็นผู้นำถึงน้องทั้งหลายเงินจำนวนนี้ว่าเข้าสู่จุดที่ต้องการแล้วท่านที่คือก็ถูกทางหลวงเขาถามซักจนไม่มีที่สงสัยเขาก็ให้เรื่องนั้นเลยนะทางหลวงเนี่ยแล้วเขาก็มาให้เราเซ็นเราก็เซ็นที่ เราไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เชื่อใครใช่ไหมล่ะก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเองพร้อมกันมาชี้แจงถูกต้องทุกอย่างตามผูกมุ่งหมายของเราแล้วก็นำสมบัติเหล่านี้เข้าแน่ใจตัวเองและภูมิใจมาประกาศพี่น้องชาวไทยทราบด้วยว่าพวกสมบัติเงินทองดอลลาร์เหล่านี้ได้เข้าสู่ทั้งหลวงแล้วตั้งกี่วันตั้งแต่วันที่เท่านั้นนะแล้วก็รับตายใจมาตั้งแต่บัดนั้นพร้อมทั้งลายเซ็นด้วยลายเซ็นตายใจลายเซ็นของเรามาเ พิ่งมาจับได้ตรงนี้เรื่องราวไม่งั้นก็จะคงจะตายใจไปอีกนะก็ตอนที่เขาเอากำแพงคือเอาสมบัติของพี่น้องชาวไทยเนี่ยในนามหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าและเป็นเจ้าของสมบัตินี้เขาประกาศเป็นกำแพงกั้นเงินอันนี้เราจะว่าเดาหรือว่าคาดก็ถูกแล้วแหละเพราะเราไม่เห็นด้วยตาของเราเงินหลวงตาบัวไม่แตะประชาชนทั้งหลายเขาก็ต้องนอนใจที่ว่าเมื่อเงินหลวงตัวไม่แจกแล้วก็ตายใจแต่หลวงตาบัวฟังเขาสะดุดตึ๊กทันทีเงินหลวงตาบัวไม่แจกแล้วเงินที่แจกที่คืนที่กินมาอยู่ตรงไหนน่ะ

นั่นสิเราจึงติดตามไปกรุงเทพคราวที่แล้วที่ว่าจะไป พูดกันอย่างหนักแน่นเต็มที่เต็มฐานก็เพราะเราสืบตามที่เข้าไปเข้าถึงธนาคารเลยจึงได้ทราบว่าเงินของเรานี่ มันระเบิดไว้ข้างถุงข้างถุงข้างหลวงมันนั่นแหละถึงเอากันหนักตรงนั้นถึงขนาดชี้มือเจ้านะเอาน้ำมาทำให้เข้าไม่ได้เด็ดขาดบอกนี่เลยถึงขนาดนั้นนะเรื่องสมบัติของคนต้องชาติรวมตั้งแต่วงกษัตริย์ลงมาสมบัติเหล่านี้แล้วทำไมมันจะเข้าคลังหลวงไม่ได้เพราะคลังหลวงเป็นคลังหลวงของชาติเงินนี่เงินของชาตินับแต่วงตระกูลกษัตริย์ลงมาท่านถวายรวมกันมานี้ทั้งหมดนี่ว่าเงินกษัตริย์ก็ผิดไม่ผิดเราว่านี่เลยแล้วทำไมเอาไปไว้ยังไงแล้วอันไหนที่มันมีศักดิ์ศรีงามที่มันควรแต่คลังหลวงเอามาอ้างกันที่เราก็พูดถึงขนาดนั้นเลยนะการเข้าอย่างเข้าสู่คลังหลวงด้วยสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเนี่ยมีหลวงตาเป็นผู้นำเนี่ย เข้าสู่คลังหลวงไม่เข้าไม่ได้เพราะเหตุผลของอะไรเพราะเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะเข้าสู่คลังหลวงได้อย่างเหมาะสมแล้วถูกจิตจังต้มตุ๋นกันนี่ต้มตุ๋นหาอะไรนั่นที่นี่ก็ดีนะนี่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายธรรมดาเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วเราผิดได้เลยเพราะต้มเรานี่ว่าอันนี้เราไม่เอาเรื่องขอให้เข้าตามจุดที่เราต้องการก็พอ นี่จะฟังที่พี่น้องทั้งหลายเรื่องกี่เรื่องกันกี่ขวางเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟัดกันอยู่นะเรื่องไปเพื่อผีในวงราชการ งานเมืองที่ถือว่าเป็นที่ไว้ใจนะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายกำลังเป็นมหาโจรต้นบ้านต้นเมืองต้นทางหลวงเวลานี้นะ นี่แหละที่เข้ามาได้เพราะอย่างนี้เข้ามาได้ตลอดมานะจนกระทั่งป่านนี้ยังเข้ามาได้เข้าไปอีกนั่นหลีกนี่ก็เปรตก็ขี่มันหาความจริงไม่ได้มันก็เอาแต่ความหลอกมาหลอกเขาสิแล้วดีสติคงดีกาบ้างตีความหมายตีความหมายอะไรก็ไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามก็แสดงว่าเข้าได้ใช่ไหมล่ะเช่นอย่างรถเนี่ยวิ่งไปตามทางตรงไหนที่เขา ทำขีดห้ามมาไว้ห้ามให้จอดชั่วคราวเขาก็บอกว่าที่ไหนไม่มีห้ามก็จอดได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามเขาเข้าได้แล้วสมควรตีหาอะไรตีความหมายถ้ามาตีหาเพื่อไอ้พวกขี่นั่นเด็กเอามือมันก็รู้ได้นะมาพูดอะไรขายที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องอัตธรรมความจริงความจำปอมแล้วดูกันไม่ได้เลยว่าเนี่ยเราพูดโกงๆเนี่ยศาสนาต้องพูดอย่างโกงไปโกงมาเราจึงว่าโอ้ยอย่าเข้าไปแตะต้องไม่ได้นะนี่เราก็เป็นความจำเป็นต่อชาติไทยของเราเนี่ยอุตส่าห์เข้าไปจับไปต้องแล้วก็สุดท้ายก็มาโปะตะบูกแล้วจนได้นั่นแหละเรื่องราวก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวข้องมาได้เพราะเราอยู่ในช่องกลางแล้วเวลาเงินนี่ก็เข้าสู่จุดนั้นแล้วยังมากีดกันกีดขวางอีกแล้วยังจะมากลืนต่อหน้าต่อตาเราอีกนี่มันเป็นยังไงพี่น้องชาวไทย ตาดำๆด้วยกันหัวใจคนจะแทบมันเป็นยังไงพิจารณาสิกีดกันมาตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังเข้ามาได้นี่เงินที่เราจำนวน1 ล้านนี่เราจะเอาเข้านั่นแต่เมื่อมันเข้าไปได้มันก็ต้องรออย่างนี้ใช่ว่าไงเนี่ยพวกเปรตพวกผีมันทำลายชาติบ้านเมืองเห็นชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยละเรื่อยมาจนสร้างบ้านนี้แล้วให้เราเซ็นพอเราจับได้แล้วเราก็ตามติดเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันจะเข้าว่าอยู่ข้างนอกนั่นพอเราทราบปั๊บลายเซ็นของเราก็เป็นโมฆะทันทีเลยว่าลายเซ็นของเรานี่ถูกต้มระบองกงเลยต้องจับธนาคารหรือรัฐบาล2 กองนี่แหละแล้วก็บอกไม่ใช่กองอื่นกองใดตาชีสาเข้าไปมาเสี่ยววะเราไม่เซ็นสัญญากับเขาพวกนี้หนาวะว่างเนี่ยแล้วคันแล้วครับหลังจากนั้นมาอีก ก็มาบอกอีกจะมาต้มเราอีกเป็นครั้งที่2อีกลายเซ็นอันเดียวนั่นแหละที่เราถูกต้มแล้วนะ ก็เอาลายเซ็นนั่นแหละคณะรัฐมนตรีได้ประชุมตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหลวงตาต้องปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตาคือไม่เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงว่างั้นให้ปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตาท่านนี้ก็ตอบรับทันทีเลย อย่าว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลยให้โคตรแช่คณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงกันก็เป็นโมฆะไปด้วยกันหมดระหว่างนี้เพราะลายเซ็นของเรานี่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยจะให้เราเซ็นให้เราปฏิบัติตามยังไงอีกดีที่เราไม่เอาผิดก็ว่างั้นสิเข้าใจไหมล่ะที่พูดเนี่ยนี่แหละมันตอบกันอย่างนี้แหละความจริงกับความปลอมมันเข้าใจมันต่างกันยังไงใช่ไหมฟังที่นี่ความจริงของเรายังจะมาจับมือแล้วเสร็จอีกนะดูสินะมันขนาดไหนมันเลวขนาดไหนพวกนี้นะจะให้พูดว่าอย่างไรไม่พูดว่าอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไร
ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าธรรมต้องตรงไปตรงมาถึงเรียกว่าธรรมแผนตายไม่ได้สนใจเหตุผลอัตธรรมเท่านั้นที่เป็นทางเดินของ ผู้ต้องการหลักความจริงปกความบ้านเมืองมีสรันเอาแต่แปลกความพอเอาเปรตเอาผีมาแสงนี่คิดหายมันจะเลิกคิดหายมันมาจากก๊กไหนล่ะพิจารณาสิพวกที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ให้โอละโกละโหนโอละมานอยู่เวลานี้ออกจากก๊กไหนจำให้ดีทุกคนชาติไทยของเราเป็นหัวใจของมนุษย์เรานะจำให้ดีทุกคนนี่แล้วนี่หลวงตาเป็นพระก็รู้ชัดๆอย่างนี้ก็พูดตามหลักความจริงเนี่ยมันสมควรหรือที่จะมาทำอย่างนี้นะมันไม่สมควรอย่างยิ่งเด็กเอามือเขาก็ไม่ทำแล้วมันมาทำมาถ้ามาตั้งหน้าตั้งตามาสังหารชาติไปแต่ของเราให้ล่มจมด้วยคนสองสามคนนี้เท่านั้นนะจะเป็นใครไปที่ไหนวะเดี๋ยวนี้มันยังเข้าไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันคาราคาซังที่พื้นท่านผู้บริจาคทั้งหลายก็ต้องงอมือที่แม้ว่าท่านบ้านเราลงมันคาราคาซังนี่เขาจะบริจาคยังไงก็ไม่แน่อกแน่ใจสิมันก็คาราคาซังไปทุกอย่างนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะถ้าว่าลงทุนด้วยความ แน่ใจต่างคนต่างเพื่อเทิดชูชาติไทยของเราแล้วเงินที่จะบริจาคในคราวนี้จะไม่น้อยนะเราแน่ใจพี่น้องเจ้าไทยเราไม่ใช่คนที่เหนียวตะหนีขี้เหนียวนะเป็นคนน้ำใจของชาวพูดอยากบริจาคแต่เมื่อคิดถึงแง่ไม่แน่ใจแล้วใครจะบริจาคได้หลวงพ่อพิจารณาดูนี่ล่ะ ถ้าธรรมดาแล้วอย่าว่าแต่สี่ตันเลยให้มากกว่านั้นก็ได้ว่างี้เลยเงินจำนวนที่เขานี้อย่าว่าเพียงนี้มากกว่านั้นเนี่ยที่จะพี่น้องชาวไทยเราตายใจด้วยกันทุกคนแล้วทุ่มเลยทุ่มเลยอันนี้มันทุ่มไม่ได้เห็นไหมเป็นข้าศึกนี่มาจากไหนพิจารณาสิให้คนไทยกระเทือนทั่วประเทศไทยนี่มันเป็นยังไงเมื่อว่าถามจึงถามว่ามันก๊กไหนนะว่าตั้งเมืองไทยเรามารัฐบาลมามีมากี่ชุดกี่ชุดเราก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้แล้วแบบนี้มันเพิ่งเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดไม่ยอมรับความจริงหลีกนั่นหลบนี่หลีกนั่นหลบนี่อยู่ตลอดเวลาทำจับได้ทุกระยะเราพูดจริงๆอันนี้ออกแยบเลยบ้าเลยจับได้ทันทีเลยเมื่อเวลามาพูดก็ต้องพูดตามหลักความจริง นี่ถูกกี่ถูกกันมาตลอดเวลาหาเรื่องหาราวมาเรื่อยๆนะหามาเท่าไหร่ก็ความปลอมหามาใส่ความจริงมันจะเข้ากันได้ยังไงความจริงก็ออกตามความจริงที่อย่างที่ว่าบังคับมือเราให้เซ็นให้เซ็นตามให้ปฏิบัติตามเซ็นนั่นฟังที่น่ะเราก็ฟาดโคตรมาเลยสิยังไม่ได้ขึ้นโคตรรัฐบาลที่เท่านั้นนะต่อไปยังจะขึ้นอีกโคตรรัฐบาลมาบังคับให้เซ็นมันก็เป็นโมฆะไปหมดเพราะลายเซ็นนี้เป็นโมฆะแล้วตั้งแต่ขนาดที่เราทราบว่าเราถูกต้มนั่นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันหยาบขนาดไหนพวกนี้นะมันหน้าด้านหนูจริงๆมันเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเนี่ยนี่ละทำพูดตรงๆนะเนี่ยมันเลยหน้าด้านไปซะทุกอย่างมันเลยเกินขอบเขตที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกแล้วคนประเภทนี้นะไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ไม่ควรธรรมดาที่จะมาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปนะเวลานี้ก็บ้านเมืองจะล่มจมอยู่กับพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนไปวะพวกอื่นเรามองไม่เห็นตาสีสาตามท้องนาเขาไม่ไปยุ่งพวกนี้พวกถือบังเหียนมอบอำนาจดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนเป่งอยู่ในนั่นเดี๋ยวเวลานี้นะชาติไทยเราเป็นชาติมนุษย์เป็นยังไงคิดกันไหมพวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะเป็นยังไงสมบัติเป็นสมบัติของใครไม่ใช่สมบัติของชาติไทย62ล้านคนที่เป็นเจ้าของอยู่เวลานี้เป็นของใครเปรตผีนี่มันมาเป็นเจ้าของที่ไหนวะมีแต่มันจะกินจะกินนะเวลาหาเงินมาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมารวมกันนะก็เฉยเมยไม่สนใจ นะเวลาได้มาแล้วมันนอกจากกีดกันแล้วมันจะมาขู่ต่อหน้าต่อตาอีกฟังที่พี่น้องชาวไทยเป็นยังไงหนักไหมบทนี้นะเอามาเธอสูเอามาเธอไรเอามาเอาหมดทั้งโคตรแท้เบื้องไทยของสูเอามากูจะกืนหมดมันก็ความหมายก็ว่างั้นแล้วเสร็จแล้วก็จะมากืนต่อหน้าต่อตาสิมันคนมันไม่ใช่สัตว์นี่นะมันก็รู้เรื่องผิดถูกชั่วดีจึงได้ต่อต้านฟัดเบี่ยงอยู่เวลานี้ท่านหนักเข้ามาคนนี้เรากลัวชาติไทยนี้มันจะเกิดสงครามเหมือนกันนะที่ทะลึ่งเข้ามาโดยหาเหตุหาผลไม่ได้นี่สมบัติมีเจ้าของนั่นนั่นก็มามันก็ห่วงซากมันนี่ไม่ใช่ซากนะนี่นะหัวใจของชาติไม่ใช่ซากแล้วมันจะมีราคาต่างกันยังไงกับชีวะซากมามันก็ห่วงซากมันแต่นี่ไม่ใช่ซากนี่หัวใจของชาติจะไม่ห่วงได้ยังไงคนเรามันต้องห่วงข้อขาดไปเลยนั่นหลักใหญ่มันอยู่ตรงนั้นนะพูดจริงๆตามหลักความจริงแล้วอย่างหลวงตาบัวนี่ เอามามึงอยากตายเลยมาว่างั้นเลยนะนี่เงินกูพ่ออยากตายเลยมาว่างั้นเลยนะนี่เงินกูพ่อกับแม่กูมอบมรดกให้กูเนี่ย
เอาคุณเอายกตัวอย่างว่าไม่ต้องมากแล้วนะ

0: กำลังนี่เป็นยังไงอำนาจของสิทธิ์ขาดของความเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะนั่นล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะเทียบกันสิเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนี่เราสรุปทั้งแว่นนั้นเรานำพี่น้องทั้งหลายมานำมาเพื่อความร่มเย็นเป็นสูงแล้วเรานำด้วยเจตนาที่เมตตาสุดส่วนทุกส่วนแล้วก็มาเกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างนี้มันขัดต่อ เหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเราจึงได้มาพูดพี่น้องหลายฟังอย่างนี้ล่ะนี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ขัดตรงไหนบอกตรงนั้นเวลานี้ขัดมากทีเดียวชาติไทยของเราถ้าจะปล่อยให้พวกนี้มีอำนาจปืนชาติมีอำนาจปกครองอย่างนี้ต่อไปแล้วชาติไทยนี้จะจมไม่กี่วันจะจมแน่แน่ถ้าไม่พากันมีหัวใจปฏิบัติรักษาหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหลายทั้งกองนี้ซึ่งรักษามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาบรรพบุรุษท่านสละชีวิตมาสักเท่าไหร่เพื่อเงินกองนี้เหตุใดพวกเราจะปล่อยชีวิตที่มีค่าของท่านที่สละมาให้ลูกหลานรักษานี้ให้จมไปด้วยจนได้มานี้อย่างเหลือเอาพิจารณาให้ดีนะมันฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะเรานี่แหละที่ว่าทำกับโลกมันเข้ากันไม่ได้นะนั่นแหละเราก็พยายามอุตส่าห์ทุกอย่างช่วยชาติบ้านเมืองทุกแบบทุกทาง รับประกาศป้างป้างเลยสมบัติเงินทองของนี่เปิดเผยตลอดเวลามาอย่างนี้แหละด้วยความเมตตาไม่มีลี้ลับแม้แต่นิดจะได้ตำหนิเจ้าของมาเป็นมรดกตรงไหนไม่มีมีแต่ความเมตตาให้แล้วยังไม่พอยังอยากให้ได้แล้วยังไม่พออยากได้มาให้อีกความเมตตาสงสารแล้วกับเรื่องเหล่านี้นะมันเข้ากันได้ไหมล่ะพิจารณาดีนะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ซะก่อนนะ
1: อันนี้เป็นเราเข้าใจกันแล้วนะร้อนล่าเวลานี้ยังขาดล้านอยู่ตั้ง 32,984 ดอลจุด18 18อะไรไม่รู
2: ้18เซน
1: 18เซนเลย
2: ครับ
1: เซนอะไรไม่รู้เซนติเมตรเซนเลยขาดล้าน เรานึกว่ามันถึงแล้วคงถึงแล้วคงถึงแล้วแต่ยังไม่ดูบัญชีแล้วก็ว่างั้นน่ะเพราะบัญชีทั้งสองทั้งอุดรกับทางกรุงเทพมาบวกกันแล้วว่า ได้ทั้งหมดมันเป็นทั้งกรุงเทพทั้งอุดรรวมกันแล้วได้ 967,015 15ดอน .82 ยังขาดอีก 32,984 อันนี้เราก็เดินไปธรรมดาเดินไปธรรมดานี่ประกาศพี่น้องทราบพี่เฉยไม่ใช่ไม่ได้เร่งอะไรล่ะเดินไปธรรมดาเนี่ยเราเสียใจมากตรงนี้ล่ะ ที่เสียใจเด่นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยไม่ได้ทุ่มลงจำจัดเต็มส่วนสมความรักชาติของตนก็เพราะมีเปรตมีผีมีโจรมีมารมีมหาโจรเข้ามาหยีดมาขวางมากั้นมาคืนของเราอยู่นี่ล่ะมันก็ลงไม่ได้สิใครจะไม่เสียดายชีวิตไม่เสียดายสมบัติของตัวเองมันต้องเสียดายดิอันนี้มันก็ต้องได้รออยู่นี่ล่ะสมบัติเหล่านี้จึงไม่เข้าในครั้งไม่เข้าตามจุดหมายเท่าที่ควรแม้แต่เข้าพอมาเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้แล้วใครจะมีใจมาเข้าอีกล่ะพิจารณาสิหัวใจใครมันก็เหมือนกันอยู่ว่ะ
3: นี่ให้พร
2: ยัง คร
0: ับ
2: ฮ
0: ะ
2: ย
0: ัง
2: คร
0: ับ เอาเท่านั้นแหละไอ้วันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ให้นั่นพอดีทั้งนั้นนะอะไรนั่นนี่เอาอันนี้ให้ปางน้ำเอาให้ปางน้ำเออเอานี่ไม่เคยมาเลยเนี่ยให้อันเนี้ยเอาให้พุทโธธัมโมสังโฆนะเอานี่เอานั่นสามพอดีหมดแน่ปล่อยแล้วเว้ยเห่าว่าไอ้หมีก็ไปขี้ดูเอากันดีนะไอ้หมีก็ไปขี้เนี่ยเราดูมันน่าดูอยู่นะไอ้หมีนี่มันด้วยหันหน้าตรงหันหน้าไปตรงไหนเห่าตรงนู่นแหละดูที่เดี๋ยวดูไอ้หมีสิท่ามันท่าใหญ่ท่ามันท่าใหญ่นะแต่เวลากับไอ้พุกี้แล้วโอ้ยยกหมัดไอ้พุกี้เก่งมากไอ้พุกี้เดินสะพานจะกัดมันมันหลบพักหลบพักไม่ถือสีถือสารนะหลบหมัดไอ้พุกี้ไอ้หนีเนี่ยนะเป็นน่ารักกันหนึ่งกันนะเราเห็นแล้วนะพอเห็นสีทางไอ้พุกี้นี่มันเข้าไปในครัวมันหวงอาหารในครัวพอทางนี้เห็นไอ้หมีนี่เข้าไปนี่ก็จ่อด้วยกันเลยโดดด้วยกันโดดจะกัดปั๊บปั๊บปั๊บไอ้หมีก็หลบปั๊บหลบปั๊บหลบปั๊บแล้วหลีกดีนะไม่ถือสีถือสารนะไม่ถือสีถือสารก็ไอ้พวกขี้นะมีแต่หลบหมัดหลบได้แล้วก็ไปเลยเข้าท่าดีอยู่นะว่าเขาไม่ถือสีสารก็เบ็ดนะก็ดีอย่างนึงก็เหมือนผู้ใหญ่แล้วเออนั่นแล้วมันก็เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่
1: เด็กจะทำอะไรผู้ใหญ่ไม่สนใจแล้วไอ้นี่ไอ้พวกพี่ทำอะไรไอ้หนี

0: นใจนะเวลาโดดจะกัดปั๊บเขาหลบหมัดปั๊บหลบหมัดปั๊บหลบไปหลบมาหนีนี่เขารำคาญอุ้ยเด็กมันยุ่งจริงคงว่างั้นล่ะเอาละเลิกแล้วนี่เลิกแล้วนะเทศเอาแรงอยู่นะวันนี้นะวันนี้เอาแรงอยู่หน่อยเทศวันนี้เวลามันออกมันเป็นอะไรล่ะไม่ได้คำนึงคำนวณไว้นะจังหวะพอดีเท่าไหร่มันออกทันทีทันทีจบแล้วหายเงียบเลยเมื่อวานไปไหนก็ไม่จำไม่ได้แล้วโอ้
1: ไปนู่นนะ
0: เมื่อวานไปนอนสังไปนอนสังวันเอาของก็ส่งบ้านนอนสังเลยไม่ดูเขื่อนเรานอนไปเลยเพราะเคยดูแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ก็เขานอนไปจนกระทั่งเขื่อนถึงนอนสังถึงยกขึ้นแล้วก็เข้านอนสังไปทางนี้นะทางขอส่งกว่าขอส่งกว่าก็ไปอุบลรัตน์ขึ้นไปเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ตัดข้ามภูเขาลงทางนอนสังโอ้วัดเอาใหญ่เลยนะไม่ถอยเลยวัดมีไปนี่ก็จะไปขันยาแล้วก่อนขันยาแล้วก็จะไปยังไม่แค่งานก็ได้สัก
2: ยี่สิบนาทีได้ครับ
0: ถึงที่สุดแล้ว
2: ถึงครับผมเพราะว่าเทศก่อน2โมงแล้วมันมาติดสุดเ
0: พ
2: อ2โมง20เทศก่อน2โมงนิดนึง
0: แค่รู้สึกมีเรื่องอยู่บ้างนะ
2: ครับผม
0: ออกวันนี้ก็ออกวันนี้ออก
2: ทั่วโลก
0: ทั้งร้อนก็ออกทุกเช้า
2: ออกไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ต
0: เยอะอินเทอร์เน็ตเนี่ยข่าวนี้ให้ทั่วโลกได้ฟังนะข่าวนี้ให้ทั่วโลกได้ฟังนะไหนฟังอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกนั่นเองนะที่เราเทศเนี่ยที่เราเทศที่นี่เขามีที่ออกอินเทอร์เน็ตนี่เขาอยากอะไรเขาทำยังไง
2: ก็เรียกอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะเป็นคอมพิวเตอร์มีช่องอยู่ช่องอยู่ก็ในนั้นเขามี W 3ตัวก็หลวงตาคอมใช่หลวงตาคอมพิวเตอร์ช่องนี
0: ้
2: เขาเรียกกันทั่วไปว่าอินเทอร์เน็ต
0: เขาทราบแล้วก็มาเปิดช่องนี้แล้วออกทั่วโลกเลยในทันทีทันใดแล้วอย่างนั้นเวลานี้เทศเราไม่ออกแบบเมืองไทยแล้วนะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเราเยอะที่สุดแล้วออกกว้างขวางไปหมดแล้วอย่างนี้ที่ไหนก็รู้สึกจะมีแต่เทศหลวงตาตามสถานีต่างๆหรือไม่ค่อยมีเที่ยวของครูบาอาจารย์องค์ไหนนะรู้สึกมีแต่หลวงตาบัวผีบ้านออกทั่วโลกเลยไออาก็ไปหลวงตาบัวตะบัวยังรูปนี้เนี่ยเราโมโหเราคว้านปลาหลวงตาบัวไปที่ไหนฉันก็รู้หลวงตาบัวหรือนั่นแหละดูที่ไหนวะไปที่ไหนก็มีแต่หลวงตาบัวหน้าปลาคว้านปลาด้วยกันนะระวังอ้าวจริงๆไปที่ไหนมีแต่หลวงตาบัวเนี่ยอ๋อมันคือเพื่อนเหรอ
3: ก่อนนี้สนุกดีอ่านเทศธรรมะก็ให้พิจารณ์ไม่มีลูกไม่กล้า
0: ไหน
3: แต่ก่อนนี้อ่านเทศธรรมะก็ไม่พิจารณ์ตอนแรกไม่กล้าว่าจะงานถามเป็นยังไง
2: ไม่เห็นรูปภาพไม่เห็นรูปภาพฮะอ่านจากเนื้อธรรมะครับผม
0: เรื่องธรรมะ
3: คร
0: ับ แล้วมีความรู้สึกอะไรเวลาอ่านมีความรู้สึกไหมยังไม่เห็นตัวละ
3: มีความรู้สึกไงรู้สึกว่าธรรมะถึงใจดีครับผมมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่าง
0: หนึ่งเหรอเรื่องนี้จำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นไล่ไปไหนก็ไปสถานที่นี้รับไว้รับคนไว้ทั่วข่าวทั่วข่าวไม่รับให้อยู่ประจำนะมาอยู่นานๆเขาก็ไล่แล้วก็ไปดีแพ่งว่างั้นเถอะดีแพ่งไปสี่ห้าวันกลับมาอยู่แล้วต้องคอยไล่อยู่เมื่อนานเขาควรไล่อยู่แล้วไปนี่สี่ห้าวันกลับมาอยู่ไล่ไปไล่มาผู้ไล่จะขึ้นเออเอาขนมไม่เลยเหนียวเก่งนักวะเออว่าแค่มันออกแค่เรานี่ไม่มีโครงการนะเนี่ยแต่จังหวะที่จะออกหนักบางมากว่าเป็นไรจะออกเป็นจังหวะจบแล้วหายพ้องหายพ้องเลยเพราะเราเทศเราไม่เทศมีกรรมมีเรียนกับผู้ใดเป็นธรรมล้วนบอกตามเหตุตามผลไปจบแล้วหายเงียบเวลานี้ธรรมะนี่จะออกกว้างขวางที่เขาอ่านคือเทศสอนพระนะ
2: เทศ
0: สอนพระอยู่ในสถานที่ประเทศที่เรียกว่าถึงยอดธรรมเลยเทศสอนพระวัดต่างวันการที่เก็บไว้เงียบๆส่งประจำสำนักต่างๆในป่าทั่วประเทศไทยออกจากนี้ไปจะไม่ออกทั่วไปสำหรับประชาชนยังมีเวลาเขาสั่งเขามากเขาอาจจะมาขอนี่ก็ได้นะมาขอถอดตรงนี้ออกเป็นอินเทอร์เน็ตไปเลยนะ
2: ครับ
0: ก็จะเอาเนี่ยมันต้องเทศเป็นสมวนสมวันเนี่ยหรือยังไง
2: ครับต้องเทศก่อนเนี่ยแล้วพระท่านก็ถอดเทปเอาไปแล้วก็เอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ช่องอินเทอร์เน็ตแล้วครับ เขาก็รับเข้ามาร
0: ับออกไปนั่นแหละต้องมาต่อไปน่ากลัวมันจะมากวนอันนี้แหละกวน

0: เทพที่เทศสอนพระล้วนๆพระนี้เทศสอนพระประโยชน์ธรรมะเด็ดขาดเด็ดขาดตลอดไปเลยโยยอดธรรมก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยต่อไปเรากลัวเวลามันไม่เช่นเราตายไปแล้วนี่นะมันไม่มีใครเทศที่เราเหลือมันก็จะมากวนเอาอะไรนี่ออกไปอีกออกไปฟังแหละมีเวลาตายก็เทศจะฟังที่เราเหลือตายแล้วมันจะไม่ได้เทศละไม่เทศเทศหาอะไรตายแล้วไม่ต้องเทศเทศในตามโอกาสอำนวยเท่านั้นก็ควรจะเทศหลังมาเพียงไรก็เช่นอย่างวันนี้ก็ออกแบบหนึ่งแล้ววัดนักอยู่วันนี้ก็นักเรารู้สึกจะมีเบากว่านี้หน่อยเราไม่เชื่อหัวมันเลยไอ้โรควัดที่มันสงบด้วยยานี่พอยาเบาไปมันดีดขึ้นพอยาเบาไปมันดีดขึ้นอยู่งั้นนะถ้าปล่อยให้มันเต็มเหนียวของมันเองมันเป็นว่าเราปล่อยให้มันเต็มเหนียวมันประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็สงบไปเลยนะถ้ามียารักษาระงับกันเรื่อยมันกำเริบเรื่อยพอยาอ่อนลงมันก็ขึ้นโอ้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ไม่หายอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะทั้งนั้นอย่างนี้นะไอ้แมวบางทีมันอยากไอ้หาไปเงี้ยหอบไปเงี้ยว่างั้นไปแล้วแต่ลงขึ้นแล้วคนเต็มทุกวันนั่งด้วยก็มันขัดเข่าเข่าอ่อนเขาลุกขึ้นปวดเข่าเดี๋ยวก็มาดูสูงฟังมาที่วันนี้เทศยังไงสูงฟังมันนะผู้รักษาชาติบ้านเมืองผู้เทศว่าไงสูงฟังเอานะเข้าใจไหมใครจะเอาอะไรมาให้นะใครอยู่ข้างบน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: แสดงธรรมครั้งสุดท้ายมัชฌิมยามผ่านพ้นไปแล้วคือผ่าน2นาฬิกาของวันที่30ตุลาคมแล้วหลวงปู่ได้แสดงธรรมว่าด้วยลักษณะการแห่งพุทธปรินิพพานด้วยเสียงนั้นปกติตามปกติในระยะหลังๆนี้ท่านมักจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ใครๆฟังเสมอท่านกล่าวว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอย่างบริบูรณ์ดังประสงค์แล้วพระองค์จึงได้ทรงละวิภวะตัณหานั้นเสด็จเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือทรงเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาทรงเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานของพระองค์ลำดับแรกก็เจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธหมายความว่าเข้าไปลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันต่างๆให้สิ้นสนิทเด็ดขาดแต่อย่างใดเพียงแต่เข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการเข้าสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ภาคเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเส้นหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากการที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดามีจิตหยาบเกินกว่าที่จะสัมผัสว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละกระบวนการกระทำจิตตนให้ถึงสัญญา เวทยิตนิโรธเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นยอดศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมฌานแล้วตัดสินพระทัยครั้งสุดท้ายเสด็จดับขันธ์ต่างๆไปทีละขันธ์วิญญาณขันธ์แห่งชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานนานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมขั้นแรกก่อนวิญญาณขันธ์จึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันธ์ที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกอันจะส่งผลให้ก่อวิภวตัณหาได้ชั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงเลื่อนเข้าสู่ทุติยฌานแล้วจึงดับสัญญาขันเลื่อนเข้าสู่ตติยฌานเมื่อพระองค์ดับสังขารขันสังชั้นในสุดอีกทีก็เป็นเลื่อนขึ้นสู่จตุตถฌานคงมีแต่เวทนาขันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นแหละคือลักษณะการแห่งขั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่ในจิตส่วนในคือภวังคจิตเสียก่อนแล้วจึงออกจากจตุตถฌานพร้อมกับมาดับจิตตขันหรือนามขันสุดท้ายจริงๆที่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้วจิตตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือจะเรียกพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อถึงภาวะอันนี้วาจาของหลวงปู่สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นไม่มีวาจาใดออกมาอีกเลยหลวงปู่นอนหลับตาสงบหายใจเบาๆตามปกติผู้ที่เฝ้าท่านนั่งอยู่ห่างคอยสังเกตดูด้วยความสงบเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสามกว่าจึงสังเกตเห็นว่าท่านหายใจอ่อนมากลมหายใจของหลวงปู่สิ้นสุดลงเมื่อเวลา4:13เป็นลักษณะการมรณภาพที่สงบสันติเป็นการบังเอิญหรืออะไรเสมือนหนึ่งว่าหลวงปู่กำหนดวาระการปล่อยวางสังขารในระหว่างที่งานได้เตรียมพร้อมมูลแล้วคืองานที่สานุสิตจัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระที่หลวงปู่หายจากอาพาธ

0: และทำบุญฉลองอายุครบ8รอบของหลวงปู่ด้วยระหว่างวันที่29 30 31ตุลาคม2526ศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันอยู่แล้วไม่ต้องจัดเตรียมงานอีกท่านไม่ประสงค์จะเบียดเบียนผู้อื่นให้ลำบากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดหรือบุคคลใดเหตุนั้นงานทำบุญฉลองครบรอบอายุของท่านครั้งนี้จึงกลายเป็นงานใหญ่สองงานรวมอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ขาดฝันนอกจากนั้นท่านยังให้โอกาสศิษย์ทุกคนที่มาพร้อมเพรียงกันในวันนั้นได้กราบนมัสการท่านเป็นครั้งสุดท้ายและให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสกราบเรียนถามถึงข้อปฏิบัติที่สงสัยขัดข้องด้วยท่านได้อธิบายธรรมะและข้อวัดปฏิบัติให้ฟังอย่างครบถ้วนเสมือนหนึ่งเป็นการทบทวนให้เรียบร้อยสมบูรณ์ไม่มีวิบากของสังขารหลวงปู่เคยพูดว่าท่านจะไม่มีวิบากของสังขารเมื่อถึงคราวท่านละสังขารจริงๆความไม่มีวิบากของสังขารจึงปรากฏออกมาอย่างชัดเจนคือท่านปล่อยวางสังขารตั้งแต่สังขารอันนี้ยังไม่แตกดับสังขารอันนี้ยังใช้การได้อยู่ท่านก็ปล่อยวางสังขารก่อนสภาวะธรรมสังขารธรรมหนึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับตามวัยได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัดเป็นเวลานานถึง64พรรษาท่านประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาวพุทธตลอดมาเป็นเนื้อนาบุญเอกของโลกท่านเป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริงได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์บัดนี้สังขารขันธ์นั้นได้ดับลงแล้วสภาวะธรรมเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ที่เคารพครับนี่จากหนังสืออัตตุโลรำลึกซึ่งเป็นประวัติของหลวงปู่ดุลอัตตุโลหรือท่านเจ้าคุณพระราชวุฒาจารย์แต่เราท่านทั้งปวงก็มักจะรู้ด้วยความเคารพในท่านด้วยชื่อว่าหลวงปู่ดุลอัตตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร
1: ์ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับคณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: พวกนี้สิ้นห้าแล้วก็เป็นพวกที่ถึงพระพุทธองค์ประสงค์อย่างเด็ดขาดไม่มีสรณะอื่นมาเชื่อปนอันเล็กพระพุทธเทศไม่ถึงศาสดาอื่นการถึงศาสดาอื่นเป็นอนันตริยกรรมห้าท่านจัดเข้าในอนันตริยกรรมห้าไม่สามารถจะถึงพระนิพพานได้โดยง่ายมาจะฆ่าข้ามันดาพิทุฆาตฆ่าบิดาอรหัตตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตห้อยห่อขึ้นไปสังฆเพศยังสงแตกจากกันอัญญสัตตุเทศถึงศาสดาอื่นเรียกว่าอนันตริยกรรมหกชะยาพิฐานานิอภัพโภกาตุงยิดัมติสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจีนะสุวัติโหตุพระโสดาบันย่อมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอันเกษมไม่มีสรณะอื่นอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นมาปะปนกับพุทธธรรมสงฆ์ที่อนันตริยกรรม5นั้นฝ่ายคราวาสถ้าผู้มักจะล่วงก็จะล่วงได้แต่มาทุกข้าฆ่ามันดาพิทุฆาตฆ่าบิดาอรหัตฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตในห้อขึ้นไปเจ้าอันไหนแทนเอาตัดคอพระพุทธรูปแทนสมัยทุกวันนี้หรือเบียดเบียนพระปฏิมากรแทนหรือปูเนชนียสถานต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธส่วนทั้งประเภทยังสงให้แตกจากกันนั้นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทำไม่ได้มหานิกายก็ทำสังฆเภทธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทำสังฆเภทมหานิกายไม่ได้เพราะเป็นคนนานาสังวาสนางภิกษุณีนางสิกขามานานางสามเณรีทำสังฆเภทไม่ได้พวกที่ทำสังฆเภทกันได้เฉพาะมีสมานสังวาสอันเดียวกันอยู่ในสีมาอันเดียวกันแล้วทำสังฆเภทให้แตกออกทางละสององค์เป็นต้นไปแล้วไม่ยอมลงอุโบสถกันด้วยอันนี้จึงทำสังฆเภทได้ส่วนคฤหัสถ์ไม่มีหนทางจะทำสังฆเภทได้แต่ทำสังฆราชีได้สังฆราชีคือยังไงคือมีโทษอ่อนกว่าสังฆเภทคือความเล่าลานแห่งสงฆ์ทำให้สงฆ์ทะเลาะวิวาทกันเรียกได้ในสังฆราชีจะเรียกถึงสังฆเภทไม่ได้ทีนี้สิ่งเหล่านี้แหละพระโสดาบันท่านเคารพมากที่สุดท่านไม่ล่วงจึงเรียกว่าชะจาพิฐานานิพพโภกาตุงนิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุอันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์คือพระโสดาบันสูตรนี้เป็นสูตรของพระโสดาบันการถือพุทธธรรมสงฆ์ถ้าหากว่าเชื่อเหตุเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมลงถนัดการนับถือพุทธธรรมสงฆ์ก็ไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นการยากการถือพุทธศาสนาก็ไม่ยากถ้าว่ายังไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการลำบากอยู่สักหน่อยเพราะตนเองจะขบฏตนคืนขบฏการขบฏตนคืนก็คือความสงสัยในพุทธธรรมสงฆ์และสงสัยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีด้วยความจริงมรรคผลนิพพานมีอยู่ศีล5ก็มีอยู่ตามเดิมไม่สูญหายไปไหนศีล8ก็มีอยู่ตามเดิมศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์อยู่จะไม่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ขึ้นแต่ละรายของบุคคลที่ปฏิบัติเท่านั้นหาเป็นด้วยพระพุทธศาสนาไม่ธรรมดารสเกลือจะล่วงเวลาไปถึงเพียงไหนก็ตามก็เป็นรสเค็มอยู่ตามเดิมฉันใดก็ดีทำคำสอนของพระบรมศาสดาไม่ได้จืดจางไปทางไหน ขึ้นอยู่กับผู้ที่เอาปฏิบัติออกใช้เท่านั้นดอกบัวสีเหล่าไม่มีแต่ข้างพุทธกาลข้างนี้ก็มีดอกอยู่ใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกอยู่เสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกบานก็เป็นบานบานเต็มภูมิดอกบานผู้คนไปในปัจจุบันดอกตูมเทียบกับท่านที่กำลังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่ดอกเสมอน้ำเทียบกับพูดถึงไตรสรณคมยังอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อในระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันดอกใต้น้ำถือว่าไม่มีบาปมีบุญอะไรนั้นนรกขมมืดเราจะไปหาอดีตอนาคตย่อมไม่พบพวกที่ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็คือตกนรกขมมืดนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยเพราะมืดจนไม่มองเห็นตาปัญญาไม่มีการเชื่อพระพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อด้วยตามตื่นข่าวไม่ได้เชื่อด้วยโลกาธิปไตยเห็นคนอื่นเชื่อก็เชื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นพูดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นเชื่อว่าเหตุดีได้ดีเหตุชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นอาจารย์และศรัทธาไม่บอกแวกตอนไหนตนทำดีเมื่อระลึกถึงตอนนั้นก็ไม่เห็นเหลือร้อนในจิตในใจในพระทัยอะไรเลยตอนไหนที่เราทำมิตริตชั่วตอนนั้นเมื่อระลึกถึงก็มีความหวาดเสียวตามเหตุผลที่ทำผิดน้อยและมากส่วนที่นึกดีใจนึกไม่เดือดร้อนใจก็ตามเหตุผลที่เราทำมาน้อยหรือมากเหมือนกันที่นี่เหตุกับผลไม่ได้อยู่ห่างกันพอก้าวเหตุรับผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นเหตุจับผลก็จับเหตุวางผลก็วางเหตุพูดผลก็พูดเหตุได้ยินผลก็ได้ยินเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุที่ไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุและผลอยู่ที่ไหนเหตุก็ดีผลก็ดีอยู่ที่จิตใจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลเหตุใจอันใดที่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นำมาให้โดยสงสัยเหตุใจตอนน้อยๆที่ไม่สงสัยผลของใจอันนั้นก็นำมาให้โดยไม่สงสัยเจ้าเหตุเจ้ากรรมก็คือจิตใจทำด้วยใจเรียกมโนกรรมทำด้วยกายเรียกวจีกรรมทำด้วยวาจาทำด้วยกายเรียกว่ากายกรรมทำด้วยวาจาเรียกวจีกรรมแต่กรรมและผลของกรรมย่อมไหลทับเหตุใครเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นคือจิตใจแห่งเดียวเป็นผู้สร้างเหตุขึ้นเป็นผู้เจตนาเมื่อผลหลายได้จะไปอยู่ที่ไหนจะหาว่าไปอยู่ที่กายก็ยังไม่ถูกจะไปหาว่าอยู่ที่ใจก็ยังไม่ถูกก็ไหลลงจะหาว่าอยู่ที่วาจาก็ไม่ถูกก็ไหลลงสู่ใจทั้งนั้นห้ามไม่ให้ไหลก็ไหลลงจะปฏิเสธก็ไม่ได้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาความจริงในชั้นนี้ก็ไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงกล่าวไว้ในธรรมพระโสดาบันว่าธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุฉันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลฉันรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้การทำบุญให้ทานบริจาคข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งก็ตามจิตใจน้อมถึงพระนิพพานโดยด่วนและไม่เชื่อเลิกดียามดีไม่เชื่อเวทมนต์กลและคาถาทางอื่นการพนันทั้งพวงยกเว้นไม่ยินดีด้วยไม่ส่งเสริมด้วยเมื่อห้ามปรามคนอื่นไม่ได้ก็วางอุเบกขาเอาตัวรอดเลิกดียามดีไม่มีในหัวใจพระโสดาบันทั้งข้ามมาแล้วทำดีเวลาไหนก็ถือว่าเป็นผลดีของจิตของใจเป็นสิริมงคลในเวลานั้นทำชั่วในเวลาไหนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอันไม่ดีในเวลานั้น จะดำน้ำทำก็ตามจะมีคนอื่นเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตาม

0: เคารพกรรมและผลของกรรมอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังภูมิของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นพระโสดาบันเองกับพิจีจะเกิดขึ้นเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะสำเร็จพระนิพพานพระโสดาบันเองกับพิจีเป็นโทสะจริตพวกโทสะจริตเก่งในทางปัญญาแต่ว่าโทสะของพระโสดาบันไม่สามารถจะไปอบายภูมิไม่สามารถจะไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ระฉานหรืออสุรกายหรือทำให้ตกต่ำลงไปอีกพระโสดาบันไม่ขอดเวรใครพยาบาทวิตกไม่มีกับใครวิหิงสาวิตกก็ไม่มีกับใครความตริตรองเอามาเป็นพยาบาทไม่มีแต่ไม่โกรธอยู่ความจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุฉะนั้นจึงว่าปิดอบายภูมิเป็นภูมิที่ประเสริฐเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนานับวันจะก้าวหน้าถึงพระนิพพานไม่ถอยหลังเลยเรียกว่าโลกุตรภูมิเรียกว่าโลกุตรจิตภูมิก็คือภูมิแห่งจิตแห่งใจแห่งความประพฤติข้ามปุถุชนคนหนาไปแล้วมีทรัพย์มีศีลเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินภายนอกก็ไม่เข้าถึงพระโสดาบันเพราะเป็นคติอันแน่นอนนอกจากนั้นไปแล้วนอกจากนั้นที่ต่ำลงมากว่านั้นไม่แน่นอนเพราะมีหลายบางทีก็ไปสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบางทีก็ไปเป็นเทวโลกพรหมโลกเทวโลกและพรหมโลกสามารถถึงอยู่เพราะอำนาจกำลังภาวนาแต่เป็นโลกิยะแต่หมดอานิสงส์อันนั้นสามารถลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรต่ออะไรแล้วแต่เหตุกรรมที่สร้างไว้ในภพก่อนผู้จะแน่นอนก็คือพระโสดาบันยมพุทธเดียวแน่นอนในพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพระโสดาบันมองเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ถึงแม้จะใช่วัตถุนิยมสักเพียงไหนก็ตามที่หามาแต่ไม่ติดอยู่ในเพียงแค่นั้นทำจิตทำใจให้สูงไปกว่านั้นพระสกทาคามีอนาคามีถ้าข้ามทะเลก็ใกล้ฝั่งแล้วพระโสดาบันโกลังโกละจะเกิดอีกสามชาติพวกนี้เป็นราคะจริตนี่แต่ราคะจริตของท่านไม่สามารถจะไปทำกาเมสุมิชฌาจารใดๆได้ทั้งสิ้นแต่มีอยู่แต่ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้บังคับอีกด้วยไม่ได้บังคับยังไงถ้าเราจะไปร่วงกาเมสุมิชฌาจารก็เป็นว่าจะผิดศีลท่านไม่ได้ว่าไม่ได้ลำบากถือว่าเป็นเวรเป็นภัยจริงๆแต่กิเลสยังมีอยู่พระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีถ้าเป็นพวกที่อยู่ในคฤหัสถ์ก็ยินดีแต่เฉพาะสามีภรรยาของตนเท่านั้นที่จะลงเอยได้นอกนั้นลงเอยไม่ได้ความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากตรงกันข้ามเรามองดูในวัฏสงสารแล้วมองดูให้ชัดด้วยปัญญาตั้งลมหายใจเข้าออกไว้ให้ดีเห็นทั้งเกิดขึ้นเห็นทั้งแปรปรวนเห็นทั้งดับไปลมหายใจออกเข้าคือกายสังขารคำว่ากายสังขารก็ดีวจีสังขารก็ดีกิตตสังขารก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและดับไปเท่านั้นไม่มีอันใดตั้งอยู่จะกล่าวไปใหญ่ถึงวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกก็มีหน้าที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจที่เราเคยละเหลิงพัวพันมาคลายออกถอนออกคำว่าคลายหรือถอนก็คลายความหลงและความเข้าใจผิดของตนนั่นเองทีนี้ปัญญาก็มีกำลัง กองทัพปัญญาก็เกิดขึ้นการภาวนาเราต้องการเดินไปทางลัดไม่ต้องนึกไปถึงเรื่องไปถึงเรื่องฤทธิ์เดชหรือทำนายทายทักอะไรถ้าเราเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชการภาวนาของเราก็ช้าปัญญาก็ไม่ค่อยจะเกิดเมื่อได้สมประสงค์ก็จะติดอยู่ถ้าไม่ได้สมประสงค์ก็จะเสียใจเพราะปัญญายังไม่กล้าแล้วต้องเดินทางลัดเพราะเวลาน้อยเพราะเราต้องสร้างบารมีสุขวิปัสสโกเราไม่ได้สร้างบารมีเตวิโชชละพิญโยปฏิสัมภิทัปปตูเพราะบารมีนานเต็มส่วนที่ผู้พ้นจากกิเลสแล้วจะพระอรหันต์จำพวกใดก็ตามมีรสชาติเป็นอันเดียวกันไม่ได้ต่างกันต่างกันแต่ทว่าวิชาเอาออกใช้ในมนุษย์ผิดกันเท่านั้นส่วนรสชาติของการพ้นจากกิเลสตัณหามีระบบเดียวกันหมดนี่รสชาติอันเดียวกันไม่มีเก้าอี้นั่นเก้าอี้นี่ไม่มีชั้นวรรณะส่วนที่อยู่ในมนุษย์ยังไม่สิ้นลมหายใจก็มีเครื่องเล่นต่างกันเท่านั้นมีอภินิหารต่างกันเท่านั้นที่นี่อภินิหารทั้งปวงในวรพุทธศาสนาอนุสาสนีปาฏิหาริยะมีอยู่ทุกท่านอันนี้อาเทศนาปาฏิหาริยะดับใจเป็นอัศจรรย์จะมีแต่เฉพาะบางบุคคลบางท่านอิทธิปาฏิหาริยะแสดงฤทธิ์ได้ก็มีแต่เฉพาะบุคคลส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริยะมีอยู่ทุกท่านทุกคนทีเดียวคือคำสอนเป็นอัศจรรย์การทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นปาฏิหาริย์อยู่ไม่ลำเอียงแล้วนะเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริยะถ้าลองนึกดูเถิดว่าถ้าเราเห็นชัดตอนไหนในปัจจุบันเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชัดในปัจจุบันคุณพุทธธรรมสงฆ์ในอดีตที่ล่วงมาคําว่าล่วงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่วงไปไหนหมายความว่าตัวของเราล่วงมาเฉยๆขันธวิบากของเราล่วงมาเฉยๆคุณพุทธธรรมสงฆ์ในอนาคตก็เหมือนกันเราก็ไม่สงสัยเมื่อเราเห็นในปัจจุบันชัดแล้วทีนี้เมื่อเราเห็นความแก่เก็บตายในปัจจุบันชัดแก่เก็บตายที่เป็นอดีตและอนาคตเราจะไปสงสัยทำไมเมื่อเราเห็นอนิจจังในปัจจุบันชัดพร้อมกับลมเข้าออกโดยเป็นจักปัญจขะปัจจขะสิทธิโดยเฉพาะตนเองเป็นปัจจตังเป็นเอหิปัสสิโกร้องเรียกตนมาดูได้เป็นโอปนายโกน้อมตนให้เข้าใจได้เป็นอาการิโกมีอยู่ทุกการจะมองดูการไหนก็มีอยู่การนั้นที่นี่อดีตในตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยอนาคตตอนนั้นเราก็ไม่สงสัยอีกถ้าอย่างนั้นการตัดความสงสัยของโยคาวจรผู้ปฏิบัติก็ไม่มีหนทางเหตุไฉนจึงมีการสิ้นความสงสัยได้เป็นตอนก็เพราะอาศัยธรรมปัจจุบันจิตปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินเพราะเป็นพยานเอกเมื่อเห็นความเกิดดับพร้อมกับลมหายใจเข้าออกความเกิดความดับในอดีตอนาคตก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นสัมปทุกข์ทั้งปวงพร้อมกับลมหายใจเข้าออกสัมปทุกข์ที่ลงมาในภพก่อนชาติก่อนๆก็ไม่ต้องสงสัยจะไปในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยมีอุบายที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายเมาในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเท่านั้นนักภาวนาหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติต้องพิจารณาหยุดยงลงอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับเวลาของชีวิตไม่ใช่เวลาของวันคืนเวลาของวันคืนไม่ได้ล่วงไปไหนดอกมีแต่มืดกับสลับสว่างเท่านั้นเวลาของชีวิตล่วงไปจากวันคืนต่างหากวันคืนเอกรัตตินเดวะมีแต่มืดกับสว่างเท่านั้นหาได้มีอันอื่นมาเป็นลูกไม้ให้เราหลงไม่มีเท่านั้นแล้วไม่สูญหายไปไหนด้วยไปจำโลกอยู่นี่ด้วยแต่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายผู้ที่นับอายุก็ดีคล้ายๆกับว่าตกไปเป็นอาหารของวันคืนเดือนปีเสียแล้ววันคืนเดือนปีกินชีวิตของสัตว์ ไม่อิ่มเลยชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่สมมติว่าเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาตามสมมติผ่านไปผ่านไปน้อยไปน้อยไปเราเห็นชาติเป็นทุกข์ในปัจจุบันทันตาชาติก่อนๆพบก่อนๆไม่จำเป็นเราจะไปมองดูดอกถ้าเราไปมองดูไปหาพยานมาก็คล้ายๆกับว่าเราไม่ชัดในเรื่องชาติทุกข์เมื่อเห็นชาติทุกข์ในปัจจุบันชาติอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นชราทุกข์ในปัจจุบันชราทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยทุกๆประการด้วยความเกิดขึ้นความแปรปรวนความดับไปไม่มีระหว่างมีอยู่ทุกการทียิบเราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นศาลตัดสินของสังขารก็คือความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปเป็นศาลยุติธรรมประจำโลกไม่ลงธรรมะไม่ลงบัลลังก์ผู้อังพ้นทุกในวัฏสงสารต้องพิจารณาความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมกับลมเข้าออกให้เห็นชัดจึงจะมีหนทางเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารมิฉะนั้นแล้วจะเดินทางโค้งจะไม่ถึงง่ายจะไม่ชนะความหลงของตนง่ายวัตถุนิยมเราค่อยชมว่าดีอยู่แต่อยู่ในอู่และกำมือของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นวัตถุนิยมภายนอกก็ยังเป็นของนอกอยู่วัตถุนิยมภายในคือกายของเรานี่เองขันธวิบากที่สมมติว่าเรานี่เองเรียกว่าวัตถุนิยมเพราะนิยมใช้กันนิยมหวงกันจิตใจก็เป็นวัตถุนิยมอันหนึ่งเป็นของหวงใครมาแตะต้องก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกกับกิเลสจะอยู่ใต้อู่ของอนิจจังเหมือนกันกองนามรูปอันนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงปฏิบัติหัดปฏิบัติจิตปฏิบัติใจให้มีสติปัญญาเหนือความหลงของตนที่เคยหลงมาที่เรียกว่าอวิชชานั่นเองอวิชชาแปลแล้วก็เรียกว่าความโง่ความโง่ที่ไม่รู้เท่าถึงการดองอยู่ในขันธสันดานของตนมานมนานที่นี่จะเอากองทัพธรรมคือกองทัพสติกองทัพปัญญาเข้าพิจารณารบกันในเมืองจิตเมืองใจไม่ได้รบกันที่อื่นชนะก็ชนะตนเองถูกแพ้ก็แพ้ตนเองเป็นตอนไปการชนะและแพ้ในทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาการแพ้การชนะมีในทางพระพุทธศาสนาก็คือชนะตนเป็นตอนๆไปถ้าถูกแพ้ก็แพ้ตนเป็นตอนๆไปการชนะการแพ้บุคคลอื่นสัตว์อื่นนอกจากตัวของตนไปแล้วไม่ได้นับเข้าในทางพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นพญาปเสนไปรบศึกผ่านมาเดินมาบ่นมาเราชนะแล้วเราชนะแล้วบนตามทางมาหรือปลื้มใจพูดตามหนทางมาในเวลาขณะนั้นพระบรมศาสดาเดินจงกรมอยู่พระมหาบพิตรพูดอะไรหนอโอ้พระบรมศาสดาเดินจงกรมอยู่นี่นะอยู่นี่ละมหาบพิตรก้าวกับผมไปรบศึกชนะเขาแล้วก็มีความดีอกดีใจท่องบนมาตามทางอันนั้นมันไม่ชนะดอกมหาบพิตรตถาคตนี้มันจึงชนะมหาบพิตรจะถูกแพ้อีกไม่นานนะชนะตนเองชนะกิเลสตนเองจึงเรียกว่าชนะในทางพระพุทธศาสนาพระมหาบพิตรตกลงวางอาวุธแล้วก็พาบริวารไปกราบเท้าพระองค์พระองค์เทศเอาจนถึงพระโสดาบันไม่ใช่จนถึงเรื่องใสพระพุทธศาสนาพวกที่จิตสูงใจสูงปฏิบัติมานมนานแล้วอุบายใดๆที่จะทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารจะเป็นภาษาบาลีก็ตามจะเป็นภาษาใจของตนก็ตามเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบายใดที่จะให้ละเลิงผัวพัน ทะเยอทะยานในวัฏสงสารทางวัตถุนิยมหรือทางลาภทางยศทางสรรเสริญอื่นๆแล้วอันนั้นเป็นคำสอนของพญามาร
1: ทีนี้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในปัจจุบันชัดเห็นพ้องกับลมเข้าลมออกเป็นเป้าเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกขังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนิจจังจะไปอยู่เป้าหนึ่งอนัตตาจะไปอยู่เป้าหนึ่งทุกขังอนิจจังอนัตตาก็อยู่เป้าเดียวกันเป็นเพียงจิตหรือสติปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ไม่ใช่คนละอันเช่นในมืออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็มีห้าอยู่ก่อนแล้วมันก็มีสี่อยู่ก่อนแล้วก็มีสามอยู่ก่อนแล้วก็มีสองอยู่ก่อนนี่หนึ่งอยู่ก่อนแล้วเราจึงนับได้ถ้าไม่มีอยู่ก่อนแล้วจะนับได้ยังไงฉันใดก็ดีทุกทั้งอนิจจานัตตามีกลมกลืนกับมีเกี่ยวสามเกลียวอยู่ในปัจจุบันแล้วเพียงจิตของเราบัญญัติต่างหากสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนกันจะพูดกับหน้ากับหลังก็ไม่ผิดเมื่อเราเห็นชัดในปัจจุบันอดีตก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ล่วงมาแล้วอนาคตก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาที่ยังไม่มาถึงโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันก็อันเดียวกันเมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและดับไปอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนอย่างนี้ควรละหรือสติปัญญาของเราจะมาติดอยู่เพียงแค่นี้ก็จำเป็นเหตุให้เราชวนพิจารณาบ่อยทีนี้ถ้าอย่างนั้นความคลายเมาในวัฏสงสารของเราก็ไม่มีหนทางเราไม่มุ่งหวังว่าจะเอาหลงเป็นสรณังคัจฉามิเรามุ่งญาณวิมุตติสามิทำแต่ละบทบาทของพระพุทธศาสนาส่งถึงมรรคผลนิพพานทั้งนั้นแต่อาศัยจิตใจของเราอยู่ในระดับใดเราก็น้อมทำมันนั่นมาเข้าข้างตัวเช่นบุคคลผู้เล่นเลขเล่นผาเขาก็ไปผูกเอาเลขเอาผาเช่นบุคคลผู้ดื่มสุราเขาก็น้อมไปทางดื่มสุราของเขาสุรามีระยะมัชฌิมากินเป็นระยะไม่เป็นอะไรดอกเขาก็พูดอย่างนั้นเราก็น้อมเข้าข้างตัวเขาพุทธังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันราคะโทสะโมหะเบาไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสกทาคามีเบาไปกว่ากันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสกทาคามีกามะราคะขาดไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอรหันต์กิเลสขาดไปหมดแล้วเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิเต็มภูมิพูดถึงไตรสรณะสายไตรสรณะคมเต็มภูมิก็ดีผู้เรียนนโมจบก็ดีก็คือพระอรหันต์นโมแปลว่านอบน้อมพระอรหันต์นอบน้อมจนไม่มีกิเลสถึงไตรสรณะคมจนไม่มีกิเลสถ้าพูดทับศัพท์ก็ว่าคมกริบเลยถ้าเป็นมีดหรือผ้าก็ดีทำแต่ละบทละบาทของพุทธศาสนาเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารอย่างนั้นแต่อาศัยที่กิเลสของสัตว์ทั้งหลายยังอยู่มากท่านก็ผ่อนปรนอนุโลมมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติบ้างแต่ผู้ที่เห็นอานิสงส์ของมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติว่าอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนก็ดับไปมีความละอาละถอยแล้วมีความพะวงที่เจรณาแล้วไม่ติดอยู่โดยหน้าเดียวแล้วท่านก็ส่งต่อถึงพระนิพพานพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์ประสงค์จะขนรื้อสัตว์ออกจากวัฏสงสารไม่ประสงค์ว่าจะให้ติดอยู่ในเพียงแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเท่านั้นบุคคลผู้ทำบุญแล้วปรารถนามนุษย์สมบัติปรารถนาสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินั้นก็คือคนพาลคนหลงจะพาตนพาลตนหลงตนให้ท่องเที่ยวอยู่เนิ่นนานบุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานสมบัติสิ่งเดียวขอให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติก็เพราะเขามีกำลังเขาไปทางเครื่องบินหรือไปทางจรวดพอทรัพย์เขามาก ขาต้องขึ้นเครื่องบินไปโดยเร็วมีเครื่องยนต์ทรัพย์มากคืออะไรคือศรัทธาและปัญญามากผู้ศรัทธาและปัญญามากก็หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติโดยด่วนไม่รอช้าผู้นั้นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างรวมที่นั่นหมดเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปกรรมฐานนั่นเองเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็คืออรูปกรรมฐานนั่นเองรูปเป็นอารมณ์ก็คือรูปขันธ์อรูปเป็นอารมณ์ก็คือเพ่งนามขันธ์อันเดียวกันรูปกรรมฐานกับรูปปรโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันอรูปกรรมฐานกับอรูปปรโลกต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนระดับไปไม่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเมื่อเห็นชัดอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วฉะนั้นหรือจะพอใจในวัฏสงสารอย่างนี้มุนกิตุกรรมยะตาญาณก็ค่อยจะพ้นไปเสียฉะนั้นปฏิสังขารุปัสสนาญาณก็เดินตามทางเท่านั้นบุคคลผู้นั้นจะนอนใจกับใครในโลกไม่มีเพราะเห็นหนทางออกแล้วจะติดอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพแก่ซ่าแล้วกองทัพธรรมแก่ซ่าแล้วเพราะไม่ไว้ใจอันใดเลยมีน้อยก็ไม่ไว้ใจมีมากก็ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจอันใดทั้งสิ้นจะไว้ใจสังขารจะไว้ใจยังไงเกิดขึ้นแล้วก็เปรียบควรระดับไปอย่างพึงพาอยู่อย่างนั้นไม่ละอายด้วยเกิดขึ้นอย่างไม่ละอายแปรปรวนอย่างไม่ละอายดับไปอย่างไม่ละอายพึงพาด้วยไม่รีไม่รับอีกด้วยเมื่อโลกทั้งหลายหากเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วคนละหรือพวกเราทีนี้จะมานอนใจให้หลงอยู่เพียงแค่ที่เคยหลงมาจำเป็นก็ต้องตะเกียบตะกายให้สูงไปกว่าที่เข้าใจมาแล้วนี่ปัญหาของมันเพราะไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมแท้แล้วที่พึ่งอันเกษมก็คือพุทธธรรมสงฆ์ในพระนิพพานพุทธธรรมสงฆ์สุดยอดก็คือพุทธธรรมสงฆ์ในพระนิพพานนั่นเองธรรมสุดยอดก็คือธรรมพระนิพพานนั่นเองสรรพคุณทั้งปวงในใจโลกธาตุคุณพระพุทธคุณท่านผู้มีคุณคุณบิดามารดาปู่ย่าตาทวดปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ชายพี่สาวหรือบุคคลท่านผู้บุคคลผู้ทำดีตลอดถึงครูอาจารย์ในทางโลกและทางธรรมไหลขึ้นสู่คุณพุทธธรรมสงฆ์หมดคุณพุทธธรรมสงฆ์ไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานที่สุดแห่งพระคุณทั้งหลายรวมอยู่ที่นั้นทรัพย์สมบัติในใจโลกธาตุฝ่ายวัตถุนิยมฝ่ายโลกีเป็นทรัพย์ของพระอรหันต์ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะท่านละไปแล้วท่านไม่มาแย่งพวกเราเพราะท่านสลับทิ้งเลยคล้ายๆกับเราบวชน้ำลายทิ้งถึงอย่างนั้นไม่ท่านไม่อะไรนะน้ำลายเราก็บอกว่าน้ำลายท่านคนนั้นคนนี้อยู่แต่ว่าท่านไม่อะไรแล้วฉันใดก็ดีทรัพย์สินมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเป็นน้ำลายของพระอรหันต์ที่บวชทิ้งแล้วแต่พวกเราต้องอาศัยอยู่เสียก่อนเพราะยังไม่พ้นอาศัยเอาเป็นเรือเป็นเพด้วยกีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชฝ่ายพระไม่ได้มาสมมุติว่าเป็นใจอีกกลายเป็นธรรมอันไม่ตายเอามาตั้งในพยังคตาคล้ายกับแป้งที่เขาโม่แล้วเขาโม่แล้วแล้วอีกแล้วก็ไม่เรียกฉันไหนก็ดีจิตใจของพระอรหันต์ท่านผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็เลยกลายเป็นธรรมจะมาบัญญัติไว้จิตใจอีกก็ไม่สมฐานะกลายเป็นธรรมอันไม่ตายธรรมอันไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วนักหาความสุขโศกโศนในวัฏสงสารไม่เก่งเท่าพระอรหันต์ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาความสุขในทางวัตถุนิยมก็ไม่เก่งเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เก่งเท่าพระอรหันต์ทั้งปวงท่านว่ามันไม่เจอมันไม่พบมันไม่เจอมันไม่ปักมันไม่มีเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนในดับไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนในดับไปความสุขจะมาจากประตูแปรปรวนในดับไป ความสุขจะมาจากประตูไหนถ้าว่าความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติผมสมบัติ

ในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่เป็นโลกโลกก้าวเดียวเลยเรียกว่าเอกนิมิตก้าวของปัญญาก้าวของสติข้ามทะเลหลงก้าวเดียวในปัจจุบันจะสิ้นความสงสัยตอนไหนตอนพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็เหมือนกันก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตพูดมากก็ตามพูดน้อยก็ตามฟังมากก็ตามฟังน้อยก็ตามต้องหารลงมาหาจิตปัจจุบันทำปัจจุบันโมหานก็บอกของตัวอยู่แล้วบอกว่าให้หารลงมาในปัจจุบันปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมนี้เองจะเป็นแม่บทแม่บาทแม่ธาตุแม่ขันธ์แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์รวมลงอยู่ในปัจจุบันถ้าคนเราถ้าไม่เชื่อสมรรถภาพในปัจจุบันแล้วมักจะหลงในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันมักจะสงสัยมักจะเกิดปัญหาขึ้นในใจของตนถ้าว่าเชื่อธรรมเชื่อเหตุเชื่อผลในปัจจุบันข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นดวงตาเห็นธรรมที่จะส่องหาพระพุทธศาสนาได้ถูกทางบุคคลผู้ไม่เชื่อปัจจุบันในกิจปัจจุบันในธรรมนั่นเองทำให้สงสัยในพระพุทธศาสนาทำให้ลูกคลำเพราะความแก่ก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะความเก็บก็มีอยู่ในปัจจุบันเพราะลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่ในปัจจุบันพุ่นพุทธธรรมสงฆ์ก็มีอยู่ในปัจจุบันผมขนเลี้ยฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็มีอยู่ในปัจจุบันนั่นถ้าไปหาทางอื่นย่อมตื่นไม่พบทุกเคยภาวนาอะไรก็ต้องเอาอันนั้นลงเคยภาวนาพุทโธก็ต้องเอาพุทโธอาจารย์เดิมเคยภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เอาตามเดิมขอให้ทำให้มากๆขอให้ทำให้ยิ่งให้ติดต่อด้วยภาวิตาพระหรีกตาทำให้มากสังวัตตันตะตันติอภิญญายะนิพพานายจะโพธิญาจะถึงพระโพธิญาณคือพระนิพพานเป็นแท้เอกนิบาตขอให้ทำให้มากติดต่ออยู่แม่น้ำคือบุญสี่ประการท่านพูดบอกว่าบุคคลพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นแล้วและมีศีลห้าบริบูรณ์แล้วบุญทั้งหลายย่อมไหลมาเรียบเหมือนแม่น้ำคือบุญสี่อย่างเรียกว่าสะสมบุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อกรรมและผลของกรรมก็อันเดียวกันย่อมได้บุญอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบุคคลผู้ถือยะว่ามันมีบาปมีบุญก็ต้องมีบาปไหลเข้าสู่ใจอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนบวกทวีคูณทวีไปเหมือนกันถ้าจะว่าเวลาของพวกเราก็มีน้อยเต็มทีเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตก็หายใจเข้าเวลาหนึ่งหนึ่งของชีวิตอีกก็คือหายใจออกเท่านั้นมีเวลาอยู่เท่านั้นถ้าเข้าแล้วไม่ออกก็สมมติกันว่าตายถ้าออกแล้วไม่เข้าก็สมมติว่ากันว่าตายเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นนอกของอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินี้มีแต่ทางพระพุทธศาสนาสิ่งเดียวศาสนาอื่นๆไม่มีเลยการพิจารณากายเป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เหมือนกันมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีอาตมาก็น่าเห็นใจพวกท่านที่ปีนป่ายซึ่งเขาลงห้วยมาไม่ใช่เล็กแม่น้อยเรื่องที่มานี่เป็นเรื่องใหญ่โตหัวฐานนี่ทางไกลเหลือเกินอุตส่าห์กันพากันมาโศกโศนนึกเห็นใจเหมือนกันผ่านอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นทางก็ไม่สะดวกทางไปวัดหลวงปู่มหาสะดวกแต่ว่าไม่สะดวกการเข้าหาท่านองค์ท่านเพราะแขกมากต้องตั้งคิวกันอันนี้เข้าหาง่ายแต่ว่ามาลำบาก

0: แต่ว่าเป็นยุคที่รุ่นดัตตัญญูรุ่นราตรีนานเท่านั้นเองก็อยู่ไปตามภาษางงๆเงียบๆไปอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้ชาปรากฏอะไรหรอกในทุกในวัฏสงสารอันนี้อาตมานึกว่าผ่านมามากเหลือเกินมองดูข้างหลังแล้วน้ำตาจะไหลเลยที่ผ่านมาผ่านโศกโศนเหลือเกินมาอยู่นี่ก็เป็นพระกรรมฐานก็ไม่มีสง่าราศีกับท่านผู้อื่นปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยหามน้ำโชคโชนอยู่ติดต่อพันที่นี่จนถึง24ปีแล้วทุกในโลกนี่ไม่เท่าอาตมาหรอกพวกคุณอยู่ในเมืองในนอทางวัตถุนิยมก็ดีสบายอยากอะไรก็ไปซื้อที่ตลาดชอบรถคันไหนก็ขึ้นหรือว่าตนมีก็ขึ้นไปแต่ว่าจะลำบากสักเพียงไหนก็ตามก็พอใจอยู่เพราะเห็นภัยในวัฏสงสารประจำวันประจำคืนอุตส่าห์เอาตนรอดอุตส่าห์เอาตนพ้นจากโทษยังดีกว่าอุตส่าห์ที่จะเพิ่มโทษของตนให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานทำอะไรก็ทำให้ตนทั้งนั้นทำดีก็ทำให้ตนทำชั่วก็ทำให้ตนคำว่าตนเป็นสมมุติอันจริงจังในสมมุติสัจจะคำว่าอนัตตาเป็นธรรมะลุ่มลึกกว่าคำว่าตนเพราะเป็นจริงตามปรมัตถะตามธรรมะลึกจะปฏิเสธอัตตาอนัตตาไม่ได้อัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มาเป็นสงครามโลกโกรธหลงดอกบุคคลที่ไม่รู้เท่าอัตตาและอนัตตานั่นเองเป็นสงครามตนเองเป็นสงครามความหลงของตนเองถ้ารู้ตามอัตตาอัตตาก็ส่งคืนให้อัตตาเสียอนัตตาก็ส่งคืนให้อนัตตาเสียไม่เอามาเป็นสงครามกันก็หมดเรื่องกันเพราะอันหนึ่งจริงตามสมมติอันหนึ่งจริงตามปรมัตถ์จะปฏิเสธไม่ได้เราเขาสัตว์บุคคลก็เหมือนกันจริงตามสมมติสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงตามปรมัตถ์เพราะธรรมฝ่ายนี้เป็นธรรมฝ่ายลึกธรรมฝ่ายสมมติเป็นธรรมฝ่ายตื้นตื้นเราก็รู้จักลึกเราก็รู้จักแต่เราไม่หัดให้ติดอยู่ในตื้นในลึกอัตตาเราก็รู้จักตามเป็นจริงของอัตตาอนัตตาเราก็รู้จักตามเป็นจริงของอนัตตาอดีตเราก็หัดให้รู้ตามเป็นจริงของอดีตอนาคตปัจจุบันก็เหมือนกันแต่ไม่หัดให้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามคำว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากความหลงของตนไปเป็นตนตอนจนถึงสุดท้ายท่านผู้พ้นไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรจะมาสอดแทรกในจิตของตนให้ได้แก้เลยเพราะไม่มีการหนักใจในปัญหาที่จะสอดแทรกตนเองเขารู้เท่าทันเทียมถึงหมดพวกคุณก็เดินมาไกลเหลือเกินที่นี่การพักที่นี่ไม่ได้เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าจำชาติไม่ได้พระบรมศาสดาจึงพูดในอิติวุตตกะว่ากระดูกของพ่อท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เพียงแม่มือเดียวก็ใหญ่กว่าภูเขาที่มีดุราถ้ามาให้อันตรธานหายไปท่านจะไปหาผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อผู้ที่ไม่เคยเป็นแม่ผู้ที่ไม่เคยเป็นญาติเป็นมิตรหาเกือบไม่มีแค่ไหนไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาผู้ที่ไม่เคยเป็นปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่สาวน้องสาวลูกสาวหลานสาวเหลนสาวพี่เขยพี่สะใภ้น้องเขยน้องสะใภ้ลูกเขยลูกสะใภ้หลานเขยหลานสะใภ้เหลนเขยเหลนสะใภ้ผู้ที่ไม่ได้เคยเป็นบุตรีบุตรา ผู้ที่ไม่ได้เคยเป็นป้าเป็นลุงเป็นอาเป็นหน้าและเป็นมิตรเป็นสหายและเป็นเครือญาติจะหาได้ยากในโลกนี้ไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งละพระบรมศาสดาพูดน่าสังเวชเหลือเกินท่านเทศท่านทั้งหลายเคยได้ผ่านแก่ผ่านเจ็บผ่านตายมา นับแต่ที่ถูกเขาเฉือนส่วนมรณภาพด้วยชราภาพหรือเป็นไข้เป็นหนาวหรือโรคต่างๆอันอื่นไม่นับแต่ที่ถูกเฉือนเลือดเฉือนเนื้อของพวกท่านทั้งหลายและเราตถาคตก็เหมือนกันเลือดต้องมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรแต่ละคนละคนถ้าเก็บไว้มาให้หายไปไหนท่านพูดอย่างไรส่วนที่มรณภาพด้วยชราภาพหรือด้วยโรคชรานั้นก็นับไม่ไหวอีกท่านพูดอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงตรงทำสังเวชเถิดการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอย่างนี้นี่นับแต่ชาติเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นสัตว์ที่เดชานยังมีอีกนะพวกคุณพวกเธอพวกท่านท่านยังพูดไปอีกทำทั้งหลายมีอยู่แล้วเกิดแก่เก็บตายก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้แต่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งความเกิดความดับความอะไรสัตว์ทุกทั้งปวงเราไม่ได้แต่งมีอยู่แล้วเราเอาสติปัญญาของเราพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อให้หน่ายเพื่อให้คลายเพื่อให้พ้นเท่านั้นเพื่อมาให้เราหลงเท่านั้นให้เรารู้ตามเป็นจริงถ้าเรารู้ตามเป็นจริงตอนไหนความหลงของเราก็ถอยออกถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงตอนไหนทีนี้ตอนไหนตอนนั้นความหลงของเราก็ไม่มีหนทางจะถอยออกอดีตอนาคตมันเป็นเรื่องนิทานของขันธวิบากที่ล่วงมาหรือที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันมันมีตัวจริงอดีตที่ทำดีเราก็ทำไปแล้วที่ทำชั่วเราก็ทำไปแล้วอนาคตจะทำดีเราก็ยังไม่ได้ทำจะทำชั่วเราก็ยังไม่ได้ทำปัจจุบันนี้เองจะทำดีก็ทำได้จะทำชั่วก็ทำได้อดีตอนาคตอดีตหมายความว่ามีเงินอยู่แต่ใช้ไปแล้วอนาคตแปลว่ายังไม่ได้รับปัจจุบันก็ต้องมีอยู่ในปัจจุบันมีทั้งตัวเงินมีทั้งบัญชีด้วยปัจจุบันอดีตมีแต่บัญชีอนาคตก็มีแต่บัญชีเพราะยังไม่มาถึง
1: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: พอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไปเช่นรายที่จิตผาดโผนไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครง่ายๆอย่างนี้โดยมากรายนั้นต้องเป็นอาจารย์ฝึกทรมานตนเองด้วยอุบายวิธีที่เผ็ดร้อนเป็นพิเศษแฝงไปด้วยรายเช่นนั้นท่านชอบเข้าไปอยู่ในที่คับขันอดๆอยากๆด้วยปัจจัย4อดบ้างอิ่มบ้างฝืดๆเคืองๆและชอบอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากเพื่อทรมานตนเพราะคนเราทุกเพศทุกวัยมีนิสัยชอบบังคับมาประจำกำเนิดจะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นช่วยบังคับเพื่อความดีทั้งหลายจะเห็นได้จากการดุด่าครูเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อเราย่อมมีคำดุด่าครูเข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมทั้งหลายที่นำมาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่โอวาทที่ไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไปเพราะบางราย อาจชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดุดาขู่เข็นก็ทำให้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจซึ่งเคยเห็นท่านดุดาเราและพระอื่นๆในบางคราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูกิริยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี่ยนตีหล่อล้อมลูกศิษย์ผู้โง่เขลาให้เป็นผู้เป็นคนด้วยการดุดาขู่เข็นก็น่ากลัวอย่างยิ่งมองดูผู้ถูกดุดาขู่เข็นที่กำลังกลัวอย่างเต็มที่จนตัวสั่นเหมือนลูกนกถูกฝนก็น่าสงสารมากแต่ผลที่ได้รับเป็นที่ตรึงใจไปนานนี่คือผลที่เกิดจากท่านผู้อื่นช่วยฝึกส่วนผลที่เกิดจากตนฝึกตนเองนั้นท่านที่เคยฝึกตนอย่างเต็มกำลังมาแล้วย่อมทราบชัดกับตัวเองเช่นท่านที่ได้รับความสงบทางจิตอย่างเต็มที่กับทางจงกรมขณะที่กำลังกลัวเสียงเสือกระหึ่มจิตกลับเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอย่างไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานสำคัญที่ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้ท่านผู้อ่านกรุณาทราบในบรรดาปฏิปทาที่นำมาแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึกอบรมตนด้วยวิธีนั้นรายนั้นท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้นทั้งฝ่ายผลที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งกำลังนำลงคละเคล้ากันไปกับฝ่ายเหตุก็ดีที่จะลงต่อไปตามลำดับทั้งเหตุและผลคละเคล้ากันไปก็ดีผู้เขียนได้พยายามเขียนตามความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาจากอาจารย์ผู้เคยรับการอบรมกับท่านมาแล้วเป็นแต่ไม่ระบุนามท่านที่เป็นเจ้าของทั้งเหตุและผลเท่านั้นเพื่อรักษาสิ่งที่ควรสงวนในองค์ท่านไว้นอกจากจำเป็นที่อาจระบุบ้างเป็นบางรายคำว่าบางองค์หรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีนั้นเป็นต้นโปรดทราบว่าเป็นการระบุนามท่านแล้วโดยปริยายคำว่าบางองค์หรือบางรายนั่นแหละคือคำยืนยันว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้นเช่นอดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระหึ่มเป็นต้นทุกๆแขนงแห่งอุบายวิธีของการฝึกทรมานท่านล้วนเป็นวิธีที่ท่านเคยได้รับผลเป็นที่แน่ใจมาแล้วจึงได้นำลงไม่ได้เขียนด้วยการสุ่มเดาทั้งที่ไม่แน่ในผลเป็นที่ยืนยันและยอมรับกันในวงปฏิบัติที่เขียนมาแล้วก็ดีที่กำลังจะเขียนต่อไปก็ดีโปรดทราบว่าเขียนไปตามความเป็นมาของท่านโดยตรงส่วนผิดหรือถูกอาจขึ้นอยู่กับผู้เขียนซึ่งนำลงทั้งดุนขาดความไตรตรองที่เคยมีประจำนิสัยเสมอมาจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยวิธีฝึกทรมานตนของท่านจนได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนพระเนนอยู่เวลานี้รู้สึกจะเป็นการกระทําที่ผู้ไม่เคยได้พบได้เห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและไม่เคยคิดว่าการฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆจะมีผู้กล้าทำกล้าเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งรักสงวนอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆในโลกและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่าการบำรุงเหตุแต่ก็มีผู้ทำผู้กล้าเสี่ยงจนเป็นชีวิตอัตภาพที่เดนตายมาแล้วถ้าท่านรู้ธรรมจากวิธีนั้นๆก็น่าจะเรียกว่าธรรมเดนตายของท่านรายนั้นได้เพราะเหตุเดนตายผลก็ควรเดนตายเช่นกันเหตุกับผลเหล่านี้ไม่น่าจะมีท่านผู้ใดสนใจนำมาคิดในชีวิตที่ถือว่าเป็นของมีคุณค่ามากแม้คิดก็คงเข้ากันไม่ได้สนิทเพราะอำนาจแห่งความรักในชีวิตเป็นเครื่องปิดบังคุณค่าแห่งธรรมที่มีในตนซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้นนอกจากท่านที่สนใจในหลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตที่ปล่อยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรอยอยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนำไปไตร่ตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างสำหรับเราทำอย่างนี้แต่ท่านทำไมทำอย่างนั้นโดยไม่กลัวพญามัจเจาะเย้ยบ้างเรากับท่านมีอะไรลี้ลับและขัดความจริงแห่งธรรมต่างกันอย่างไรบ้างท่านทำไมทำได้เสี่ยงได้และทราบว่าท่านมีความรู้เห็นต่างๆทั้งตื่นทั้งลึกทั้งเปิดเผยทั้งลี้ลับจากวิธีนั้นๆด้วยไม่นำชีวิตไปทิ้งด้วยวิธีการฝึกทรมานนั้นเปล่าๆ เหตุกับผลซึ่งเป็นสมบัติของท่านยังปรากฏเป็นร่องรอยมาให้เราได้อ่านอยู่ขณะนี้ท่านก็มีร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนเช่นเดียวกับเราและท่านก็เป็นคนคนหนึ่งอาจมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันกับคนทั่วไปแต่ทำไมท่านกล้าสละท่านสละเพื่ออะไรสิ่งที่ท่านทำแต่เราไม่เคยทำและสิ่งที่ท่านรู้แต่เรายังไม่เคยรู้ทำไมคนเหมือนกันทั้งที่สิ่งดีมีค่ามากต่างก็มีความต้องการด้วยกันทุกคนเราควรนำอุบายท่านอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตและความสามารถไปปฏิบัติจัดการกับตนลองดูผลจะเป็นอย่างไรบ้างเหล่านี้ถ้าสนใจใคร่ครวญเพื่อต้อนเข้าสู่หลักความจริงตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ว่าเพศหรือวัยใดย่อมมีทางเชื่อและถือเอาประโยชน์ได้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับเพศและวัยใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยไตรตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคน
3: พระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านปฏิบัติจนเป็นที่จับใจถึงกับได้นำมาลงให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลที่ตนปรารถนาจึงไม่ได้คำนึงถึงการทุ่มเทความเพียรเพื่อผลนั้นๆว่าจะมีความหนักเบาหรือเป็นตายได้เสียอย่างไรบ้างมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือจะให้ได้ให้ถึงถ่ายเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงความลำบากเป็นตายจะพึงมีเพราะความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ประกอบกับผลที่พึงหวังก็แสดงขึ้นในลำดับแห่งความเพียรซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยได้เคยมีจึงทำให้ลืมอะไรที่กลัวๆกันไปเสียหมดสิ่งที่น่าคิดพิศวงสำหรับผู้ไม่เคยประสบมีอยู่มากมายในวงพระธุดงค์กรรมฐานดังท่านจะได้อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบปฏิปทานี้ขณะนี้ก็กำลังจะได้อ่านอีกเรื่องหนึ่งคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งขณะเดินจงกรมไปมาอยู่หน้าธรรมบนภูเขาในเวลากลางคืนโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขตั้งในคมผ้าสีขาวแขวนไว้สว่างสวยพอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนปกติไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซึ่งสัตว์ป่าโดยมากทราบกันแต่พอท่านเดินจงกรมไปมาเพลินๆก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำรามขึ้นข้างทางจงกรมซึ่งไม่สูงจากพื้นดินนักห่างกันประมาณ2วาเสียงเสือที่ขู่คำรามนั้นหยุดเป็นพักๆพอท่านได้ยินก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงเสือคำรามขณะนั้นจิตรู้สึกกลัวและหยุดมองดูเสือตามทิศทางที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวมันจึงเดินจงกรมต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคำรามขึ้นมาอีกท่านก็หยุดเดินและมองดูมันแต่ไม่เห็นตัวมันอีกเช่นเคยส่วนความกลัวรู้สึกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนตัวสั่นและเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวทั้งที่กำลังเป็นหน้าหนาวและกำลังหนาวจัดอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้นเสือก็คำรามไม่หยุดท่านจึงหาอุบายปลุกปลอบและขู่เข็นตัวเองว่าเรามาบำเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญด้วยความกล้าหาญและยอมเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่มีความอาลัยเสียดายครั้งโน้นก็ทราบว่ามีสัตว์มีเสือซึ่งบางชนิดก็ทำอันตรายแก่พระท่านได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นกินท่านเป็นอาหารแม้มีบ้างตามประวัติก็น้อยเต็มทีเพียงรายสองรายเท่านั้นพระท่านยังได้บรรลุธรรมถึงความสิ้นกิเลสและสั่งสอนโลกจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสนับถือท่านเป็นสรณะตลอดมาถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าเสือเอาท่านไปเป็นอาหารเสียหมดส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียวกันกับท่านและบำเพ็ญตนเพื่อทำแท่งเดียวกันคือมรรคผลนิพพานแต่ทำไมพอได้ยินเสียงเสือมาเยี่ยมและถามข่าวคราวความทุกข์สุขดิบบ้างกลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่าและหึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจราวกับจะไม่ยอมตายไปกับโลกเขาแม้ถึงคราวแล้วทำไมจึงมาดื้อดึงฝ่าฝืนคติธรรมที่โลกเคยเป็นกันแต่ผู้เดียวถึงกับยืนตัวสั่นหึงหวงชีวิตไม่อยากตายเอาท่าเดียวทำไมจึงมายืนตัวแข็งขวางธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่นึกอายเสือตัวกำลังหัวเราะด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มอยู่เวลานี้บ้างถ้าไม่อายเสือก็ทำไมไม่คิดย้อนกลับมาอายตัวเองซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่กำลังยืนตัวสั่นอยู่นี้บ้างแต่พอมีสติตื่นตัวว่าตนเป็นพระ
2: ซึ่งเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งแล้วแต่กลับยืนตัวสั่นเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมเป็นความหยาบคายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกเสือเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเข้าราวขณะที่เรากำลังกลัวเสือและยืนตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน้ำเช่นนี้เผื่อครูอาจารย์ส่งกระแสจิตมาเห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะอยู่เวลานี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันนี่ทำขายหน้าจริงเลยนะและยังขายพระศาสนาขายครูอาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มีประมาณอีกด้วยเวลานี้เท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่แถบเขาลูกนี้หัวเราะเยาะไม่มีชิ้นดีเลยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถกอบกู้พระศาสนาและวงคณะกลับคืนมาได้ไม่ถูกขายทอดตลาดแบบปลาเน่าที่เรากำลังเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านเสียเองอยู่เวลานี้ขณะที่ท่านกำลังปลอบโยนและขู่เข็นตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้นเสือก็แสดงอาการหัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มและหยุดไปเป็นพักๆราวกับจะเตือนให้ท่านได้สติยับยั้งตัวเองด้วยอุบายแห่งธรรมที่กำลังคิดคนอยู่อย่างชุลมุนและเอาจริงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนง่ายๆลำดับต่อมาท่านระลึกสติได้มีอุบายขึ้นมาในเวลานั้นว่าเสือก็ดีคนก็ดีเราก็ดีในธรรมท่านก็สอนไว้แล้วว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้นเสือตัวกำลังและเราผู้กำลังกลัวเสือจนจะเป็นบ้าอยู่เวลานี้เมื่อต่างก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้เราจะกลัวหาประโยชน์อะไรเรากลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดหลีกพ้นไปได้เรามาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจฉาเบียดเบียนใครถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อของเราไปทำประโยชน์เพื่อประทังชีวิตของมันพอสืบต่ออายุไปเป็นวันๆเราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มันไปยังจะดีกว่ามามัวยืนหวงซากผีดิบอยู่จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหนๆนักบวชคือนักเสียสละมิใช่นักหึงหวงห่วงชีวิตจนหน้าอับอายขายตัวและพระศาสนาเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงวันนี้เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายที่ทำท่านสอนไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้แทบหยิกควรไม่รู้จะเก็บเพราะเนื้อหนังของสัตว์ทั้งหลายหุ้มห่ออยู่รอบตัวบทเวลาจะควรยอมสละเนื้อหนังของตัวเพื่อเป็นทานแก่เสือเพียงตัวเดียวทำไมจึงเหนียวแน่นแก่คนผู้ตระหนี่หึงหวงนักล่ะมิหนำยังหวงจนตัวสั่นชนิดแกะไม่ออกบอกไม่ยอมเชื่อฟังธรรมเสียอีกด้วยไม่เป็นการบวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลัวกิเลสตัวอุบาทจนไม่มองเห็นใครๆในโลกไปแล้วหรือถ้าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมจงยืนตัวสั่นเฝ้าร่างแห่งกองทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจงสละเลือดเนื้อให้เสือเอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าว่าอย่างไรจะไปตามธรรมหรือจะโดดลงหลุมอุบาทแห่งความตระหนี่รีบตัดสินใจอย่าให้เสียเวลาของเสือที่กำลังรอฟังนักบวชอันเป็นเพศแห่งบุคคลผู้เสียสละจะประกาศความอาถรรพ์ออกมาด้วยปัญญาที่ใคร่ครวญดีแล้วว่าจะให้หรือจะหวงนับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านกำลังเป็นไปอยู่ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเป็นเวลาชั่วโมงเศษท่านองค์นั้นจึงตัดสินใจลงได้ด้วยความเห็นภัยในความหึงหวงแห่งชีวิตกลับเป็นใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสงสารเสือตัวนั้นเป็นกำลังโดยถือธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดสิ้นเป็นหลักใจมองเห็นภาพเสือตัวกำลังเป็นศัตรูกลายเป็นภาพแห่งมิตรอย่างสนิทใจคิดอยากรูปคลำอวัยวะของมันเล่นด้วยความรักสงสารและสนิทสนมในใจจริงๆจึงก้าวออกจากทางจงกรมถือเอาโคมไฟที่แขวนอยู่ข้างทางเดินตรงไปที่เสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยความเมตตาพอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่แต่ไม่ปรากฏว่ามีเสืออยู่ที่นั้นเลย
3: จึงเดินตามหาเสือตัวนั้นทั่วทั้งป่าแถบบริเวณนั้นขณะที่

0: เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงไม่มีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหละเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปรูปคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่พยายามใช้ฝึกทรมานตนเช่นอยู่กับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปาๆเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรม ื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ก็ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องท่านเจ้าดีท่านใจดีท่านไม่เคยดุด่าใครเลยเหตุที่ท่านไม่เคยดุด่านี่ก็คือท่านตั้งความสัตย์ความจริงท่านเล่าให้ฟังดูท่านเรียบตลอดเวลาเลยเราก็จนตายใจเลยว่าท่านนิสัยท่านเรียบร้อยสวยงามมากแล้วก็ได้ชมท่านคือเวลาสนิทกันจริงๆแล้วท่านเล่าให้ฟังว่านิสัยเดิมผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านมาหาท่านว่างั้นนิสัยเดิมผมใจร้อนวู่วามท่านว่าท่านอะไรนี่คว้างบ่าเลยครับเช่นเนี่ยเป็นถ้วยเป็นจานเป็นอะไรก็ตามไม่ทันใจดีปลาเขาบ่าปลาเขาบ่าเลยทีนี้ก็ไปเจอเน้นหนึ่ง เลยผ้ามาเขาเอาผ้ามาบังสกุลแล้วก็ตัดสบงเน้นเย็บสบงให้ช่างทีนี้พอเน้นเย็บสบงเย็บสบงผิดท่านว่างั้นนะพอเรามาดูเราถึงเย็บผิดเราเลยจับสบงนั้นฉีกต่อหน้าเน้นเลยนั่นแหละนิสัยเดิมท่านพอฉีกต่อหน้าเน้นแล้วก็เน้นเสียใจเนี่ยไปนั่งบังเสาอยู่แล้วก็ไปร้องไห้อยู่กับบังเสาไปก็ไปเจอเน้นนั่นกำลังนั่งร้องไห้บังพิงเสาอยู่นั่นจะไปเจอเน้นโอ้โหนี่วะเราถีบผ้าต่อหน้าเน้นนี่เป็นความเสียอกเสียใจเน้นเป็นอย่างมากนิสัยของเรานี้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันจะไปใหญ่ท่านว่างั้นนะนี่แหละดีละเนนี่เป็นอาจารย์ของเรานั่นแหละฟังที่ท่านพูดนะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ใช้กิริยาอย่างนี้เป็นอันขาดท่านว่างั้นเราจะใช้กิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามสงบเสงี่ยมจะไม่ดุใครเลยท่านว่างั้นนะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยดุใครกิริยาการนั้นลบออกหมดเพราะงั้นกิริยาผมจริงเป็นอย่างนี้ท่านว่างั้นนะแล้วถึงได้รู้เรื่องครับแล้วท่านเรียบตลอดนะท่านฝึกหัดนิสัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีท่านเรียบเพราะฉะนั้นท่านถึงยกแต่เราขึ้นพระเหล่านี้น่ะถ้าไปอยู่กับท่านมหาบัวไม่ถึงสามวันเลยก็ถูกท่านขับท่านว่าถูกท่านขับหมดแล้วคือท่านไม่ดุเราก็อย่างว่ารู้ไหมเสือนั่นว่าเสือนั่นแหละท่านกระซิบว่ารู้ไหมเสืออายุของเราไม่ครบขันนี้นะท่านบอกว่าเสือให้ระวังนะเสือแต่ก็เป็นมงคลอันหนึ่งดีเมื่อกันนั่นแหละพอตื่นเช้ามาวันหลังวันนั้นไม่ทราบพอวันหลังลงพระศาลาดูพานี้เรียบหมดเลยนะพระทั้งวัดเรียบหมดเลยกูคงกลัวเสือเราก็ไม่ลืมนะอาจารย์กำดีอาถิงท่านกับกายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วนี่มันถึงวาระที่จะพูดก็พูดเพราะท่านถ้าพูดภาษาเต็มแม่เต็มหน่วยของภาษาธรรมเขาเรียกว่าท่านยกเรามากทีเดียวท่านอาจารย์กำดีท่านยกมากทีเดียวท่านชมเชยยกนับถือเคารพถ้าพูดภาษาเป็นภาษาธรรมเรียกว่าท่านเคารพธรรมของเรามากอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็มาถึงวาระละทีนี้นะท่านเดินจงกรมอยู่นั้นพอ ก็วัดธรรมผาปู่เราไม่เคยไปนะพบกันอยู่ข้างนอกวัดธรรมผาปู่ สนิทสนมกันมานานแต่ในเช้าวันนั้นตอนตีสี่ตีห้าท่านว่าท่านกำลังจิตของท่านกำลังหมุนท่านว่างั้นนะที่เดินจงกรมไปมาอยู่ไอ้จิตมันติดปัญหาเจ้าของเองเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มประสานกันเข้ามาอย่างนี้นะมองหาใครก็ไม่เห็นท่านว่านี่สั้นสนิทกับเราแล้วแหละนะท่านก็มองเห็นแต่ท่านมหาท่านว่างั้นนะมองหาใครก็ไม่เห็นมองในสมหาจะแก้ปัญหานี้ได้มั้ยปูปั๊บออกจากสายกรมมาก็มาจุดธูปจุดเทียนที่มีแท่งพระอยู่ข้างล่างเป็น2ชั้นข้างล่างเป็น2ชั้นข้างล่างก็มีแท่งพระข้างบนก็เหมือนกันนะ

0: ประตูหกโมงเย็นเราเข้าหาท่านละสองต่อสองปิดประตูหมดเลยจนกระทั่งสองทุ่มถึงได้ออกมาครบพระเดินประชาชนเต็มหมดข้างนอกใครจะบอกใครก็ไม่ทราบเลยมันจริงเต็มอย่างนอกไม่มีใครเข้าได้มีแต่เรากับท่านสองสองต่อสองคุยกันพอถึงสองทุ่มแล้วนั่นแหละตอนนั้นท่านร้องโก้ขึ้นปัญหาอันว่านี่ละปัญหาที่ท่านเหมือนหอกเหมือนเหลาท่านมาทิ่มแทงหัวใจนี้มองเห็นแต่ท่านมหาเท่านั้นเลยเพราะจริงที่จุดธูปเทียนท่านจึงว่าขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะท่านนั่นนะท่านมหาอย่าว่าอะไรเลยขอให้พูดเต็มหัวใจผมเถอะผมจิตของผมพุ่งต่อท่านมหามันมาดูบรรดาเราไม่เคยไปนะวัดถ้ำพระปู่พอตื่นเช้านั้นเราก็ไปละแต่พระข้าที่วัดท่านจันชอบขึ้นวันหลังที่มาหาท่านท่านยังว่าโอ้มาเร็วอยู่นะท่านว่าเราไม่เคยไปนะคือมาดูงานไปถึงได้คุยธรรมะถึงข้อนี้นะท่านร้องโกกเลยนะคือเราแก้ปัญหาอันนี้แหละพอแก้ท่านเล่าปัญหาเรียบร้อยแล้วเราก็ถวายธรรมะท่านแก้ปัญหานั้นท่านร้องโกกเลยเอออย่างเรียที่นี่เปิดแล้วที่นี่ท่านว่างั้นนะเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมีแต่จะเข้าเท่านั้นล่ะท่านว่าท่านร้องเสียงลั่นเลยนะสองต่อสองนะคือมันถึงใจท่านตอบได้ถูกต้องความหมายว่าไงเออที่นี่เปิดแล้วประตูเปิดอ้าแล้วยังจะเข้าเท่านั้นเองท่านว่างั้นนะนั่นแหละจากนั้นมาก็ไปหาท่านทีหลังพอดีหูหนวกไปก็จะถามท่านแล้วก็มีคนอยู่ข้างนอกไม่เหมาะธรรมะนี่เป็นธรรมะจำเป็นสำโดยเฉพาะก็ถามท่านยังไงก็ได้เขียนจดหมายเขียนหนังสือย่อยๆมือเนี่ยถามปัญหาท่านพอท่านรับจดหมายแล้วท่านยกจบขึ้นเลยนะท่านจะตอบยิ้มแล้วตอบจดหมายยิ้มท่านตอบเสร็จแล้วยื่นมาเราก็อ่านพออ่านดูแล้วเราก็พลิกพนันอีกถามย่อๆอีกท่านก็ทำแบบเก่าท่านยิ้มก็เป็นอันว่ายุติเรียบร้อยแล้วปัญหาจิตใจทะลุหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้คุยกันแต่ว่าขานได้แล้ววางอันเดิมเรียบร้อยท่านก็มรณภาพไปมีอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะอาจารย์ท่านช่างคำดีนี่ก็มีแปลกที่ท่านนิมนต์เราไปวันนี้เราก็มาเคยไปวัดถ้ำพระปู่เหตุใดมันถึงบันดลบันดาลไปนะมันก็แปลกนะไม่เคยไปเลยวัดถ้ำพระปู่ครอบกันอยู่ข้างนอกต่างหากเราไม่เคยไปถ้ำพระปู่นะแต่วันนั้นบันดลบันดาลยังไงไม่รู้นะเราก็มาโอ้มาเร็วนะท่านยังไหวด้วยนะท่านบอกโอ้ยมาเร็วอยู่นะท่านว่างั้นนะเ
1: ข้าเลด้า
0: ไหน
1: เข้าเลด้าเขาไม่มีการ น
0: ิ
1: ม
0: ิ
1: ตไว้ยังไง
0: ที่
1: ฝ
0: ั่
1: ง
0: นิมิต
1: เ
0: หรอ
1: ย
0: ู
1: น
0: ิ
1: สม
0: ัน
1: ถึงปลุกปรับไปข้างกับหลวงปู่ชอบ
0: ไหนว่าไงถามว่าไง
1: ม
0: าอ
1: ย
0: ู่
1: ดีๆถึงปลุกปรับไปข้างกับหลวงปู่ชอบนะฮะ
0: โ
1: หมีอะไรมาเข้าเลด้าเข้าไม่มีการ
0: เข้าเลด้ามีอันนี้เข้าเลด้าเข้าเรด้าเขาใจไปปักอันนี้เข้าเรด้า
1: เข้าใจ
0: ว่าอะไรอย่างนั้นก็มาถามแต่จริงได้คุยธรรมะกันนะหัวท่านร้องโกกเลยนะนี่แหละเห็นไหมปัญหาถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไม่ตกริมฟาดกันอยู่นั่นจะเป็นจะตายจะสลบสลายนะปัญหานี่นะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสำคัญครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนือกว่าพอเล่าไปว่าท่านแก้ปุ๊บเดี๋ยวนี้ขาดจะบั้นไปเลยดังเรากับพ่อแม่ครูจันนั่นยังนี่แหละบางทีขึ้นหาท่านวันละสองผลก็มีเพราะตอนนั้นตอนท่านป่วยจิตของเรากำลังหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาเลยไอ้นี่จะถามใครล่ะก็มีแต่ท่านองค์เดียวท่านนอนอยู่นะขึ้นไปกราบเท้าท่านเลยท่านนอนเหมือนหลับท่านไม่หลับสำหรับเราเองพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ไม่เคยที่จะรู้ด่าว่ากล่าวห้ามปราม

ความต่างๆไม่เคยมีนะขึ้นเวลาไหนได้ทั้งนั้นสำหรับเรานะจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปนี่ตอนเงียบๆแล้วก็ขึ้นไปหาท่านก็กราบเท้าท่านแล้วก็เล่าถวายเรื่องธรรมะที่มันเป็นภายในจิตใจมันแก้ไม่ตกขึ้นไปท่านนั่งนี่เพราะท่านนอนนี้ธรรมดาได้พยุงนะได้พยุงลุกขึ้นแต่นั้นไม่ได้พยุงเลยนะพอเรากราบมันถวายธรรมะที่เป็นที่พระใจของเราท่านปุ๊บปั๊บลุกขึ้นเลยเอาฟังนะท่านว่ากันนะนั่นเห็นไหมล่ะความเมตตาเอาฟังนะไว้เราก็ฟังท่านก็ใส่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจหรือยังถ้ายังเรายังไม่สนิทใจนักเรายังไม่ตอบคำใดนิ่งอีกท่านย้ำอีกพอท่านย้ำแบบเข้าใจจ้าไปบ่ายแล้วกราบพระบับท่านก็รู้แล้วว่าเราเข้าใจแล้วท่านร่มนอนปั๊บเลยอย่างนั้นพ่อแม่ของจันทร์มันนี่แหละปัญหาเรานี่เป็นของสำคัญสำหรับนักปฏิบัตินะภูมิใจนี่สำคัญมากใครที่มีภูมิใจที่สูงกว่าผู้นี้ไปพูดปัญหาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บถ้าไม่มีภูมิมันทำแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่มีภูมิความสูงกว่าไปเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ที่สมมติตนว่าเป็นครูบาอาจารย์เขาพูดรูปๆคำๆนี้มันฟังไม่ได้นะนอกจากไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วยังดูถูกอาจารย์ตรงนั้นอีกเหนือความรู้อย่างนี้ก็มาสอนเรานั่นเป็นนะคืออันนี้แม่ยำมากถ้ารู้แล้วตอบผางเดียวผางเดียวถ้าไม่รู้รูปคำไม่เห็นภูมิผู้ตอบด้วยนะเห็นภูมิผู้สอนด้วยเป็นแล้วนะนี่แหละเรื่องภาคปฏิบัติก็อย่างนั้น เราจึงลงสนิทกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงสนิทเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยที่ว่าท่านใจปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจดีอย่างถ้าเราไม่สนิทใจเราก็นิ่งฟังท่านย้ำอีกพอย้ำอีกว่าพอเราเข้าใจปั๊บแล้วกล่าวว่าท่านรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วท่านร่มนอนปั๊บเราไปเลยเป็นอย่างนั้นมีแต่ปัญหาภายในใจจึงเป็นปัญหาสำคัญมากทีเดียวท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมมีกฎียานะบุตรชนไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอริยบุคคลท่านพระโสดาได้ท่านพระโสดาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ด้วยกันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของอัครสาวกได้อัครสาวกไม่สามารถแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้เป็นท่านทำท่านสอนไหมคือภูมิมันต่างกันไม่ใช่จะไปด้นเดานะด้นเดาไม่ได้นะปัญหาภายในใจนี่ใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย แม่นยำแม่นยำนี่จริงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงจะเอาสุ่ม4กับ5มาตอบไม่ได้นะต้องเอาความรู้จริงเห็นจริงท่านนั้นพูดมาไปยังไงท่านนี่จะทราบแล้วใส่ปั้วเดียวขาดกระบั้นไปเลยขาดกระบั้นไปเลยผู้นั่นก็โล่งไปโล่งไปเลยอย่างนั้นแหละอย่างที่ท่านอาจารย์คำดีท่านร้องโก้คนอื่นอยู่2-2คุยกับเรา2-2พอท่านปัญหานี่พอเราตอบถวายท่านป้าท่านร้องเราไม่ได้ลืมท่านร้องขึ้นมาดังๆเลยนะร้องโก้อย่างนี้ที่ผมขึ้นเลยทันทีนะเอาละที่นี่เปิดแล้วท่านว่าเปิดแล้วจะเข้าละที่นี่ท่านว่าแต่ก่อนทั้งปิดทั้งเข้าไม่ได้แล้วปิดมีปัญหาออกมานี่โล่งไปหมดแล้วนะท่านร้องตรงนี้เองเอาละที่นี่ประตูเปิดแล้วที่นี่จะเข้าละท่านว่าใจที่หลังถามท่านว่าผ่านแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนี่อะไม่นานนะท่านผ่านแล้วคือเปิดแล้วจะเข้าแล้วนั้นถ้าไม่เปิดเข้าไม่ได้เปิดก็คือว่าแก้ปัญหาให้เปิดทางให้เข้าแล้วอันนี้ท่านร้องโก้ท่านถึงใจท่านนะเงียบๆได้อยู่2-2คนข้างนอกได้ยินหมดเลยล่ะนี่คือปัญหาที่ถึงใจเข้าใจไหมเราก็ตอบธรรมดาเงี้ย

0: ียบไปแล้วแต่เวลามันถึงใจท่านท่านร้องโก้กันเลยเออเอาละที่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วนี่จะเข้าละที่นี่หนักกันวางแล้วก็ไม่นานไปทีหลังนี่ท่านผ่านได้เรียบร้อยแล้วก็อดีตของท่านก็กลายเป็นประธานเรียบร้อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: พระมาให้ดูทุกคนทุกองค์ทุกองค์นะพระนะอย่ามาแกล้งกลางๆนะมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้ชิดนะอย่ามาเด่นๆด้านๆมันดูไม่ได้นะพระเราทุกวันนี้ไปที่ไหนขวางบ้านขวางเมืองคือพระเราที่โลเลโลกแรกไม่สนใจดูศาสดาคือธรรมวินัยนั่นแหละทําให้ยุ่งอยู่ตลอดเวลานี่น่ะนี่หลังหลายก็มาวันนี้ตั้ง50แล้วนี่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆผู้ดูแลอกจะแตกแล้วนะผู้ไม่เอาไหนเนี่ยมันเต็มตัวทุกรายทุกรายไม่เอาไหนไม่เอาไหนนะให้ดูข้อวัดปฏิบัติดูท่านทํากันยังไงไงข้อวัดปฏิบัติของพระภายนอกภายในให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาจึงคิดว่าผู้มาตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านะมาสักจะได้แต่ไปสักจะได้ได้มาแล้วมาเที่ยวที่โน่นบ้างเที่ยววัดนั้นบ้างวัดนั้นเป็นยังไงวัดนี้เป็นยังไงฮะตัวเองเป็นยังไงไม่ดูเนี่ยมันเสียตรงนี้นะไปกี่ร้อยวัดจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่ได้เรื่องนะไปไม่สนใจสำเนียกศึกษาแล้วหลักธรรมที่ไหนมีอยู่ด้วยแล้วมีผู้ทำเป็นกติตัวอย่างให้ดูด้วยไปที่ไหนให้ดูเร็วๆไหลๆนะสำหรับวันนี้นี่มากขึ้นทุกวันทุกวันนะไหลเข้ามาเรื่อยๆมาศึกษามาดูหรือมาเถอก็ไม่รู้นะมันมากจะเป็นเรื่องมาเถอนะ ไม่เอาไหนไม่เอาไหนอยู่ที่ไหนก็สูงทั้งท่อนสูงทั้งท่อนของพระแต่ละองค์ละองค์ดูไม่ได้นะพระพุทธเจ้ามันจะสูงทั้งท่อนพระธรรมพระสงฆ์มันจะสูงทั้งท่อนหลักธรรมหลักวิทัยมันจะสูงทั้งท่อนนั่นคือธรรมมันเลิศเลยเราให้ยืนอันนั้นเป็นคติตัวอย่างดูให้ดีพิจารณาให้ดีว่าเซ่อซ่าซ่าดูนั่นดูนี่ไปออกจากนี้ก็ไปดูวัดนั่นไปเซ่อวัดนั่นออกจากวัดนั่นมาเซ่อวัดนี้มีแต่พระเซ่อซ่าซ่าตามวัดตามว่าเข้าไปในบ้านในเรือนตลาดลาดเลก็ไปเซ่ออยู่ในนั่นในนั่นโอ้มันพิลึกนะมันหมดค่าเราหน้าเวลานี้พระเรานะดูเรานี่คำว่าพระเราพระเราจะเป็นค่าใครพระของใครดูเราทุกคนทุกคนไม่งั้นเลอะเทอะไปหมดนะนี่สรุปทองคำให้ดอนว่าเมื่อวันที่15เมื่อวานนี้ทองคำได้2บาท42ตังค์ดอลลาร์ได้172ดอนเนี่ยที่ได้เมื่อวานนี้เป็นประจำประจำทองคำประจำวันประจำวันนี้ไม่ใช่ทองคำเป็นกองกฐินนะคือที่เป็นกองที่เขาถวายธรรมดาธรรมดามาทุกวันทุกวันวันนั้นได้เท่านั้นเท่านี้ส่วนทองคำที่เป็นกฐินไม่ได้ออกในนี้ไม่มีอีกจำนวนเท่าไหร่ก็บอกเป็นระยะระยะอันนี้บอกทุกวันมีเวลานี้รวมทองคำทั้งหมดได้ 5,396 กิโลรวมทองคำกฐินเข้าด้วยคือทองคำกฐินที่ได้มาแล้วเป็นทองคำทองคำแล้วก็รวมกันเว้นทองคำที่เป็นเงินสดที่ฝากไว้ในธนาคารอันนั้นยังไม่นับเฉพาะทองคำที่เหลือรูปมาแล้วเนี่ย 5,396 กิโลยังขาดอีกนี่เนี่ยที่ว่าขาด500กิโลนะขาด500กิโลซึ่งเราจะมอบอยู่ในวันที่10นี้นั้นขาดอยู่163กิโลครึ่งจากครบจำนวน500 163กิโลใช่163กิโลครึ่งอีกด้วยนะนี่นะโทษมันจะให้เราหัวเสียนะ163กิโลยังมีครึ่งอีกด้วย
2: เงินตู้หน้าสลา
3: ครับสลาครับ
0: แปดโมงครึ่งแล้ว เมื่อเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วสายหน่อยเราก็จะไปบ้านแพงมาบอกต้นไม้มาให้ผู้หญิงเจ้าเนี่ยอันช็อกโกแลตกับมันกันเงินนี่กับมันกันโอ้ลึกยิงนะเอาไว้นี่ก่อนที่มาจะเจ้าเนี่ย
3: ท่านจะหันอยู่ขนาด
0: ท่านจะหันอยู่บ่
3: ครับ
0: โอ้นู่นอ่ะนี่ก็ดี
3: นี่ที่มาแล้วที
0: ่เมื่อวานนี่ก็มาเมื่อวานนี่ก็ให้นี่วันนี้ให้เดี๋ยวก่อนจะลุกเดี๋ยวจะให้อีกให้ไปมาตีปุ๊บว่าเลยเราเข้าใจไหมล่ะความพอดีมีอยู่แน่เอาตรงนั้นนั่นละทำท่านเป็นยังไงทำไม่เหมือนโลกต้องมีความเสมอไม่หนักนั้นเบานี้แต่กิเลสนี้ไม่มีคำว่าประมาณไม่มีกิเลสแต่ทำนี่มีตลอดตั้งแต่เล็กจนใหญ่สุดทำจะมีพอเหมาะพอดีติดไปเลยเรียกว่าทำ
2: โลดลอย
0: คุ
2: ย
0: เ
2: หรออาจารย์ที่โลดลอยคุยท่านก้อนถวายมากสามกันขับขับป้ามันลอยกันก่อนแต่ห้องก็ครอบก็หกบาทมันจะเรียกไล่ลูกศิษย์ถึงหกบาท
0: เหรอว่า
4: อันนี้เพิ่มเติมมาให้ครบบาท
0: เหรอ
4: เขาก่อนถวายสามกระหลงครับดีไหมกระหลิงเป็น1บาทครับ
2: แต่คราวนี้ถวายบาทหนึ่งจ้ะค
4: ่ะเหรอเกินบาทนะ
0: เกินบาทหนึ่งบาท
4: เลยคุยครับผม
0: ฮะ
4: จะไปลดเลย
2: คุย
0: จ้ะค่ะลอยปุ๋ยอย่างเงี้ย
4: ครับลอยปุ๋ยครับ
0: ท่านเคยว่าลอยปุ๋ยนี่ก็เป็นรู้ว่าอยู่ทางหนองคายเนี่ย
4: ครับ
0: ท่านไปอยู่ลอยปุ๋ยงานแล้วโอ้ท่านก็มีสนมกับพวกคนป่าพูดนี่โอ้ยฟังไม่ทันเลยพวกเขียพวกอะไรพวกเขาเมื่อเจอพวก
4: แมว
0: เออพวกแมวพวกอะไรนะท่านไพโรจน์ไปอยู่นั่นอย่างนั้นเห็นไหมล่ะพระไปอยู่ที่ไหนทำไปอยู่ที่ไหนสมานกันสมานสมัครสมานประสานกันเข้าจนที่มันเรียกว่าจากกระจายอยู่เข้ารวมตัวเป็นแท่งเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ก็พวกแมวของแมวก็แมวก็คนง่ายง่ายมันอยู่ที่คนนะหัวใจมีด้วยสันทางเจ้าหน้าที่รักษาป่าก็ไปอยู่ที่นั่นก็อันนี้มันก็แก่ยากเหมือนกันแต่ชีวิตยังไม่ยากมันจะมีอะไรเรื่องที่มันจะชอบเบ่งเข้าใจไหมอ่ะว่าเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าหน้าที่อำนาจบ่าหลวงทำหน้าที่อะไรๆก็จะเอาหน้าที่ออกเด่นเป็นอำนาจขึ้นมาก็ทำแล้วก็ทำเลยคือเนี่ยพวกนี้เขาทำงานของเขาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรอยู่ในป่าเขาเราจะไปแบ่งของทันทีทันใดโดยหาเหตุผลไม่ได้ก็เข้ากันไปซึ่งนี่สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่กับพวกนี้เข้ากันไม่ได้เป็นข้าศึกต่อกันนั่นอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ชื่อว่าเต็มๆกับความโหยถอยกุดๆเนาะเขาเอาจริงอ่ะมันเหมือนมดแดงกัดช่องนั้นกัดช่องนี้เข้ามาไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยมันทุกอย่างมันเข้าถึงกันได้หมดแผนการยังไงเราจะทำยังไงวิธีการยังไงเพราะอันนี้มันก็อยู่ไม่ได้ที่ช่องมันจะมาช่องไหนแบบไหนแบบไหนไม่รู้เขาบ้านเขาเหลืองเขาแล้วก็ไปตกลงก็ร้อนเป็นไฟแล้วที่นี่ง่ายเป็นง่ายนะเขาอยู่พักไปอยู่ที่งานนี่ไปทำไพโรจน์อะไรเนี่ยเอ๊ะอยู่น้องคายจะจำอยู่อำเภออะไรนะไพโรจน์เขาอยู่งานงานเลยโอ้ยเป็นเนื้อหนังเดียวกันกับพวกนั่นเนี่ยมันเป็นเนื้อหนังเดียวกับพวกนั่นเขาเคารพนับถือท่านมากนี่แหละท่านไปอยู่นั่นท่านก็สมัครสมานถามเหตุถามผลทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายนี้เป็นยังไงเหตุผลของกายอะไรฝ่ายนี้เป็นยังไงเหตุผลของกายอะไรถึงได้ทะเลาะเบาะแว้งทำความเสียหายแก่กันและกันค่อย ก็ค่อยไปสืบไปสอบเอาไม่เอามาประจันหน้ากันเข้าใจไหมอ่ะค่อยสอบค่อยแทรกเข้าไปก็สนิททั้งสองพระก็สนิททั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ท่านก็สนิทฝ่ายนี้ท่านก็สนิทท่านก็เข้านอกออกในแทรกนู่นแทรกนี่จะเรื่องจะราวมาทุกอย่างแล้วค่อยอบรมคนแล้วฝากแล้วฝ่ายพวกนี้อบรมแบบนี้พวกนี้อบรมแบบนี้ค่อยพอต่อกันก็เข้าประสานกันเลยนี่เจ้าหน้าที่กับพระสุขเย็นใจพวกนั่งกับพระสุขเย็นใจเวลานี้ก็เย็นกันหมดเพราะท่านเป็นผู้สมานเห็นไหมอ่ะนี่ก็อย่างนั้นเพราะงั้นเขาถึงเขาว่าท่านใครว่าที่อยู่รอยปูนจะไปไหนเขาจะไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ไปอยู่เห็นไหมอ่ะเขาว่าจะถึงเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะจะมีความกังวลสำหรับคือแต่น้ำหนึ่งใจเดียวเป็นมิตรเป็นสหายต่อกันระหว่างพวกชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ว่างนี่ฝ่ายไหนก็ไม่อยากให้ท่านไปไปให้ท่านอยู่นั่นมาเราจะไปพักวัดกันเหมือนกันตอนที่ไปเทศผ้าป่าเนี่ยคือพูดถึงเรื่องที่ว่าเอาทองคำมาเนี่ย
5: ครับผม
0: ก็ท่านเองเป็นผู้ประกาศบอกกับพวกคนป่าพวกแม่ทั้งหลายอย่างไรมาฟังเต็มไปหมดเลยนั่นมาเพราะใครก็มาเพราะท่านองค์เดียวเขาเคารพนับถือหมดท่านพูดคำเดียวนี่ทั่วถึงกันหมดเลยไปไหว้ปู่เราก็อยากจะเทศที่นี่มีหลักการความสมัครสมานประสานสามัคคีกันเป็นคุณเป็นประโยชน์มากมายอะไรไม่หยุดไม่เยอะมาซ่อมมาสมัครสมานเยียวยารักษาคุณภาพก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นก็ใช่ได้อะไรมันอยู่ก็ขึ้นไปขึ้นไปสุดท้ายกลับมาเป็นข้าศึกต่อตัวเองอีกนั่นการทำลายไม่ได้ดีการสมัครสมานเป็นของดีเพราะจะว่าของเราส่วนไหนที่ไม่ดีอื้อแก้ไขการใส่ยาอะไรให้ใส่คนไหนบกพร่องให้หาอยู่หายามาใส่เยียวยารักษาเนี่ยก็จะว่าส่วนที่การก็หายไปหายไปไม่ใช่หรอกพอไม่ดีแล้วก็มืดตัดเข้าไปแล้วเพิ่มเลยในความสมัครสมานสามัคคีเป็นความดีงามพระพุทธเจ้าทรงชมเชยสามัคคีนางจ๋าสามัคคีสามัคคานางตะโปสุขโขความสามัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนี่ครับเรียกว่าทำความร่มเย็นเป็นสุขให้ต่อกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะความสามัคคีเนื้อแสดงว่าอยากทำเป็นสูตรเป็นสูตรก็ความสามัคคีนี้ยกขึ้นตลอดนะซึ่งความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเช่นพร้อมเพรียงประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกแล้วพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำมีแต่ความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอภิหาริยธรรมธรรมนี้อยู่ที่ใดจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยสายเดียวหาความเสื่อมไม่ได้นี่นี่ท่านว่าความสมัครคีความสมัครสมานเป็นของสำคัญมากทีเดียวแต่ใครก็ชอบของดีไม่ได้ชอบของชั่วแต่การไปพูดไปกล่าวไปทำความชั่วจากเขานี่มันชายมันทำได้เพราะความขัดแย้งต่อธรรมเมื่อขัดแย้งต่อธรรมมันก็ทำลายกันได้คนเราถ้าต่างคนต่างมีความพร้อมเพรียงสามัคคีเอาหลักความถูกต้องเป็นจุดศูนย์กลางค่อยเดินเข้ามายอมรับกันใครผิดใครถูกยอมรับกันยอมรับกันอยู่กันได้เพื่อประเทศเสียแดงนั่นถ้ามีแต่ความอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอำนาจวาสนาป่าเฉื่อยมาลุกรานผู้อื่นตลอดถึงส่วนรวมมันก็เป็นไฟเลยตั้งแต่ไฟกองแรกเป็นไฟกองใหญ่เผาได้ทั้งบ้านทั้งเมืองความอวดดีอวดเด่นการรู้แย่ทำลายการก่อกวนไม่ใช่ของดีไปทำความให้แตกร้าวได้ทั้งนั้นความสับประสานตรงไหนไม่ดีรีบแก้ไขรีบแก้ไขนั่นก็ดีขึ้นทุกแง่ทุกมุมสุดท้ายก็ดีหมดนั่นเนี่ยความพร้อมเพรียงสมัครสีพระพุทธเจ้าทรงชมใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็มีในสูตร เรายืมพระเจ้าอะไรมา

0: แล้วก็แผ่นดินเข้าไปเศร้ากับพวกอยู่เจ้าจะคอยสั่งอุบายพระพุทธเจ้าแผ่นดินกับบริษัทวายุวังของไม่ค่อยจะลงรอยเลยเขาไม่ค่อยขอรับถือแล้วเข้าไปหาอุบายจากพระพุทธเจ้าพระองค์ลงปุ๊บขึ้นเลยความข้ามเพียงสมาธิลดลาวาสอบซึ่งกันและกันอย่าถือดีถือเด่นมันจะเป็นชั่วเด่นไปเรื่อยเอาความดีเข้าประสานเสมอความดีจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าความชั่วเข้าไปที่ไหนเหมือนไฟเผาโลกเผาน้อยไหม้ไปน้อยเผามากแล้วไหม้กันหมดนั่นกันว่านะแล้วก็มาลงในความสามัคคีอย่าถือดีถือเด่นอย่าดีเด่นผู้น้อยก็คนผู้ใหญ่ก็คนท่านสอนก็หมายถึงว่าหัวหน้าก็คนลูกน้องเต็มแผ่นดินก็คนมีหัวใจเดียวกันให้สมัครสมานหาเหตุหาผลมาประสานกันแล้วจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนี่คือความรวมตัวแล้วก็เข้าไปหาความสามัคคีให้มีความสามัคคีมันประชุมปรึกษาหารือกันเสมออย่าถือดีถือเด่นอวดรู้อวดฉลาดตรวจอำนาจว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จิตใจคนมันใหญ่ด้วยกันทุกคนนะตัวเด็กได้เข้าหนูมันก็มีใจสัตว์แม้แต่เด็กนี่สมมติไปเชี่ยนไปตีเขานี่เขาร้องไห้เขาเสียใจขนาดไหนเด็กมีหัวใจเชี่ยนแช่งผู้ใหญ่นั่นนี่เขามีอำนาจน้อยในทางเปิดเผยว่าเขาต่ำในทางลับๆซึ่งเป็นความจริงมันหนึ่งคือจิตใจมันมีเหมือนกันเชื่อได้โกรธได้ตีได้นั่นนี่ละเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าเอาธรรมเข้าไปประสานแล้วจะดีไปหมดถ้ามีธรรมเข้าไปตรงไหนแล้วแทรกตรงไหนจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะอย่างนั้นอย่างเมืองไทยของเราที่ได้ดำเนินมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นมาด้วยดีเพราะความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเราที่ดูที่อย่างว่าช่วยชาติก็ทราบกันทั่วทั้งประเทศต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างช่วยใครอยู่แห่งโหนตำบลใดมาช่วยสนับสนุนกันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำดับเป็นที่พอใจขึ้นเป็นลำดับลำดานะเวลานี้นะก็อย่างนั้นแหละเพราะความพร้อมเพียงความสามัคคีความรักชาติเป็นแก่นสำคัญมีความพร้อมเพียงสามัคคีพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นส่วนรวมมันใหญ่หลวงมากต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงกันอย่าแตกแยกสามัคคีอย่าไปเที่ยวหาอวดดีอวดเด่นนั่นคืออวดอวดความเลวทรามของตัวเองนะขึ้นดีไม่ได้ใครๆที่อวดดีอวดเด่นคนนี้จะไม่ทำประโยชน์ให้โลกนะจะทำแต่ความเสื่อมเสียให้โลกจนพินาศได้คนใดไม่อวดหาเหตุหาผลที่ดีที่ดีงามแล้วเอาเข้ามาเอาเข้ามาของดีเข้าตรงไหนก็ดีตรงนั้นดีในบุคคลดีในสัตว์ดีในส่วนรวมดีทั่วทั้งประเทศชาติเพราะมีแต่ของดีเข้ามาประสานกันเอาใจไว้ละเนี่ยของดีจึงเป็นสำคัญนั่นเรียกว่าธรรมดีดีเลิศก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมแล้วก็ดีเท่านั้นน่ะดีเลิศมีไปพากันพุทธาไปยากหลวงตาก็ได้คิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก่อนที่มาช่วยพี่น้องทั้งหลายก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสุดหัวใจแล้วคิดจนหัวอกจะแตกพิจารณาเต็มเหนี่ยวแล้วก็ออกสนามเพราะงั้นเวลาออกแล้วจึงออกเรื่อยเลยเพราะได้คิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือที่ว่ามารบกวนพี่น้องหลายก็ถูกทั้งที่หลวงตาไม่ได้หวังเอาอะไรเลยนะแม้ไม่ถิ่นไม่ทรายเราไม่ได้หวังเอาจากการช่วยเหลือนี้ว่าจะหยิบนั่นเอาอันนี้มาเป็นของเราเราไม่มีเราเปิดโล่งตลอดแบมือตลอดเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นจะขอให้พากันมีความพร้อมเพียงสามัคคีเท่าไรก็ช่างเถอะสมบัติเป็นของเราทำดีไปแล้วดีไปจากเรานั่นมันก็ย้อนเข้ามาหาเราเป็นคนดีคนดีความแน่นหนามั่นคงของชาติก็คือเราเองแล้วจะเป็นผู้แน่นหนามั่นคงเพราะความรักชาติความสามัคคีของเราเนี่ยสำคัญมากความรักชาติความสงวนชาติให้สงวนเป็นรักเป็นตอนเป็นเขตเป็นแดนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ชาตินี้มันล้อมรอบหมดอะไรที่เป็นกฎของชาติหรือเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมของชาติให้พากันรักษาด้วยดีเพราะบรรพบุรุษท่านพาดำเนินมาแล้วเรียบร้อยดีงามสงบเสงี่ยมงามตาให้เรายึดสิ่งเหล่านี้มาใช้มาปฏิบัติ จะเรียกว่าลูกที่ดีรับทอดมรดกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นขื่อเป็นแปรต่อไปได้ข้างหน้าแล้วกุลบุตรท่าที่หลังก็ยึดเราไปสืบทอดไปโดยลำดับนี่ถ้าเราพาเลี้ยวๆอย่างนี้เด็กก็จะเลวไปตามๆกันหมดนะให้พากันระมัดระวังอย่าจัดแต่ว่าทำแล้วทำอยากทำอะไรก็ทำให้ชิดซะก่อนนะขอให้ชิดซะก่อนว่าผิดหรือถูกอันนี้ขึ้นก่อนนะว่าจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ให้ชิดซะก่อนว่าผิดหรือถูกถ้าเห็นว่าผิดแล้วอย่าฝืนกับฝืนทำลายตัวเองแล้วส่วนรวมไปเป็นลำดับไม่มีชิ้นดีเลยนะถ้าว่าไม่ดีไม่ทำต่างคนก็งดไหมความไม่ดีนั่นเสียก็ทำตั้งแต่ความดีไปเนี่ยความดีก็เด่นนั่นมันขึ้นอยู่กับเราตรงนี้นะเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นสำคัญในหัวใจของชาวพุทธเราอย่าห่างเหินศีลธรรมนะศีลธรรมนี้ดีเลิศเข้าตรงไหนไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยไม่มีดีไปหมดแม้แต่เด็กได้เป็นคนดีนี่ผู้ใหญ่ทราบแล้วจะไม่ทราบไงก็เกิดมาจากผู้ใหญ่เด็กดีเด็กชั่วรู้กันทั้งนั้นแล้วผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ชั่วทำไมจะไม่รู้กันแล้วยิ่งผู้ใหญ่อยู่แล้วก็พร้อมแล้วที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีงามปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกโดยลำดับนา ด้วยความมีเหตุมีผลด้วยกันบ้านเมืองเราก็เจริญมาอย่าสักแต่ว่าอยากทำอะไรก็ทำไปตามอำเภอใจคิดอะไรก็ทำไปทุกคนหลักลอยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอวเลโลกเลยในบ้านเมืองก็เลยไม่มีขื่อมีแปรไปที่ไหนก็ทำลายแต่ขื่อจะแปรของตัวเองทั่วทั้งประเทศเมืองนั้นเลยไม่มีขื่อมีแปรคือไม่มีขนบประเพณีธรรมเนียมอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายพาดำเนินมาเราทำลายเสียหมดก็สิ่งที่เหลืออยู่และเกิดขึ้นทีหลังมีแต่สิ่งเลวร้ายและเด็กเกิดขึ้นมาก็เลวร้ายแล้วแต่อยู่ในท้องของแม่นี่ว่าพอแตกออกมาก็เป็นมหาโจรนั่งเห็นไหมล่ะความชั่วมันฝังมาตั้งแต่ลึกๆนะออกมาข้างนอกก็ชั่วยิ่งเปิดเผยยังทำชั่วได้มากนั่นเสียหายให้พากันระมัดระวังรักษาให้รักษาขนบประเพณีอันดีงามของเราไว้ให้ดีอย่างที่เราเคยพูดเสมอนั่นแต่เราพิจารณาแล้วไม่ได้เอามาพูดเฉยๆนะขนบประเพณีดีงามของปู่ย่าตายายของเราในชาติของเราและชาติของใครเขารักษาเป็นมรดกของชาติเขาเป็นลำดับลำดับดูชาติใดมีการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาจะบอกไว้เลยชาตินี้แต่งเนื้อแต่งตัวขนบธรรมเนียมเขาเป็นอย่างนั้นเป็นความดีงามของเขาอันนี้ชาติของเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอย่างไรการนุ่งการห่มการใช้สอยต่างๆมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลหรือไม่ต้องเอามาคิดเสียเมื่อคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามขอบเขตของประเพณีนั้นๆแล้วก็ดีไปนี่บ้านเมืองเราก็มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเห็นอะไรอะไรมาก็คว้า นี่คือความเหลวแหลกแล้วก็แหวกแนวไปได้นะให้พากันรักกันสงวนเอ้าคือก็ฉันทั้งนั้นอิ่มแล้วกูจะเอาหมามาต้มยำอีกกูไม่กินเลยกินหมากูอิ่มแล้วอยู่วะนี่อะไรกันเอาไอ้ยองมาต้มยำหน่อยนะกินวันพรุ่งนี้เหลือไว้กินตอนเย็นเหลือคนจะไม่เห็นตอนเย็นนะต้องมาหยองสิเวลาให้พากันพิจารณาให้ดีด้วยนะขนบประเพณีอันดีงามการแต่งเนื้อแต่งตัวสำคัญมากเป็นการออกแขกออกคนประกาศตัวเองดีหรือชั่วให้เขาเห็นชัดเจนมากนะเดี๋ยวนี้ควรมีหลักมีเกณฑ์นะเนี่ยสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ดียิ่งเข้ามาในวัดในวาโดยแล้วยิ่งอุจาดบาดตามากดูไม่ได้เลยนะในการแต่งเนื้อแต่งตัวสวิตสวาดเปิดหน้าเปิดหลังแบบกิเลสลากจมูกไปไม่มองดูศีลดูธรรมคือความดีงามบ้างเลยอันนี้เสียมากนะอย่าพากันทำลูกหลานคิดดูที่ตั้งหมาเรามันยังเห่าคนอื่นก็มาด้วยกันยั่วเย้ยวเยี่ยวก็ไม่เห็นเลยแล้วคนที่แต่งตัวแข่งม้าที่หมามันก็ต่อสู้ที่มันก็เห่าวอกหลวงตาซึ่งเป็นเจ้าของหมาก็ช่วยหมาก็ขนาบกันใหญ่เข้าใจไหมช่วยหมาขนาบกันใหญ่นั่นแหละแต่งตัวแบบนั้นใช่ไม่ได้อย่าดูอย่ามาเราไม่ได้เลิศได้เลยด้วยการแต่งตัวนี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสอวดกันต่างหาก เพราะอำนาจแห่งจิตใจที่มันต่ำทรามไม่ใช่จิตใจที่มีคุณค่าราคาสูงอะไรนะเป็นจิตใจที่ต่ำทรามออกมาแสดงต่อกันคนนั่งกับต่ำทรามแล้วแข่งกันไปแข่งในความต่ำทรามสุดท้ายต่ำทรามกันหมดชาติไทยเรามีแต่คนต่ำทรามเป็นยังไงน่าดูไหมพิจารณาสิของดีมีอยู่ที่ไหนจะเลิศเลยยิ่งกว่าเมืองไทยของดีคือทำเป็นแบบฉบับได้ทุกระดับของผู้ปฏิบัติตามผลประโยชน์ได้ดีงามขึ้นเป็นชั้นๆให้นำมาใช้กันนี่อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะเสียมากนะทำแบบซุกเอาเขากินซุกเอาเผากินโรเลโลกเล่ไม่มีกฎมีเกณฑ์บ้างเลยนี่เสียนิสัยจนกระทั่งมันตายและเด็กก็จะถือเอาผู้ใหญ่ที่เลวทรามเนี่ยไปเป็นจิตใจอันต่ำทรามแล้วแสดงความละโมกตกเปรตออกมาให้เห็นแล้วมันดูไม่ได้นะของดีมีอยู่ยิ่งเราเข้ามาในวัดนวาซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาอย่างยิ่งแล้วแล้วชั้นไหนเราจะมาเอาของเร็วๆอย่างนั้นมาอวดวัดมีอย่างนี้แล้วเราจะเป็นคู่แข่งวัดมันคู่แข่งอะไรวัดท่านเลิศเลยมาพอแล้วอะไรมาแข่งท่านวะพระธรรมท่านปฏิบัติดีไปทอดเอาอะไรมาแข่งท่านนอกจากความเร็วของเราแล้วที่รีบปัดออกยาวมาแข่งโยนมาลงทะเลอย่างนั้นถึงจะถูกอย่าพากันทำนะลูกหลานมันดูไม่ได้นะนี่แหละในฐานะที่เป็นพระด้วยแล้วเป็นพระแล้วเอาธรรมมาด้วยมาสั่งสอนพี่น้องหลายจึงเป็นภาษาธรรมให้พี่น้องหลายได้ฟังถ้าภาษาโลกด้วยกันแล้วต่างคนต่างโมโหโลกนะเห็นแต่หน้าแก่ตาเกรงใจเขาเกรงใจเราสุดท้ายก็ต่างคนต่างทำชั่วจะติเตียนกันยายติเตียนมาได้เพราะแกงใจกันแกก็สุดก็มีแต่ทำความชั่วแค่ไหนเลยแต่ทำท่านกระตกปุ๊บเนี่ยจะทำอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยที่ก็เป็นผลประโยชน์อันดีงามขึ้นมานี่ละภาษาธรรมที่ดังที่หลวงตาได้มานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพื่อความดีงามแห่งชาติไทยของเราแล้วประดับพระพุทธศาสนาให้สวยงามสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนั่นนี่ละอันสำคัญมากการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่สำคัญนะประกาศความจิตใจที่มีธรรมถ้าเหลวสามบอกชัดเจนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกิเลสล้วนๆทีเดียวไม่ใช่ไม่มีอาจมีธรรมแฝงแม้นิดหนึ่งเป็นเรื่องกิเลสล้วนๆความต่ำทรามล้วนๆยาเข้ามาทำลายศาสนาทำลายวัดวาอาวาสนี่เป็นจุดใหญ่ที่โลกชาวพุทธเราเคารพนับถือทั่วดินแดนของไทยเรายานำสิ่งนรกตกเปรตก็มาทำลายเสียมากทีเดียวมองดูแล้วมองดูคนน้องคนมันจะดูกันไม่ได้นะทำดูได้ง่ายมากทำดูละเอียดละออเราผู้ปฏิบัติตามธรรมควรจะฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างฟังเสียงกิเลสตัณหาพาคนให้จมมามากขนาดไหนแล้วเราเห็นกันแล้วทีนี้ให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมถ้าอยากเป็นคนดีมีคุณค่าให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงครูเสียงอาจารย์นะวันนี้จะพูดเพียงเท่านี้แหละนะเราจะมีธุระต่อจากนี้ก็จะออกลาหลังจากนี้แล้วเราก็จะไปเสียว่าใครเอาเข้ามานี่ไหนเวลาได้เวลา
1: พ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย 2,000 ร่วมบุญกฐินบ้านแพงนะคะ 2,000 และทายทานอีก 2 หีบจะฝากคุณไปนะคะ
0: เอาละ
1: มีการ
0: ขอพรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทอนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโหวินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยตุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
2: สาธุ
0: นี่งานเรามี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไป
1: 570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการรองรับวิกฤตในอนาคต
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดรปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดรระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
4: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่าคือจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้ว เงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
3: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
5: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
5: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาต

0: อาจให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
1: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
2: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
1: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
3: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 49นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
5: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
6: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
5: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศภัยงาน
0: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
8: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
7: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
9: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโต้เซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชาย

0: จากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
1: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและไทยโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่าง

0: น้อย40หลังนายมานูรุงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิ มิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือน้ำขึ้น 9:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:45กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงขอเชิญรับฟังครับ
4: พระมหาบัวญาณบอกคงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันพระสมมุติไม่มีในหัวไก่มันสิ้นซากลงไปแล้วก็บอกว่าสิ้นซากเนื้อธรรมพระพุทธเจ้าแก้เกี่ยธรรมอยู่ที่ใจเกี่ยอยู่ที่ใจเกี่ยเป็นข้าศึกของธรรมและอยู่ที่ใจเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะเราเป็นสมบัติของใจใจเป็นสมบัติของเราเกี่ยกับธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมพยุงเราเรื่อยเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูคอยย่ำดีเกลียดก็เวลาเนี่ยขึ้นจากใจดวงเดียวหรือเมื่อทำมีอำนาจเพราะการบำเพ็ญมีอำนาจจงกระทั่งปราบปรามเกลียดที่ในหัวใจตั้งแต่ส่วนหยาบจงกระทั่งละเอียดสุดขาดสะบั้นลงกับใจไปแล้วนั่นแหละที่ว่ากองทุกข์ทั้งหลายที่เกิด ไปสร้างขึ้นมาได้พังไปแล้วพอพังไปแล้วความสุขเป็นบรมสุขท่านเรียกว่ากรรมก็กล้าขึ้นในจุดเดียวกันแต่ก่อนถูกเกลียดถูกไว้ถูกไว้มันไม่ให้กองแสงออกมาได้นี่เราที่เราพูดวันที่สองนั่นนะเรา

เรื่องอย่างนี้เราคิดมามันรู้ประจักษ์อยู่กับใจมาตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อมันเหตุการณ์มีที่มันจะออกของมันอย่างพี่น้องหลายทราบวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันที่สองมีคนบอกนะวันที่สองไม่งั้นจำไม่ได้นะเนี่ยเรื่องคำต่อคำโดนกันอย่างแรงคือกระจายหรือผางออกมาแล้วก็กระจายไปเลยไม่กระจายแต่คำทั้งหลายน้ำตาที่เป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกับคำก็แตกกระจายมาด้วยกันเนี่ยอันนี้เรื่องของที่ตามรับหูรับตาทั่วแดนโลกธาตุบางทีนะใครลืมตามามองดูธรรมคือความจริงนั้นนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้พอทราบและเห็นทางทีวีว่าน้ำตาลงตาพังอันนั้นแล้วทำไมเขาก็เหมาไปละขึ้นเหมาขึ้นมาเมื่อเป็นไปท่านขึ้นเกิดเป็นไปหันแล้วน้ำตาท่านทำไมร่วงเห็นไหมเอาน้ำตาเป็นอรหันต์เอาใจเหรอรู้ไหมว่าอวัยวะทุกส่วนนี่เป็นสมมุติทั้งมวลแล้วเกี่ยวโยงกันอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบเมื่อจิตผู้รับผิดชอบพังทลายสิ่งที่เป็นสมมุติและเป็นผ้าจิตกับใจขาดสะบั้นไปแล้วธรรมชาติมันก็กล้าขึ้นตามหลักธรรมชาติของกองนั่นคืออันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะในเรื่องธาตุเรื่องขันเรานี่แสดงตัวออกรับกันเพราะอันนี้ได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นกระเทือนตัวเองกระเทือนตัวเองแล้วก็ออกรูปแบบเช่นอย่างว่าร่างกายไหวไปเลยนี่ใครตั้งใจให้ไหวเพราะอำนาจแห่งธรรมที่กระทบกระเทือนกันกับที่ในยานนั้นพลาดจากกันแล้วนั้นกระเทือนอย่างใหญ่หลวงอย่างที่ว่าก็หนึ่งว่าโรคธาตุไหวนะนั่นแหละอย่างนี้ร่างที่กระทำพลาดจากกันคือแดนสมมุติกับแดนวิมุติพลาดจากกันมันนั่งธรรมชาตินั้นก็เลิกเลยเติมสัตว์เป็นส่วนทั้งตนเปิดไผ่เติมหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นของผู้เปลี่ยนเติมสัตว์เป็นส่วนนี่ธาตุขันมันเกี่ยวโยงกันกับจิตเกิดความอัศจรรย์ในสิ่งที่แสดงขึ้นแต่ก่อนจิตก็มีอยู่แต่ก็ไม่แสดงอย่างนี้ให้ธาตุให้ขันให้จิตวิญญาณเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่เคยเป็นไม่เคยมีวันนั้นแสดงออกมาครั้งนี้ก็เข้ากันอย่างแรงก็เคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไหวแหวนตามไปบรรดาสมมุติขันนี่เป็นสมมุติทั้งมวลเครื่องใช้ของใจแล้วพอทางไปแล้วสำหรับธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรเรื่องของขันซึ่งเป็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบหัวมันไว้มันก็แสดงอาการนั้นขึ้นมาแล้วก็ระงับดับไปตามเรื่องของมันธรรมชาตินั้นไม่มีเกิดไม่มีดับมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาเรื่องทำทั้งแท่งด้วยความมีสุดของใจหรือเรียกว่าใจพระอรหันต์นั้นเข้ามาวัดมาเทียบกับธาตุขันซึ่งเป็นกองมูลกองคู่ตอนนี้เข้ากันไม่ได้ถ้าใครอยากจะรู้และจะไม่ถามใครด้วยนะพอเจอเขาตอนนั้นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าจะสาธุทันทีเลยจะไม่สูญถามเพราะสันทิฏฐิโกท่านสุดยอดท่านสุดท้ายที่ประกาศเต็มหัวใจแล้วนัตถิไสโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่าแล้วขึ้นชั่วธรรมทั้งแท้ได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงใดก็เป็นอันเดียวกันเลยกับท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยกันอันนี้นอกจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานอกจากกฎทุกข์ไปแล้วส่วนเรื่องธาตุเรื่องขันมันตื่นมันเต้นซึ่งน้ำตาร่วงมันร่วงในทุกแบบเลยน้ำตาร่วงด้วยความเสียใจมันก็ร่วงดีใจก็ร่วงผลที่สุดถูกควันไฟมันก็ร่วงมันก็ร่วงน้ำตาเนาะหรือเอาอย่างหนึ่งเอาหัวหอมไปทาเข้าไปนี่ที่เอากระเทียมมาทาที่ตาที่มันก็ร่วงเข้าใจไหมล่ะเอาเรื่องกับมันได้ยังไงน้ำตาคือน้ำธาตุน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลสะเทือนตัวในเวลานั้นตื่นเต้นในธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่ตื่นอะไรแต่ธรรมชาตินี้มันตื่นของมันอยู่ตลอดเวลามันตื่นทั้งดีทั้งชั่วทั้ง
สุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจมันตื่นของมันตลอดเวลาแต่เวลานั้นมันตื่นนั้นเข้าใจไหมล่ะขันธ์อันนี้ไม่ใช่อรหันต์อรหันต์ไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์อันนี้เป็นสมมุติ 100% ธรรมชาตินั้นเป็นสมมุติหลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติ 100% มันจึงเข้ากันไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าตอบรับกันตามฐานะของตนขันเป็นฐานะของสมมุติก็แสดงออกตามฐานะของตนวิมุตติแสดงจ้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตามฐานะของตนไม่ได้มาเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นบรรดาขันไม่ว่าผู้ใดก็ตามขันเป็นสมมุติ 100% อยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีตรัสรู้แล้วไม่ได้มาสังหารขันที่จะให้แสดงตัวไม่ได้เช่นอย่างหัวเราะอย่างนี้ผันหัวเราะเข้าใจไหมน้ำตาพังอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมีแต่เรื่องขันทำงานตามฐานะของขันเป็นประจำจนกระทั่งมันหมดสภาพของมันจะไปแสดงอาการใดก็สภาพของมันเป็นพื้นฐานมีอยู่มันก็แสดงได้เช่นดินอย่างนี้เรียกว่าก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องก็เรียกว่าตึกก็รามไปออกจากดินอีกปูนหินทรายเหล็กล้าไม่ออกจากดินออกจากอะไรมีแปลงตัวขึ้นไปยังไงมันก็ได้เมื่อมันยังพื้นฐานมันยังมีอยู่นะให้ทั้งหลายเป็นบ้ากันนักหนาเลยเราอยากถามมึงนี่นะทำนี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นหรือหลวงตาบัวก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดมาแต่อ้อนจะออกจากโคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวไม่มีผู้ใดได้เห็นทำประเภทนี้เพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติเราได้รู้ได้เห็นมากน้อยมาโดยลำดับดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฟังเป็นระยะหรือยะซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเราออกมาจนกระทั่งผลเต็มส่วนแล้วก็แสดงอย่างนี้ออกมา นี่ท่านทั้งหลายเคยได้เห็นไหมหรือจะหลับหูหลับตาอ้าปากหาเห่าฟ่อฟ่อเห่าทำความมือสุดกองมูดกองคูดที่มันพันคออยู่นั้นทำไมไม่เห่ามันบ้างพิจารณาสิกองมูดกองคูดกองฟืนกองไฟความโลภความโกรธความหลงทำให้เกิดกองมูดกองคูดคือฟืนไฟขึ้นมามันเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนทำไมไม่มองดูมันบ้างไปตำหนิติเตียนอะไรธรรมชาติที่ดีเสียดีโสเลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยมาแล้วถ้าหลวงตาบัวผิดพระพุทธเจ้าก็ผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายผิดมาแล้วท่านเหล่านี้เลิศมาตลอดเวลาแล้วไปยังไงแล้วกองมูดกองคูดมันเลิศที่ไหนจึงไปโอ้ไปอวดไปตำหนิกี่เตียนหรือไปชมท่านั่นท่านี่ไปให้คะแนนตัดคะแนนท่านพวกมูดพวกคูดเข้าใจหรือรู้ได้ยังไอ้พวกเราเวลานี้กำลังเป็นมูดเป็นคูดเต็มหัวใจเรายังเย่อหยิ่งจองหองหรือเย่อหยิ่งจองหองตอนแรกนี่เรามันจะฟาดหัวเราให้พังลงอีกนะมันไม่เห็นโทษของกิเลสตัวเย่อหยิ่งจองหองแล้วมันจะไปกระเทือนธรรมล่ะกระเทือนธรรมมันก็เหมือนเอามีดไปฟัดเอามีดไปฟันหินนั่นแหละเป็นยังไงมีดฟันหินเอาขับรถชนภูเขาทั้งลูกเป็นยังไงทางไหนเสียหายพิจารณาดูทั้งที่นี่แหละมันจะเสียหายนะท่านผู้เลิศผู้เลอผ่านไปแล้วท่านอะไรมาเสียหายถ้าจะฟังให้เป็นคติเครื่องเตือนใจสมเราเป็นชาวพุทธอย่าเอาสิ่งมูดสิ่งพูดเหล่านี้มาวิจารณ์เหยียบย่ำทำลายเจ้าของนะเหล่านี้ไม่ใช่ของดีของเลิศอย่างนี้เกินมาจากที่ไหนบ้างในสมัยปัจจุบันนี่ก็หลวงตาบัวแสดงมาให้เห็นไหมหลวงตาบัวนี่เลวร้ายที่สุดเลยในเมืองไทยเรานี่นะแล้วเลิศเลอที่สุดคือคนทั้งประเทศในเมืองไทยของเราดีเลิศเลอที่สุดเอาเอามาเทียบกันสิพูดอย่างนี้ไม่ยอมฟังเสียงท่านจะฟังเสียงอะไรท่านหาอะไรทุกวันนี่หลวงตาเนี่ยหาจนเป็นแดนตายมาถึงได้ปรากฏธรรมประเภทนี้ขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในฐานะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาพูดสู่กันฟังด้วยเจตนาเมตตาสงสารไม่มีเรื่องโอ้เรื่องอวดเอามาจากที่ไหนเรื่องโอ้เรื่องอวดเรื่องที่ฉินนินทามันเป็นส่วนเกินทางนั้นธรรมชาติที่ว่าพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นถ้าเพิ่มได้อยู่ที่ว่าพอได้ยังไงนี่จำมาที่สั่งทั้งหลายโง่จำจะตายเมืองไทยชาวพุทธเราโผล่ขึ้นมาคนเดียวนี่เห่ากันฟ่อแฝ่แฝ่หมดประเทศชาติบ้านเมืองเราทุเรศนะสงสารมากนี่แหละที่พุทธเจ้าว่าทำไมโลกมันถึงได้มืดบอดขนาดนี้กินน้ำตาพังก็ทั้งสงสารโลกด้วยทั้งอัศจรรย์ธรรมชาตินั้นด้วยแล้วทำไมโลกมู่โลกคูดจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านสุดลากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชท่อพระทัยเพราะเห็นโลกมันหนาแน่นเอาอย่างมีด้วยความมืดบอดทำพูดให้ฟังแทนที่จะมีความขยิบยิ้มย่องให้เป็นคติเครื่องเตือนใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปไม่ได้มากก็ได้ในฐานะลูกศิษย์มีครูก็อย่างไรแต่ทำไมมันไปหาตำหนิติเตียนในสิ่งที่จะทำลายตัวเองสิ่งที่จะส่งเสริมตัวเองทำไมมันไม่ชินแม่โมขนาดหลวงตาบัวจะพูดเต็มปากนะ
หลวงตาบัวไม่เคย

0: หวั่นไหวสามแดนโลกธาตุนี้จะมาเห่าไหนก็เห่าเถอะเราพูดด้วยความไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมชาตินี้จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ใครไหวหวั่นไหวกับความเสียหายก็อยู่ที่นั่นความได้ความเสียอยู่ที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ดีความดีก็อยู่ที่นั่นเกิดขึ้นที่นั่นถ้าหวั่นไหวไปทางที่ไม่ดีก็เป็นฟืนไฟเผาตัวเองนั่นแหละท่านทั้งหลายหาชอบนักเหนือสิ่งเหล่านี้นะธรรมพุทธเจ้าสอนอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านประกาศก้องอยู่ว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉิเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรียกว่ามืดบนอรการเนี่ยมีแต่พื้นแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานี้ท่านทั้งหลายลื่นเลงหัวเราะหาอะไรนั่นฟังสิทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนี่ธรรมะประเภทนี้ก็ธรรมโกนุห้าโซจิมานันโดทำไมจึงมาเป็นบ้ากันอย่างนี้เหรอเรียนวิชาที่พวกเมาเหล้าไปมาพูดแล้วได้ยินถึงพระกันของพระพุทธเจ้าท่านแสดงมาโกงห้าโซนพวกที่เล่านะไม่ใช่คนวิเศษวิโสอะไรไปพูดให้ธรรมพระพุทธเจ้าประเภทนี้ออกมานะนี่ไม่ในคัมภีร์เราคัมภีร์มาพูดนี่นะเนี่ยพวกเมาเหล้าคนเมาเหล้ากับพระพุทธเจ้าต่างกันยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าตวาดขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวนี่ก็ทำท่านประกาศออกมาตวาดในวันที่สองทำไมยังไม่รู้ตัวบ้างมันยิ่งหนากว่าพวกนั้นอีกเหรอพวกเมาเหล้านั่นเหรอมันยิ่งหนาก็ต้องกระบี่เหรอให้ถามตัวเองทุกคนนะไม่นั้นจะชิบหายเปล่าๆนะหลวงตาบัวอุตส่าห์พยายามช่วยบ้านช่วยเมืองมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชีวิตจิตใจหลวงตาบัวไม่มีคำว่ากล้าวาหาญคำว่ากลัวก็ไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีหลวงตาบัวช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารเต็มสัดเต็มส่วนสละได้ทุกอย่างเพื่ออัดเพื่อทำเนี่ยเราไม่ได้สละเพื่อความชั่วช้าละโมบแล้วทำมาสอนพี่น้องหลายทำเป็นธรรมที่เราหามาลอดล้มลอดตายเดินตายที่ไหนมาประกาศขึ้นมาตามความเป็นจริงของเจ้าของที่ได้รู้ได้เห็นแล้วทำไมจึงไม่มีใครรับได้เมืองไทยมันเป็นยังไงกันเราอยากถามว่าอย่างนี้นะยิ่งอย่ายิ่งโตเท่าไรยิ่งหนายิ่งแน่นด้วยกิเลสตัณหาพยองคลองตนขึ้นเก่งยิ่งกว่าศาสดาองค์เอกมันยิ่งเลวลงไปทุกวันทุกวันรู้ไหมเวลานี้เมืองไทยเรามันโง่ขนาดไหนมันหนาขนาดไหนมันมองดูอันดูธรรมเมื่อไหร่ดีไม่ดีต่อไปนี่พระจะคนจะเข้าไปวัดไปว่าไม่ได้ยังเคยพูดแล้วนะมันเยาะมันเย้ยมันถากมันถางกันทุกแบบกิเลสมันมีอำนาจมากมันเป็นอย่างนี้อย่างที่พูดนี่แหละที่วันที่สองน้ำตาล่วงมันถางมันถางมันเยาะมันเย้ยแต่หลวงตาบัวไม่มีหวั่นให้มันยกมาหมดทั้งข้อในเมืองไทยเรานี่ที่เป็นชาวพุทธก็ให้ยกมาหลวงตาบัวไม่มีอะไรกับใครสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนทำไมมันไม่ยอมรับมันหนาวขนาดนั้นหรือเมืองไทยเรานี่นะเราอยากพูดว่าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าสูญสิ้นจากโลกแล้วหรือความเลิศความเลอความวิเศษเดี๋ยวนี้ไม่มีในพระพุทธเจ้าไม่มีในธรรมแล้วหรือการที่ผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วได้เหตุได้ผลอย่างไรแล้วนำมาแสดงหรือเป็นโมฆะเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติไทยชาวพุทธเราไปหมดมันเป็นยังไงชาติไทยชาวพุทธเราหรือมันเป็นผู้เป็นคนหรือมันเลยหมาไปแล้วเดี๋ยวนี้เราอยากพูดอย่างนี้นะเราไม่ได้โกรธใครผู้ใดละพูดอย่างจังๆอย่างนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมธรรมจะไม่มีหวั่นมีไหวไม่มีโกรธมีแค้นกับผู้ใดพลังของธรรมมีไงจะออกเต็มเหนี่ยวของธรรมเหมือนกันกับพลังของกิเลสมีมากเท่าไหร่มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันต่างกันแต่ว่าพลังของกิเลสมีมากออกไปนี่ทำโลกให้มีหน้าทิพย์หายได้แต่พลังของธรรมออกก็จะไปเหมือนน้ำดับไฟให้เย็นไปเย็นไปอย่างนั้นนะอย่างที่พูดเวลานี้ท่านอะไรหลวงเข้าใจว่าหลวงตาบัวโกรธหรือผู้ที่โกรธคือใครกิเลสอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่นั่นถ้าพูดไม่มีกิเลสทำให้โกรธแล้วยังข้ามก็ไม่โกรธมันไม่มีถ้าหากว่ายังค้นหาตัวโกรธยังไม่อยู่จะว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงกิเลสคือตัวโกรธคือตัวโลภตัวหลงเข้าใจหรือไม่พากันไปดีพิจารณาฉะนั้นเราสลดสังเวชนะที่พูดเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมติล้วนเมื่อมันอาศัยอยู่กับวิมุตติมันก็ต้องกระเทือนถึงกันเป็นธรรมดาตามหน้าที่ของสมมติและวิมุตติแล้วมันผิดไปที่ตรงไหนได้คะแนนความรู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนมาคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าเอามาอวดหลวงตาบัวฟังซะหน่อยนะหลวงตาบัวมันโง่เกินจะเหลือประมาณเวลานี้อยากฟังพี่น้องทั้งหลายที่ฉลาดอยู่ในส้วมในฐานโถออกมาจากส้วมฐานมาอวดธรรมพระพุทธเจ้าลองดูที่เป็นยังไงเราอยากเห็นอยากรู้แล้วก็ไม่มีใครมันไม่เห็นนะที่เดี๋ยวนี้มองไปไหนเห็นแต่มีแต่เสือกกับหมอนความโลภความโกรธความหลงเต็มตัวมันเลิศเลออะไร แล้วก็มาโอ้อาฟู่ฟ้าเป็นบ้าไม่เลิกก็คือพวกเรานี่แหละเอาละเท่านี้พูดเท่านี้ละพอไปพูดมาเดี๋ยวโมโหฆ่าคนไปอ่ะเอ้าอย่างนั้นสิก็โมโหมากก็ฆ่ากันได้สิเราพูดจริงๆนะพังเปิดให้ฟังอีกจุดสุดท้ายนะโลกธาตุนี้เหมือนทั่วเหมือนฐานเหมือนกองมูลกองพูดเหมือนถังขยะกับธรรมประเภทนั้นฟังสินะประมาทกันหรือพูดอย่างนี้ประมาทกันหรือฟ้าก็บอกฟ้าดินก็ดินประมาทกันได้ยังไงดินก็บอกเป็นดินฟ้าก็บอกเป็นฟ้าสูงต่ำก็บอกสูงต่ำประมาทกันหรืออย่างนี้นี่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระพุทธเจ้าเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นมูดพูดประมาทกันยังไงมีจะลากจะดึงออกจากมูดจากพูดที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเท่านั้นยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันอยู่เหรอการเทศนาว่าการก็ตามนะทุกอย่างหลวงตาไม่เคยหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุฟังให้ดีคำนี้นะตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดลบหมดสุญญโตโลกังเวกขสุโมกขลาชัสดาสโตอัตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสียาเอวังโลกังเวกขันตังมัจจุราชานปัญติดูก่อนโมกขลาเธอจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าแล้วถอนอัตานุทิ้งความเห็นว่าเราว่าเขาออกเสียแล้วจะข้ามพ้นจากพยามัจจุราชเสียได้พญามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่จิตดวงนี้ได้ศูนย์เปล่าโลกทั้งหลายศูนย์เปล่าใจนี้ได้ว่างไปหมดครอบโลกธาตุมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493แล้วมาพูดธรรมะวันนี้มันขวางโลกเอานั่งหนาเหลือธรรมะพระพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายกราบไหว้พุทธังธรรมังสังฆามีนี่หลวงตาก็แนะนำผู้ปฏิบัติคนหนึ่งปฏิบัติธรรมเหล่านั้นได้ทำมาแจกจ่ายหวังจะเป็นที่มงคลแก่พี่น้องหลายมันกลายเป็นข้าศึกศัตรูอย่างใหญ่หลวงแล้วเหลือเวลานี้นะอยากถามว่าอย่างนี้นะมันไปยังไงท่านทั้งหลายเห็นว่าอย่างไรทำพระพุทธเจ้าถึงเหยียบย่ำไปมาเนี่ยใครพูดความดีไม่ได้เลยเหยียบย่ำกับเรื่องความชั่วโคตรมันก็ไม่ยอมถอยเรื่องความเข็ดหลับไม่มีมันตายหมดทั้งโคตรมันก็ไม่เข็ดหลับกับกิเลสถ้าเป็นเรื่องอัดเรื่องทำพูดออกมาเท่านี้เหยียบย่ำดูถูกเหยียบย่ำกันแล้วมันฟังได้ไหมชาวพุทธเราให้เอาไปพิจารณาอีกนั่นนี่นะมันโง่ขนาดไหนชาวพูดเหล่านี้นะโหยโง่ขนาดนั้นยังโออาอยู่นะเดี๋ยวนี้ยิ่งโออาหนักขึ้นนะเวลานี้จนดูไม่ได้นะสายตาของธรรมท่านดูไม่ได้นะแต่ท่านไม่เหมือนโลกดูรู้ไม่เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นไม่มีอะไรในหัวใจเพราะว่างไปหมดแล้วท่านจะไปแบกกระหามอะไรรู้เห็นก็บอกว่ารู้เห็นไปธรรมดาในความรู้สึกของท่านท่านไม่ได้ไปแบกไปหามให้ดักให้เบาอะไรนี่นะไอ้พวกเราที่พวกแบกไม่ปล่อยไม่วางแบกอยู่งั้นทั้งคืนทั้งวันตายจมกันอยู่เห็นไหมหรืออยากจะตายกองกันอยู่ด้วยนี่หรือว่าพระหันทำไมน้ำตาร่วงโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นหันแล้วยาวอยากว่างนี่นะเหรอมึงจะมาอวดพระพุทธเจ้าวะว่างนี่เข้าใจเหรอเอาละนี่เป็นการที่สองโอ้โหแท้ท่านทั้งหลายได้ฟังเหรือวันนี้ธรรมะวันนี้เด็ดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแม้เราสลดสังเวชกับชาวพุทธเราโถหาคงดีคงดีมาแทบเป็นน้ำตายมายื่นให้มันปัดมือเราเลยนะแม่วะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีเชื่อกันเห็นว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมน้ำตาร่วงในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกัน การสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529บีชื่อกันเทศว่าครูบาอาจารย์ผู้พาดำเนินต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าเน้นหนักหักบ่วงกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าโลกแห่งธรรมะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่ากิเลสตีตลาดตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าตามร่องรอยศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าอย่าตระคุบเงาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าติดสมาธิเพลินในปัญญาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่างานสำคัญของพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่านักรบกับสรณะจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทศบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

นรกสวรรค์พรหมโลกมีสดสดร้อนร้อนพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทุกๆพระองค์เป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีเคลื่อนคลาดไปไหนเลยบาปมีตามเดิมบุญมีตามเดิมนรกมีตามเดิมสวรรค์มีตามเดิมถ้าใครทำบุญทำบาปก็ไปตามสถานที่ที่ตนทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วนั่นแลเพราะฉะนั้นจึงให้เลือกเฟ้นเสียตั้งแต่บัดนี้โอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน22มีนาคมพุทธศักราช2540ณวัดป่าบ้านตาก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
4: อ่าเหรอ

อันนัมยังธัมมานุสสีนยังกะโร

0: วัสดามิทาสาเทติอันตรายามิมาเยสุนัสเตนัสสะ
1: สาเทวะตะวะเทสวะอามิมะมะตะนาวิญญาณสามโมปะริยานะตะวะวิญญาณสามิตะเทสุปิตุวะธัมเม
2: อันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมะเสโต

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
1: ยาวเดวาสีตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมากัสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัตตสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามะทังอาชามยาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ปฏิโตมาวิคาชันตุสาเวสตากรรมสักขากรรมดายตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายตาอวิสันติ

วัฒนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายในจิตใจเกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัติคือการศึกษาเรียนวิธีการดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคัมภีร์ไบบลตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ มีสิ่งที่ขัดข้องแก่ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่นี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงธรรมอันสุดยอดเป็นธรรม

คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมมสาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมมสาวกมีสุปัฏฐะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปรินิพพานได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมมสาวกอรหันต์ขึ้นมา ล้วนแล้วแต่แสดงภาพปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสาวกที่ได้สดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทั้งการแสดงวิธีการทั้งการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธิภาวนาให้เห็นนำวิปฏิบัติวิตตภาวนาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงธุดงค์13ข้อนั่นล้วนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินถัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย ธุดงค์13ข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีธุดงควัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยธุดงควัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดำเนินเห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เช่นบิณฑบาตเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายภายในจิตใจของตนไปโดยลำดับลำดาการฉันก็ไม่ฉันทำพร่ำเพื่อไม่ได้เห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัติโดยทางจิตใจ มีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามนี้นอกจากนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อจิตภาวนาของตนอยู่ด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันธ์แต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันธ์มีกำลังบางชาแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันธ์ซึ่งเกี่ยวปนกับกิเลสอันเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยไม่สะดวกนั้นเราก็จำต้องได้ระงับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลำดับแม้จะหิวจะอยากสักขนาดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมักแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอำนาจของตัณหาก็มีฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังตะวันหนึ่งบันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่งั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาตรฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาตรโลกเขาฉันภาชนะด้วยความสดสวยงดงามด้วยความรู้หลาด้วยความสง่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติยศชื่อเสียงเมื่อการรับทานเช่นอาหารสำหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแปลกจากโลกการฉันในบาตรเพื่อการละคนปนเปลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสกสรรปั้นยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าออกเสียหมดรสชาติอันใดก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมด

แต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี้เท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความอร่อยอะไรมากยิ่งกว่าการฉันอาหารผสมกันนี่เพื่อตัดความนิยมของรสของชาติความสำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรสในชาติตั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันมันพอกพูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความสักว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าชั้นเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าคาวว่าหวานและคนปนเปเข้าเป็นอันเดียวกันนั่นนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีคาวเป็นคนละแห่งที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เป็นอาหารนั่นแหละกั้นอาหารไว้ก็ได้เป็นมีกล้วยหรือมีผักอะไรกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเหล่านี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดำเนินผู้นำจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสำคัญฉันก็ฉันคนเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายถ้าฉันในบาตรพ้นได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในครั้งพุทธกาลท่านฉันมื้อเดียวเท่านั้นที่อนุโลมก็คือเช่นข้าวต้มท่านว่ายาคูคือข้าวต้มดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่เป็นข้าวต้มทั้งเนื้อนะดื่มน้ำข้าวต้มไม่ใช่ก่อนบิณฑบาตมีได้ในครั้งพุทธกาลในตำรับตำรามีถ้ามีคนทำถวายแต่ส่วนมากสำหรับความรู้สึกของเราเองนี่คิดว่าเป็นผู้ที่ท่านปลดเปลื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวงเพียงแต่ยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปในวันหนึ่งเพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าสำหรับความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทำก่อนเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาฉันเอานี่มาฉันก่อนเวลาหรือก่อนมีสวรรค์นี้เราไม่เล่นตั้งแต่การไหนๆมาเพราะถือว่าเป็นความลำต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดเท่านั้นประจำใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ำหนักมากภายในใจเต็มหัวใจอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจึงไม่ยอมมีความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็ยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ มีเรื่องทุดงแต่ละข้อละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหื่อเขิมหรือความฟุ้งเฟ้อเหื่อขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งทุดงขวัตฤทธิ์ธรรมะทุดงเป็นเครื่องกำจัดว่าผ้าถือผ้าบางสกุลอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างท่านที่ดูทำไมท่านรักท่านสงวนเอานักหนาทั้งที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนแล้วดังที่เขียนมาแล้วนะก็ว่าของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเทิดทูนสมบัติที่พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนๆทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชำระกิเลสของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหา

คุณในพระโอวาทหรือขนบประเพณีของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดำเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยธุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลยบางสกุลนี้นี้ตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นอันได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็นฝีมือของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ไว้อย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่ๆแล้วนะตอนนั้นท่านก็ยังไม่ยอมนี่คิดดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาท่านรักธุดงควัตเพราะเห็นคุณค่าจากธุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากธุดงควัตอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่ากิเลสให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่าหันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับวันท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปลิวเวลาเดินจงกรมท่านว่าเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียวเราก็ยอมรับท่านเนี่ยธุดงควัตไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเนสัชชิธุดงย้อนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระกิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดธุดงควัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดำเนินจริงๆจึงไม่ถือทุดงนั้นจึงไม่เห็นทุดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพอกหัวใจคนให้ลืมตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจักชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตำหนิทุดงเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอนท่านสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกวาทของท่านไม่มีเนื้อธุดงควัตนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้สำเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสำเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมีที่ไหนไม่มีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดำเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลูกนี้ถ้ำนั้นเงื่อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ธุดงเป็นเครื่องกำกับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงกำกับย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงควัตเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงสมกับนามที่ท่านแปลไว้ว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสธุดงควัตธุดงควัตเป็นเครื่องชำระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชำระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละธรรมะที่จะแก้ด้วยที่อำนาจของธุดงควัตจึงต้องมีด้วยกันมีแบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดำเนินเช่นอยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่ลูกขมูลร่มไม้กับอยู่ที่มุงบังที่มุงที่บังต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลี่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วย่อมจิตย่อมกลัวเพราะ
เป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บังถ้าพูดถึงความเป็นภัยใจต้องระมัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่มุขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระแวงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระแวงระวังถึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติเพราะกลัวเผลอตัวแล้วเสียท่าหากเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ธุดงควัตข้อนี้จำเป็นอย่างไรกับจิตหมายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เกื่อนกล่นวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบเสงี่ยมเตรียมตัวมองดูพระเนตรองค์ใดก็สวยงามสวยงามจริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่คนอื่นมองไม่เห็นเลยนั้นยังมีอยู่แย่ภายในหัวใจของเราที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชำระด้วยธุดงค์ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอท่านทั้งหลายได้สำนึกเอาไว้ในข้อนี้เข้าในป่าในเขาลึกเข้าไปเท่าไหร่น่ากลัวอันตรายเท่าไหร่จิตของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทำไมจะไม่เกิดขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดานั่นแหละนี่ก็เป็นทุโรงนั่นแหละเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราโดยลำดับเนสชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียรอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเข้าจริงๆก็เพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นคว้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่จริงต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนินไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงโรยไปร่วงโรยไปสุดท้ายภายหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก่งๆก้างๆอันเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดับนี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงผู้ดวงกรรมฐานไปโดยลำดับลำดับให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคำที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้ราวส่วนสุตตมยปัญญาเราพอที่จะคาดคะเนเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาว่าทุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาคิดอ่านไตรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหละผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาความเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อของตนว่าเป็นของไม่จริงไปเท่านั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อแม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่า
อันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทำภาวนาให้เห็นธรรมข้อนี้เกิดขึ้นประจักษ์ใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกลับมากมีผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่าภาวนามยปัญญานี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตตมยปัญญาไม่เหมือนจินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้าเห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลำดับลำดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลำดับลำดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลำดับลำดามีความแก่กล้าไปโดยลำดับแล้วสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันในระยะนั้นๆ นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจนความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสดๆร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกลกายของเราหรือนอกสกลกายเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกันนับตั้งแต่เจสาโลมานะขาทันตาตะโจเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนนั่นเป็นยังไงนี่เรียกว่าเริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึงภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิจพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพราะในขั้นจิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจะย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้เริ่มทราบชัดแต่เดิมดับนี่ที่เรียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิดพอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นข้าศึกให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมื่อปัญญาเริ่มไหวตัวกิเลสก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทหยาบถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละคือนี่ปัญญาจะไหวตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อนท่านก็บอกไว้แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความสดๆร้อนๆส่วนพระญาติท่านบอกไว้ว่าส
เว้นที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในสมาธิภาวนาเสียท่านว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความสดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจะพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเตลิดเปิดเปิงถึงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลายและปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายในจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละถึงจะหยุดได้คำว่าภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องขึ้นด้วยจิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นคิดปาปิญญาเสียซึ่งก็เป็นภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลำดับลำดาเหมือนผู้ดำเนินธรรมดาทั้งหลายเรียกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าแล้วเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกำลังของตัวเองทุกระยะทุกวรรคทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียกว่าเรียงค่ะลำดับลำดากันไปได้ในสายทางที่จิตก้าวเดินไปแต่ภาวนาโอแต่จิตที่เป็นคิดปาปัญญานั้นแม้จะเป็นภาวนามยปัญญาก็รวดเร็วถ้าเราจะว่าเอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งที่ท่านก็ไปตามแถวนี่แหละหากไปเพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใช้นำมาดำเนินจึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นสนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งใดทำงานสิ่งนั้นต้องทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตัวเองเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกันในระยะนี้กิเลสมันต้านทานธรรมมันจึงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของจิตที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยนี่การต่อสู้กับกิเลสมีแต่ความแพ้เราไม่อายตัวเองบ้างหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงสัจธรรมทำไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกะให้นั่นเองกำหนดให้เดินกำหนดให้ทำความเพียรนั่นเองไม่ใช่ทำกำหนดให้ทำถ้าเป็นทำกำหนดให้ทำแล้วสติสัมปัตติญาณนั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียรตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นจิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสคำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็น
เอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างที่เห็นกันนี้มันวิเศษวิโสอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่เจออะไรก็จะของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเพลินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอดกินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนิธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สำหรับคน ที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอดแล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทำไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกข์มาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสอยู่นั้นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกำลังตรงนั้นเนี่ยเห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นแต่ละท่านว่าสมุทัยสมุทัยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยมันคิดไปเรื่องกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันคิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสยยังเสยยังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือกามตัณหาราคะตัณหาเนี่ยสำคัญมากทีเดียวไม่มีคำว่าเข็ดบัลลาไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วมาเอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรสที่สำคัญมากของวัฏจักรรสของวัฏจักรมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทลายไม่มีธรรมเข้าไปแยกธาตุกันจะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั่นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรของเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นปลายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และกล่อมหัวใจเราอยู่นานเท่าไหร่แล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสงมีห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วหรือเข็ดแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่จิตให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่เนี่ยจะพอทรงตัวได้บ้างไม่กดแก่งจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัวธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวดแฝงตัวเองตลอดเวลาเผาผลาญตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี่เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุดถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นภัยเท่าแก่จนจะตายก็ตายตั้งแต่ธาตุแต่ขันต์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่เนี่ยเครื่องมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งได้บ้างละนี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้วถ้าลงมีความสงบเย็นใจได้แล้วนั่นแหละมีทุนนะที่นี่ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นี่พิจารณาเราทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกข์มากยิ่งกว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้พิจารณาทางด้านปัญญานี่จะทุกข์ขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็นใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่จำให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกับใดกันใดก็ตามเถอะไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่อใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดด้วยกิเลสตัณหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนในจิตนี่แหละมันกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนฟุตบอลนั่นพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้นน่ะ

ุดนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะดึงดูดมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นเรียกว่าอภิชฌาคือดึงดูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหาเช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลำพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้นดื่มดูดดื่มอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดก็ดูดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นหลังพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในพรหมโลก5ชั้นคือสุทธาวาส5ชั้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีอกนิฐาคือเลื่อนระดับของจิตไปเป็นลำดับลำดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพราะมันจะสุกไปเรื่อยๆนะเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคำว่าจะไม่สุกจะเป็นอื่นไม่มีมันจะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นน่ะจิตที่ควรจะสุกได้โดยลำพังตัวเองก็คือจิตพระอนาคามีท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองมันหักการหักกรองกันอยู่ในตัวนั่นเองแล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านไปจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นไปเลยเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทำไมมันจะไม่รู้ถ้าไม่เป็นเดินมาพูดไม่ได้นะธรรมชาตินี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองธรรมะเจ้าไม่ใช่ธรรมโกหกขอให้สัมผัสเข้าไปเถิดท่านว่าสันทิฏฐิโกพอเจอตรงไหนแล้วจะยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีเนี่ยตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระอนาคามีนี่แหละคือทำได้ระดับแล้วที่จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็ 50% ขึ้นไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวค่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆนะแต่ถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติจนถึงพระนิพพานพูดง่ายๆไปแล้วไม่มีอะไรดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเองพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดแล้วจะทราบได้ก็เวลามันกำจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนที่ดึงดูดตัวเองอยู่โดยเฉพาะคือหมายก็เหมือนกับว่ามีรสมีชาติอยู่ในโดยสมมติแทรกอยู่นั้นอย่างละเอียดนะพอธรรมชาตินั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของสมมติที่เข้าไปเจือปนในจิตนั้นเลยก็เป็นบรมสุขล้วนๆท่านแบบนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหละปรมังสุขขังจะเป็นอะไรไปรู้ทั้งที่ยังไม่ตายมันใครจะไปขอนิพพานเวลาตายอย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้ให้เห็นในเวลายังมีชีวิตอยู่นี่องค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุอยู่ในนั่นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นเขาลูกนั้นนั้นมีแต่บรรลุเป็นทั้งที่เป็นอยู่นั่นอันควรนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากที่ได้ชั้นได้ภูมิไปแล้วอย่างพระอนาคามีท่านก็สิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพพานในเวลาต่อไปอันนั้นเป็นผลพลอยได้เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นชัดประจักษ์ตาของเรานี่สิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความสิ้นกิเลสเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานี่วะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยสาวกทุกองค์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจากอะไรจากอริยสัจ4นั่นทุกสมุทัยรวมมรรคนี่เป็นเครื่องการกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มสมบูรณ์อริยสัจ4นี่หลุดพ้นไปในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนอริยสัจไว้เองสาวกทั้งหลายก็รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรวาสุเป็นใครเป็นผู้สอนฟังสิธรรมจักรกับพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรสอนเพื่อจะวัดดีนั่นนะพุทธเจ้าสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังอยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมจักรท่านแสดงไว้นั่น
นั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงทีนี้สาวกทั้งหลายพอปฏิบัติไปรู้ตามนั้นยอมรับพุทธเจ้าเท่านั้นนี่ศาสนาเอกมีตัวมีตัวมีเจ้าของจริงๆผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้นำศาสนานี้มาประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจของธรรมจริงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ประกาศทุกชิ้นทุกอันเป็นสวัคคาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนะล่าสมัยไปไหนทำอยู่ที่ไหนที่กล่าวเหล่านี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจเราใช่ไหมล่าสมัยไปไหนสมุทัยตัวเสนียดจันไรเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้การปัญหาปัญหาที่พ่อปัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจของใครนั่นมันสุดร้อนอยู่ไหมสติปัญญาจิตตาความเพียรที่แสดงอยู่ตะกี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ะไปหามาจากไหนมาแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญาที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้สดๆร้อนๆใหม่ทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวเราะเราอยู่ทำไมว่าละเท่าว่าแก่แล้วว่าโง่เง่าเต่าตุนว่าอำนาจวาสนาน้อยบุเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวาสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน่าเบื่อหน่ายแล้วเกิดกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอัตตามธรรมแล้วให้กิเลสมาหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีแต่เรื่องของกิเลสยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายนี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทำเป็นของจริงฆ่าได้จริงฆ่ากิเลสมันทำไมเวลาพวกเรามาทรงอัดทรงธรรมมันจึงเป็นของปลอมไปหมดของหัวใจมันพาให้ปลอมธรรมก็เลยกลายเป็นของปลอมเลือดเนื้ออยู่กับฟันไม่ลงเพราะมือไม่พาฟันมีดนี่จะคมติบขนาดไหนก็ติบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเลือดเนื้อไว้เฉยไม่ฟันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นวันโอเป็นวันซีทำไมทิ้งอยู่นั่นเนี่ยเหมือนอย่างเขาเก็บไว้ทุกวันนี่มันเป็นอะไรเรื่องปราบแล้วเราพูดเป็นข้อเทียบเทียงนี่ศีลสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหลกไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจของดูเองเห็นอันนี้เท่านั้นแหละพอหมดเลยในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีความหมายยิ่งกว่าหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองแล้วพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสไม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หลับคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาให้อยากทำไม่ได้อยากถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือจิตดวงนี้พากันโต้จังใจนะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ข้าหน่อนแออย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดเพื่อทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆยาวมาขายในตลาดธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกรรมฐานก็ได้ซ้ำขายเป็นที่น่าเกลียดที่สุดเลยเอาของเลวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดีนี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทำท่านไม่ถือท่านปล่อยทำท่านขยักขยั่งมากเราผู้ปฏิบัติธรรมยาเห็นดีในสิ่งนี้แล้วนำออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้สิ้นซากแต่ถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี้จะไม่มีในโลกเพราะทำสู้กิเลสไม่ได้ทำย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทำมีอยู่ในโลกเพราะทำนี้สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิศมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิศนี่นะทำต่างหากเลิศให้ระวังให้ดีมันเร็วที่สุดนะนี่ได้หัวใจนั่นมันจะแยบออกมาทันทีทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายเจ้าของแล้วนะไอ้เรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะตัวเองนั่นก็เร็วๆมันอวดออกมาเมื่อไหร่ขณะมันแสดงขึ้นมานั่นแหละตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันแสดงลวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้พากันจำไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นเอาให้มันแหลกให้เห็นตัว นี่ยิ่งอยู่กับหมู่มีหมู่เพื่อนมากด้วยกันมันต้องได้ระวังร้อนระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้นมาอยู่นี่ด้วยกันนะเราอยาก

มาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนรอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญญาอะไรหรอกว่าอายุพรรษาเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นพระเป็นเนรเพราะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผลอเมื่อไรมันเป็นต่อยที่เดียวถ้าเราเผลอมากก็ลำบากกับสากกระจายไปให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากระบนทุลุทุเรศน่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สำคัญตนว่าเก่งว่าเก่งแล้วเอานำธรรมชาตินี้ออกอวดนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันจะได้หอสนิมานอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังแต่ว่ากิเลสเป็นไรท่านกระแปไปแล้วมันคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อนะมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืดอยู่ที่ใจมันไม่มีที่อยู่หรอกมันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่ไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่เราอย่าสำคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามเป็นความสำคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากพาให้สำคัญแล้วมาก็มาทุกข์อยู่ครับหัวใจเจ้าของน่ะฟาดมันออกทั้งหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกข์หรือสุขก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ

0: การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จะปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนๆฉวยนั่นฉวยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้เนี่ยให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่กินโดนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกวกเวียนเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังนิริโอตตัปปะมีประจําใจกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจมันถึงได้ผิดพลาดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแว้งนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคออยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและจิตปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นสิมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้จะอยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหม เย็นไหม
1: ถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใด
0: ทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาหยิบขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงระมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอือกกระเรือกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รูปวิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกลู่นอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดยังเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นข้าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะ

ว่านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออัตเพื่อธรรมท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นค่าศึกต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่หน้าบาดเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าจิตกว่าที่เราอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่10ประการอปิชฌตาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะและอสังสคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียวเนี่ยวิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่แหละหลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลแล้วพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากอปิชฌตาความมักน้อยออกจากอวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังสคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงพระเนรด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวธรรมสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามกาลตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลกับธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ๆร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัย

นี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนั่นผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญชาญชัยขึ้นอีกด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมให้ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียว2กับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้2กับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในโลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่

รมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเตือนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่3เมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้ง2 อย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมันหนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ถ้าสักว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแตกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพบขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของ

เองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกจนมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการณ์ผลต้องการความสัจจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดทั่วถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวเปลี่ยวนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะไม่อย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏะวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจมไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภราหเวปัญจขันธ์ธาเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองนะดูสิทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจากช่องแคบๆสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั้นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎกขาชราปิฎกขามานำปิฎกขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ใน
ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทั้งนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนเป็นของนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดนั่นถอนเข้ามาถอนเข้ามาจึงดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปขันธ์พิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายมันสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเอ็นกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่นิยมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่นิยมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันน่ะมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหากไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นเองสิกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติพ้นจริงๆภายในจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่าน
ล่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกรนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าพระอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถิดก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเลยพิจารณาให้ถึงแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดสะบั้นออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละไม่ได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100% ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่มี ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นแหละสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติก็ให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีใหม่มันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้แล้วมันมีเสียที่โสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรกิเลสใครได้ปราชญ์ทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบผิดอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งบางขึ้นมาแยกเป็น4ประเภททุกข์
เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะธรรมเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั้นอยู่ตำหนินี้อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสกสรรปัญญาวะนั่นเป็นนั้นนี่เป็นนี่เข้าไปอีกเดี๋ยวไปยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจจะทำทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่ล่ะที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนี่ยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยเนี่ยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กันกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนั่นแหละมรรคไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะอันนี้ก็หมดหน้าที่แล้วมรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปอีกนิโรธก็ดับขั้นสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปจะดับอีกนิโรธคือความดับทุกข์ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนั่นนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับภาษาวกองนั้นองนี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่หลังขันท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแก่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้ง4ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกข์อยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกข์เมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกลั่นกรองจิตให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้ง4เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมา
จากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริ

0: แบบนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามอย่าลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นำมาพินิจพิจารณานำมาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อๆซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบคอหรือไม่รอบคอกิริยาที่ทำรอบคอหรือไม่รอบคอเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ใช่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกเหมือนกับทารกเพิ่งคลอดถึงนี่จะทำยังไงช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่ที่มันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี้มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกถ้ามันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นแหละตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่เท่านั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงๆคมจริงๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็กำลังวังชามีเท่าไหร่โหมมาหมดถ้าหากว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่ใจในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้วกเวียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้วกเวียนมันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละที่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสนี้เพียงเท่านั้นเต็มที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคำว่าถอยไม่มีจุดอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยนี่มันมีของมันเป็นวาระของมันและถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดชนิดไหนมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขาก็หมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเต็งไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นเนี่ยฟังสิถึงขั้นมันฉลาดไม่ฉลาดจริงๆนี่สิ
1: พูดเขาสาธุ
0: เราไม่ได้อวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นจริงๆนี่จนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหขึ้นขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันหมุนเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์นะเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็ให้หนักๆมันนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกสูงทั้งท่อนเอาลองดูสินี่ก็เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเถอะลงปัญญาได้หนักข้อหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเรานี่สิถึงเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้อะไรอยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงๆอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่แหละเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางที่ร่างกายจนหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยมันฉลาดในมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพระเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์เอกได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงๆเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปแล้วช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นฟืนเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุกข์พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% ร้อยทั้งร้อยทีเดียวท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วนานแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ราต่างหากพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีท่าไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาคตถ้าจะทำเป็นของล่าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญามีเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปจะได้อะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกิดอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของวิเศษยันลงไปในกองนี้สินักปฏิบัติเฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะแหมมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นข้าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจนี่มันถึงใจนะระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นข้าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพเยอรมันมาแล้วเฮ้อมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปเนี่ยใส่ตุ้มกันเลยนะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี่หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยหรอกตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันวิเศษที่โถอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของพิเศษนั่นแหละมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วไปเลยนั่นแหละเทศน์ตอนนี้พอสมควร

คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระโอวาทคำสั่งสอนพระองค์เองก็ดับทรงดับขันธ์ปรินิพพานตามเรื่องของธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมมติมีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธกาลมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสำคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธบริษัทและพระภิกษุภิกษุณีตลอดสามมาเลยมาสมัยปัจจุบันนี้ภาคปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบแต่ว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากถือการร่ำการเรียนเป็นมรรคเป็นผลไปเสียโดยไม่ได้คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำคือการเรียนเพื่อความจำอันดับต่อไปจึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามรรคเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือเอาภาคปริยัติคือการศึกษาเราเรียนนั้นเป็นมรรคเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปิดแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมาเพราะความจำได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษาแล้วเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอมรรคผลนิพพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันอยู่บ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญต่อการแนะนำสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อมไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดโดยที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลดังครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมีความต่างกันมีเท่านี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเป็นบางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีหรือพูดย่นๆเข้ามาก็กิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมดต่างแต่ความรู้ความเห็นของคนที่มาแยกแก้ไขดัดแปลงมากน้อยต่างกันเพียงไรหรือไม่เท่านั้นศาสนาจึงกลายเป็นเรื่องต่างกันว่าครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เสียเลยกลายกันอย่างลึกลับราวฟ้ากับดินดีไม่ดีอาจจะสุดเอื้อมหมดฝังในความรู้สึกของคนเป็นส่วนมากก็ได้เรายังแน่ใจด้วยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความรู้สึกทั้งหลายนี้ถูกทุ่มเทไปในทางอื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพุทธเก่าไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาใดเลยพูดในวงชาวพุทธซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเยอะมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันที่นี้กับครั้งพุทธกาลผลจะพึงได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจฝ่ายอัดฝ่ายทำด้วยภาคปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลจะสืบต่อกันมาโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยเพราะทำทั้ง3อย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริยัติได้แก่การศึกษาสำเนียกศึกษาเลี้ยวเบียนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วใฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปัชฌาย์ท่านสอนให้ทุกองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเณรก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์มอบให้นั่นแหละนั่นคือพื้นเพแห่งปริยัติที่อุปัชฌาย์มอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลม
พิจารณาให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนดันตาหน้าขาโลมาเกศา

นี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจารณาใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงเรียกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกันเต็มหมดในร่างกายของเราอโจนั่นข้อไปแล้วมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่ประชายมอบให้เป็นเรื่องสำคัญมากอุปชาแต่ละองค์องค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สำเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้ง5นี้เป็นอย่างน้อยทุกองค์จึงต้องบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนประจำแนวนี้นี่คือภาคปริยัติเราจะเข้าใจองค์ไม่เรียนเหรอเรียนแล้วเนี่ยขั้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุปชาแล้วก็เรียนจากครูจากอาจารย์ขั้นแหน่งต่างๆวิธีปฏิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเสนาสนังนั่นฟังที่ท่านบอกนะอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุกขมูลเสนาสนังมีไส้ปัปชาตาเตยาวะเชียงอุซาหูกรณโยนี่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามันประชาสมบทแล้วพึงอยู่ตามลูกขมูลล่องไม้ต่อไปนั่งกระชากป่าชายขาวตามถ้ำของล่องผาให้พึงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดแต่ผู้ที่สอนเพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นข้าศึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบสุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายแล้วสั่มละสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนักศาสตราอาวุธคือพระโอวาทคำสอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอวาทคำสอนตีลงที่ตรงนั้นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปชานั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นน่ะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาล1เทศบาล2นั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมันอยู่คนละเดียวมันติดพันกันอยู่นั้นอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนละฉากเพราะฉะนั้นการแก้จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักหรือถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกสาลุมานาขาธรรมตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดีอย่างครั้งพุทธกาลท่านเป็นอุปชามีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพระอรหันต์เป็นอุปชาทำไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทำไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสำคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหาจริงอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดและวิธีตีต้อนกิเลสฆ่ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะฉะนั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะหรือท่านฆ่ากิเลสตายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฐานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านู่นเขานั่นแหละกิเลสจะทำทลายลงไปที่จุดนั้นตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนะตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราอดอยากขาดแคลนกิเลสจะอดอยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายหรือเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นน่ะนั่นมันย้ำกันลงอย่างนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้าย้ำลงเพราะเหตุใดจึงย้ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้นถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกำลังของตัวเอง
ไม่เห็นกำลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกำลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกำลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะกันเพราะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักสอนเขาอยู่ในป่าในเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะชี้เข้าไปชี้เข้าไปนั่นน่ะเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะทำสัมมาสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมืองสาแหลกภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่คงที่เราภาคกลัวเรากลัวตายเรากลัวอดอยากขาดแคลนนั่นน่ะตรงนั้นน่ะกิเลสกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเช่นเดียวกับกระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อก่อนหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เหลือกับธรรมต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนไปเถอะนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นเหล่าจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนให้มันเห็นให้มันรู้สิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาถ้าไม่ได้ทุกข์ซะก่อนมันไม่เกิดปัญญาคนเราเมื่อไม่ถึงขั้นที่ปัญญาจะเกิดหรืออัตตหิตโนนาโถช่วยตนเองได้มันไม่เกิดนะเมื่อถึงขั้นจนกรอกจนมุมแล้วนั่นแหละเกิดปัญญาไม่มีที่อาศัยพึ่งอาศัยแล้วมันก็วิ่งเข้าหาตัวเองช่วยตัวเองนั่นแหละสมัครอัตตาหิตโนนาโถแต่ก่อนเราเองก็ไม่เข้าใจแปลว่าอัตตาหิตโนนาโถให้ช่วยตัวเองตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัวท่านว่าอย่างนี้ก็เลยคิดไปหาแต่เรื่องจะพึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้หรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่พระเจ้าสอนซะมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้นี่เราพูดถึงเรื่องภาคปริยัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเตสาลุมานะขาตันตาตะโจกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแก่ออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดภพตัดชาติงานไอ้วิเศษวิโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เด็กกับทำหรือกับจิตจะต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลือพบลือชาติให้พ้นให้ขาดสะบั้นจากจิตใจถึงบรมสุขได้ก็คืองานอันนี้ท่านจึงชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระงานของผู้ที่จะลือตนออกจากวัฏฏะสงสารจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในพบในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรควรอดความอดความทนควรอดควรทนเพราะทุกข์กับเพราะกิเลสเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยทุกข์มาแล้วสุขเพราะอำนาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่สวยอย่างไรบ้างจะทุกข์เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแล้วเวลาได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเราเนี่ยเมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้เอาลุคโมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลำนาไผ่ที่เปรียว ที่เป็นที่สงัดเงียบไม่มีอะไรยุ่งกวนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาธรรมเป็นธรรมอาวุธเจสาลุมานาถาตันตาตะโจนี่เป็นเครื่องศาสตราวุธที่ต่อสู้กับที่เหลือกันหนาคือพิจารณาในนี้เป็นแทนสมรภูมิเจสาเป็นยังไงโลมานาถาตันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ไปที่มาถูกบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจดจ่อจนมุมแล้วย่อมทำงานให้เมื่อได้ทำงานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงยังไงปัญญาต้องหยั่งเข้าหาความจริงเมื่อหยั่งเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วทำไมจะไม่อาจผ่านจิตใจของเราอย่างดังทั้งภาคปริยัติเราเรียนมาจำได้หมายรู้ตามบทตามบัตรอัฏฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจำได้นั้นไม่ได้มีความอาถรรพ์อะไรเลยหากจำได้หากว่าอาถรรพ์ทำให้คล่องตัวถึงแปลก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวเพราะเพียงจำได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจคำว่าเจสาโลมานะขันตาตะโจเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาถรรพ์อย่าว่าแต่อาการ5นี่เลยหมดอาการ32มันก็อาถรรพ์เพราะสติปัญญา

าดฟันหั่นแหลกเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี้เลยจิตที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกกระจัดกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุเป็นนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาถรรพ์ร่างกายเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองออกจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอ้เวทนานี่สำคัญมากนะรูปขันธ์ก็สำคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนกรอกงมจริงมันนับจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสำคัญเมื่อทุกข์มากๆแล้วนั่นแหละปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหาญจริงๆแล้วจะหินทุกขเวทนาจะเป็นหินนับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียวขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกข์เกิดที่ขาหรือที่เข่ามากกว่าเพื่อนที่สุดเอากำหนดลงไปที่เข่ามีอะไรมีหนังหุ้มเนี่ยกำหนดดูหนังเป็นยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ดับไปทำไมหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาเวทนาเป็นยังไงคำว่าทุกขเวทนาเขารู้ความหมายของเขาไหมเขาว่าเขาได้เป็นทุกข์แก่เราไหมเขาว่าเขาให้เขาบีบคั้นเราไหมคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเป็นหนังเป็นต้นเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมดูหนังอีกตัวที่ระวังเป็นทุกข์หนังก็สักแต่ว่าหนังมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์ก็มีความเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมชาติของมันมันไม่มีความรู้สึกในตัวของมันเลยและไม่มีความหมายในตัวของเราด้วยจิตเป็นยังไงจิตเมื่อเราพิจารณาเข้าไปจิตก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นมีสัญญาอารมณ์ท่านเป็นความหมายไปหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์สุดท้ายก็มาว่าเราเป็นทุกข์เราเลยไปแบกเอาทุกข์ทั้งที่ร้อนๆทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่กลัวๆนั้นเข้ามาใส่หัวใจเขาลุกหมายไม่ทันถ้าสติปัญญาทันแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นความจริงของใครของเราอยู่เท่านั้นเวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักขเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในจิตมีแต่จิตต้องให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงแต่สำคัญมันหมายมันออกจากอะไรมันจะไปหลงก็ตัวอวิชชาแล้วนะแต่เรายังไม่กล่าวมันก็สำคัญมันนั่นเป็นทุกข์อยู่ทุกข์แล้วก็กว้านเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองทีนี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วอาการแต่ละอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของเองเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างมาอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองเถอะจิตก็สักแต่ว่าจิตนะเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลยเป็นความจริงตามสภาพของตนไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนกันเพียงเท่านี้เราก็ทราบความจริงในการพิจารณาสติปัฏฐาน4หรือพิจารณาเวทนาหรือเวทนาพิจารณาขันธ์มีรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ทราบไปในตัวนั้นสังขารขันธ์ผู้ปรุงผู้หลอกตัวเองสัญญาขันธ์ผู้หลอกตัวเองก็ทราบไปในตัวด้วยการที่นี้พิจารณาของเรานะมันรู้ชัดเจนอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละนี่คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชันไถ่ภายในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกขเวทนารู้อย่างนี้เหรอก็ไม่ต้องถามไถ่อาถรรพ์ชันไถ่มากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกข์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกข์ในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะหนักต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้แล้วในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วนึงเวทนาจะเป็นยังไงเราทราบทั้งหมดแล้วเป็นข้างหน้าก็คือทุกขังอริยสัจจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรถ้าเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละย้อนพิจารณาแยกออกไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยเมื่อมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไรส่วนรูปนี่เป็นเรื่องของธาตุส่วน

ึงขั้นนี้มุดหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวอะไรมันกลัวบ้ามันได้เฉยนะโอ้ยหลอกกันทั้งที่ใครต้องมีจิตนาหลอกแต่หลอกข้อความหลงหลับตาให้เป็นไปเช่นนั้นจิตได้อย่างทราบแค่หนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยถึงจิตจะไม่ได้รวมลงไปขนาดนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั้นก็ตามจิตจะไม่มีความกระทบกระทั่งหวั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นมีเป็นบทเป็นบาทเป็นทางเดินอันน่าปลื้มดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสำคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยมากทีเดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวั่นแม้แต่ทุกขเวทนาจะครอบจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวเลยเพียงมีกิเลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประสบกระทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงอันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ขอให้เข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใดไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นให้รู้ได้ชัดเจนอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงจริงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัตินี่เป็นเรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจงกรมหยอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากไปนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคความเพียรมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันคือปฏิบัติต้องให้มันจริงมันจังเลยนี่แหละท่านว่าภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ปฏิเวทคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอวิชชาอิตเวะเชสวิลาการิโลธาสร้างข้ารานิโรธดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความจะทุกข์จะทานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกล้าหาญความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมติด้วยกันมันตอบรับกันในหลังสมมติเฉยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวของตัวเด่นอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดำเนินปฏิปทานั้นความกลัวความกล้าต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกับนักมวยถ้าต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดีมีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชันชัยหรือการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหรือได้เต็มชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเอาเป็นก็อยู่ตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะโศกทานในหลักธรรมชาติของจิตอันนั้นนั่นถ้ามันพิจารณาให้มันถึงดูที่เรื่องเหล่านี้น่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะนี่สอนกันทั้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่น่ะการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันธ์กับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นนิมมุติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีอะไรเราพูดนี่เราพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ในดวงสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันห้าธรรมชาติที่รู้นี่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งขันห้านี่ให้มันรู้ชัดไปสิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรัสรู้เราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพพานไปไหนถ้าลงได้ธรรมชาติเอาความบริสุทธิ์ตลอดถึงการฝึกปฏิบัติของตนมาโดยลำดับทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้วมาเป็นเครื่องแล้วสงสัยว่าการดำเนินของพระองค์ไม่ว่าการรู้แจ้งแทงทะลุของพระองค์ตลอดถึงสาวกทั้งหลายจะผิดกันไปจากอันธรรมชาตินี้ได้ยังไงมันเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่อย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นความจริงตลอดเวลาอยู่กับความจริงตัวเองเมื่อจิตได้รู้ความจริงแล้วจริงอย่างนั้นไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละทั้งพุทธการก็ตามทั้งไหนก็ตามขอใหดำเนินตามหลักสายธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถิดพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐาน4ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอริยสัจ4สติปัฏฐาน4มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยครอบอยู่นี่แบกกันไปมาอยู่นี่แค่มี

รื่องแบกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือสติปัญญารู้แจ้งแทงทะลุในตัวมันสำคัญมันยังไม่ค่อยรู้ค่อยเรื่องราวอะไรท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกข์ออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วเป็นภาคปฏิบัติดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทำไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอากาศดีโก้มันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่นะเคยมาชิมชาหน้าด้านอยู่อะไรกับกองทุกข์ความตุกผิวอันของกิเลสมันฉาบทาไว้นี่ความสุขอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสิ่งนักปฏิบัติถึงจะมีความเบื่อหน่ายอิ่มพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันพังอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมแล้วก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เสียมากกว่ากันตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งสินค้าบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาตินั้นว่าคนนั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์เพราะมีเงินทองครอบของบริษัทบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นหลักธรรมชาติของจิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วอยากเข้าใจมันจะมีสุขเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกเสียแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกก็ต้องบีบคั้นอยู่นั่นอย่างน้อยเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามารยาทแสดงมาเป็นอย่างมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนกันมันสุมอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แกรบกองแกรบนั่นเป็นอย่างอันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดงั้นเอาเรียนให้มันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็อีกโกงท่านเหมือนกันอยู่ยังไงมันก็คือ ความหมดทุกข์ความหมดห่วงหมดใจความเป็นมรณะสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่เยื่อใยเลยก็คือจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแนวนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ทรงความสุขคือผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่กล่าวมาเหล่านั้นเพราะที่ไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของประเสริฐสิ่งประเสริฐคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างดังพุทธังสนังฉามิเรากราบไหว้ด้วยธรรมังก็คือธรรมอันประเสริฐสังฆังสนังฉามินี่ประเสริฐจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าประเสริฐจริงนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมติก็ต้องตั้งการเราไม่ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากเราไม่ได้ลบล้างสิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีนิมิตมีสิ่งเหล่านี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเปลื้องตัวเองมันจะได้พ้นภัยถ้าไม่รู้แล้วไม่พ้นยังไงก็จมอยู่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี่เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใดไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปัญญาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วยันไม่ขนาดนี้เลยเราตายก็ตายเราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาถรรพ์นั้นกันหมดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นพระสักขีพยานพระองค์ได้100% 100%ดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้อวิชชาเราก็ไม่เชื่อว่าก็เพราะอะไรจึงไม่เชื่อก็เชื่อพระสารีบุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักขีพยานของพระพุทธเจ้านั่นไม่เชื่อแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นแหละสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้นั่นคำว่าสันติโกโอ้เป็นอย่างนี้เองจำเป็นอะไรจะพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้ามาบอกมาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติโกโอ้พระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดให้ฟังแล้วในปริยัติหนึ่งจนพระตาบอดหูหนวกปัสสาวะคนชนทั้งหลายยกโทษพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเป็นขนาดถึงขนาดพระอรหันต์แล้วอากาศาวะข้างขวาทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาวกใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระองค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระองค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติกะธรรมของพระองค์ใช่แล้วสารีบุตรใช่สันติกะคือหมายอะไรรู้เองเห็นเองดังพุทธเจ้าสอนไว้
ันก็เป็นสักขีพยานขององค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่สาวกทั้งหลายเอารู้เข้าไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นสักขีพยานพูดจะไม่ได้แล้วมีเหลือในโลกนี้ตัวขาทำแต่ไม่ชอบถึงขนาดนั้นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาถานต่อหลักความจริงที่ไหนพระองค์สอนเพื่อหลักความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทำที่จะไปอุตริบอกว่ามีถ้าเป็นของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตรัสรู้ธรรมแดนแห่งความจริงทั้งหลายเองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดผู้ปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงนอกจากคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้หูหนวกมันก็บอกมันไม่ได้ยินใช่ไหมตาบอดก็บอกไม่เห็นและผู้ไม่มาก็บอกไม่เห็นมันค้านกันได้แต่ผู้ที่ตาดีหูดีมาเห็นด้วยกันมารู้ด้วยกันเช่นรู้ในธรรมทั้งหลายรู้แบบกันเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไงแต่ตาเนื้อเรานี่ไปเห็นด้วยกันนั่นยังค้านกันไม่ลงต่างคนต่างลงเสียงเดียวกันเพราะเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันได้ยินด้วยกันพูดเป็นภาษาเดียวกันเข้าใจด้วยกันมันก็รู้ด้วยกันยอมรับกันหมดนั่นอันนี้ก็เหมือนกันธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหุ่นหลอกตาบอดอย่างพวกเราท่านนี่มันค้านพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตั้งใจอยากจะค้านเราหากไม่ทราบว่ากิเลสเอาไปค้านพระพุทธเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้พระพุทธเจ้าเองทั้งที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตมันต่อสู้ครูโดยไม่รู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเพราะกิเลสพาให้ต่อสู้เอาจริงจังที่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้หนีจากภาคปฏิบัติไปไม่พ้นเนี่ยสติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดีอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนกันไปมาอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละรายๆสงสัยไปไหนที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบืนสิด้วยข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกว่ากิเลสเป็นภัยต่อจิตใจมันพาให้วกเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกสิ่งใดที่จะจริงมันหลอกสิ่งใดที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจของเราชัดโลกจึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบื่อให้หน่ายนั่นเมื่อกิเลสมีกำลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกำลังมากแล้วฟาดกับกิเลสเอาอีกแล้วที่หนีรู้กันโกงกันข้ามนะเป็นร้อยจิตใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปถลุงก็แหละทำเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่กิเลสมีอำนาจเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงรู้ในนี่แหละเวลาเราจะรู้ในภาคปฏิบัติของเราเองพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นที่นี่เริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมกิเลสจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลำดับต่อไปก็จิตตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดธรรมไปเลยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนั่นแหละที่นี่เอาละที่นี่คำว่าความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าแล้วเราก็เห็นโทษของกิเลสที่อ๋อความกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทำได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดนี่นั่นแหละท่านว่าธรรมะอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทำงานอยู่ในภายในของจิตกิเลสทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้งานไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญธรรมเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยท่านเชิดมหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการท่านว่างสติปัญญาอัตโนมัติคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นตั้งหลักธรรมชาติตัวเองไปอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมายาของกิเลสถ้าไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักรที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะสติปัญญาสัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้านี่นะทำสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อไรกิเลสต่างหากสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปด้วยอำนาจแห่งธรรมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองเรียกว่าชัยชนะแล้วไปลบกับอะไรอีกชัยชนะอย่างเด็ดขาดนี่แหละที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปถามที่ไหนป่าช้าที่นี่ทำลายหมดแล้วปัจฉาในภายในจิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยนั่นแหละมันเอาเชื้อปัจฉาไปอยู่ภายในจิตไม่พาไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันพาจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาตุนี้จริงไม่มากความเกิดความตายของสัตว์โลก
ตามภพภูมิอันหยาบอันละเอียดนั้นน่ะกามภพรูปภพอรูปภพทั้งเสร็จแม้แต่อนาคามีถึงสุทธวาส5ชั้นนั่นเป็นยังไงสุทธวาส5ชั้นอวิหาตปาสุทธาสุทธิสุทธสีอคณิฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าทดสอบก็ได้ 50% ไปแล้วเรียกว่าได้แล้ว 50% แล้วจะค่อยก้าวขยับขึ้นไปเรื่อย 60% 70% เรื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุทธวาส5ชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับคือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่ได้ระดับแล้วจะไม่เน่าไม่เฟะจะแก่ไปเรื่อยจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามแล้วแก่ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสุดจิตที่แก่ตัวก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ระดับอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติค่อยหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจนก้าวขึ้นไปก้าวเลื่อนอวิหารอัตปาแล้วก็สุตตสาวสีไปตามภูมิของจิตของธรรมถึงอกนิฐฐาผ่านอย่างนั้นก็นิพพานนั่นไม่คืนมาอีกขั้นห้าพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอภินิฐาแล้วก้าวเข้าสู่นิพพานนี่ท่านเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภายในจิตในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ยขั้นภูมิของพระอนาคามีนี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สำเร็จพระอนาคามีจึงไม่วกเวียนมาเกิดอีกต่อไปนี่อำนาจของกามจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสุดเลยมันหมุนไปขนาดนั้นพอออกจากนั่นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติของเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวก็เหมือนอวกาศมีเครื่องดึงดูดไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็รู้เองอยากให้รู้ในนี้นะอย่าไปหมายนะอวิหาตภาสุรสาสุรสีอย่าไปหมายนั่นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บำเพ็ญตนของตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความสิ้นทุกโดยลำดับภายในจิตนี้เถอะให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตตาตัวขาตัวสีตรงนี้นะอยู่ภายในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกำลังของเราขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวนี่แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเออนี่เหลือความสิ้นทุกเป็นอย่างนี้เหลืออะไรเป็นเครื่องก่อทุกทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในหัวใจมันจะมีอะไรมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเมื่อกิเลสมันสิ้นสร้างไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีแต่ขันธ์ห้ายุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางกิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ้นของมันไม่มีเจ้าของนี่อวิชชาปริยาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันธ์ห้ามันมีเจ้าของทำเป็นผู้เอามาใช้เท่านั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของท่านก็ไม่ยึดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันธ์ห้านี้มาใช้ขันธ์ห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็เอามาใช้นั่นแหละท่านใช้ประกาศศาสนาธรรมสอนโลกหลวงพ่อเจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสด็จไปโน่นตรวจที่นี่เสียงของขันห้าจะว่าไงประกาศธรรมสอนโลกถ้าสาวกทั้งหลายประกาศศาสนาก็เอาขันห้านี่ท่านอาศัยสมบัติของกิเลสคือขันห้านี้ไปใช้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้าท่านไม่ยึดเนี่ยพอสิ้นวาระของมันหมดกำลังแล้วขันธ์ห้านี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติอิจฉาโตปริหิพุตโตนะดับรอบหมดความกังวลที่ถือไม่ต้องยุ่งนั่นแหละผู้ดับจริงดับอย่างนั้นดับไม่ได้ดับล่มดับจมไปไหนดับบรมสุขนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันจิตอยู่ในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี้แก้มันลงที่ตรงนี้สิไปคิดอะไรเอาเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องใหม่เรื่องชราค่ำค่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนี้อำนาจวาสนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมันอ่ะฟันมาตรงนั้นสินั่งปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการปฏิบัตินี้ได้หายตรงบรมสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแค่อย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้น
เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันกลืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสมีแต่หลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครหลอกจิตเรานั่นธรรมท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันจะไปยอมรับความจริงไงกิเลสไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่ากิเลสตัวหลอกลวงถ้าเป็นลัทธิก็คือลัทธิที่ตัวหลอกลวงนั่นดีๆนั่นแหละมันไม่ยอมรับความจริงมีแต่หลอกตะพัดตะเผยหลอกเอาเบ็ดเกาะปากหรือว่าไงเอาเหยื่อล่อนี่นี่แล้วตวัดทีเดียวเสร็จมีแต่จำพวกหลอกนี่ทั้งนั้นทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงมาตั้งแต่ขั้นไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นฉันนั่นเหมือนกันเมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปราบตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกข์ของอัตตาดีดเส้นมันทัดไม่เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจเต็มร่างกายจิตใจของเราทุกท่านไม่มีใครบกพร่องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังอนัตตาในท่านในขันธ์ของเราเนี่ยในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแทรกแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หามจิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมุติกับวิมุตติต่างกันอย่างนี้สมมุติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเถอะวิมุตติแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอที่จะ

ท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงของพระศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโปรดได้ทราบตนเสมอว่าแม้จะอยู่ในแผ่นดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้สึกความประพฤติทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งพระศาสนาย่อมมีความแตกต่างกันกับโลกทั่วๆไปจะยากจะง่ายจะลำบากคือเครื่องสะดวกอย่างใดต้องเป็นผู้อุตส่าห์พยายามดำเนินไปตามหน้าที่ที่เข็มทิศแห่งธรรมได้ที่บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจฉาละอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝึกเพื่อความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียวกันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงานทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบต่อในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดปัจจัยเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความจำเป็นอันนี้ทุกคนและทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศโน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจไม่มีสิ่งมารบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งดินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรืออยู่เหนืออำนาจของโลกบีบบังคับโลกบีบบังคับคือธาตุขันธ์นี้ไปได้สัตว์ตัวเล็กๆก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตนสัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกชั้นทุกประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อจะลดหย่อนผ่อนผันความบีบบังคับของธาตุขันธ์ให้เป็นไปพอประมาณเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทำตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศข
ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทำนั้นเหมือนกันฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอิ่มหนำสำราญแล้วโรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อสิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเพศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่ละฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงานใดๆไม่กระทบความยากความลำบากความทุกข์ความผุดเผื่องเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ผุดเผื่องเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จำเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความจำเป็นแก่ตนเองมาเยียวยาเสมอถ้าตัวเองมีความเกียจคร้านและความโง่เขลาเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกข์ทวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิริยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขวักขวายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดินบนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งขวักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทั้งนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามากๆตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลกจะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเต้นขวนขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาแม้จะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วๆไปเราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บกพร่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำดับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนาว่าเป็นของลำบากไม่สามารถจะประพฤติตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวขอให้คำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใด
จึงจะเป็นไปเพื่อความอาถรรพ์ร่าเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ฉันได้อยู่ได้หลับได้นอนได้ใช้ได้สอยด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไรมาเนี่ยปรากฏว่าความอ่อนแอความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ได้เข้าเคลือบแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุกบททุกบาทรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความเกียจคร้านความมักง่ายความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำลามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรแก้วกล้าสามารถที่จะปลดเปลื้องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแล้วสอนอัดสอนทำให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพราะความเชื่อเลื่อมใสในธรรมของพระองค์ท่านผู้ที่ให้อุปถัมภ์ประทานดูแลรักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าประสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บำรุงรักษามีศรัทธาสละทรัพย์ออกมาไม่คำนึงถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุทธะคือองค์ของศาสนาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตาถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางไหนก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัยจะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนถ้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนักอกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอเหลือเกินขวางไม้ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านโปรดได้ทราบว่าวัดป่าบันตาดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต้นขวนขวายแม้ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบำรุงให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าวเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะ
ขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบธรรมและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถผลิตผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเข็นใจของตัวเองจะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ของตนมีความอดทนบึกบึนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทนการอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเบาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการแต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องรีบเร่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเพียรนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของพระตถาคตไม่ใช่จะไปลูกๆคำๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมาให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียรมาเพียงขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงรูปๆคำๆเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไรเราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาว์เรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความเจริญไม่ใช่จะเป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกียจคร้านความอ่อนแอเท่านั้นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ธรรมเป็นเครื่องกดขี่บังคับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนนในให้โลกอีกเหมือนกันตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียจคร้านโลกอ่อนแอนี่เองทำความเดือดร้อนรังควานแก่ตัวเองให้รับความเดือดทุกความทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ยากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีจะบำเพ็ญในทางธรรมะก็เป็นไปไม่ได้นี่โลกเกียจคร้านได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำผู้นั้นให้เป็นคนล่มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสำคัญเราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็ตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำคัญวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผลเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทำนี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหรือการกระทำของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเข้าอีกเพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความทั้งรวมระวังเข้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเองไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้
ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่นั่นนี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี้ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นหมู่เพื่อนไม่ดีนี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมีอยู่ประจำโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุโง่เขาได้ก็จะได้ตั้งแต่การเที่ยวตำหนิโลกตำหนิสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้วแล้วก็จะมองตะเลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกไม่ได้นะไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็คอยไปจ้องมองของท่านท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเราก็ไม่ได้มองดูเราว่าเราเป็นยังไงนะถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ้งกาหรือกิ้งเหลนหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งโลกมันคือทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวนี้ดียิ่งตัวนี้ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ก็เลยจับหลักจับเชนไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนเพราะมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขตจักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ยแต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั้นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจากคิดหาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงานต้องมีความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาใช้ในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมีลูกก็ได้รับความสะดวกสบายคิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสำคัญทีนี้นิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทำตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรือไปที่นั่นก็ตำหนินั่นไปที่นี่ตำหนินี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนิขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนินี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งภาคาสาวพัฒน์คือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ร่มเย็นของตัวเองและโลกของสารให้ได้กราบไหว้หรือรับความร่มเย็นไปด้วยร้อยให้เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตรตรองดูเหตุดูผลดูความประพฤติของตัวเองบกพร่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้อง
หรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะแต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลสด้วยกันอยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรมจะฉลาดแสนฉลาดแค่ไหนก็ฉลาดอยู่ในวงแห่งธรรมะเขาอยู่ในวงแห่งกิเลสนั้นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียง3เดือนหรือ4เดือน3ปี5ปี10ปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลตมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่ได้ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบำรุงหรือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชเข้ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิสัยดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไง

ไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองฝืนคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้วต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจนี่เราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเอาทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกข์แต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกันเพราะเป็นนักบวช ด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านด้วยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหนนอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตดเครื่องไปได้วันเล็กวันน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งอยู่โคนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อัพโอกาสก็สะดวกอยู่ในถ้ำในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหวานคาวประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดไม่ได้คำนึงถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออัตธรรมเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองผู้นั้นแหละสะดวกสบายอยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อย่างสบายประพฤติธรรมได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตนเองเรื่องทำการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องก่อแต่เรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีสักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตเปิดสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้นล้วนสัญญาอดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าเป็นยังไงเกี่ยวกับทางโลกทางสารรูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกล้วนๆซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดตัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลยเราจะหาความสุขความสบายจากวงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกกิเลสโลกมืดแปดด้านนี้เราจะหาความสุขจากที่ไหนนี่ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทำความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสำคัญอะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั่นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนอารมณ์ที่เป็นข้าศึกแก้อารมณ์ที่เป็นข้าศึกส่งเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เข้าแทรกสิงภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมา
ใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหว้มองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรมถ้าโกงกันข้ามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นนั้นถือแล้วนั่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตัวเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมกลืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาจึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้แม้จะนั่งสมาธิตลอดลุ่มก็ตามเดินจงกรมตลอดคืนก็ตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทำเช่นนั้นเลยสำหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมปยุตด้วยสติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียรนั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอเราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนามสะเทือนสะท้านทั่วทั้งไตรโลกธาตุว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอแล้วจะนำเอาความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างนี้เรามาหาธรรมทำไมจะได้โลกรวดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของบุคคลจิตต้องอาศัยการรบเร้าการอบรมสั่งสอนไตร่ตรองซ้ำๆซากๆจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดีสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าธรรมะท่านไหนนำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอัดเทปถอดออกพิมพ์อีกไม่รู้กี่เล่มอันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้ง10กว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนสำหรับท่านผู้มาอาศัยก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับไปใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้นผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคำเชื่อหรือคำไม่เชื่อนั้นนอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตำหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตำหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วอยู่กับผู้ติผู้ชมเท่านั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้นเหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีเรื่องชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองสิ่งที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำจริงจังแล้วหลักธรรมที่ท่านสอนยังไงนำไปดัดแปลงตนเอง
นั่นแหละ

พอพักขอแต่เรื่องของสัจธรรมแล้วเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผลิตผลออกมา ได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำคำสอนท่ำสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละทุกอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าหมู่เพื่อนจะเป็นผู้นำพระศาสนาต่อไปให้เป็นที่ร่มเย็นแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและคารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเรื่องผลพลอยได้นั้นก็จะกั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยยังจะมีผลพลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลพลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติ

การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบในจิตเพราะใจของเรานั้นใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะประกอบหน้าที่การงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทำงานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะค่อยพักผ่อนหย่อนกำลังแห่งความหนักนั้นลงสู่ความเบาเพื่อบรรเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิ้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้นผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจึงต้องดีดต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรมคือจิตตภาวนาเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบ้างใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับจิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรมเช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอ่านหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมุทัยที่กิเลสบีบบังคับให้ทำให้คิดให้ปรุงใจเมื่อได้มีอัตมีธรรมเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือ

แต่อารมณ์คือคำบริกรรมนั่นเท่านั้นย่อมจะ สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละแต่การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันธ์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเวล่ำเวลาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคำว่าสึกหรอนอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดาจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่20เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงได้เริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงเสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าหลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญมันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบว่าตกไปไหนถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีกแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นสาเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวรรคละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับว่าพอประมาณกำลังบังชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไปแล้วการเทศจะเทศไปได้ยังไงเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ที่จะจับปฏิปต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้มีหลักใหญ่จึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทปก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทปไปฟังเทปนั่นแหละคือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทปแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ถลีถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาแล้วอยากจะพูดว่าเป็นและเป็นอยู่ต่อเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง ในเพศนักบวชของเราคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเลยกลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้

ซึ่งท่านได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคัมภีร์ไบลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วินัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหานธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่ตรองอะไรในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วมรรคผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อมหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึงความปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปโน้นหมดความทุ่มเทไปโน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่ศาสนธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์ไบลานทั้งสามปิฎกใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียไปหวังโน้นหวังก็หวังลมๆแรงๆไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับปรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียถ้าย้อนเข้ามาสู่คัมภีร์ก็ไม่ได้เห็นคัมภีร์เป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังตมอยู่ภายในจิตใจนี้เสียสุดท้ายก็มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนนผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระธุรงค์กรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิวเผินๆนี้เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังลึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติความหลุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นั่นเลยนี่จึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะปราศจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ได้ประกาศกระเทือนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธังธรรมังสนังคฉามิเป็นสารณะที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มห่อตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากปรุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชำระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกำลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาสาวพัดแต่ตัวของเราไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินและสอนไว้โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานประหนึ่งว่าเป็นเสนียดจันไรแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้จะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจะแสลงแทงใจของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นคลังกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนัก
มือมากเข้าทุกทีทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจาดบาดตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสดๆร้อนๆต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรบกบังเลยสิ่งที่บกบังก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพพานนี่มันบกบังหรือเบาเอามากหรือจนแทบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สำคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานก็มีแต่ชื่อถือศาสนาก็สักแต่ว่าเป็นพิธีตนกิริยาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตากิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสลดสังเวชเอามากมายนักหนาพวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้จนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูแล้วไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปรินิพพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหลือท่านขวนขวายด้วยเหตุผลกลไกอะไรทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างทำทุกบทเพื่อการกิจเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉลียวฉลาดตาเปลืองเรื่องลือภายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ เวลานี้เป็นอย่างนั้นซะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะขยแงต่ออัดต่อทำเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลสออกตีตลาดตะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสำหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นำเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสนใจนำมาระงับดับมันหรือชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดำเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งที่ประกาศตนอยู่อย่างอาจหาญว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ทรงคือสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำธรรมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้วิตกวิจารผมพูดตามหลักความจริงผมวิตกวิจารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานี่เลิศเลิศกว่าโลกกว่าสงสารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีวิตกวิจารเพราะสิ่งที่มันล่อมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามารยาทแทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมท้นเต็มสัตว์เต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นฟืนเป็นไฟหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาปว่าบุญนั้นหมดไปหมดไป

ฮะคัมภีร์ก็อยู่ในตู้ในหีบเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกันไม่ต้องพูดถึงจะมาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคัมภีร์ธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นแหละเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันเป็นอย่างนั้นเป็นเงยหัวใจของท่านของเรานี่แหละอย่าไปหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี่เป็นสำคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจแม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นอยู่นั่นแหละให้เป็นของจะสดร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่สู้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระราชาเป็นเทพบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆเผาหัวใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างนี้เหี้ยถึงว่าเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและธรรมจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติปัญญาของเรากับใจจ้อมไม่ห่างกันประหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในสติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสไม่ให้มันดิ้นมันดีดพาจิตใจดิ้นดีดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ำยีสีไฟตลอดเวลาถัดออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่วยจิตใจนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสนี่จึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภาคเพียรนี้จะว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเราท่านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดายเหมือนครั้งพุทธกาลที่มีปุณณสัยสามารถต่างกันกับพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นสุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไปกิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้และบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนานเท่าไหร่การประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้ทุกนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาว่างั้นเลยขึ้นเวทีนั่นการขึ้นเวทีเป็นยังไงอย่างเขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเข้าไปต่อกรกับกิเลสจึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนาแน่นแม่นยำไม่เช่นนั้นกิเลสจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอาขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้เ
ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่นี้ตลอดเวลาที่กิเลสยังฝังอยู่ภายในจิตใจหาเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียรเราจะไปหาเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสนี่แหละที่ว่าหนักที่ตรงนี้ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าหนักเข้ากิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดีความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายเอาสู้กันเรื่อยไปนี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูไถกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดำเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสำคัญในเบื้องต้นนี้ต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์เนี่ยสำคัญดังที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในวัยของเราท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันอาจจะถ้าว่าร่างกายมีกำลังมากราคะตัณหาก็มีกำลังมากรุนแรงสติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังเห็นได้เอากันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทางนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่นในวันนั้นแหละเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นร่างกายกำลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรนั้นย่อมเจริญขึ้นเรื่อยๆเด่นชัดนั่นถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิ้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริงๆเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนักเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดโกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของหยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้าหยาบโลนเอามันมากอดไว้ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าว่ามันเป็นของหยาบโลนฉลาดทิ้งเขาป่าเขาโลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทำลายสัตว์โลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทำบาปทำกรรมอย่างชั่วช้าและโมกแสนสาหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลน
เมื่อนำสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนี้ออกทำไมจะเป็นของหยาบไปนี่ที่ว่ามันรุนแรงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่แหละเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นเพราะจริตนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรู้ชัดภายในจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้นะมากกว่านั้นขยับเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละกิเลสตัวนี้ถึงจะค่อยเบาลงพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นทีนี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยลำดับอันนี้นี่หนักถึงบอกว่าหนักต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้นแห่งความเกิดแก่เจ็บตายนี่ยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการรื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมมีดนั้นจึงต้องได้ใช้กำลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่ที่ว่าเป็นขั้นที่ยากที่หนักมากมากดึงดูดมากเนี่ยเมื่ออันนี้ค่อยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป็นสำคัญพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายไปหรือท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่ายมันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าเขาว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งสกปรกสมมอมนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้แต่หนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดและชะล้างหาอะไรเนี่ยดูสินะก็คือความสกปรกของมันแต่ผิวเผินๆนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเข้าไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใช้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันที่มันกล่อมได้ง่ายมันจึงเอาเศษสันปัญญาขึ้นมาแบบลมๆแรงๆว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้นั่นฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปข้าลงมันได้ติดอันนี้แล้วไม่ว่าผู้ใดสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรปั้นยอแห่งความจำกรอมของชีวิตเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะอสุพังแล้วมันจะไปไหนตีเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่ยึดปล่อยสลัดปัดทิ้งโดยไม่มีความอะไรเสียดายเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ใช่อีกนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิ้นไม่ถูกกวัดถูกแกว่งลากไปโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบนะนี่แหละวิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดยวิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอต้นเสมอปลายกันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นแล้วก็หลงมันเมื่อเอาความจริงจับเข้าไปทำไมจะไม่เข้าจุดแห่งความจริงทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทำไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นข้าบาปะเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนอนก็เยี่ยมยืนนั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาใคร่ควร
ให้เห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดูดไปไหนมันอยาก

ไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรรคนี้ยังเป็นไปไม่ได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่าว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกำลังแล้วที่นี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลยความอยากทางนี้ดิ้นออกดีดออกตรงไหนมีแต่จะที่ออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมรรคนั่นก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละไม่ใช่รู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจะแก้ธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงมาเหมือนประหนึ่งว่าซ่วงอกจะแตกนะเวลามันบีบพอๆมันเสียบมันแทงพอๆแล้วเหมือนกับแหลมกับเหลาแทงอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้มันเป็นข้าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกข์มันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดื่มก็ดูดดื่มอันกองทุกข์มากๆอันภัยมากๆนี่แหละมากที่สุดจึงต้องเลยตะเกียกตะกายกันอย่างหนักเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเมื่อหลายครั้งหลายหนความจริงจดเข้าไม่ถอยแทงเข้าไม่ถอยขุดค้นเข้าไม่ถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายหนเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆงามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะอะไรมาไม่มันหลอกเฉยๆนะความจริงต่างหากมีอยู่คืออย่างที่ว่าอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตานั่นมีอยู่ประจำอันนี้แต่มันไม่ดูมันไม่เชื่อมันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละยาไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีวันดีเพราะฉะนั้นจึงต้องได้เอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นจึงจิตสบายเอาปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแยะเข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็ตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นภาพความปฏิกูลโสโครกมาพร้อมกันเพิบๆๆนั่นเรียกว่าความรวดเร็วของสติปัญญาเป็นเองเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ต้องระบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาได้แสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัฐิเป็นสำคัญพิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปื่อยมันผุมันพังไปหมดยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองนี้มีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยประจักษ์หัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะอันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านได้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายจะได้ผ่านมาเห็นแต่ถูกผ่านไปนี่นานตั้งเยอะคือท่านดูของท่านเป็นฉันใดดูภายนอกก็เป็นฉันนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันเป็นเทวดาไปมันกิเลสมันเสกสรรปั้นยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดายืนอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันเข้ารวดเร็วก็โดนหนักมองเห็นภาพมันถ้าผู้ชำนาญในทางโครงกระดูกมันจะเห็นแต่โครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ชำนาญทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโล่ไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันชำนาญจากความชำนาญนี่แล้วเป็นยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่นนี่แหละขั้นปล่อยวางนี้เป็นปัจจกสิทธิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปมั่นหมายอันนั้นว่าเป็นของสวยของงาม
และจิตนั้นด้วยนั่นเมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปยึดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สำคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสำคัญว่าสวยว่างามเมื่อตนได้รู้โทษของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะหาปล่อยอันเมื่อปล่อยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องหลุดอันนี้ไปในขณะเดียวกันแล้วที่นี่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องหลุดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดีกันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนหนักฟังสินี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสดิ์คารธรรมจัดไว้ชอบแล้วปรินิพพานไปแล้วก็ชอบอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิ์คารธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงประชนอยู่ธรรมที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปรินิพพานไปแล้วธรรมนี้เหลวไหลเหลวแหลกไม่มีสวัสดิ์คารธรรมเอิญธรรมที่คงเส้นคงวาตรัสไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดธรรมก็ตัดไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรธรรมก็ตัดไม่ได้อย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดำเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นปล่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่แหละขั้นสำคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังขั้นสำคัญที่มันดูดมันดึงมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่ที่ไหนอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกำลังบังชาสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นอันว่าปล่อยไปด้วยกันนั่นเพราะเหตุนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดให้มันเห็นชัดๆในหัวใจเจ้าของนั่นเองเกิดเพราะอันนี้เป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือจิตก็ดีดเหมือนสำลีเหมือนนุ่นเหมือนสำลีเบาหิวหิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวขึ้นไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคะตัณหาพาในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่างไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้โฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดนี่สัตว์เดรัจฉานเขามีโรงแรมโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนเป็นทุกคนลากเข็นจะให้ดีให้ดิ้นด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดๆทั้งนั้นเลยการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบั้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นยังไงนั่นแหละที่ว่าลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโผนโจรทยานเอาเป็นเอาตายเขาว่าเหมือนการพิจารณาเรื่องของอสุภะอสุพังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับราคะตัณหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวสติก็ได้ตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นต้องมันต้องหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของผู้ปฏิบัติมันก็พูดได้เองละไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมพุทธเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะอ๋อมันอย่างนั้นสิเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นลงไปในหัวใจแล้วใจเหล่านั้นก็ลอยตัวขึ้นมาเท่านั้นเองหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่ท่านว่าทำส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นพระนาคามีท่านจึงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปคำว่าลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติคือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขณะนั้นในขณะนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบำเพ็ญตนได้สะดวกง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานนท์เป็นตัวอย่าง
เราไม่ยกมามากอะไรยกอย่างพระอานนท์ท่านสำเร็จพระโสดาในขั้นนั้นแล้วก็ถึงขั้นพระอรหัตตบุคคลขึ้นในชาตินั้น ก็ได้เพราะการบำเพ็ญการบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอีกนั่นมันหนักเข้าไปอีกถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วละเอียดเข้าไปควรอยู่ขั้นในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตตาสุรสาสุรสีอคณิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอำนาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนั่นนี่ที่ว่าความเพียรของเพียรนี้ก็นำมาพูดเฉยๆเพราะโลกนี้มีสมมติถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งที่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทำไงก็ต้องเอาสมมติที่อยากมาพูดกันเนี่ยพูดกันพอรู้เรื่องกันก็คือเป็นอัตโนมัติจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกระดิบถึงจากท่านอคณิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชื่อว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมุติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูดที่หนักมากที่สุดเหมือนธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดๆร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดีดไปหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี้ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี่คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอริยสัจพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวตรัสรู้บรรลุธรรมด้วยอริยสัจนี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัจมีหมายอยู่ในตัวของเราทุกขสัจเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสมุทัยสัจมีกามราคะเป็นต้นจะว่างี้กันเลยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่หลักใหญ่นี่แหละคือตัวสมุทัยตัวผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัจฟังสิสัจจะสองแล้วนิโรธมากนิโรธดับเพราะอะไรนั่นดับทุกข์ประเดิมดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ดับประเดิมดับทุกข์จะดับประเดิมดับได้ยังไงสมุทัยดับประเดิมดับเพราะอะไรเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังกัปโปสรุปลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสำคัญนี่อริยสัจนี่แหละดูที่ไหนเวลานี้ไม่เหลวไหลไปหมดแล้วเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหรออริยสัจถ้าเรายังเห็นอริยสัจเป็นความจริงดังพุทธเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี้เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทำไมเราจะนำสิ่งนี้มาฆ่าฟันหรือหั่นแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ล่ะก็มันมีอยู่4อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มี6อย่าง10อย่างเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมสติปัญญาถดเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อสติปัญญานี่เรียกว่ามรรคถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสจะละเอียดขนาดไหนเถอะมรรคนี่ฟันขาดสะบั้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นนะท่านอริยมรรคนะเป็นมรรคที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นแห่งหนึ่งขั้นแห่งหนึ่งนี่เรียกว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาเป็นนิสัยคนชอบใคร่ควรเห็นอะไรๆชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดอ่านนั่นท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไรไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังการสัมผัสสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลสอยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญานี่จะฟาดฟันหันแหลกกันหรือจะทำลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาบดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดสะบั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของตนอย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติ
เมื่อเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยๆมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงมันเห็นกับหัวใจเจ้าของที่พระเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบเปล่าๆนั่นเหรอแล้วทำไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะโมฆะเต็มไปหมดทั้งๆที่พระเจ้าเป็นผู้ศาสดาองค์เอกแล้วสอนพวกเรามันเป็นอะไรหูมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงตั้งแต่ที่เกิดนั่นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ยเราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันจริงๆนะเราคิดอยู่ในหัวใจนี่อริยสัจอยู่ในหัวใจทำไมมันเอามาฟาดฟันกันมันแหลกไปนี่เราพูดถึงเรื่องมหาสติมหาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมละเอียดละเอียดเข้าไปเรื่อยๆดับแล้วเทคนิคละเอียดละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามนู่นลามไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั่นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นลึกๆและกิเลสเคยครองอยู่นั้นตนอัตโนมัติของตัวเองจนกว่ากิเลสนี้จะพังไปหมดเช่นว่าอะไรตั้นสติปัญญาความเพียรประเภทนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่งั้นไม่หยุดกิเลสทำหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ทำหน้าที่ทำลายกิเลสหรือสังหารกิเลสบนจิตใจในทํานองเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับหากเป็นเองนี่ทำเหล่านี้มีตั้งแต่ทั้งพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทำไมมันถึงได้เหลวไหลโดเลโลเล่อยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมานะผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วยกำลังใจไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้จะว่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงมีอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรนี่แหละมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทำไมเราจะตามแก้ตามถอดตามถอนกิเลสแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะมันกิเลสมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผ่านกันให้มันจนกระทั่งมุดมอดสิ้นซากไปหมดเลยในหัวใจแล้วเอาที่ใครจะว่าแล้วก็ช่างเถอะเรื่องโลกมันเป็นสมมติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรห้ามฟังสินั่นแหละพระพุทธเจ้าความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านจึงไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในตั้มหน้าของกิเลสจะรู้ขนาดไหนกิเลสต้องครอบหัวอยู่เสมอนี่มันให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยเป็นยังไงที่นี่มีอะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนั่นแล้วความรู้เพศนั้นเป็นยังไงจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองทำให้เป็นพระอรหันต์อย่างพวกเราหลวงท่านนี้ก็ว่าก็ว่าไปงั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันตั้งอกตั้งใจนะแม้นั้นไม่เรื่องนั้นเนี่ยมันจะจมไปจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่นะมันก็มีผิดแปลกกันมีแต่ผู้สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้คูมความสามารถของพระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาโลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเก่งไปนั้นก็เก่งเถอะถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพติศพิจารณาให้ประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่แหละผลจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสวัสดิ์ธรรมตัดไว้ชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอริยสัจมันมีตลอดมาแต่การไหนถ้าเราได้ฟื้นฟูขึ้นอริยสัจใส่แก้ฝ่ายถอดใส่ถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงที่เด็ดจะต้องพังเช่นเดียวกับขั้งพุทธการท่านอ๋อพอ

ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวินัยเครื่องดำเนินและการดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยนี่แหละเป็นการตะล่อมจิตใจเข้าสู่ทางเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกเหนือไปจากนี้แล้วก็ยากที่จะเป็นไปได้เหมือนเราข้ามน้ำมหาสมุทรต้องอาศัยเรือเท่านั้นเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่น

ใจดียิ่งไปกว่าเรือนั่นแหละจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแม้จะพูดว่าในโลกนี้ก็ได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแนะแนวทางให้ตรงแนวต่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยหลักธรรมหลักวินัยนี้พระองค์ทรงดำเนินหรือบำเพ็ญมาแล้วผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจึงได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแนบพระทัยและเป็นสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนินของพระศาสดาพึงดูหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวของการก้าวไปและการดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์ของโลกมีหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันพระอากัปกิริยาแห่งการดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะดำเนินเพื่อความสวยงามทั่วๆไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุตหลุดพ้นย่อมเป็นไปตามพระโอวาทที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าพระโอวาทคำสั่งสอนทั้งมวลนี้เป็นพระการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึดพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวด้วยการประทานพระโอวาทไว้ทุกแง่ทุกมุมผู้นั้นจะไม่ผิดพลาดแม้จะช้าบ้างก็ช้าเพื่อการก้าวไปไม่ใช่ช้าเพราะการผิดพลาดผิดและจากทางแห่งความถูกต้องไป นั่นแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงควรให้มีจิตใจหนักแน่นต่อองค์ศาสดาคือพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนดังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราในสมัยปัจจุบันนี้หาที่ต้องติไม่ได้แล้วไม่ว่าจะทรงดำเนินในแง่ใดย่อมมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เสมอไปด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยตัวเองก็เย็นใจอยู่ด้วยกันจำนวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป็นกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจำนวนร้อยๆพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีการทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำรานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธรรมแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอด

อย่างใดเลยการอยู่ด้วยกันจึงอยู่ด้วยความเป็นธรรมแท้หาที่จะละแคงละแวงแคงใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่ละธรรมแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวเป็นเช่นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ตระหนักภายในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ท่านพาดำเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อนานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรือไม่สนใจที่จะแก้นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใดอันเป็นสถานที่จะแทรกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเรานี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดจิตใดการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไก่กรองหรือกั่นกรองของจริงของแท้หรือของปลอมที่เคลือบแฝงกันไปผู้นั้นจะได้ทราบเหตุทราบผลไปโดยลำดับความสำคัญคือความอยากภายในจิตนี้ไม่มีความอิ่มพออยากอยู่เสมอช่องทางที่จะให้ก้าวออกแห่งความอยากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี่แหละทางเดินของความอยากออกตรงนี้ถ้ามีสติก็จะได้ทราบทางเดินทราบอารมณ์ของทราบจิตใจว่าออกไปในทางใดเพื่ออะไรออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งส่วนมากล้วนแล้วแต่ออกไปเพื่อความเสียหายเมื่อเผลอสติเพราะส่วนใหญ่ที่จะทำจิตให้เกิดความเสียหายนั้นฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอัตธรรมยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่แหละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรคหยิดขวางอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียรในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียรมันเพียรของมันอยู่แล้วภายในจิตใจงั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าธรรมแท้ปรากฏที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันใดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทำความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตถธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสำคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลำดับไปเพราะคำว่าศาสนาแล้วการแสดงออกย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระทัยการแสดงออกมาในบทใดบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี้เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบคอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักเนี่ยที่ทำใ

ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดำเนินมาไม่ใช่เราจะแกล้งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ำท่านผู้อื่นผู้ใดนอกนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะตำหนิติเตียนหรือเหยียบหรือชมเชยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินมานี่หากว่าควรจะตำหนิการตำหนิโดยธรรมเราก็อาจจะพูดได้เพราะธรรมเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตำหนิท่านไม่ได้ท่านดำเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมคือเรื่องธรรมเรื่องวินัยยืนยันรับรองไว้โดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยถึงงามตาการปฏิบัติของท่านราบรื่นดีงามมากสงบเย็นใครเข้าไปที่นั่นก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งความร่มเย็นของท่านย่อมมีความสงบร่มเย็นไปตามๆกันเหมือนหนึ่งว่ากาจับภูเขาทองหลังว่านั้นทำให้เหลืองอลามไปหมดทั้งๆติกาตัวดำๆนี่เมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารและความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเจตนาในทางผิดนี่แหละการคบค้าสมาคมหรือการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจแล้วจึงมีผลเกินคาดไม่มีวันหลงลืมได้เลยฝังอยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องสัจธรรมขึ้นมากับจิตใจของเราจึงไม่มีวันหลงลืมทุกท่านที่มาอย่าได้ลืมเรื่องศาสดาว่าอยู่ที่ตรงไหนอย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นเวล่ำเวลาไม่ใช่องค์ศาสดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระทัยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระโอวาทคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ทำที่ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วยความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราได้มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเพียงยิบแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองค์ก็ตามเพราะคำว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วแล้วได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึ่งแล้วท่านสอนไว้อย่างไรอีกล่ะนอกจากสมาธิแล้วท่านยังสอนเรื่องปัญญานี่ก็คือท่านดำเนินไปแล้วท่านรู้เห็นไปแล้วพระจิตของท่านเป็นทั้งสมาธิผ่านไปแล้วเป็นทั้งปัญญาผ่านไปแล้วจึงได้สอนย้อนกลับมาหาบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ก้าวเดินตามทางสายนี้แล้วปัญญามีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านสอนไม่หมดไม่มีอัดไม่มีอั้นสมภูมิแห่งศาสดาโดยแท้เมื่อถึงขั้นปัญญาที่ทราบภายในตนเองว่าพระศาสดาท่านดำเนินท่านทรงบำเพ็ญปัญญาบำเพ็ญอย่างไรท่านรู้ท่านเห็นด้วยพระปัญญาของท่านท่านรู้เห็นอย่างไรแม้ภูมิของเราจะไม่เต็มภูมิดังศาสดาเป็นเต็มภูมิของศาสดานั้นก็ตามภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตกว่าเด็ก
ก็ไม่สงสัยว่าผู้ฉันขนาดรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิแห่งธรรมที่บรรจุภายในจิตใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิแห่งศาสดาว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่ภายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่าเนี่ยย่อมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้และไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่งกว่าจุดแห่งความพ้นทุกข์หรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆความอยากให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การประพฤติปฏิบัติให้ทุ่มเทเข้ามาจุดนี้การความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามทุกด้านให้ทุ่มเข้ามาในจุดนี้อันถูกต้องตามจุดที่ว่าประเสริฐเลิศเลอเป็นลำดับไปจนถึงขั้นแห่งความพ้นทุกข์จะทราบประจักษ์ภายในจิตใจของตนโดยไม่ต้องสงสัยแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามธรรมนี่เป็นของจริงมาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันไม่อาจจะนับได้เลยและทำโลกให้เป็นโลกที่ดีที่สงบร่มเย็นและพ้นจากทุกข์จากภัยไปมากเพียงไรแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องกันกรองสัตว์โลกเป็นเครื่องยกเป็นเครื่องขนสัตว์โลกให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่าสิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิตเคลื่อนไหวไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวมาแล้วได้แก่กิเลสประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุดเป็นที่มุ่งหมายจุดอันสำคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสำคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่เลิศเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่แหละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่ว่าจะทำเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สำหรับผู้ที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันถึง 100% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ธรรมบริสุทธิ์ภายในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยะออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงมอบไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระโอวาททั้งหมดนี่พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงตามศาสดาองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวดคาถาธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระโอวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอ่อนตัวไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทำเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นย่อมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจขี้คร้านต่อการบำเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านใจเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้อ่อนแอพาให้ทอดแท้เลี้ยวไหลนะเรื่องของกิเลสนั้นแหละที่เข้าแทรกเข้าสิงอยู่ตอนที่เราจะรู้ก็คือการบำ

เพ่นตนไปโดยลำดับลำดาสติก็ตั้งเข้าไปอย่าลดละท้อถอยจิตเมื่อได้รับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยร้ายกังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้คร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทำให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังถึงขั้นธรรมเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยความขี้เกียจมาจากไหนจริงไม่มีการปฏิบัติธรรมต้องทำความรู้สึกให้ผิดแตกจากความรู้สึกที่เคยเป็นโลกมานานเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นพระและการปฏิบัติแล้วให้พยายามเปลี่ยนความรู้สึกที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวังชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเป็นที่อบอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมีอาจารย์เป็นร่มโพร่มใสเข้าไปกราบไหว้บูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัตถามธรรมก็เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเย็นด้วยความเย็นอันประเสริฐแล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาอาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลยเพราะเคยสนทนาอัตธรรมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียบย่ำทำลายธรรมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ำทำลายกิเลสทำไมเราจะอายพูดเพื่อเป็นกำลังใจพูดเพื่อให้ความหวังในการดำเนินของเราว่าสิ่งที่จะสนองความหวังนั้นมีอยู่เช่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นเป็นผู้ให้ความหวังแก่เราเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่อากัปกิริยาท่านแสดงออกมาในแง่ใดมุมใดล้วนแล้วแต่เป็นความหวังให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นเวลานี้ก็ล่วงไปล่วงไปจนแทบจะไม่มีแล้วนะเวลานี้ที่นานแล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแซงทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางถือว่าอันนั้นเลิศอันนี้ประเสริฐนอกเหนือธรรมไปเสียแล้วเป็นยังไงเลิศนั้นมันเลิศของกิเลสเสกสรรปั้นยอเลิศกับเลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิศกับเลวกับประเสริฐเหมือนธรรมท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นน่ะดูเอาเรามีตาเรามีหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี่ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทำไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทำไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยถ่ายเดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี้มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่เนี่ยอาจจะทำบ้างนอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนแค่อย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอันไรไว้ให้เราเวลานี้
เราดูที่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพังทำไม่พังนิพพานพังไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือวิวัตะไม่หมุนจะอะไรมาเวียนจะอะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ให้มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทำไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสำหรับพวกเรามันเป็นเพราะเหตุไรวินิจฉัยบ้างสิจิตดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำไมหุงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สำหรับแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคร่ควรกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางนี้เลยให้ได้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงของมันบ้างดีกว่าที่มันจะหลอกไปซะตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้แล้วยังจะเป็นไปอีกอย่าว่าเป็นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้เลยขณะนี้ต่อไปอีกก็ยังจะต้องเป็นไปอีกถ้าเราไม่สร้างสติปัญญาอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นเพื่อแก้เพื่อทดสอบเพื่อพิสูจน์กันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจะหาทางปลดเรื่องตนไม่ได้ตายก็ตายอยู่อย่างนั้นเกิดก็เกิดอยู่อย่างนั้นโลกอันนี้ว่างจากความเกิดตายที่ไหนมีเต็มไปด้วยความเกิดตายความเกิดตายความทุกข์มันอยู่ในฉากเดียวกันทำไมเราจึงได้ตื่นมันเอานักเอาหนาเรื่องเกิดตายเป็นของดีแล้วหรือก่อนที่จะเกิดเล็ดลอดออกมาจากช่องแคบเป็นยังไงอยู่ในทลายตายอยู่ในช่องคลอดก็มีบางรายตกลงมาแล้วออกมาแล้วตายก็มีมันสุขแล้วหรืออย่างนั้นนี่ความเกิดผลของความเกิดเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมพวกเราเราเกิดมาด้วยกันทุกคนทำไมไม่เห็นพระพุทธเจ้าทำไมเห็นพิจารณาสิต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้ากับเราถ้าเราจะนำธรรมพุทธเจ้ามาวินิจฉัยไขควรสิ่งเหล่านี้ตามที่พระองค์ทรงวินิจฉัยและรู้มาแล้วทำไมจะไม่รู้ทำเป็นอันเดียวกันของจริงเป็นอันเดียวกันควรจะรู้จะเห็นอย่างเดียวกันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นได้ล่ะเมื่อนำมาใช้นี่นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอำนาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางหลบหลีกปลีกตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักรนี้แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วเอามาพิจิตรนี้พิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัดรักษากันอยู่ตลอดอิริยาบถไม่ใช่หรืออิริยาบถทั้งสี่เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรรเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนมันวิเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะเป็นจะตายเป็นไงแม้แต่ไม่ตายมันเจ็บปวดแสบร้อนที่ที่ไหนก็ไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราทำไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้เนี่ยนี่มันน่าพิจารณาจริงๆทำไมไม่พิจารณาปัญญาไปไว้ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทำไมจะไม่แยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้แล้วในเวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขว้างตัวเองกลิ้งเกือกไปทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลยนี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบคลานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเท่านั้นคืบคลานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสื่อคลานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจารณาดิเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงวาระที่มันจะไปแล้วจ
ะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบเสือนั่นแหละเสือคานไปอย่างนั้นแล้วคำที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสำคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทำให้มีสั่งสมให้มีบำรุงให้มีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรับตามาสอนโลกศาสดาองค์เอกสว่างจ้ารอบทิศรอบด้านรอบจักรเขตขอบเขตจักรวาลทั้งสามภพไม่มีใครเกินศาสดานั่นแหละความสว่างเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงเหล่านี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทำไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เด็กปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศลาแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันนี่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพิสูจน์กันได้ระหว่างแห่งความเผลอกับระหว่างแห่งความมีสติผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้ยังไม่ถึงไหนเนี่ยเมื่อปฏิบัติสติปัญสมาธิปัญญาเข้าให้ประชิดติดกับตัวเองแล้วย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของธาตุของขันธ์มันแปรไปอะไรบ้างเจ็บท้องปวดศีรษะตามเนื้อตามตัวมันเจ็บตรงไหนตรงไหนทราบมันหมดแต่ก็ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ทรงสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวของเรานี้เท่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตัวเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ธาตุที่ขันธ์นี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่งกว่าธาตุขันธ์แสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันธ์อันนั้นแสดงอาการวิกลวิการอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นใจเราไม่วิการนั่นแสดงวิปริตผิดความเป็นธรรมปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้ด้วยความมีสติจากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงไปท่าใดในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระอรหันต์ท่านตายจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมุติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวสมมุติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมุติจะไปทำลายกันได้อย่างไรไปทำให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไรเมื่อจิตก็เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี้แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึดกันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูกดินน้ำลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเป็นไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงในร่างกายที่เท่ากำปั้นนี่เท่านั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามพระพุทธเจ้าถามท่านทำไมท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ดำเนินก้าวไปตามที่ท่านสอนไว้นี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพพานแบบไหนไม่สงสัยถ้าสาวกท่านนิพพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหละเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลกกระเทือนหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากและกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณเนี่ยได้ใช้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทานโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหลือเป็นแต่เพียงว่าครองธาตุครองขันธ์รับความผิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยแล้วจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระอรหันต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันถึงขนาดนั้นนะ
ความรู้ของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสเราอยากเข้าใจว่ามันใช่

ความรู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตุขันธ์ทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่นนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากัปกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปรินิพพานแล้วนั่นดังพระอนุทะพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระอนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรจิตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์ศาสดาก็ไม่พ้นที่พระอนุทะจะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันธ์อันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจากสมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังปรินิพพานแล้วนั่นนั่นแหละคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่านิพพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพพานไม่ใช่การสูญสิ้นแห่งการนิพพานไม่ใช่การหมดหวังแห่งการนิพพานสมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกอย่างคือนิพพานไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือนิพพานไม่มีเข้าไปยุแย่ก่อกวนคือนิพพานนั่นเมื่อมีขันธ์ยังได้ยินได้ฟังยังได้รับทราบเมื่อขันธ์สลัดออกไปหมดแล้วรับทราบกับอะไรอันขึ้นชื่อว่าเรื่องที่จะกังวลให้กังวลวุ่นวายให้รับผิดชอบไม่มีแล้วนั่นน่ะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือนิพพานเอาให้เห็นสินักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายในจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้วเราจะไปมอบการถวายตัวต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้หลุดพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความหลุดพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจมใหม่พิจารณาสิอันเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินบ้างนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกข์อะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสัมผัสสัมพันธ์การคาดการหมายยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่สิ่งก่อควรสิ่งก่อควรนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายเป็นปืนไฟเผาลนตลอดเวลาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่อยู่เท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าทำมุ่ยเจ้าเป็นโมฆะเอาให้เห็นสิว่าเป็นยังไงอะไรเป็นโมฆะแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นวายกับมันตลอดแล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อ่ะมันเป็นโมฆะไหมใครก็ตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียกตะกายอยู่ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่างไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี่เป็นอย่างนั้นนะฟังสิเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีใหม่เราเอามาสอนเรานะการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อด่าว่าเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นำอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทำเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทันเมื่อทำไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันยังค่ำคืนลุกกี้กับกี่กันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเบื่อหน่ายนั่นเลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอัดด้วยทำนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยทำเหนืออยากตายเสียตายไปมันวิเศษวิโสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินอยู่ใครวิเศษวิโสจึงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมนุษย์หรอกพี่นาสิเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่เมื่อเห็นชัดประจักษ์ภายในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภายในใจนี่ได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่าน
แสดงดังที่ได้เขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านนิพพานท่าต่างๆกันนะเรายอมรับเลยทั้งที่ตัวเท่าหนูเนี่ยก็ตามยอมจริงๆบางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทำไมจึงทำได้คนทั้งโลกนี้ทำได้ไหมมีแต่ดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังค์ไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของธรรมล้วนใจที่บริสุทธิ์ล้วนเป็นยังไงผิดกันไหมก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในธาตุในขันธ์มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้ยังไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงทำได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเคียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้หรอกนอกจากจะหาบบาปหาบกรรมออกไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสำคัญผิดของตนหรือด้วยความสำคัญตนว่าฉลาดทั้งที่โง่จึงจะตายไม่มีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละพาคนให้โง่พาสัตว์ให้โง่ถ้ากิเลสออกหมดแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้นะคงที่เทียบเทียงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะต้องคิดต้องหลายแง่หลายกระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอดได้แทรกได้พินิจพิจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้การสอนหมู่สอนเพื่อนการรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนำดูได้เลยแล้วทางด้านจิตใจเราเป็นยังไงก็ต้องอบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดำเนินดังที่เป็นอยู่นี่ประชุมแล้วก็ประชุมสอนอยู่อย่างนี้จะว่าไงการทำอย่างนี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรรมดาตามธาตุตามขันธ์ตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันธ์อันนี้ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกการรับภาระด้วยการแนะนำสั่งสอนงานนั้นงานนี้นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็ต้องเอานั้นมาเทียบมาเคียงแล้วถูไถกันไปนะขอให้ทุกท่านได้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นเป็นจุดที่สำคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละกิเลสพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำพาให้เย็นเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติอย่าให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาคำว่าธรรมะพุทธเจ้าวินัยของพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องธรรมท่านสอนไว้อย่างไรบ้างแต่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้ยึดอันนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านพาดำเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปเพราะความสำคัญผิดทั้งตนนั่นแหละให้พากันพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดำเนินมันหักมีมองดูในตามันก็รู้มันทิ่มแทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากัปกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นข้าศึกของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึ่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นภายในจิตใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เอาแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมานท่านผู้ที่หลุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระทัยมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้มาสอนเราธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทำไงว่าเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าตามาเป็นโมฆะสำหรับเราเนี่ยนะเราตั้งหน้าตามาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็มหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วงไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ไปด้วยความหายห่วงนี่เป็นตัวสำคัญอันสำคัญอยู่ที่จุดนี้การปฏิบัติต้องให้เป็นผู้พร้อมเสมอเช่นเดียวกับเขาก้าวขึ้นสู่เวทีนี่สำคัญก้าวขึ้นสู่เวทีที่ต่อกรกันแล้วใครจะไปเผลอเลอไปเลิกเผลอสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเราก้าวเข้าสู่เวทีมาพูดปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อย
เพื่อความร่มเย็นเป็นจุดภายในใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะไม่มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกจิตเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะหลบหนีปีกตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสั่งสมหรือรีบเร่งขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับพลังของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เราก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือนี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอดีตอนาคตเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบอย่าส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดไปทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบมาเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็มาอัดอั้นตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่จิตคิดขึ้นนี่สำคัญเพราะฉะนั้นต้องระงับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้จิตเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมายุ่ยแย่ก่อควรเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะห์กรรมทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วยังไงก็เพลินถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทุกก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียรเป็นอะไรไปตายอย่างอื่นโลกตายกันเกลื่อนหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีป่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเหล่านี้ก็มีป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดภายในนี่ว่าไงเราจะไปอะไรกับตายเอาให้มันเห็นในสนามรบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นจริงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกาะให้เชื่อศาสดาศาสดาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดที่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหันให้กล้าตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมนี่แหละการแสดงธรรมเห็นมาสมควรมีเพียงแค่นี้

คุมแล้วก็บรมสุขการปฏิบัติอบรมเราที่ใจกำลังถูกกับเขาด้วยที่เด็กทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทุกขณะจิตถ้ามันมีสติมีแต่ไฟแผดเผาอยู่ตลอดเวลายังไม่เสร็จไม่หลับกันแล้วเราจะเสร็จหลับที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์อยู่ในสถานที่ใดถูกไหมถ้าสายดินฟ้าอากาศอาหารการบริโภคก็เพียงพอประมาณเท่านั้นหลักใหญ่ต้องใจเป็นทุกข์ใจเป็นสุขเพราะฉะนั้นการสอนถึงสอนลงในหลักใหญ่และจิตใจเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตนเองแก้ไขดัดแปลงจิตใจให้เป็นกลางเพื่อถูกทางแล้วความรบเย็นก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับท่านสอนโดยถูกต้องที่สุดหาที่แย้งไม่ได้เอาปฏิบัติไปเลยจะค้างพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนต้องปฏิบัติจะเรียนเอาความจำมาถกมาเสียงมาลบลากันด้วยน้ำลายศาสนาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาน้ำลายปริยัติคือการศึกษาเรียนเพื่อปฏิบัติหนักฟังดีเรียนรู้เรื่องของกิเลสปัญหาอาสวะรู้วิธีการแล้วพยายามปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติได้ผลมากน้อยเรียกว่าปฏิเวทะค่อยรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดับตามหลักความจริงจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งตลอดในความจริงทั้งหลายท่านเรียกว่าสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่ทราบว่าศาสนาความรู้

็นแก่โลกอยู่เลยไม่ทราบว่าศาสนาความร่มเย็นแก่เราอยู่หรือเราจะไม่ยอมรับความร่มเย็นจากศาสนาเรายอมรับแต่ความรุ่มร้อนกับเรื่องกิเลสมาเป็นงานนานแล้วเราไม่เป็นหลักหรือเราคิดสิปัญญามีต้องคิดเรื่องนี้ผู้จะเอาตัวรอดต้องใช้ปัญญาคลิกแคลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมไม่งั้นไม่ทันกรรมยาของกิเลสพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนโง่สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนโง่ฉลาดจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายเรายังเห็นว่าท่านโง่อยู่ใครที่พ้นจากทุกข์ก็ได้ในบรรดาสัตว์โลกในสามภพนี้นอนตายกองกันอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปได้ใครจะว่าใครฉลาดใครจะว่าใครโง่เอามาเทียบเทียมกันเถอะแล้วคำสอนนี้ทีอุบายวิธีการต่างๆใครเยี่ยมวายที่สอนนี้ที่เรียกว่าเป็นนิยามิกธรรมนำสารในพ้นจากทุกข์ก็เนื่องมาจากสวดคาถาธรรมที่กระทำชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เปลี่ยนตามการตามดูตามฐานที่อะไรๆทั้งนั้นเพราะกิเลสมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันเป็นกิเลสที่ตายตัวความโลภ ก็ตายตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรความโกรธความหลงราคะตัณหามันเป็นของตายตัวและฝังอยู่ภายในจิตพระพุทธเจ้าสอนไปทางไหนจะได้เปลี่ยนแปลงอัตธรรมไปอยากได้อย่างไรต้องแสดงหลักธรรมให้ถูกต้องแสดงธรรมให้ถูกต้องตามหลักความจริงนี้ใครจะเห็นโทษถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาซึ่งได้ศาสนามาเป็นเครื่องมือไถ่ตรองที่นี้พิจารณาตามเรื่องความเป็นโทษเป็นคุณซึ่งมีอยู่กับเราด้วยกันทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่กับใจใจเป็นผู้ผิดวัฏจักรมันผิดความคิดความปรุงในแง่ต่างๆออกมากระทบอะไรไม่กระทบอะไรไม่สำคัญมันคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคำว่ารูปมีกี่ประเภทเต็มแผ่นดินเสียงก็เหมือนกันแต่พ่ออย่างนี้เสียงที่เป็นไพมากก็คือเสียงมนุษย์เราเอาแค่ภาพแค่มนุษย์ก็พอในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงเรื่องนักปฏิบัติย่นเข้าไปอีกรูปใดก็ตามไม่ได้เป็นภัยต่อนักบวชยิ่งกว่ารูปหญิงทันวาอิทธิรูปังในพระไตรปิฎกเสียงใดก็ตามไม่มีเสียงที่จะเป็นพิษเป็นภัยเสียดแทงเข้าในขั้วหัวใจยิ่งกว่าเสียงอิทธิสัตโดนั้นกลิ่นรสความสัมผัสถูกต้องอยู่ในตัวรูปอันนี้ทั้งนั้นนี้เป็นภัยอันดับหนึ่งที่เดียวทันวานี่ท่านสอนในพระไตรปิฎกย่นสอนที่ถูกต้องดูความรู้สึกทั้งหลายเกิดทั้งหลายได้เห็นโทษนี่แหละสิ่งที่ในโลกตายต่อกันเพราะอันนี้เป็นเครื่องล่อนะทั้งหลายถ้าหมดอันนี้แล้วไม่กลับมาเช่นอย่างพระอนาคามีสำเร็จจากขั้นนี้แล้วถ้าไม่กลับมาเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับผลไม้ที่แต่ควรจะสุกโดยลำพังตนเองแล้วตัดมาบ่มก็สุกไปเลยหรือไม่โบมก็สุกไปแม้ต้นไม้ต้นนั้นจะตายจากไปเสียในขณะที่ผลไม้นั้นต้นนั้นมันแก่แล้วมันควรจะสุกเป็นของตัวเองแล้วมันก็สุกของมันได้นะพระญาณเรื่องพระนาคามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดคือเลื่อนไปเดิมดับค่อยแก่กล้าเดิมดับเป็นอัตโนมัติของจิตในขั้นนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทราบในขันของเราก็ทราบจิตเมื่อถึงก้าวถึงขั้นอัตโนมัติแล้วจะไม่ถอยหลังไม่จะหมุนติ้วเป็นอัตโนมัติของตนเองเดินลำบากนี่ที่ท่านาหาท่านไม่มากลับมาเพราะสิ่งทั้งห้านี่ที่กล่าวมาตะกี้นี้ดูเห็นว่าเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ก็กับอันนี้แหละกับห้าอย่างนี้มาบวกเข้าเป็นธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของสิ่งนี้ได้ผ่านกันไปแล้วได้ขาดจากกันไปแล้วท่านจึงไม่มีเยื่อใยไม่ต้องกลับมาแล้วนิพพานไปเลยทีเดียวผู้ได้เพียงระดับขั้นเช่นอย่างสอบได้ในระดับสอบได้เช่น 50% ได้ขั้นได้นี้หมายว่าขั้นนี้จะไม่กลับแล้วขั้นพระอนาคามีผู้ได้ 60% 70% 80% ก็แก่กล้าเดินดับก็เวลาเปลี่ยนภูมิก็เปลี่ยนไปตามท่านอวิหาเป็นท่านต่ำอาตปาอาตปาท่านสูงขึ้นไปสุทัสสาเป็นท่านที่สามสุทัสสีท่านที่สี่อัปนิสฐาออกจากนั่งก้าวนี่ก็ก้าวขึ้นจาก
อวิหาไปอัตตาคือรักษาคือศีลแล้วก็ปณิธานแล้วนิพพานท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเพราะมีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจแล้วจะไม่มีสิ่งนี้มาดึงดูดจิตใจให้ล่มให้จมให้กดทวงให้เป็นทุกข์ทรมานเลยสิ่งที่ฝังจมอยู่คือเพื่อนี้แหละทำวุ่นวายจิตใจก็มีการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นสิ่งนี้ก็มักยากที่สุดมันยากที่จิตนี้ยากมากต้องฝืนถ้ารู้ว่าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วต้องฝืนเหมือนหนามยอกบนฝั่งในฝ่าเท้าของเราเราถอนหนามออกไม่ได้เราเพราะเสียดคนนั้นต้องยอมตายให้ท่าเปื่อยหมดไม่ยอมถอนหนามเพราะเสียดความเห็นแก่เจ็บเท่านั้นไม่นึกถึงเหตุผลว่าน้ำเมื่อน้ำฝังจมอยู่นั้นมันจะทำอันตรายแก่ร่างมากน้อยเพียงเกิดความเสียหายเพียงไม่ได้คิดเหตุผลถึงขนาดนั้นผู้ที่คิดเหตุผลอย่างนั้นแล้วหนักเบาขนาดไหนต้องถอนออกให้ได้นั่นแหละผู้มีเหตุผลมันต่างกันว่าเจ็บแล้วก็หยุดเสียเจ็บแล้วก็หยุดเสียผู้นั้นนะผู้จะได้เจ็บตลอดไปอันนี้ก็เหมือนกันการพุทธะตัวคนจิตใจเทียบเทียงเหตุเทียงผลด้วยเราไม่ต้องไปคำนึงคำนวณว่าเราได้เคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดมาในชาติใดพบใดหรือเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวนี้เราจะไปคิดให้เสียเวลาเอาฟาดลงไปแล้วก็ปฏิบัติมีมากน้อยอย่างไรพี่เจ้าสอนแล้วด้วยความจริงทุกอย่างเกิดก็พี่เจ้าก็สอนเรื่องความเกิดเหตุสาเหตุให้เกิดคืออะไรพวกพี่เจ้าก็สอนแล้วเราสงสัยที่ตรงไหนอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณญาปัจจัยนามรูปังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาเนี่ยมีข้ออวิชชาเป็นต้นเหตุท่านก็บอกอยู่แล้วแล้วพิจารณาลงไปอวิชชาอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นพาให้เกิดเสมออวิชชากับใจเป็นเพื่อนกันอย่างสนิทมิตรสหายอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายเพราะจึงต้องถากต้องถามเข้าไปหาองค์กษัตริย์คืออวิชชาซึ่งเป็นจอมไตรภพนั่นแหละได้จากอวิชชาพิจารณาไปถากถามเข้าไปตั้งแต่การพิจารณาหนึ่งทำความสงบใจเวลาจะภาวนาให้ใจสงบเอาสงบให้ได้เราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติทำไมทำใจให้สงบไม่ได้มีอย่างเหลือมันจะพุ่งไปไหนพุ่งขนาดมันพุ่งขนาดไหนเครื่องมือสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดทนฟาดกันลงไปพุ่งกันลงไปเราจะไปขอพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะทำเหล่านี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละห้ากำลังห้าฉันท้าวิทยาจิตตะวิมังสานี่ฉันท้าพอใจที่จะแก้ที่จะถอดจะถอนวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยจิตตะไม่จิตทางเหินไม่สติทางเหินจากหน้าที่การงานของตนวิมังสาทำอะไรอย่าให้ขาดปัญญาพิจารณาให้ควรเสมอนี่เดี๋ยวอิทธิบาทสิ่งที่สมตามสองมุ่งหมายก็คืออิทธิบาทแต่เราไม่สามารถใครจะสามารถเราถอนทุกข์ไม่ได้จะให้ใครมาถอนให้เราเราต้องคิดถึงเรื่องอัตตาหิตโนนาโถซึ่งเป็นธรรมจริง 100% หรือความจริงสุดส่วนสุดท้ายเราต้องอัตตาหิตโนนาโถการรู้ปฏิบัติครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนได้ดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหจะจิตจังอาตัปปังอัฏฐาตโนฐาระตาการประกอบความภาคเพียรเพื่อถอนตนให้พ้นจากทุกข์นั้นเป็นเรื่องของของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้แก้ที่เหลือท้ายนะฟังเถอะเมื่อได้อุบายจากท่านแล้วก็นำอุบายนั้นเข้าไปช่วยตัวเองหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ต้องถอยชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักหลบเป็นอย่างนักรบเป็นอย่างนี้อามิจะหลบแต่หลบใช่ได้ยังไงหลบหน้ากิเลสมันจะหลบไปไหนกิเลสอยู่ที่หัวใจฟาดกันให้มันแหลกจะเป็นไรหลบไปไหนก็ไม่พ้นกิเลสถ้าหลงหลบแล้วต้องตายแล้วเพราะกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าสู้กิเลสแล้วกิเลสมีวันตายเราจะเอาแบบไหนมีอุบายวิธีแก้ไขตัวเองพลิกแพลงแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ด้วยยิ่งเวลามันจนกรอบจนมุมมันฉลาดเองเพราะปัญหาทางออกคนหลับอยู่เฉยๆมันก็มีแต่กินแล้วนอนก่อนแล้วมีอยู่นั้นมันไม่ประโยชน์สติปัญญาไม่เกิดเวลามันจนกรอบจนมุมมันเกิดหาอุบายพลิกแพลงแปลงแก้ไขในของที่เรียกว่าปัญญาต้มแกงกินไม่ได้นอกจากจะมาใช้มันเป็นสิ่งที่ควรแก่ตนแก่ฐานะของตนเท่านั้นเองปัญญามีฐานะทางพิจารณาสอบมองดูเหตุผล
ดีชั่วไม่ควรจะกดเครื่องแก้ไขด้วยวิธี

นี่คือเรื่องของปัญญาสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอในการประกอบความภาคเพียรมันไม่มีอะไรจะสงสัยเรื่องเกิดเรื่องตายออกจากภพนี้จะกลับไปภพหน้าอวิชชาพาให้ไปนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เรียนเข้าให้ถึงเราจะรู้ว่าอวิชชาเป็นตัวปงจักสำคัญถ้าไม่เห็นแล้วงมเงาอยู่นั่นแหละตัวเกิดมาก็เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญไปไหนพูดเรื่องสูญด้วยความมืดดำกรรมตามมืดบอดต่างหากไม่ใช่พูดด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมาพูดของพระพุทธเจ้านั้นหาที่ค้านไม่ได้อวิชชาและตะเวอาเซสมีราเยอาเซสมีราและนิโรธาสร้างฆ่าราเนโธสร้างฆ่าโรธาวิญญาณานิโธเรื่อยพอวิชาดับเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นนั่นดับไปเนี่ยนิโรโธโหติดับสนิทไม่มีเหลืออะไรเหลือสั่งสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าจะตายอายะสัจจานี้อยู่ข้างอายะสัจจังสมุทัยอายะสัจจังนิโรโธอายะสัจจังนิโรธามีปฏิปทาอายะสัจจังนี่คืออายะสัจอวิชาปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนเวลานี้อวิชาปัญญาทั้งข้าราทั้งราตยาเนี่ยนะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ดวงใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนี่อริยสัจอยู่ที่ตรงนี้เรียกอริยสัจให้มันถึงเลยเมื่อถึงแล้วก็รู้เรื่องพบเรื่องชาติจะไม่พ้นไปจากรวมจิตที่กลมกลืนกับวิชาพาให้เกิดให้ตายพบน้อยพบใหญ่อยู่นี่อยู่ไม่ถอยนี่ดูอย่างเด่นๆอยู่ภายในหัวใจนี่เวลาตัดขาดจากกันทางทลายก็ไม่มีอะไรเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าถามทำไมความจริงเป็นอันเดียวกันเหมือนกันถามพันธมยกตัวอย่างเช่นท่านนัทรัตน์ภิกขุกำลังจะทูลถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องอวิชชาเนี่ยธรรมะท่านสูงแล้วละเอียดพอแล้วพอพระขึ้นไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงฝนตกพอดีไปถึงใต้สมุทรพระกัลยาณบุตรฝนตกก็พิจารณานั้นนี้เรื่องสังขารกับเรื่องน้ำที่กระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปมันไม่มีอะไรแล้วก็มาเทียบเรื่องความคิดความปรุงได้ปรุงดีก็ดับปรุงชั่วก็ดับปรุงเรื่องอะไรใดดับเกิดขึ้นมาจากไหนอันใดเป็นสาเหตุที่พาให้ทั้งผักดันทั้งขันอย่างนี้ให้คิดให้ปรุงอยู่ไม่หยุดไม่ถอยค้นลงไปค้นไปก็เจอวิชาเลยพอเจอแล้วก็สรุปทับเดียวเท่านั้นวิชาขาดกระเด็นเลยไม่ทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเถรเลยอย่างสบายหายห่วงนะนั่นแหละความจริงเป็นอันเดียวกันถามพระเจ้าเขาจะได้อะไรมาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านะความจริงพระองค์สอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมสันทิฏฐิโกจะพึงเห็นเองปัจจังเวสบูรณ์อยู่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงรู้โดยลำพังตนเองโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติแน่แล้วไม่จำเป็นต้องมาถามมาถามโคตรเพราะความจริงประกาศสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมให้รู้ดังพระสารีบุตรท่านพูดพระตาบอดหูหนวกข้าหาว่าท่านตุ้มหมิ่นเดียวอย่างพระพุทธเจ้าว่าเราเชื่อความจริงเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าให้ยิ่งกว่าความจริงว่านี่นะความจริงใดถ้าเรายังไม่ถึงจะก่อนความเชื่อนั้นก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างไรก็ตามความเชื่ออันนั้นก็เป็นความเชื่อคาดคะเนเดาออกยังไม่ถึงความจริงแล้วไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่เต็มตัวว่าพระสงฆ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตาบอดปุถุชนจะว่าไงพระสารีบุตรว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งมาให้เข้าเฝ้าการรับสั่งพระพุทธเจ้ามีความหมายไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เชื่อพระสารีบุตรแล้วทำไมจึงมาที่ศีลมีที่มานะกับเราอย่างนี้พระองค์ไม่มีอย่างนั้นอาศัยเหตุนี้เท่านั้นรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้ามาเฝ้าแล้วทรงรับสั่งถามนายพระสารีบุตรได้ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะนั่นไม่เชื่อเราเพราะเหตุใดนั่นฟังที่พระพุทธเจ้าถามหาตัวหนึ่งไม่เชื่อในเรื่องหลักธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วข้าพระองค์เชื่อด้วยเพียงการต้นเดาเท่านั้นยังไม่ถึงความจริงต่อเมื่อข้าพระองค์ได้ปฏิบัติเห็นตามความจริงแล้วเพราะข้าพระองค์เชื่อความจริงนี้อย่างเต็มใจ

ไม่เชื่อตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วให้มาเชื่อตัวเองก็หมายถึงธรรมบทนี้เองแต่ที่นี่ผู้ที่ฟังผู้ที่อ่านทั้งหลายไม่ได้คิดถึงธรรมบทนี้เขาไม่เคยเห็นธรรมบทนี้ไม่เคยรู้ธรรมบทนี้ประจักษ์ใจเลยถามว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อตำราตำนานแล้วจะสอนโลกแล้วอยากทำไงวะแต่ตำรานี่ก็เป็นตำราที่ถูกต้องเรียกว่าสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วจารึกลงในความมีเวลาก็ดีสอนคนก็ดีก็สอนเพื่อให้เข้าถึงความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อตำรานี่คิดไปนั่งเสียนั่นหมายที่เชื่อไม่เชื่อตำราก็หมายถึงทำขั้นนี้ต่างหากไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อในธรรมกันนี่ให้เชื่อตัวเองด้วยความรู้ความเห็นตนเองนั้นจึงเป็นที่ไว้ใจตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงรับรองได้เราเพราะเรารับรองเราแล้วด้วยความสมบูรณ์บริสุทธิ์เต็มที่นั่นเอาตรงนี้ต่างหากเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วต้องตัวเองต้องเชื่อตัวเองนั่นเรียกว่าปักจัดตังเวหรือสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองเชื่อตนเองได้เป็นอันดับหนึ่งเชื่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นแนวทางที่จะเข้ามาทำถึงทำขั้นนี้นั้นเป็นอันดับสองเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนี่แหละที่แสดงในกาลามสูตรแก่กาลามชนพระองค์ทรงหมายที่นี้เราจะเห็นได้เวลากาลามชนฟังเทศสำเร็จมรรคผลนิพพานตั้งมากมาแต่สองก็เพราะเขาต้องควรจะทำขั้นนี้ผู้เรียนจึงทรงสอนแบบนี้เขาจะสอนแบบสุ่มแบบเจ้าคนตาสีตาสาวรู้อะไรไม่มีอุปนิสัยพอที่จะรู้แจ้งจริงกับธรรมที่พระองค์สอนในขั้นนี้แต่พระองค์สอนแบบต้นดังนั้นเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราดูผลที่พระองค์สอนที่พวกกาลามชนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไหนมันก็เหมาะสมกับธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้มีความเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสอนแล้วลงทำลงไปให้มันเห็นความจริงในตัวเองเมื่อเห็นความจริงในตัวเองอะไรแล้วมันจะปล่อยหมดกังวลหมดกังวลไปอย่าลืมว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดออกมาเพื่อสิ่งใดส่วนหน้าถ้ามีสติจะมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำงานทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนและทุกขณะจิตถ้ามีสติปัญญาห้ามหันกันดูตลอดเวลาแล้วนั่นแหละทำงานแล้วไม่ใช่กิเลสทำงานทำงานเพื่อมรรคเพื่อผลและถอดถอนกันหน้าโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของธรรมพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทีเดียวที่เป็นตัวอย่างของโลกทั้งความภาคเพียรทั้งความอดทนทั้งความเฉลียวฉลาดหรือทั้งเป็นความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่นักล่าถอยเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตแม้ไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามธรรมานธรรมปฏิปันโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้เชื่อผู้นั้นบูชาเราสาคตด้วยการปฏิบัติและเป็นผู้เดินตามสาคตไม่จำเป็นจะต้องสาคตพาเดินว่าเดินก่อนเดินหลังไม่สำคัญจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วไม่มีความสำคัญอะไรกับความนานไม่นานเป็นการเวลาซึ่งเป็นอันเป็นสังขารการปฏิบัติตามหลักแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นธรรมสูงกลางเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมนี่แหละเป็นการตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมุตหลุดพ้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีให้สิ้นกิเลสเมื่อไหร่ก็ผู้นั้นได้เข้าพระพุทธเจ้าเต็มองค์เห็นตถาคตเต็มดวงนางคำท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็หมายถึงสัจธรรมนี่เริ่มเห็นในเบื้องต้นตั้งแต่สมาธิไปจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิขั้นหนักลงไปก็เริ่มเห็นชัดขึ้นปัญญาก็ดำเนินทางปัญญาก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเขาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งปัญญาเต็มภูมิถอดถอนกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างอันนี้เป็นเรือนร่างของพุทธะของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงต่างหากซึ่งเหมือนกับพวกเราธาตุสี่ขันธ์ห้าองค์พุทธะจะแท้คือความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ว่าเห็นตถาคตเห็นที่ตรงนั้นไม่ใช่เห็นที่ตรงไหนพอนะไม่ยุ่งละพอไม่ยุ่งเท่านั้นมันก็เป็นอารมณ์มันก็ตั้งหน้าทำงานเป็นอีกเนี่ยพอเผลอก็เป็นอีก

จะยุ่งแล้วขยับอีกเป็นบ้าเขาอีกจะเอาให้เป็นน้ำอีกให้เป็นน้ำอีกเรื่องจิตจะไปยุ่งย่นเสียไม่เข้าทำงานตามหลักความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าเวลาออกปฏิบัติทางนี้จะไม่เอาอะไรมีหนังสือปฏิโมกข์เล็กๆปฏิโมกข์พกหนังสือพกเหมือนปฏิทินพกติดย่ำอันเดียวเท่านั้นนี่เอากันละทีติดดวงนี้เอาให้ได้เราเห็นมาสามผมแล้วหนึ่งมันก็เล่นใหญ่เลยทั้งวันทั้งคืนก็ดีไม่มีงานอะไรมายุ่งเหยิงตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีเต็มๆนี่เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยเชียวไม่มีงานอะไรมายุ่งเราได้มีแต่หน้าที่ภาวนาอย่างเดียวเราจะอยู่กับวัดที่ไหนที่ท่านก่อสร้างมาเพราะเราไม่ชอบมันขาดงานของเราประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนั้นถ้าทำอะไรทำอย่างนั้นจริงๆพอปล่อยก็ปล่อยจริงๆตะลุมบอลมันก็ไม่นานนะประมาณเดือนฝ่านั้นได้หลักสิบเลยเนี่ยก็ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่อยๆต่อไปกันได้ทุกคืนได้ทุกวันทุกเวลาจนแน่วแน่จิตแน่นปึ้งเป็นสมาธิแล้วก็รักษาไม่ได้รักษาไม่เป็นต้องรู้วิธีรักษาเผลอตัวมาทำกดหลังหนึ่งพอทำกดก็ไม่เสร็จจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพ่งเลยพอทำกดเสร็จถึงขนาดนั้นมันเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนไม่มีใครที่จะร้อนยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติซึ่งเคยได้ผลมาแล้วแต่เสื่อมไปเทียบแล้วเหมือนกับคนที่มีเงินเป็นจำนวนล้านล้านแต่ได้ล่มจมเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินอยู่ในธนาคารที่ฝากเอาไว้หรืออยู่ในบ้านในเรือนมีเป็นแสนๆก็ตามเงินเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยโน่นมันจะมีความหมายอยู่เงินที่สูญหายไปแล้วโน่นนั่นละที่ทำให้คนนั้นเสียอกและใจจนแทบเป็นบ้าไปได้แต่จิตไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยมีสมาธิไม่เคยเป็นอะไรจิตตามภาษีภาษามันก็เหมือนกับชาวบ้านเขาที่ไม่มีเงินถึงหมื่นถึงแสนก็ตามเขาก็มีความสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านแต่ล่มจมไปเสียด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมากมายเขามีความสุขกว่ากันมากนะทีนี้ผู้ที่ภาวนาแล้วไม่เคยเห็นจิตนะครับความสงบได้เป็นหลักเป็นฐานพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอบอุ่นจิตใจให้เกิดเป็นความอัศจรรย์ทั้งใจมันก็อยู่ที่เนี้ยก็อยู่ได้ความเพียรก็ขี้เกียจนะไม่อยากทำความภาคความเพียรขี้เกียจเพราะยังไม่เคยเห็นผลพอได้ปรากฏผลแล้วความเพียรก็ขยับเข้าขยับเข้าแต่ถ้ารักษาให้เป็นมันก็เสื่อมอย่างที่ว่าความเสื่อมนั่นแหละทำให้เราประจักษ์ใจจนเราทุกวันนี้ไม่ติดไม่จางเลยเสื่อมจนขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพียงเข้าได้สงบบ้างไม่สงบบ้างรีบออกไปมันเอาแล้วจนไม่มีอะไรเหลือเลยไม่สงบยากนี่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจเพราะเสียดายจิตดวงนั้นเป็นปีนานๆไม่ใช่เล่นนะมันเสื่อมลงไปไม่นานอ่ะจอมเวลามันเสื่อมไปเราต้องปีนก็ไม่ฟื้นให้เวลาจะฟื้นก็เพราะบวกอารมณ์ปัจจุบันภาวนาแต่พุทโธเท่านั้นจิตนั้นจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมไปเถอะเราได้มีวันเราได้ขอร้องขอแล้วเราความหมองใจเสียดายก็แทบเต็มแทบตายก็เห็นได้ผลอะไรเลยทางนี้ปล่อยทิ้งอ่ะถ้าเสื่อมก็เสื่อมไปแต่ว่าพุทโธเราจะไม่ละเราชอบพุทโธเราภาวนาพุทโธไม่ยอมปล่อยอยู่ที่บ้านนาคินวลตอนออกวัดดอยกำมะเกียงอยู่กับท่านอาจารย์มั่นเราพักอยู่วัดร่างเขาสามองค์เป็นเล่นภาวนาพุทโธตอนนั้นท่านเขาศพท่านอาจารย์เสาถ้าเราเข้าวัดแล้วก็ยิ่งสนุกเล่นความเพียรเสื่อมก็เสื่อมไปทั้งนี้เรียกว่าทอดอะไรตายอยากหมดแล้วจะเอาตั้งแต่พุทโธเสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธไม่เสื่อมก็ไม่ปล่อยพุทโธจะเดินแค่ไหนก็ไม่ปล่อยพุทโธที่นี่แล้วเคยปล่อยไปแล้วต้องการเดินไม่ได้มีแต่พุทโธเลยดูทุกอิริยาบถไม่ให้เถอะอัดกวาดลานวัดลานวาทำอะไรมีแต่พุทโธติดแน่ที่มันค่อยสงบค่อยสงบค่อยลงแล้วได้ที่นี่หยุดสงบลงแน่หาได้แล้วที่นี่พอถอนขึ้นมาเอาอีกพุทโธอัดเข้าไปอัดเข้าไปไม่ถอยเอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมจนกระทั่งจิตขึ้นถึง
ขนาดที่เคยเป็นมันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ปล่อยไม่เสียดายไม่เสียสายไม่ดีใจกับความเสื่อมความเปลี่ยนขึ้นแต่พุทโธจะไม่ยอมต่อทีนี้พุทโธไม่ถอยมันเลยไม่เสื่อมจริงเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะจิตมันไปคาดหมายสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ทำงานตามหน้าที่ของตนต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนั้นนี่พอตั้งหน้าทำงานกับพุทโธจิตมันไม่เผลอจากหลักที่จะให้เจริญมันก็เจริญขึ้นมาได้นะรู้แล้วหลังจากนั้นแบบเอากันอย่างหนักโอ้โหไม่ชอบเป็นยังไงมันโมโหเจ้าของเครียดแค้นเจ้าของถ้าว่าเป็นหยอกคารวะหรือเป็นอะไรถ้าลงในเครียดแค้นในคนที่ขนาดนั้นยังไงก็ต้องฆ่าคนแน่แน่นี่แหละความเครียดแค้นมันถึงขนาดนั้นพอได้ที่แล้วเอากันหนักเลยเอาที่คราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่กันไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตนี่เพราะเคยทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาเป็นเวลานานแล้วแล้วเห็นประจักษ์เคล็ดลับที่สุดแล้วหากจะเสื่อมคราวนี้ขอให้ตายซะเลยดีกว่าตายไปเพราะมันกับความเสื่อมดีกว่าที่จะมายังเป็นมนุษย์แบบไฟสุมอยู่ภายในหัวใจว่าจึงเป็นเหตุให้คิดถึงพระโพธิกะที่ท่านเจริญฌานแล้วเสื่อมเจริญฌานแล้วเสื่อมถึง5หนหนที่6คิดว่าจะฆ่าตัวตายนี่เข้าจะเข้าได้เข้ากันกับเราได้เพราะมันเสียใจขนาดนั้นแต่ถึงแล้วสุดท้ายท่านก็พระโคติกะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงตกตอนจะฆ่าตัวเองเลยตรงตกตอนนั้นเลยบรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาเราถึงไม่เจ็บนั้นมาถึงไม่เสื่อมเลยเสื่อมไม่ได้ความระมัดระวังรักษาตัวเองนี่เป็นยอดของตัวเองปุ่นงานคือมันเข็ดความเข็ดนั่นแหละมันตายไม่นอนใจไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนความเพียรไม่เอาใครมาเป็นอารมณ์ไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนิมนต์ไปฉันที่ไหนไม่ไปไม่มีใครมาช่วยเราเวลาเราจมไปนะผมไม่มีใครช่วยเราเคยจมมาแล้วหนึ่งนะเป็นเวลาทั้งปีนี่เอาเนี่ยเป็นหลักใครนิมนต์ฉันในบ้านในเรือนที่ไหนไม่ยอมรับเลยเอาในขนาดนั้นแต่นั่นมันก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อยจิตแน่นเหมือนแต่หินเดียวเรื่องสมาธิเต็มที่ถึง5ปีเต็มเต็ม5ปี6ปีนะ6ปีไม่เต็มนะแต่5ปีนี่เต็มแต่จิตเป็นสมาธิเข้าได้ทุกเวลาอยู่ที่ไหนมันเป็นสมาธิอยู่แล้วจำเป็นอะไรเข้าหรือไม่เข้ามันเป็นเหมือนกับหินอยู่แล้วคือความมั่นคงของจิตในฐานสมาธิชัดเจนจากนั้นถึงได้ถูกให้การใหญ่ท่านจันมั่นเถิดประการหนึ่งถึงเรื่องพิการพิจารณาอันที่เรียกออกพิจารณาพอออกพิจารณานี่มันก็รวดเร็วนี่เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกพิจารณานั่นก็หมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันก็เหมือนกันเป็นไฟเลยเรื่องก็ติดปัญญาทำความเพียรลืมหลับลืมนอนจนนอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็มีแทบเป็นแทบตายทีนี้มันเพลินอันนี้มันเป็นเรื่องความเพลินในความเพียรมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางวันเดินจนคงมือไม่รู้จักหยุดจับหย่อนค้นมีที่เป็นในตลอดเวลาแบบเตี้ยมๆนี่โอ้โหยไม่มีรู้สึกว่าร้อนอะไรใจไม่เหมาะสมมาตาบีหาดีซ่ากับหน่อยมีความเปลี่ยนตรงนั้นเบื้องต้นมันลำบากเอาให้ดีหมุนเอาลงไปสู้นักสู้ตายเขาตายตายเพื่อบูชาธรรมเป็นอะไรไปล่ะยังมีชีวิตอยู่ร้อยปีพันปีไอ้บูชาที่เหลือมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยการบูชาธรรมนี่มันเลิศนะตรงนี้เป็นหลักการให้เห็นที่ความจริงอยู่ภายในจิตทุกองค์นะวันนิพพานนิพพานจะอยู่ที่ไหนขอให้จิตบริสุทธิ์เธอรู้เองไม่ต้องไปถามใครนิพพานคืออะไรก็รู้เองก็ตื่นเงาเอาลงในพวกวงสัจธรรมตัวไหนเป็นตัวทั้งขันธ์มากในวงสัจธรรมที่มันปิดอย่างมิดชิดมืดแปดทิศไปได้คือตัวสมุทัยตามมรรคปัญหาเพราะปัญหาวิภาคปัญหาราคะโทสะโมหะเหล่านี้เรื่องของสมุทัยฉะนั้นความคิดความปรุงออกมาจากสิ่งนี้เป็นผู้กักกันให้คิดให้ปรุงจึงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดไปตั้งแต่เส้นสมุทัยแล้วก็มาพันเจ้าของพันเจ้าของให้เป็นคืนเป็นใสไม่เกิดหลับเหลือความทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหามันเผาเรือนตัวเอง
ความทุกข์ร้อนความทุกข์เพราะประกอบความเพียรทุกข์เพียงร่างกายตั้งใจมีความก็อยู่ต่อทำเป็นนักสู้สู้มันไปมันจะถอยถึงขั้นถึงขั้นมันจะถึงหนองอ้อมันอ้อจนนั่นคำว่าหนองอ้อนะก็หมายถึงอ้อภายในจิตนี้เองหนองอ้ออ้ออย่างนี้เหลืออย่างนี้เหลือความจริงแต่ละขั้นละขั้นเป็นไงอ้ออย่างนี้เหลือนะรู้เองชัดเองชัดเองพูดถึงเรื่องตัวจิตเกี่ยวจิตเกี่ยวนี้เหมือนกันพอเวลามันถึงขั้นมันปั๊บเลยเอออย่างนี้ที่ไม่เสื่อมมันรู้เลยทันทีนะไม่มีใครบอกเขาตามรู้ชัดตอนที่จะรู้ก็เอาความขณะเอาความอย่างนั่งถามหนุ่มถามค่ำแล้วตอนมันจะได้หลักเตือนอย่างประจักษ์นะเอาอย่างนี้เหลือไม่เสื่อมที่นี่นะแน่จริงมันรู้ครับทีนี้ถึงกับปีนไปปีนไปแล้วตกมาลงปีนไปตกลงปีนมาโตมาคือมันเสื่อมมันจะเลยมีตามขั้นของมันขั้นหยาบก็เสื่อมตามความหยาบของขั้นขั้นละเอียดก็เสื่อมจะเลยเสื่อมจะเลยตามขั้นละเอียดของธรรมไม่ใช่เสื่อมแบบขั้นต่ำหากรู้สติปัญญาทำไมจะไม่รู้มันไม่ถนัดแล้วก็จะเลยขึ้นเสื่อมลงจะเลยขึ้นเสื่อมลงคิดแทนเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาพอได้ที่ปั๊บติดตึ๊ดเออต้องอย่างนี้แน่เป็นอย่างนั้นแต่จะมาคาดนะที่พูดอย่างนี้ให้เป็นหลักของชาติตัวเองอย่าไปคาดไปหมายอย่าคาดหมายเป็นขาดทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำคาดหมายมีเป็นผลของการปฏิบัติต่างให้เร่งทางด้านปฏิบัติการพูดว่าเออไม่เสื่อมนี่เป็นผลอย่ายึดอันนี้ไปเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนงานที่ควรจะทำให้ถึงไปเพื่อขั้นนั่งจะไปไม่รอดต้องเลยบอกว่าจะมองนิสัยของผู้ใดเป็นยังไงก็ตามเรื่องสมาธิความสงบของจิตสงบยังไงให้รู้ในตัวเองอย่าไปยึดเอาของใครมาเป็นสมบัติทั้งตัวอย่าไปเอาอย่างใครทั้งหมดลงแน่นเราได้ทำองค์สมาธิโดยถูกต้องเช่นเรากำหนดนี้ด้วยสติในทำบทใดที่เหมาะสมกับเราแล้วเราพิจารณาอย่างไรที่กรมปฏิของเราแล้วให้ดำเนินอย่างนั้นไปผลเกิดขึ้นมาอย่างไรเราไม่ต้องแต่เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นสมบัติของตัวมันจะมาเป็นการทำลายนิสัยตัวเองแล้วจะไม่ได้ผลท่านอาจารย์มั่นท่านมีใครสอนท่านท่านบึกบึนโดยลำพังท่านแทบล้มแทบตายทุกข์มากท่านทุกข์มากกว่าเราเป็นไงเพราะทำทางไม่เคยเดินไม่มีใครบอกใครสอนเรายังมีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำสอนท่านอาจารย์มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นนะท่านอธิบายวิธีรู้เรื่องรู้ราวท่านเองไม่มีใครอธิบายท่านมีสามบุญท่านจนผ่านพ้นไปได้มีเราก็มีผู้แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วคนที่น่าที่จะต้องบอกให้ปฏิบัติตามเอาให้จริงให้จังฝึกขัดนิสัยให้จริงให้จังอย่าเลาะเลยพระไม่ใช่นิสัยหรอกเพราะพระเป็นแนวหน้าถ้าพูดถึงการรบก็ออกแนวหน้าเลาะแหลกได้เลยเอาให้จริงให้จังอยากให้เพื่อนรู้ได้เห็นความจริงเป็นคนที่เราฟังคนเดียวเหมือนหาเรื่องมาโกหกหมู่เพื่อนเล่นเปล่าๆให้เห็นความจริงนะดูในใจมีแค่ไหนที่ไหนขอให้ความเพียรให้พอเถอะจะเห็นเป็นระยะระยะระยะไม่ว่าสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาจะขนาดแหลมคมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมุนตัวไปเองจะเพื่อขนาดนั้นแล้วแหลมคมแน่ๆไม่สงสัยอะไรผ่านมาพับรู้ทันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งอกตั้งใจให้รู้ก็รู้เพราะสังขารความปรุงขึ้นภายในจิตใจก็เท่ากับเตือนสติปัญญาปลุกสติปัญญาให้ตื่นในระยะอื่นปกติสติปัญญาก็ไม่หลับอยู่แล้วตื่นเป็นชาระผู้ตื่นตื่นอยู่ในทางมรรคท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกว่าชาระความตื่นในทางมรรคพอถึงขั้นที่สุดทุกจิตแล้วเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาติตื่นอยู่ตลอดเวลาความหลับพลังเรื่องเทาเรื่องจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านเรียกว่าตื่นตลอดเวลาไม่มีการใดที่กิเลสจะเข้าแทรกแทรกได้พอให้เห็นเป็นเงาของสมมติแม้นิดหนึ่งภายในจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นเลยนั่นแหละท่านธรรมชาติอันนั้นแหละท่านที่เพียรท่านเรียกว่าชาคละบุคคลมีเป็นผลชาคละจิตหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วตื่นอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของตนตลอดเวลาไม่คุ้นกับอะไรไม่ติดกับอะไรไม่นอนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับว่าไม่ให้คุ้นสิ่งนั้นไม่ให้คุ้นสิ่งนี้หากเป็นเองภายในจิตส่วนชาคะยะบุคคล
ประเภทมรรคก็คื

ว่าดำเนินอรหัตธรรมะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่มีครั้งมีเผลอหมุนตัวเป็นเปียวอยู่นั่นโดยหลักธรรมชาตินี่เรียกว่าชาคละในธรรมะพอชาคละนี้เต็มภูมิแล้วก็เป็นชาคละสายผลเป็นความรู้สึกนั่นเป็นชาคละโดยหลักธรรมชาตินั่นแหละที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ตื่นดูตื่นชาพยานโยกประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ด้วยสตินั่นท่านบอกอีกสตินะนะถ้ามีสติไม่เรียกว่าตื่นชาพยาบุคคลผู้ตื่นในทางความเพียรด้วยสตินะฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกไม่ได้ผู้ที่จะเป็นศาสดาไม่ได้สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วท่านสอนมาลองมาทำไมท่านล้วนแต่ท่านฝึกแล้วทั้งนั้นอุบายวิธีต่างๆเป็นอุบายท่านได้ทรงฝึกพระองค์มาคอยแล้วจึงได้มาฝึกพวกเราจิตเป็นของฝึกได้จิตเป็นสมบัติสองเจ้าของเวลานี้เราจะแย่งออกมาเป็นสมบัติของเจ้าของคนเดียวในขณะเดียวกันที่ถูกความเปลี่ยนเรายังไม่สามารถมันเป็นสมบัติของกิเลสโดยตรงเวลานี้กำลังยื้อแย่งแข่งดีกันสู้กันด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาใครเฉลียวฉลาดก็ได้จิตดวงนี้มาครองเมื่อได้จิตดวงนี้มาครองก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกเอาไปครองไม่ตั้งแต่สกปรกโสมมทั้งนั้นแสดงอาการออกมาในกิริยาทางจิตก็ดีแสดงมาทางวาจาทางกายก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่ออกมาจากความสกปรกโสมมของกิเลสทั้งนั้นนั่นกิเลสเป็นเจ้าของของจิตจิตเป็นของเป็นสมบัติของเจ้าของเพราะจึงแยกแยะอันนี้ต่อสู้กันเพื่อแก้ถอดถอนกิเลสออกหมดให้จิตนี้มาเป็นสมบัติของธรรมเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวนั่นแหละถึงแดนอันเกษมอ่ะธรรมยาสบายเพื่อนฟัง

ได้ศึกษาเราเรียนถือเป็นสติเครื่องยึดของใจมันมีจำนวนมากทั้งแรกพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เฉพาะพระองค์เดียวนั้นก็ทรงแนะนำสั่งสอนสาวกผู้พร้อมแล้วในบุคคลประเภทที่ที่เรียกว่าอุคติตันอยู่ผู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นทำได้อย่างเมื่อเดียวนี้ปฏิตันอยู่ก็รองกันลงมานี่เกิดในสมัยที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นมาถ้าจะเทียบอุปมาของรถก็ดีมันเอี่ยมคนขับก็มือดีถนนก็ราบเรียบมือพร้อมกันทั้งสามอย่างนี้แล้วการเดินทางก็ย่อมสะดวกและถึงรวดเร็วพระพุทธเจ้าผู้ให้โอวาทสั่งสอนเยี่ยมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมีทรงกลั่นกรองมาแล้วจากความบริสุทธิ์พระทัยซึ่งได้ทรงรู้ทรงเห็นมาก่อนแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจมุ่งหน้าต่อความจริงเรื่องล้วนเพราะฉะนั้นผลจึงปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วองค์นั้นบรรลุโสดาองค์นั้นสกิทาคาองค์นั้นอนาคาองค์นั้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็นลำดับลำดาเรื่อยเหมือนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นประกาศออกหน้าร้านให้คนเห็นทุกๆคนไม่อยู่ลึกลับอะไรเลยหรืออยู่สองฝากทางคนเดินผ่านไปมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็มีส่วนที่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีส่วนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองย่อมแสดงด้วยสวขาตธรรมทั้งนั้นแสดงโดยชอบโดยชอบโดยชอบจับโดยชอบทุกอย่างไม่มีแง่สงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากถูกต้องกับความจริงเนื่องล้วนโดยลำดับในธรรมทุกขั้นบรรดาผู้ฟังก็ฟังเพื่อความจริงทั้งหลายในธรรมทุกขั้นเหมือนกันมันควรจะรู้จะเข้าใจหรือจะบรรลุธรรมในขั้นใดแล้วจึงต้องบรรลุไปได้ตามความมุ่งหมายของธรรมที่สอนเพื่อความรู้แจ้งของจริงทั้งหลายและตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้จริงถึงจริงผู้ที่ลดลำดับจากปุคติกันยูวิตติกันยูลงมาก็คือนัยยะผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนได้ผู้นั่งประกอบด้วยความภาคเพียรพยายามหนักพอเอาเบาก็สุดฟังแล้วฟังเล่าหลายครั้งหลายหนด้วยความอุตสาห์พยายามหรือความตะเกียบตะกายเหมือนอย่างพวกเราท่านที่ทำอยู่ทุกวันก็ไม่พ้นไปได้ที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นธรรมทั้งหลายดังสาวกทั้งหลายท่านรู้ครั้งพุทธกาลด้วยเหตุนี้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นจึงเป็นธรรมเหมาะสมอยู่ทุกการทุกสมัยเกือบพูดได้ว่าทุกบุคคลผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมทั้งหลายจะพึงได้รับสนองตอบแทนด้วยมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเป็นตัวขับจากเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทหยาบโลนก็ต้องใช้มัชฌิมาประเภทหนักมือเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนหรือตึกรามบ้านช่องมีเครื่องมือตั้งมากมายให้เหมาะเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้างซึ่งมีหลายขั้นหลายตอน
หากมีเครื่องมือเพียงอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นจะปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นให้เป็นหลังไม่ได้มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ให้ถึงใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วในความรู้สึกของผมเองที่ปฏิบัติมาแล้วมัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมในการแก้หรือปราบปรามที่เรียกทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงธรรมนี้จึงเป็นท่ามกลางที่จะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งจิตตั้งใจได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองจึงเรียกว่ามัชฌิมาท่ามกลางอยู่เสมอพอดีอยู่เสมอเวลากิเลสมันผ่าโผนเราต้องใช้ความเบิกบืนมีการต่อสู้กันอย่างหนักมือนี่คือเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับกิเลสประเภทนี้กิเลสประเภทลดลงไปกว่านั้นเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกันเป็นลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสเข้าสู่ธรรมละเอียดหรือละเอียดยิ่งธรรมมัชฌิมาปฏิปทาก็กลายเป็นธรรมอันละเอียดและละเอียดยิ่งไปตามๆกันจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะคือเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งเลยนอกจากพักในสมาธิและพักธาตุขันธ์ด้วยการหลับนอนเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือสำคัญกับความเพียรเป็นเครื่องหนุนจะต้องเข้าสู่แนวรบคือกิเลสประเภทละเอียดและละเอียดสุดนั้นตลอดไปไม่มีการท้อถอยเลยมีเรียกว่ามัชฌิมาประเภทนั้นมันทำเป็นเครื่องแก้หรือเครื่องปราบปรามกิเลสเมื่อกิเลสทุกประเภทได้หมอบราบลงไปหรือชิบหายไปหมดจากใจแล้วมัชฌิมาปฏิปทาทุกประเภทซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือก็หมดความจำเป็นไปเช่นเดียวกับเขาปลูกบ้านสร้างเรือนเมื่อสำเร็จเป็นหลังเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดที่จะต้อง

เพิ่มเติมอีกแล้วเป็ดเติมสมบูรณ์แล้วเครื่องมือก็เป็ดไว้ในที่ควรสถานที่ควรเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจไม่มีส่วนใดแม้ละเอียดสุดเหลืออยู่แล้วคำว่ามหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมีความเพียรกล้า

สติก็ดีปัญญาก็ดีใช้ในวงสมมติธรรมดาไม่ได้ใช้เพื่อแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะประเภทใดความภาคเพียรก็เหมือนกันเพียรไปแบบเดียวกันถ้าขันยังมีชีวิตอยู่ระหว่างขันกับจิตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรับผิดชอบกันใจผู้ครองร่างกายคือขันอันนี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในขันเมื่อขันทำงานมากเกิดความเหนื่อยหรืออ่อนเพลียเป็นความคิดความปรุงของใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารสัญญาที่นำไปใช้งานต่างๆมากไปขันจะรู้สึกมีความอ่อนเพลียเปลี่ยนลงไปโดยลำดับลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าพักเรือนสมาธิเพื่อระงับขันให้อยู่สะดวกสบายจิตก็ไม่กังวลที่จะไปใช้ขันซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเพื่อให้ระงับตัวลงไปแล้วเกิดความสุขความสบายขึ้นมาที่เรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านใช้มาประจําจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะฉะนั้นคำว่าการประกอบความเพียรของท่านจึงมีไปตลอดวันนิพพานแต่ไม่ได้เป็นความเพียรประเภทที่ถอดถอนกิเลสหากเป็นความเพียรเพื่อระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันโดยความสะดวกสบายไม่กำเริบอายุขัยก็เป็นไปโดยสมบูรณ์พูดถึงเรื่องสติปัญญาที่หมดภาระในการแก้และการตอบถอนที่เหลือแล้วก็มาใช้ในวงสมมุติตามธรรมดามีขันธ์เป็นสำคัญเราทั้งหลายบวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกที่เดียวในความรู้สึกของเราที่เคยปฏิบัติมาเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามีพันเปอร์เซ็นต์เราก็เชื่อถึงพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีคำว่าเสร็จเหลือว่าบกพร่องอะไรเลยเชื่ออย่างเต็มหัวใจด้วยการปฏิบัติเป็นสิ่งทดสอบกับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแห่งทุกมุมเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวที่จะถ่ายถอนกิเลสอาสวะการทำงานให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงดำเนินมาและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาการทำงานก็คือความเพียรเพียรในสถานที่เช่นใดเพียรกับอะไรสถานที่เช่นนั้นสิ่งนั้นเรียกว่างานการประกอบงานคือเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนที่ทำเรียกว่าทำงานงานนี้เป็นงานสำคัญคืองานรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยฝังอยู่ในจิตใจพาเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปเวียนมาคีกับนับไปถ้วนเจ้าของก็ไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่าเคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่พบกี่ชาตินี่หนังซ้ำยังหลงเรื่องของตัวลืมเรื่องของตัวไปโดยสิ้นเชิงหรือไปอย่างท่านกับพิกความเห็นอันมืดตื้อเข้ามาทำลายตนซะอีกว่าตายแล้วสูญนี่แหละกิเลสมีเป็นภัยต่อจิตใจของเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบงานให้เข้มแข็งงานในเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกฝนอบรมใหม่ก็คือบริกรรมภาวนาเพราะตามธรรมดาของจิตจะต้องสร้างไปทั่วสรรพางร่างกายคือรู้ไปหมดแต่ยึดเอาหลักเอาเกณฑ์ไม่ได้ว่าตัวรู้แท้ๆความรู้แท้ๆอยู่ที่ไหนอะไรมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้ไปหมดแต่ดับตัวไม่ได้เมื่อเป็นทีนี้จึงเป็นการลำบากสำหรับผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาที่จะหาตัวจริงจากจิตใจเองต้องอาศัยการภาวนาด้วยบทบริกรรมคือมีอารมณ์เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจหรือเป็นที่ยึดของใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนทางบัดนี้ในกรรมฐานท่านที่จะเหมาะกับจิตใจในกรรมฐานใดก็ตามท่านแสดงไว้ถึง40ห้องกรรมฐานสรุปลงแล้วก็มีอานาปานสตินิพพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้น
อารมณ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องยึดของจิตผู้เริ่มภาวนาพึงกำหนดทำที่ตนเห็นว่าเหมาะกับจริตเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญในการบริกรรมในการกำหนดเช่นกำหนดอนาปานสติก็ให้ทำความรู้สึกอยู่กับลมที่สัมผัสส่วนใดมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับที่ลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูดูคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตานี่ก็ไม่ลดละสติลมหายใจเข้าก็เหมือนกับคนเข้าประตูลมหายใจออกก็เหมือนคนออกประตูเราทำความรู้ด้วยสติของเราอยู่ตรงนั้นตรงลมนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปเหมือนกับผู้เฝ้าประตูไม่ต้องตามคนเข้าไปในห้องไม่ต้องตามคนออกไปนอกห้องเลยประตูไปเป็นแต่เพียงว่ายืนอยู่ที่ประตูคอยรับทราบคนที่ผ่านเข้าออกไม่ลดละสายตาเท่านั้นมีสติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหากเราจะตามลมเข้าไปตามลมออกมาย้อนไปย้อนมาจะเป็นการเพิ่มภาระอันหนักให้แก่เราซึ่งเริ่มปฏิบัติที่ไม่มีกำลังพอที่จะรับภาระให้มากเกินไปได้กลายเป็นความกังวลแทนที่จะได้รับประโยชน์เลยเหลวไหลไปเสียด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับวิธีตั้งลมเพื่อให้เป็นที่ยึดของจิตจึงควรตั้งในที่ใดก็ตามที่เราเข้าใจว่าลมสัมผัสที่มันมาและถนัดที่จะกำหนดในจุดนั้นมากเราควรกำหนดจุดนั้นยกตัวอย่างเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมเข้าก็สัมผัสลมออกก็สัมผัสให้ทำความรู้อยู่กับลมไม่ลดละและไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สำคัญมั่นหมายเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นไรบ้างเป็นต้นจะเป็นความกังวลแล้วจิตจะพลาดจากงานหรือสติจะพลาดจากงานที่กำลังทำตามลมหายใจไม่ทันทุกระยะขาดวรรคขาดตอนไปเสียซึ่งก็เป็นการขาดการกระทำและขาดผลไปด้วยในขณะเดียวกันด้วยเหตุนี้การกำหนดในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยสติเป็นสำคัญมีความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจแต่อย่าทำจนกระทั่งเกรงตัวไปหมดให้ทำความรู้อยู่ด้วยความมีสติลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้รู้รู้รู้เมื่อสติกับลมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอแล้วลมหายใจนั้นในเบื้องต้นรู้สึกอย่างท่านนานเท่านานเท่าก็รู้สึกละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งไม่ปรากฏในความรู้สึกเลยว่าลมมีคือลมได้หายไปในความรู้สึกเมื่อลมหายไปแล้วสิ่งที่ไม่หายคืออะไรและขณะที่ลมหายไปมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาแก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอว่าเมื่อลมหายไปแล้วมีจะไม่ตายแล้วเหรอลมหมดไปแล้วนี่เกิดความตกใจขึ้นมานี่คือการรบกวนจิตใจหรือกระตุกใจตนซึ่งจะเข้าสู่ความสงบหรือความละเอียดนั้นให้กลับตัวมาสู่จิตหยาบเสียเลยได้เพียงเพียงแค่นี้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาก่อนนี้จึงพึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเมื่อเราทราบในความรู้สึกของเราว่าลมนี่ละเอียดลงไปโดยลำดับจนกระทั่งหายไปจริงๆในความรู้สึกก็พึงทำความเข้าใจว่าแม้ลมจะหายไปก็หายไปเถอะเมื่อความรู้คือจิตนี้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเราไม่ต้องกลัวตายในขณะที่หลับเราก็มาเคยได้กังวลกับลมที่หายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นตายในขณะนี้เรายังยิ่งมีความรู้สึกอย่างชัดเจนอยู่ด้วยว่าลมได้หายไปความที่รู้ว่าลมหายไปนั้นยังไม่ได้หายไปคือผู้รู้มีอยู่กับตัวของเราเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหานี้ให้ขาดออกไปได้ไม่เป็นกังวลและไม่เป็นสิ่งกวนใจต่อไปและไม่เป็นมารของใจในจุดนี้ด้วย
จิตก็ยิ่งละเอียดเมื่ออะไรๆก็หายไปหมดลมตั้งแต่ขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงหายไปหมดในความรู้สึกนี่คือจิตละเอียดละเอียดเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วจะเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้อย่างละเอียดให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้นั้นให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องสำคัญมั่นหมายแต่เรื่องตายอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายจิตภาวนาขั้นนี้ให้อย่ากลับขึ้นมาจิตจะไม่ทรงตัวถึงความละเอียดและทรงตัวอยู่ด้วยความละเอียดนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็คือทำในลักษณะเดียวกันนี้ตามจริตนิสัยที่ชอบในทำบริกรรมบทใดจิตเมื่อไม่มีที่ยึดมีสิ่งกำกับใจมีสติเป็นผู้ควบคุมงานแล้วจิตจะมีหลักมีเกณฑ์พอกระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่บทบริกรรมหรือเข้ามาสู่งานทั้งตนที่กำลังทำอยู่โดยลำดับแล้วความรวมตัวของจิตจะเข้าเป็นจุดแห่งความสงบจุดแห่งความเด่นแห่งความรู้แล้วจะมาเด่นอยู่ในจุดเดียวนี้นี่แหละวิธีการที่เราจะจับเอาความรู้ให้ได้เห็นชัดเจนว่าความรู้อย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรเราจะทราบได้ด้วยหลักวิธีการภาวนาเท่านั้นแต่จะไม่มีทางทราบได้ด้วยวิธีอื่นใดโดยทำคาบกันเองด้วยความสำคัญมั่นหมายเอาอย่างนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนี้เป็นไปได้เมื่อรวมเข้าหลายครั้งหลายหนจิตมีความสงบเย็นตัวข้างหลายครั้งหลายหนนอกจากจิตมีความสงบตัวและมีความสบายในขณะนั้นแล้วความสงบหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจคือความสงบนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นฐานของจิตที่สงบเรียกว่ามีสมาธิแล้วคือหนึ่งนั่นเรียกก็ได้สมาธิก่อนปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวแล้วหายไปหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็เลยสร้างฐานแห่งความมั่นคงให้ตนขึ้นมาจนเป็นสมาธิโดยปกติของจิตแม้จะคิดถึงเรื่องอันใดอยู่ก็ตามเมื่อย้อนเข้ามาดูจิตของตนเองเราจะเห็นฐานของจิตก็เป็นฐานที่มั่นคงอยู่ภายในตัวโดยเฉพาะนี่เรียกว่าจับผู้รู้ได้แล้วผู้รู้เข้ารวมตัวสร้างตัวเข้าเป็นฐานแห่งความรู้แล้วนี่เกิดขึ้นจากที่จับพลังเมื่อจิตมีความสงบเช่นนี้เราก็มีความสุขความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายกับโลกกับสงสารอันเป็นนิสัยสันดานของจิตที่มีกิเลสครอบงำหรือกิเลสผลักไสให้ออกไปคิดนั้นก็ย่อมสงบตัวลงไปถึงกลายเป็นความสบายเมื่อจิตเป็นเพียงแม้เป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเราก็รู้สึกว่ามีฐานที่ตรงที่ว่ามีที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกับเดินไปตามหนทางได้อาศัยร่มไม้เวลาแดดจัดและมีน้ำท่าเป็นที่อาบดื่มสบายเมื่อจิตทำการทำงานวุ่นไปกับการกับงานซึ่งเป็นทางขอบขอนที่เหลือและทำจิตให้สงบนานไปจิตก็เข้าสู่ความสงบพักตัวเองสบายนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิท่านเขียนไว้ในตำราว่าสมาธินั้นคือชื่อของสมาธิไม่ใช่สมาธิแท้ปัญญาวิโมกข์หลุดพ้นเป็นชื่อของปัญญาเป็นชื่อของวิโมกข์เป็นชื่อของความหลุดพ้นแต่สมาธิอันแท้จริงปัญญาอันแท้จริงวิโมกข์หลุดพ้นอันแท้จริงนี้เป็นขึ้นที่จิตของผู้ปฏิบัติปรากฏขึ้นที่นี่หลุดพ้นกันที่นี่คำว่ากิเลสตัณหาอาสวะ

ือท่านจดจารึกไว้ในตำหนักตำรามีแต่ชื่อทั้งนั้นและวิธีบอกแนะแนวทางในการแก้และการตัดถอนกิเลสไปผู้ได้รับได้อ่านได้ศึกษาอบรมจากนั้นแล้วจึงต้องย้อนเข้ามาทำงานของตัวเองตามอุบายที่ท่านสอนไว้เช่นท่านสอนว่าให้ทำภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นนั่นแหละเรานำอุบายนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวเป็นสมาธิอย่างหยาบๆเป็นสมาธิอย่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่กับใจเป็นปกติทั้งที่ออกจากที่ภาวนาแล้วก็ไม่ละฐานคือความสงบและความแน่นหนามั่นคงของใจนี่เรียกว่าจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิอยู่ที่จิตนี้เมื่อจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หยุดการที่จะทำให้จิตสงบหยุดกิริยาแห่งความคิดปรุงใดๆแต่ใช้กิริยาแห่งความคิดปรุงเพราะปัญญาก็เกิดขึ้นจากสังขารคิดไตรตรองด้วยความแยกขาดมีไตรลักษณ์เป็นสายทางเครื่องดำทางเป็นสายทางดำเนินของสติของปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความจริงเราจะแยกแยะร่างกายนี้ออกด้วยวิธีใดก็ตามเช่นพิจารณาให้เป็นอสุภะพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องความเป็นความตายตามแต่ถนัดเราเลือกถึงความตายที่มีอยู่ภายในตัวพิจารณาเรื่องความตายในร่างกายของเรานี้ทุกส่วนล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องวัตถุแห่งความตายทั้งสิ้นเป็นสภาพแห่งความแตกสลายทำลายหรือตายทั้งสิ้นมีส่วนไหนที่ไหนที่พอไว้วางใจได้ขอให้เย็นอกเย็นใจไม่หนีถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความตายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครกก็เต็มไปด้วยความโสโครกไม่มีอะไรที่จะโสโครกยิ่งกว่าร่างกายของมนุษย์กระสับเราพิจารณาให้ถึงความจริงนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาข้างนอกก็ได้พิจารณาข้างในก็ได้เมื่อพิจารณาเพื่อการถอดถอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเป็นมากด้วยกันทั้งนั้นอาศัยการพิจารณาเนี่ยเรียกว่าสังขารเนี่ยกลายไปเป็นปัญญาสังขารอันที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยสัญญาที่กิเลสเอาไปใช้ก็เป็นสมุทัยเป็นกิเลสขึ้นมาผลก็คือความทุกข์เมื่อทำเอามาใช้ก็สังขารก็เป็นปัญญาขึ้นมาสัญญาก็เป็นปัญญาก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาเราคาดเราหมายในสกลกายว่าอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่มีปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมทันกับเหตุกับผลก็ต้องอาศัยสัญญาความคาดซะก่อนหมายซะก่อนว่าสิ่งนั้นตามลักษณะความจริงของมันเป็นอย่างนั้นหนังเป็นอย่างนั้นเนื้อเป็นอย่างนั้นเอ็นเป็นอย่างนั้นกระดูกเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเข้าถึงภายในร่างกายเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งหมดในอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี้หาความสะอาดสวยงามดังที่โลกสมมติเรียนไม่มีเลยเหตุการณ์ทั้งที่มันเป็นความจอมปลอมแต่กิเลสพาให้จอมปลอมก็ต้องเชื่อกิเลสเมื่อเชื่อกิเลสก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความต้องการของตนจึงเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นภายในใจเช่นแตกสลายลงไปหรือตายอย่างนี้มันยังไม่ถึงการที่จะตายไม่ถึงการมันตายได้อย่างไรพอถึงการของมันความไม่ถึงการนั้นเป็นเรื่องของเราปักปันเจ็บเองเอาต่างหากนี่แหละความสำคัญการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะแยกออกส่วนใดก็ตามขอให้ถนัดในขันธ์ทั้งห้านี้เฉพาะอย่างยิ่งรูปขันธ์เป็นสำคัญพิจารณาถึงเรื่องปฏิกูลพิจารณาถึงเรื่องอสุภะถึงความเป็นความตายความแตกสลายทำลายดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เพราะยังไม่เห็นป่าช้าภายในตัวของตัวนั่นเองให้ไปดูภายนอกเสียก่อนดูตั้งแต่ก่อนคงเป็นเวลาคนตายแล้วคงไปทิ้งเกลื่อนอยู่นั่นแหละในป่าช้าไม่มีการเผาการฝังกันเพราะนั้นจึงสอนให้ไปดูซากอสบถ้าประสบที่ตายใหม่เป็นอย่างนั้นตายเก่าเป็นอย่างนี้แล้วอุบายวิธีสอนอุบายวิธีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับซากประสบ
ให้ไปทางเหนือลมอย่าไปทางใต้ลมถ้าว่าจิตยังไม่สามารถอย่าด่วนไปดูรูปที่เป็นปรปักษ์ต่อตนซึ่งตายเพิ่งตายใหม่ๆให้ไปดูสภาพที่มันตายเก่าซะก่อนแล้วไม่เป็นข้าศึกต่อตนจนกระทั่งมีความสามารถแล้วจะมาดูสภาพที่เพิ่งตายและเป็นวิสภาพแก่ตนเองเป็นรูปหญิงเป็นต้นสำหรับผู้ชายเป็นข้าศึกกันในตรงนี้เรื่องที่เด็กกับความเป็นข้าศึกกันตรงนี้ท่านสอนวิธีให้เข้าไปดูแล้วก็แยกแยะออกโดยกำหนดออกดูให้เห็นชัดเจนเมื่อกำลังสติปัญญายังพอสมควรที่จะพิจารณาชาติอสบชนิดใดชนิดใดยอมพิจารณาได้ไม่ว่าตายเก่าตายใหม่ไม่ว่าหญิงว่าชายพิจารณาถึงเรื่องความตายลงสภาพแห่งความตายอย่างประจักษ์ใจแล้วมันไม่มีหญิงมีชายไม่มีความสวยความงามตกค้างอยู่นั้นเลยพอที่ใจติดจิตติดใจจะทำฝ่ายที่เหล็กท่านถึงสอนให้พิจารณาไปเยี่ยมป่าช้าเมื่อเห็นสิ่งนั้นประจักษ์กับจิตใจแล้วนำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาสู่ตัวเองจนได้หลักได้เกณฑ์ภายในตัวเองแล้วทีนี้การไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกก็ค่อยหมดปัญหาไปหมดปัญหาไปเพราะยึดป่าช้าภายในได้แล้วด้วยสติปัญญาของตนโดยอาศัยป่าช้าภายนอกเป็นแนวทาง หรือเป็นเชื้อพอได้วานผลเข้ามาที่ร่างกายของเราเองนี่เพราะฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าในทุลมควันนี้จึงเป็นธรรมสำคัญมากไม่ใช่ทำเล็กๆน้อยๆเป็นทางสามารถที่จะรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจได้จริงๆพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานั้นพิจารณาหลายครั้งหลายหนไม่สำคัญสำคัญคือความเข้าใจเราอย่าไปนับว่าเราพิจารณาเท่านั้นครั้งแล้วกันแล้วเท่านั้นครั้งแล้วเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเพื่อนับเพื่อเอาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่เราพิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าให้พิจารณาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนทั้งภายนอกตาท่าภายนอกก็เห็นชัดตาท่าภายในของตนก็เห็นชัดแล้วความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาว่าเสือว่างามมันจะมีมาได้ที่ไหนเพราะถูกทำลบล้างหมดแล้วกิเลสประเภทที่เสกสรรตั้งยอขึ้นมาว่าสวยว่างามว่าเป็นสาระแก่นสารนั่นคือเรื่องของกิเลสปัญญาได้สอดส่องมองทะลุไปหมดและลบล้างสิ่งจำกองทั้งหลายออกหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงธาตุมีธาตุสี่ดินน้ำลมไปเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายจะมีอะไรไม่ว่าผมขนและฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกอันใดมันก็เป็นธาตุเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาเป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุน้ำไปเสียลมก็เป็นธาตุลมส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินไปเสียเนี่ยไฟก็เป็นธาตุไฟไปเสียพิจารณาหลายครั้งหลายหนหักซึ้งเข้าไปเองซึ้งเข้าไปเองเมื่อรู้ชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางรูปประขันปล่อยวางเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าใจรูปประขันชัดเจนอันเป็นส่วนหยาบนี้ชัดเจนแล้วจิตย่อมปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันจากนั้นจิตก็ซึมซาบเข้าไปถึงเวทนาสัญญาตั้งขามวิญญาณจะเป็นอาการใดก็ตามในสี่อาการนี้หรือในสี่ขันแล้วแต่จิตมีความสัมผัสสัมพันธ์ที่จะชอบพิจารณาในอาการใดแล้วจะซึมซาบไปถึงอาการทั้งหลายโดยลำพังตนเองเหมือนเราจ่อไฟเข้าไปสู่เชื้อไฟแล้วเข้าสู่ปืนหรือสู่ขยะฝอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะกองขยะนี่พอจ่อไฟนั้นมันมีสิ่งที่จะทำให้ไหม้อยู่ที่ตรงไหนมันลุกมันลามมันไปเรื่อยๆขอให้แต่จะมีเชื้ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจับจิตใดจิตหนึ่งเท่านั้นมันก็ค่อยกระจายเองกระจายไปรอบหมดทั้งขันห้ารูปก็ทราบแล้วว่ารอบมาแล้วปล่อยมาแล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจำได้ไหมสังขารความคิดความปรุงซึ่งหลอกตนอยู่ตลอดเวลานี้ก็รู้เท่าทันวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งภายนอกเกลือชนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในเช่นตาหูเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายให้เกิดความรู้ขึ้นมาแยบแยบตามอาการแห่งของสิ่งนั้นสัมผัสสั้นยาวแล้วดับไปดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นของเป็นอาการของจิต
เหมือนแสงหิ่งห้อยนั่นเองมันปรากฏขึ้นแยบแล้วก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมดับไปพร้อมทั้งขันเหมือนกันตุงขึ้นมาพักประดับไปพร้อมดับไปพร้อมตุงเรื่องดีก็คือเรื่องหัวใจเจ้าของปุงขึ้นมาเองเรื่องชั่วเจ้าของปุงขึ้นมาเองแล้วเจ้าของก็หลงเรื่องดีเรื่องชั่วของตัวเองอยู่กับเรื่องตลอดเวลาให้สังขารมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่หลักสำคัญอยู่ตรงนี้เราพิจารณาในขั้นนี้จะเป็นขั้นที่เพลินที่สุดบรรดานักปฏิบัติเพราะเห็นอะไรเป็นเพลินเพราะสังขารเป็นผู้ที่กระจายเรื่องออกมาเรื่อยๆนั้นตรงเรื่องนี้สัญญาคอยจับคอยหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้สัญญานี่ละเอียดกว่าสังขารมากทีเดียวในหลักปฏิบัติรู้สึกว่าสัญญานี่และหมายละเอียดมากจริงๆแต่ยังไงก็ไม่ทนสติปัญญาที่เราฝึกซ้อมมาอย่างเพียงไกลได้ต้องรู้ต้องเข้าใจการที่จะนี่แหละคือการขุดค้นกิเลสกิเลสเข้าไปแทรกอยู่ตามอาการอย่างนี้แทรกอยู่ในรูปกายนี่กับทุกสัตว์ทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรมันพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาที่มีในกายมันถือว่าเป็นของมันทั้งนั้นมันยึดหมดนี่คืออุปาทานซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสหรือว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้จึงต้องยึดเมื่อได้พิจารณาดูเห็นตามความเป็นจริงมันอย่างชัดเจนแล้วก็หายสงสัยนั่นแหละคือความถอนอุปาทานสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันนั้นการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วอย่าถือการนับเป็นความเพียรเป็นผลที่ถึงได้รับให้ถือความรู้แจ้งจริงจริงเป็นสำคัญพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างเต็มภูมิแล้วย่อมปลอดถ้ายังไม่เข้าใจเต็มภูมิยังไม่ปลอดนั่นแหละต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆไม่ถอยเมื่อจิตมีความอ่อนเพลียเพราะการทำงานด้วยการพิจารณาซึ่งเป็นงานของจิตประเภทนี้เราก็เข้าพักสมาธิปล่อยวางอาการของจิตที่คิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าปัญญานั้นเสียโดยสิ้นเชิงแม้เราจะย้อนเข้ามาบริกรรมในธรรมบทใดที่เราเคยบริกรรมในขณะที่ทำภาวนาเบื้องต้นแห่งสมาธิกว่าตามหรือจนทำนานในทางสมาธิแล้วถึงกับขั้นปัญญาต่างเราจะนำมาบริกรรมได้เพื่อให้จิตอยู่ในจิตเดียวหรือกำหนดลมหายใจดังที่เราเคยพิจารณาเนี่ยจิตอยู่ในจิตเดียวแล้วสงบตัวเข้าไปนี่คือจิตพักอาการแห่งความคิดความปรุงความคิดพิจารณาในแง่ต่างๆซึ่งเป็นนามของจิตเข้าสงบตัวอยู่เป็นหนึ่งมีสบายพอควรแก่การแล้วจิตก็ถอยออกมาพอออกมาจากความสงบแล้วดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปในขณะที่จะให้จิตสงบเราปล่อยโดยประการทั้งปวงเรื่องของปัญญาไม่นำเข้ามายุ่งไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเลยในขณะที่ออกทำงานเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องคือทำงานคนละเวลาเวลาให้เป็นงานนั้นจริงๆเช่นงานจะทำจิตให้สงบตัวก็ตั้งหน้าทำให้สงบจนจิตสงบได้อย่างใจหมายเมื่อควรแก่การแล้วจิตถอยออกมาและทำงานเมื่อจิตได้เริ่มทำงานแล้วเรื่องสมาธิก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปเป็นอารมณ์ของสมาธิว่าจะต้องพักอย่างนั้นอย่างนี้ให้พิจารณาตลอดไปจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดับเมื่อเหนื่อยแล้วพักได้กำลังแล้วออกพิจารณานี่คือปฏิปทาที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติเราได้เคยดำเนินมาแล้วเราเห็นโทษแห่งความผาดโผนของเราในขณะที่จิตเป็นสมาธิติดใจสมาธิจนกลายเป็นสมาธิจนกลายเป็นสมาธิที่เกี่ยวขึ้นมาโดยตัวเองไม่รู้สึกคือจิตเป็นสมาธิจนขนาดถึงว่าจะให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นเพราะความชำนาญนี่เราเคยเป็นแล้ว

เนี่ยมันขี้เกียจแล้วก็มาพักในร่มมีเสียแดดก็ไม่ถูกจกจอกอะไรก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหนักมือเนี่ยและแต่ไม่ได้งานอะไรมีจิตที่เข้ามาพักแต่สมาธิถ่ายเดียวโดยไม่คิดค้นทางด้านปัญญาและเห็นว่าการพิจารณาอย่างนั้นเป็นความลำบากลำบนผู้นั้นมันก็เลยติดสมาธิโดยนิดตัวนี่เราเคยเป็นแล้วเราเห็นโทษแห่งความติดสมาธิจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาอธิบายให้เพื่อนทั้งหลายได้ทราบว่าทางที่เหมาะสมราบรื่นสม่ำเสมอคือวิธีการเช่นไรก็คือวิธีการดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้การพักจิตเป็นสมาธิอย่างเดียวให้สมาธินี้เป็นปัญญาไปเลยนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้าจะเป็นได้ท่านว่าสมาธิไปที่อะไรทีละปฏิภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมาให้ตั้งโซ่ศีลเป็นเครื่องอบมีสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลสูงมากนั่นก็คือหมายความว่าศีลเป็นพื้นอยู่แล้วสำหรับนักบวชเราไม่ได้มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรที่ว่าศีลตนด่างร้อยต่างๆพอที่ให้เป็นนิวรณ์กั้นกลางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบเมื่อทำสมาธิด้วยความตั้งอกตั้งใจหรือความมีสติมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้อย่างง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์เครื่องก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนว่าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสมมากนั่นก็คือหมายของว่าจิตที่เป็นสมาธิพร้อมแล้วที่จะออกดำเนินทางด้านปัญญาได้อย่างสะดวกสบายไม่มีความบกพร่องอะไรเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับอาหารนั้นเครื่องปรุงอาหารนั้นได้มารวมตัวไว้หมดแล้วเป็นแต่ยังไม่ปรุงอาหารให้สำเร็จรูปขึ้นมาเท่านั้นเครื่องแกงเครื่องอะไรเราได้ทำหมดแล้วมีสมาธิพร้อมแล้วมีกำลังพร้อมแล้วไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่สายไม่แสไม่หิวไม่โหยกับอารมณ์ใดๆเพราะอิ่มตัวสมาธิคือจิตที่อิ่มตัวอิ่มตัวกับอารมณ์ทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มด้วยความถอดถอนที่เดือดพละหมดแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าอิ่มตัวไม่หิวโหยทีนี้เมื่อจิตมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆเช่นจิตฟุ้งซ่านรำคาญดังทั่วไปที่มีสมาธิเรานำออกพิจารณาอะไรจิตต้องย่อมทำหน้าที่ตามที่เราสั่งทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างพิจารณาพิจารณาอะไรเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเห็นได้ถ้าจิตไม่เถลยถลายไม่ถลายออกไปนอกลู่นอกทางทำงานตามที่ปัญญาที่สั่งอย่างไรนะก็เป็นผลขึ้นมาเมื่อปรากฏเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนี่ยก็เข้าภาคอย่างที่ว่านี่แหละคำว่าสมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เรายืนยันไม่เลยในทางภาคปฏิบัติเราเคยติดสมาธิมาแล้วถึง5ปี คอยแต่มันจะเกิดปัญญาก็เหมือนเกิดอะไรแล้วเลยไม่คอยจะเกิดปัญญาไม่เกิดมีพอหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็ความรู้อันเด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานความรู้เด่นๆนี้แหละจะเป็นนิพพานมันเลยไม่เป็นนิพพานมันมีแต่กองกิเลสกิเลสรวมตัวอยู่เท่านั้นเ มื่อพิจารณาออกทางด้านปัญญาถึงได้รู้เหตุรู้ผลเพราะสมาธิพร้อมตัวอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เข้าอกเข้าใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นพอเข้าใจเท่านั้นก็เห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็เกิดความดุดดื่มในการพิจารณาทีนี้ก็เอาอีกแล้วทีนี้นะเวลาติดสมาธิก็ติดแล้วจนไม่ถอยไม่ยอมถอยที่จะออกเทิร์นในสมาธิเทิร์นเสียจนขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าการพิจารณาปัญญาไม่จำเป็นเท่าการดูความรู้อันนี้เห็นเด่นๆนี้นี่แหละจะเป็นมีผ่านนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์นี่แหละนี่แหละอยู่นั่นก็เหมือนอย่างเครื่องปรุงแกงทั้งหลายนี่แหละนี่แหละมันจะเป็นแกงมันเป็นแกงอะไรผักก็เป็นผักหญ้าก็เป็นหญ้าพริกเป็นพริกอะไรก็เป็นอะไรอยู่นั่นน่ะเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาแต่มันไม่เป็นแกงให้เห็นอยู่ต่อหน้านั่นแหละมันไม่เป็นแกงถ้าเราแม่ครัวไม่นำมาปรุงหรือเราไม่นำมาปรุงให้เป็นแกงประเภทใดเป็นอาหารประเภทใดมันเป็นไปไม่ได้มีสมาธิก็มันรวมตัวแล้วกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตจึงมีความสงบแต่เราจะคลี่คลายกิเลสตัวใดตัวออกมาเพื่อทำลายมันด้วยปัญญาเราไม่สนใจเรียกว่าหลงในสมาธิเพื่อให้ความเหมาะสมเมื่อมีความสงบจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามมันควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆทุกขั้นของสมาธิไป

พิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเพลินถ้าไม่มีใครสั่งสอนไว้ไม่มีใครแนะแนวทางไว้แล้วต้องติดต้องผิดด้วยเวลาพิจารณาเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วก็เลยเปิดเปิงไม่ยอมพักในสมาธิเห็นว่าการพักในสมาธินอนอยู่เฉยๆเหมือนเกิดประโยชน์ตายการพิจารณานี้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับดับนั่นแหละเป็นความผิดอีกเมื่อเป็นฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาในเวลาที่จะพักสมาธิให้พักเหมือนกับในเวลาที่จะทำงานทำลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะขุดดินฟันไม้ฟันขวานอะไรก็แล้วแต่เอาให้เต็มเหนี่ยวแต่เวลาจิตหิวเมื่อล้าแล้วให้เข้ามาพักผ่อนรับทานอาหารเอาอาหารจะสิ้นเปลืองไปหมดไปเสียเวลาไปก็ไม่เป็นไรเพราะละเราทำเพื่อได้กำลังของทางร่างกายที่จะประกอบงานต่อไปอีกอันนี้การพักสมาธิก็เพื่อเป็นพลังของจิตที่จะดำเนินทางด้านปัญญาต่อไปได้เหลือเวลาก็ไม่เป็นไรพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อความเหมาะสมเพื่อความรอบคอบเพื่อความราบรื่นไม่ผ่าโผนไม่หนักในแง่ใดแง่หนึ่งจึงต้องมีวาระต่างกันอย่างนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ให้เป็นที่แน่ใจได้ดำเนินมาอย่างนี้หรือเคยหลงแล้วหลงสมาธิก็เคยหลงเคยติดมาพอแล้วเอาเพลินกับปัญญาก็เคยเพลินมาพอแล้วเหมือนกันจนแทบจะเป็นจะตายคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยปัญญาเดินอยู่ตลอดเวลากลางวันยังไม่ได้พักนอนอีกปัญญาเดินตลอดเวลาเดินหลายนานเท่านานเท่าร่างกายมันก็อ่อนเพลียจนจะตายแล้วทีนี้เหนื่อยจึงต้องมายับยั้งทางสมาธิเมื่อมันจะตายจริงไม่ไปไหวมันก็ต้องถอยมาสมาธิให้พักสบายสบายสักหน่อยพอพักสบายแล้วก็เห็นคุณค่าของสมาธิอ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ก้าวละพอก้าวแล้วเมื่อมันเหนื่อยแล้วเข้ามาพักพักหนักมันเป็นบทเรียนเหมือนกันผิดแต่ละอย่างอย่างนี้เป็นบทเรียนแต่ละอย่างอย่างจนกระทั่งถึงว่ามันทะลุไปเลยพ้นไปไม่ได้ถ้าดำเนินแบบที่ว่าขอให้พากันตั้งอกตั้งใจท่านเห็นงานของพระเป็นงานสำคัญยิ่งงานของพระคือยังไงงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้คืออะไรได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วตั้งแต่ขณะบวชที่แรกพระองค์ทรงมอบงานให้เลยเจ้าลงมานะข้าทันตาตัดโจนี้คือปริยัติที่ได้ศึกษามาในเบื้องต้นจริงๆและภาคปฏิบัติจะให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมโลมาเกศาลงมาดันทางนะคะโลมาเกศาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเหมือนเขาคลาดมาคลาดไปคลาดมาจนกระทั่งมูลคลาดมูลไขแหลกละเอียดโดยไม่ต้องเป็นนับเที่ยวมันเอาให้มันแหลกละเอียดนี่เกศาลงมานะคะตาตัวตัวดันทางนะคะโลมาเกศาค้นมันไปค้นกันมาย่อร้อนไปนี่แหละคือการทำงานเรียกว่างานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญงานลึกวิเลศตัณหาสวะวัฏฏะสงสารออกจากจิตใจจึงเป็นงานที่ใหญ่หลวงมากสถานที่ทำงานคือที่เช่นไรลุคโมระเทศนาสนาเนซ่าและปปชาตาเตยาวังสร้างโอกรณีวัวในวิสัชนาแล้วเพื่อทั้งหลายเนี่ยพยายามไปอยู่ตามลุคโมลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาอันเป็นสถานที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้และพยายามทำความสะอาดตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่แหละคืองานของพระงานพระสาวกทั้งหลายท่านทำงานอันนี้ท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายท่านทำอย่างนี้เราก็ดำเนินตามทางของท่านแล้วกิเลสจะไปไหนถ้าไม่มันจะไปไหนถ้ามันไม่ตายเพราะความเพียรประเภทนี้กิเลสครั้งนั้นกับกิเลสครั้งนี้มันเหนียวแน่นต่างกันอย่างไรมันไม่ได้เหนียวแน่นต่างกันคุณชื่อว่ากิเลสประเภทไหนๆก็คือกิเลสเอาเหนียวแน่นก็เหนียวแน่นเหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาครั้งนั้นกับครั้งนี้ก็เป็นมัชฌิมาธรรมอันเดียวเรียกว่าออกมาจากสวดสวดคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดให้นำเข้ามาประกอบให้ถูกตัดถูกส่วนเถอะกิเลสจะขาดกระเด็นลงไปโดยลำดับลำดับดีทางจงกรมก็กิเลสตายฆ่าฟันมันในทางจงกรมนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยืนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรนี่นี่แหละเรียกว่างานที่มีงานฆ่ากิเลสฆ่าไปฆ่ามาฆ่าเข้าไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือเอารู้แจ้งเห็นจริงในรูปประขันก็เหมือนฆ่ากิเลสตัวประธานยึดขันออกไปแล้วนี่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็เท่ากับว่าได้ฆ่าอุปทานในขันนี้แล้วด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยออกจากนี้ไปไหนที่นี่กิเลสก็รวมตัวเข้าไปหาทางเดินไม่ได้จะเดินรูปก็จะถูก

ตัดขาดแล้วด้วยปัญญาความยึดมั่นถือมั่นในรูปก็ไม่มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นทางเดินออกมาของกิเลสก็เดินพิจารณาตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปจนขาดหมดแล้วขันทั้งห้ารู้เท่าทันหมดแล้วก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เด่นรวมตัวเข้าไปสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีทางออกทางเดินตัดหมดกิ่งก้านสาขาที่ไหนตัดเข้าไปตัดเข้าไปเหลือแต่รากแก้วอันเดียวที่เด่นก็รวมตัวเข้าไปสู่จิตนี่การพิจารณาทางด้านปัญญามันเห็นได้ชัดๆอย่างนี้เมื่อรวมตัวเข้าไปทั้งนั้นแล้วสติปัญญาประเภทฟาดฟันหันแหลกก็คือมหาสติมหาปัญญานั่นเองก็ฟาดกันลงไปที่นั่นแหลกละเอียดอาจิตจนจะชิบหายแล้วก็ให้ชิบหายมันมีความสง่าผ่าเผยมีความผ่องใสอยู่ในจุดนั้นเหมือนนั่นแหละคือตัวอวิชชาแท้นางบังเงาเรามองดูอวิชชาคาดอวิชชาคาดเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีแต่เข้าไปเจออวิชชาจริงๆถูกอวิชชากล่อมสลับสนิทแม้สติปัญญาเป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาก็เคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเราจะเห็นถ้าจะชัดว่ากิเลสนั้นละเอียดขนาดไหนตั้งแต่เพียงสมุนของกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยาบๆที่เรายังหลงมันไปโดยลำดับความโลภ ก็เห็นได้ชัดๆตามเรื่องของความหยาบความโกรธก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดแสดงออกมาในรายใดนี่รายนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีเนี่ยความหลงงมงายวันคืนปีเดือนหลงเนื้อหลงตัวลืมเนื้อลืมตัวอันนี้มันก็เป็นของหยาบจะมีความหลงจิตนั่นล่ะนั่นเป็นซึ่งเป็นตัวอวิชชาแท้มันยิ่งละเอียดกว่านี้งั้นทำไมอวิชชานั้นซึ่งเป็นจอมกษัตริย์จะไม่แหลมคมยิ่งกว่าที่เด็กประเภทดังที่กล่าวมาคือความโลภความโกรธหลงทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะเป็นแหลมคมยิ่งกว่าอวิชชาเนี่ยเราก็ยังหลงทำไมสิ่งดับดับนี้ยังหลงแล้วเมื่อถึงเข้าถึงขั้นอวิชชาแล้วทำไมจะไม่หลงมันต้องหลงเพราะอวิชชานี้ละเอียดกว่าสิ่งนี้นั่นแหละจอมวัฏจักรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตปัญญาอัตโนมัติหมุนเกี่ยวเข้าไปพิจารณาเข้าไปอ้าวมันขาดกระเด็นไปทั้งจิตจิตจะทิพย์หายถ้าให้รู้อะไรที่มันมีความสง่าผ่าเผยความผ่องความใสให้รักให้สงวนอยู่นี่ถ้าไม่ใช่อวิชชาเป็นเครื่องหลอกให้เรายึดเราถืออะไรอะไรก็ปล่อยมาหมดแต่ตัวจิตแท้ๆทำไมไม่ปล่อยมีอวิชชาอยู่ที่นั่นเกาะอยู่ที่นั่นเราฟาดเข้าไปที่นั่นแล้วกระเด็นออกไปไม่มีอะไรเหลือดับสนิทเมื่ออันนี้ดับสนิทแล้วอะไรที่นี่ที่จะเป็นเครื่องยึดเครื่องถือยึดมั่นถือมั่นไม่มีแล้วนี่แหละวุติตังสมาจริยังกตังกัลยาณียังงานที่เราได้รับมอบจากอุปชายะตั้งแต่วันบวชนั้นได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้แล้วงานที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นสุดงานนี้จบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วตั้งแต่ขณะนี้ไปเรื่องของเราก็กิเลสไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วล่ะที่นี่ได้เหนี่ยวเผาจบกิเลสในวาระสุดท้ายก็คือเผาตัวอวิชชาที่มีภายในจิตด้วยมหาสติมหาปัญญาแล้วก็อย่าไปหมดนั่นแหละคือหมดภาระเพื่อหมดเป็นอิสระอิสรอยู่กับใจไม่มีคำว่าการสมัยอาการลิกจิตอาการลิกธรรมได้แต่จิตที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละธรรมก็คือนั้นจิตก็คือนั้นทีนี้ใครจะสมมติว่าไงไม่สนใจเมื่อรู้นี้เต็มใจเลยก็สมมติตั้งไปดังนั้นเองเท่านั้นนิพพานนิพพานว่ากันผู้ที่รู้นิพพานจริงๆท่านไม่สนใจกับคำว่านิพพานเหมือนอย่างป้ายวัดที่ติดไว้หน้าวัดนะวัดนั้นวัดนี้เพื่อคนอื่นที่ไม่รู้วัดนั้นต่างหากเขาจะได้รู้ว่าวัดนี้คือวัดอะไรคนที่อยู่ในวัดท่านเองที่อยู่ในวัดจะไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายนี้เพราะรู้แล้วไม่จำเป็นมีก็เหมือนกันผู้ที่รู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงความสัตย์ความจริงอย่างเต็มที่แล้วหมดปัญหาที่จะแย้งตนเองและแย้งสิ่งใดทั้งนั้นเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเพื่อนต่างพวก

อายุสังขารแก่เท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในจิตการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภ ก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตน
ถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้

สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็น2ขั้น3ขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าทีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาให้ไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไหนไหนไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเวียนมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตอนนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆจิตใจทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้มาก
โลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้าอินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีแม้แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับตำราและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อไรจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบากบั่นหันหน้าเข้าสู่อสุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกเกิดมาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละ
แต่กล่อมสัตว์โลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับคูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยจากนี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้จากอวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วจะเทียบเพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่แหละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลา
แล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลส

ที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นวรรคเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงธรรมขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาขีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทําสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้จัดหาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเกรียมไกรหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเอกแม้และนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิบเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะขี้ก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะขี้ไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็

กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้ที่นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองกองใหญ่ๆราคะขิโทสะขิโมหะขิโลภะขิ 3-4 กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกไปธรรมดาก็ยังชั่วสิมันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เราแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีธรรมพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนๆมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วจริงที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมส่วนคารธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่ส่วนคารธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรกิเลสมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดมากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเรากันยังชอบมันอยู่ชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีก่อนพับเดียวซะนี่หลับปุ๋ยเลยนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าจะเกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรและโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กัน
ยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแสดงมีแสดงปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่คนมาหยอกลวงสัตว์นี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งถ้ามันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อไรจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันอย่าหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆทั้งกิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งที่จะตายทั้งที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนตรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้น
เอาละ

เสร็จทั้งนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไหร่แทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่ควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี่พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกกันแหละความจริงจริงมันไม่มีละหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาสลายยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะอยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมงานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้ถึงจะเรื่องอย่างนี้ละเรื่องที่เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมมันละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับที่เด็กประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับที่เหลือฟัดกันทั้งนั้นไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้ว
ล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เดือดกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วลวดลายของเจริญลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่สิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิ่มเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังแต่ว่าแหมแต่ละคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่สิมันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้ดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความชมเชยที่เด็ดความชมเชยที่เด็ดความตำหนิติเตียนที่เด็ดมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความชมเชยความวิ่งตามที่เด็ดวิ่งตามที่เด็ดไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ารู้จักฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสเมื่อมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปเถื่อนชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสพาว่าอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางทีโลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังดิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรมันไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงมันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญโตโลกังอเวคัสสุโอคาราเนี่ยโอคาราอะไรนัสราสโตนโมคลานัสราสโตนดูก่อนโมคลาท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันต้องมีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจมันเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนี่วางหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะที่เด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันตอนนี้ก็พอแล้วนะก็ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่กันแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับพอทรงท่าทรงขันอยู่ไปอย่างนั้นนะลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้น

เราจะว่างันไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะมันจะให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนละฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนละฝั่งเนี่ยนี่ระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนละฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเสียสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้บังคับมายึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติท่านถึงกล้าท่านถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างหรือสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ปัสสาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกับมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายจะมีแต่แปลกต่างๆกันถ้าไม่ได้คิดและอ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยนิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นมีการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาเราจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั่นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วที่อยู่ได้มันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานเลยสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองส่วนอวิชชาปัญญาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณ
ญาณญาณังอุด

ปาดิอย่างว่ายานซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สั้นทันคมทันกับคนมายาวที่เด็ดอันนั้นซึมไปเลยนั่นนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นพูดไม่ได้ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุดปานี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการอาจเรื่องก็จะพูดจะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอาจเรื่องหรือไม่อาจเรื่องผมก็ไม่ทราบเด้อมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบหนึ่งไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟนะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผานั่นนะมันซึมที่หมดอย่างนี้ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆนะมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานคือกับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นเครื่องรับเลยสิมันยอมรับกันเลยสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆนะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองมันมาอ่อนแออยู่เหลือนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้กับประเภท ICU หมดหวังเนื้อญาตินี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นแหละเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อญาตินะพอทำลงไปแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วจะตายเนี่ยมันเข้าปัทภปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมานแตกแล้วถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติทำความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนก็อันไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เลยได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาจริง
ที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นที่ลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพระวินัยพระสงฆ์ภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาอาวาสชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน มีครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทลายไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบันตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วแล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นสายจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไปในครั้งพุทธกาล
ท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมตำรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนามีพระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าเข้ามูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้มีแต่งานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาอยู่ถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอนาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตตธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเวเมภิกขุอันตาปบายุเตนะนะเสวิตบาเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทางสองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมถานุโยคกามทุกขานิการุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั้นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบ
ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาย่อมไม่เปล่งธรรมดาเรียบๆย่อมเปล่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนนันโยอัญญาสิวัตโภคนพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนะนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกสีฟ้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าจะสังฆังสนังคฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสรณะของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสถานะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำรับตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญนี้เป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจ4ก็ดีให้มีความชำนาญ

นิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับนี้เป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความติดต่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกข้าศึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะนั้นความเพียรอย่างน้อยจึงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอานาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนั่นสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินั่นเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยนี่ที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสติจนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่ตะเลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันถาดมันโผล่อยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์บริสัทธ์หรือว่าเราเป็นสำคัญมันผาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้
การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบากในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงนี่สติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสเอามันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉลาดไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นปืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งอย่างไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคทั้งเดียวมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโยสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมและจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองและใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างไสวขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าเข้ามูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าส
มุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเองรู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหากห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสเดินไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตันยูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำรับตำราดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็ชวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็ชวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปกันก็ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีนี่การปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหาญสู้ต่ออัตถธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายๆได้ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิบจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาภิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั่นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่ได้หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกกี่กับกี่กัน
อะไรเลยอันนั้นมันนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบเราจึงดื้อด้านหาทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นนั่นอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือกล้าเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกแสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้นี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นแหละวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทานี้อาศัยสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
แล้วการประกอบความเพียร

ให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคำแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาและยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวลาเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแก่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถจะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นนะสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่คือว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควร
จึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวทความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวทในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่าวิปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมดทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนธรรมนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนเยอะเคยมีมากไปมากชัดลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติแม้กระทั่งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนู้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำประพฤติปฏิบัตินี่วันเข้าพรรษาแล้วกับการอธิทุดงเข้าวัดกระดังที่เคยปฏิบัติมาและผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้ทุนทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานู้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดทุดงข้อนี้ข้อตาอาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตให้ได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายยิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาทขวดใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นจานนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับทุโรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความหวงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยอ้าวมีสลายอยู่ในบาทนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทนี้อะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะ
และขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงและกลายเป็นความรู้มากจากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้สมควรเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้เอาละพอเพราะมันเทศจะไปพูดมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปนั่นนะตอนนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นทำให้เต็มไม่เต็มหน่วยทำมาอย่างนี้แหละธาตุขันเบนี่แหละถ้าลงธาตุขันไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์จะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันถ้าว่ามันธาตุขันมันพร้อมนี่มันจะพุ่งนะมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกเอาไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังของมันเองมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งอันนี้ธาตุขันธ์มันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันบ้านนี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไทยแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปวันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่แล้วเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุลงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้เพื่อนทราบใครให้ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะนี่ให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่สิอันนี้มันแต่หน้าสลดสังเวชแต่หน้าเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะกระอักเลือดออกมานู่นทุเรศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่าเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนอ่ะนั่งตรงนี้นะนั่งฉันอาหารไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นนี่มองไปกรุงนี่ละองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิฝึกนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันจังหันเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์เขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นองค์อย่างนั้นจะอีกไงฉันไม่มีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอะไรอ้าปากเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปมันมีสติอยู่กับตัวถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมฐานถ้าลูกศิษย์ถาโคตรมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันนี่ยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครจะมาร่วมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันๆนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าเขาล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันๆทั้งพระทั้งเนรกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นน่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นงั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่พวกนะผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะ

ติ้วๆนะโยมก็เห็นกันไปแล้วมันใครจะไปหารได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงๆนี่นะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่จะเป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยกิเลสมันมาเป็นเรานี่คือสำคัญจึงไม่เห็นโทษเพราะกิเลสมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นแหละที่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยทำก็เหมือนกันมันถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหารต่อสิ่งที่เป็นภัยวะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศไม่เอาสัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำสังขารแยบออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนะนั่นนะเป็นแล้วนะผมเลยนี่แต่ยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันเนี่ยขนาดมันยังไม่จบตรงนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วแล้วก่อนนะนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้นี่ผมฟังองค์เทศอย่างจังวันเทศกันไหนกันสุดท้ายมันยังมีผมได้มันได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้ดิก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปลายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญหรือว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังยังผมฟังผมทุกคืนนะธรรมะคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำงานผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมจะแสดงธรรมธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่วยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งๆเจ้าของมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ

ท่านผู้ใดมาจากสถานที่ใดสกุลไหนก็ตามได้มาบวชเป็นพระอยู่ร่วมกันมีเจตนาเป็นธรรมด้วยกันจึงอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกไม่ได้นิยมแบบโลกโลกที่เขาใช้กันเขาถือกันถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้งหลักธรรมหลักวินัยก็คือหลักของพระที่จะต้องดำเนินตามทั้งกายวาจาใจสามทวารนี้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อจิตใจเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะมีจำนวนมากน้อยก็อยู่ด้วยกันเป็นตาไม่มีอะไรที่จะทำให้รักแท้รักขาดทำให้เศร้าหมองภายในจิตใจเพราะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับหมู่คณะซึ่งอยู่ร่วมกันไม่มีแต่ความผาสุกร่มเย็นการทำบรรษาก็หมายถึงการอยู่เป็นที่เป็นฐานในระยะไตรมาสคือ3เดือน

ป็นโอกาสที่นักบวชเราผู้ปฏิบัติเราทั้งหลายจะได้เร่งข้อวัดปฏิบัติของตนให้เต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนตามหลักศาสนธรรมท่านให้ชื่อว่ากิเลสก็คือสิ่งที่เป็นภัยหรือเป็นมารของธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพวกนี้เป็นเจ้าของของใจเวลานี้มีอำนาจเหนือใจหุ้มห่อจิตใจจนมืดมิดปิดตามองหาหนทางอันถูกต้องดีงามแทบไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้เดินสวนทางกันกับธรรมจึงเรียกว่ามารของธรรมได้แก่กิเลสกิเลสมารท่านให้ชื่อแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ต้องมีความอดความทนมีความภาคเพียรหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยต่อสู้เรื่อยไปมีสติมีพิจารณาความเคลื่อนไหวของใจที่ออกมาจากตัวมารบังคับให้แสดงระมัดระวังอยู่เสมออย่าถือเป็นอย่าถือการถือเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการรักษาการสังเกตสอดรู้ความเคลื่อนไหวของใจเป็นอันดับแรกกายวาจาเป็นอันดับต่อมาให้คำนึงให้ระลึกอยู่เสมอภายในตัวของเราจึงชื่อว่าเป็นนักรบรบกับสิ่งที่เป็นมารซึ่งเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจอยู่เวลานี้นั่นแหละมหาเกิดความอิจฉาละอาใจทอดแท้อ่อนแอมาก็พึงรึกถึงสรณะของพวกเราไม่มีสรณะใดที่จะไม่พยุงสูงใจเราให้เป็นไปเพราะความเข้มแข็งเป็นไปเพราะความอดทนเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดเป็นไปเพราะความก้าวหน้าในด้านธรรมะสรณะทั้งสามเป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจได้เป็นอย่างดีหากเกิดความท้อถอยอ่อนแอมาก็ให้รึกถึงพระพุทธเจ้าเบื้องต้นให้ระลึกถึงปฏิปทาที่ท่านดำเนินมาก่อนความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสพระพุทธเจ้าทรงรับก่อนผู้อื่นใดในการปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าของศาสนาจนมาเป็นศาสดาของพวกเราการเสด็จออกทรงผนวดจากสกุลแห่งพระมหากษัตริย์ไปเป็นคนขอทานคืออนาถาหาที่พึ่งที่อาศัยหาปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่ได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยความฝืดเคืองในร่างของกษัตริย์วันหนึ่งวันหนึ่งไปเท่านั้นต้องได้รับความลำบากมีหนำซ้ำบริษัทบริวารซึ่งเป็นเครื่องกังวลก็มากยิ่งกว่าคนสามัญธรรมดาเราเพราะกษัตริย์ออกบวชสมบัติของกษัตริย์มีมากน้อยเพียงไรทำไมจะไม่ห่วงใยไม่รักไม่สงวนต้องรักสงวนอย่างยิ่งตัดขั้วหัวใจออกไปนั่นเองถึงไปได้นี่ก็เป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างการเสด็จออกทรงผนวดก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสเสด็จออกไปแล้วกิเลสมันไม่ได้บวชกับพระองค์ก็ต้องได้ต่อสู้กับกิเลสความห่วงใยทางบ้านเรือนโพธิ์เอาสมบัติตลอดบริษัทบริวารไพฟ้าประชาชีทั้งหลายทั่วแผ่นดินที่พระองค์เคยปกครองอยู่ต้องเป็นความกังวลรุ่งเหยิงวุ่นวายก่อควรจิตใจให้รับความชอกช้ำอยู่ตลอดจึงคือว่าต่อสู้กับกองทุกข์คือกิเลสประมาณนี้มากมายกายก่อนการทรงบำเพ็ญอยู่ในระยะนั้นที่อยู่ที่อาศัยใครมาสร้างมาทำพอให้อยู่ก็ไม่ทราบอาจจะอยู่ตามถ้ำตามหาไปอย่างนั้นมากกว่าจะอยู่ตามร่มไม้ในฤดูฝนต้องอยู่ในถ้ำเป็นน้ำมากกว่าหน้าแล้งนั้นเป็นธรรมดาที่พอจะสะแสวงหาได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอาหารบิณฑบาตเที่ยวขอทานเข้ามาเหมือนกับโลกขอทานเขาทั่วๆไปหรือนักบวชในสมัยนั้นขอทานกันทั่วๆไปธรรมดานี่เองไม่ได้เป็นคนขอทานพิเศษอะไรเหมือนดังพระเราที่บวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งคนเคารพเลื่อมใสแล้วไปบวชเขาให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เลยความเคารพเลื่อมใสทุกแง่ทุกมุมสตุปัจจัยเทวทานทุกชิ้นทุกอันให้มาด้วยความเชื่อความใสความจงรักภักดีต่อศาสนาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์หรือพระเหล่านั้นจริงๆไม่ได้เหมือนทั้งพุทธกาลที่พระพุทธทั้งก่อนพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงแสวง

มาเสวยนั่นเลยนั่นเป็นประเภทคนขอทานธรรมดาของนักบวชในครั้งนั้นจึงหาความสะดวกสบายไม่ได้ในปัจจัยทั้งสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ขัดข้องยุ่งเหยิงไปหมดขัดขาดเขินเขินบิณฑบาตอาหารการบริโภคตามเกิดตามมีของประเภทบ้านเมืองเขาซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งเสวยของกษัตริย์มาแต่ก่อนเลยที่อยู่ที่อาศัยก็ใครจะมีศรัทธาพอที่จะไปสร้างให้พระองค์อยู่ได้อย่างสะดวกสบายหรือหรูหราก็ต้องอาศัยร่มไม้ชายเขาไปอย่างนั้นมีแต่ความลำบากลำบน แล้วยาแก้ไข้แก้โรคแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดพระองค์ไปเลยความลำบากทั้งสี่นี้รวมอยู่แล้วพระองค์ทรงรับหมดเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ถือเป็นความกังวลวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แต่ความมุ่งมั่นในความเป็นศาสดาของโลกและที่จะพ้นจากทุกข์ในการบำเพ็ญของพระองค์นั้นเป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าสามารถที่จะชนะพระชีพหรือพระชนได้โดยไม่ต้องสงสัยด้วยเหตุนี้จึงสลบถึง3ครั้งก็ยังไม่ถอยความทุกข์มากขนาดถึงสลบไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายนี่คือประโยคพยายามและการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายด้วยเป็นมาด้วยความลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้วแนวทางแห่งการดำเนินก็ไม่มีใครเคยบอกเคยสอนพระองค์ว่าเป็นทางที่ถูกต้องงามพอที่จะได้ทรงบำเพ็ญไปด้วยความสะดวกสบายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายที่มีแบบแผนตำหนักตำราและครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอยู่แล้วทุกวันนี้ผิดกันมากมายราวฟ้ากับดินนี่แหละเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากถ้าเกิดความท้อถอยอ่อนแอลงไปให้ระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอาภัพบิดาของพวกเรายึดมาเป็นหลักใจจะมีกำลังใจต่อสู้กับมารคำว่ามารก็ได้แก่กิเลสมันอยู่ภายในหัวใจมีกำลังมากคอยจะตบจะต่อยจะทุบจะตีเราอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ไม่หาโอกาสไม่หาสถานที่ไม่หาเวลาไม่หาอิริยาบถมีอยู่กับใจเผลอเมื่อไรเป็นต่อยเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรเป็นบีบคั้นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงจึงไม่เคยจืดจางจากจิตใจของสัตว์โลกนี้เลยเพราะสภาพทั้งสามนี้คือตัวกิเลสและผลคือความทุกข์ความลำบากจึงต้องเป็นไปตามๆกันกับเหตุที่มีเป็นประจำอยู่ภายในจิตใจคือระลึกอย่างนี้พระธรรมก็เป็นของประเสริฐธรรมนี้ประเสริฐได้ด้วยฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาฉันทาคือความพอใจในงานเช่นเดียวกับพอใจในผลของงานวิริยะภาคเพียรในงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมายจิตตะให้มีความรักใคร่ฝ่ายใจต่อหน้าที่การงานของตนอยู่ใกล้ชิดสนิทกับใจรักษาใจทุกอิริยาบถเว้นแต่นอนหลับเพียงเท่านั้นวิมังสาได้แก่การไข้ครวญพินิจพิจารณาจะทำจะพูดอะไรมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนใกล้สี่ให้มีปัญญาพินิจพิจารณาในเหตุผลที่ควรไม่ควรก่อนที่จะทำจะพูดหรือจะคิดออกมานี่ท่านสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมพวกเราทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักเป็นจริงนี่เรียกว่าธรรมพระนางคาถานี้ยึดเหล่านี้เป็นสาระสังฆังสนังคาถานี้ก็เหมือนกันบรรดาพระสงฆ์สาวกออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์ก็มีเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีสับปนกันมาตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านเหล่านี้ย่อมได้รับความสมบูรณ์สมบันในการประกอบความเท่าเทียมเพราะการต่อสู้กับกิเลสเช่นเดียวกันหมดแม้จะมีความสะดวกสบายบ้างก็เป็นบางรายบางองค์เท่านั้นซึ่งร้อยนี่จะหาเพียงองค์เดียวก็หาได้ยากหลักจะว่าพันต่อองค์มันจะเป็นความสะดวกสบายตรัสรู้ได้เร็วเช่นคิปาพิงสุขาปฏิบัติคิปาพิงยาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอย่างนี้จะมีจำนวนหนึ่งในร้อยโอในพันส่วนมากทุกขาปฏิบัติทันทาพิงยานั่นแหละมากอุคติตันยูผู้รู้ได้เร็วนี่มีจำนวนน้อยนี่ปฏิตันยูผู้รู้ได้เร็วลองลำดับกันลงมานี่ก็มีจำนวนมากขึ้นหน่อยในยะนี้มีจำนวนมากมาทีเดียวต้องสั่งสอนฝึกฝนทรมานหลายครั้งหลายผลแทบเป็นแทบตายถึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหล่านี้พระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่สาวกที่ล้างมือเปิด
แล้วมาสั่งสอนพวกเราเนี่ยก็จะมีความทุกข์เฉพาะพวกเรานี่ทั้งนั้นเท่านั้นสาวกทั้งหลายไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดท่านเป็นสาระบางองค์ฝ่าเท้าแตกเดินจงกรมทำความภาคเพียรนี่แหละความทุกข์ถึงฝ่าเท้าแตกคิดดูสิไม่ใช่โดนสะดุดให้ฝ่าเท้าแตกเดินไม่หยุดไม่ถอยฝ่าเท้ามันบางเพราะถูกถูถูกไถกับพื้นดินเพราะการเดินกลับไปกลับมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งความเพียรกล้านั่นแหละจนฝ่าเท้าแตกผ่านความทุกข์เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายผ่านความทุกข์ความทรมานมาก่อนที่จะได้ชัยชนะฆ่าที่เด็ดให้ทิพย์หายภายในจิตใจมาเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเรานี้รู้สึกสมบุกสมบันมามากเราอย่ามาคิดว่าทั้งเราคนเดียวเท่านั้นที่ประกอบความภาคเพียรได้รับความสะดวกได้รับความทุกข์ความยากความลำบากแต่แล้วก็รู้ไม่แล้วก็ไม่รู้ได้ง่ายๆด้วยอย่างนี้สาวกทั้งหลายเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็6ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเพราะความภาคเพียรและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องต่างๆมีมากมายที่ใจพระองค์ได้รับความทุกข์ยึดเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์ของจิตใจแล้วยึดเหนี่ยวตามปฏิบัติธรรมที่ท่านดำเนินมานั้นศาสดาก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีกว่าจะได้ทำทั้งแท่งขึ้นมาเป็นสิริมงคลหรือมหามงคลของใจนั้นแทบเป็นแทบตายสลบสลายเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทางเดินอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนแบบนั้นจึงต้องดำเนินทุกยากลำบากก็ต้องฝืนไปจึงชื่อว่าการต่อสู้ไม่ถอยหลังหากว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเลือกเฟ้นได้เป็นความสะดวกสบายแก่บรรดาสาวกและคุณระบุสุดท้ายภายหลังคือบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ดำเนินด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงบัญญัติทรงแนะนำสั่งสอนวิธีที่ง่ายที่สุดให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่นี้หาทางเดินไม่ได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาอย่างนี้ทางไปแถวแถวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ไปยากลำบากก็ต้องไปนี้เมื่อทรงรู้ก็รู้ด้วยแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาสอนจึงต้องสอนแบบนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักใจมาเป็นเครื่องยึดเป็นก็เป็นตายก็ตายเถอะตายเพราะอำนาจกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้เคยตายมากี่ภพกี่ชาติทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายนี้ทุกมาเป็นประจำภายในจิตใจยังระบาดเอาไปถึงส่วนร่างกายอีกด้วยแต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ยังไม่เห็นปรากฏเลยมากนักเลยให้เด่นจะทุกข์ยากขนาดไหนก็เอาสิต่อสู้กับกิเลสต้องทุกข์เพราะไม่มีสิ่งใดที่เหนียวแน่นแก่นมั่นคงจอมเฉลียวฉลาดยิ่งกว่ากิเลสไปจึงต้องได้เป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจของสัตว์โลกทั้งสามโลกธาตุนี้ได้โลกที่มาสัตว์โลกที่มาเกิดนี้เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นพาให้เกิดไม่มีกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกิดกันเลยและไม่แก่เจ็บตายไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นสายยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยมีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากที่สุดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการต่อสู้กับกิเลสเราจะต่อสู้แบบโง่ๆต่อสู้แบบขี้เกียจอ่อนแอล้างมือเปิดมันได้อย่างไรมันไม่ใช่ทางของการฆ่ากิเลสมันเป็นทางส่งเสริมหมอบราบกับกิเลสต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกกันอยู่เสมออุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสได้อุบายนั้นต้องเอามาใช้วิธีการใดหนักเบามากน้อยอย่างไรที่เป็นการห้ามหันกับกิเลสให้ขาดกระจายลงไปจากใจได้โดยลำดับแล้วนำที่วิธีการนั้นมาใช้นะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เพราะทำงานเพราะการต่อสู้เพราะการเข้าสงครามสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนี้กับกิเลสกับจิตกิเลสกับธรรมนี้เป็นสงครามที่หนักมากทีเดียวไม่มีสงครามใดในโลกจะเสมอนี้เลยแต่เวลาได้ชัยชนะแล้วไม่มีชัยชนะใดที่จะเหนือ ชัยชนะกิเลสนี้เลยเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้พากันตั้งใจปฏิบัติอันเรื่องว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีหรือสิ้นเสร็จสิ้นสมัยไปแล้วนั้นนั่นเป็นบุรุษตาฟางคนโง่เขลาเบาปัญญาคนหมดสาระคุณในตนจึงนำเอาเรื่องของกิเลสหลอกลวงนั้นมาบีบบังคับจิตใจของตนจนหากำลังใจที่จะประกอบคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่แนบสนิทที่สุดกล่อมสัตว์โลกเวลานี้แม้ที่สุดพระเราก็ถูกกล่อม
มามรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่ได้เรื่องในราวอะไรละหมดเขตหมดสมัยไปแล้วนั่นคือคนหมดสาระคุณทั้งที่ยังไม่ตายก็หมดไปแล้วศาสนาธรรมของพระเจ้าจับไว้แล้วว่าสวัคขาธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรต้องชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามหลักความจริงจึงเรียกว่าชอบพูดว่าผลนิพพานมีสั่งสอนก็เพื่อสั่งสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทำไมมรรคผลนิพพานจะไม่มีก็วิธีการประพฤติปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจแล้วเพื่อเห็นมรรคผลนิพพานภายในจิตใจของตนเองแท้โดยแท้แล้วทำไมจะ มรรคผลนิพพานจะไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจึงไม่มีจึงหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานเป็นเขตเป็นสมัยหรือมรรคผลนิพพานเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่หรือแล้วกิเลสมันเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่นี่ไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำว่าอิริยาบถกิเลสมันครอบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจเราทีนี้การแก้กิเลสด้วยอุบายต่างๆจะไปหาเขตหาสมัยที่ไหนหาเวลาเวลาที่ไหนแก้ลงที่มันเมื่อมิตรติดตามนี้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งคือสติปัญญาว่าความหันแหลกกันลงไปศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสหนุนกันลงไปหนุนกันลงไปนี่แหละที่ว่าผู้ดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อชำระกิเลสออกหมดจนไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานหมดไปที่ไหนและมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเพราะกิเลสผู้ปิดบังนั้นอยู่ที่ใจเมื่อถอดถอนสิ่งที่มืดมิดปิดตานั้นออกแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจดวงนั้นเช่นเดียวกับความมืดนี้มันขึ้นอยู่กับการกับสมัยและเวลาที่ไหนมันมีมืดมีแจ้งมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วเราเปิดไฟขึ้นสิถ้าเราต้องการให้ความมืดนี้มันดับไปพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดนี้จะมาอ้างตัวเองว่าข้าพเจ้านี่ข้าได้เคยมืดมากี่กับกี่กันแล้วไม่ยอมสว่างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอำนาจของไฟความสว่างของไฟแผดกำจัดแตกกระจายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันอำนาจของความมืดคือกิเลสมันครอบอยู่ที่หัวใจอำนาจของความสว่างสวยคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉายเข้าไปที่ตรงนั้นเปิดขึ้นที่ตรงนั้นก็สว่างกระจ่างขึ้นที่ตรงนั้นแล้วมีการมีสถานที่ที่ตรงไหนสินี่แหละที่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยมันก็หมดที่ใจของผู้ไม่สนใจต่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละในขณะเดียวกันกิเลสมันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับในหัวใจดวงนั้นเราอยากเข้าใจว่าคำที่เราพูดถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วเราจะรับความสุขความสบายเป็นที่มงคลแต่อย่างใดเลยนอกจากเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจดวงนั้นคนคนนั้นเท่านั้นนี่เราจะเชื่อกิเลสหรือจะเชื่อศาสดาผู้เคยปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือมาแล้วอันนี้เป็นหลักสำคัญเราก็ไม่ได้เคยพูดว่ากิเลสแค่หนังกระฉามนี่ทำไมเราจึงไปนอบน้อมต่อมันมันกล่อมมันก็เคลิ้มแล้วหลับอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันมาแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นนี่อย่างหรือทำท่านเตือนอยู่เสมอว่าโกนุวะโซกิมานันโดนิจังปัจจิเตสติอันทะเจเลอันทะกะอันทะกาเลนะโอนัตถาปฏิบังนักปฏิปังนักเวชะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ได้ตุ้มร้อนอยู่ด้วยไฟราคะตัณหามันเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ยังพากันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะขึ้นเดิมบันเทิงด้วยความรุ่งความหลงรุ่มเนื้อรุ่มตัวอยู่เหลือนะทำไมมันจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งนอนใจกันอยู่ทำไมนี่ทำท่านเตือนท่านโฆษณาท่านตุกอยู่ตลอดเวลาเอาทำนี่ก็ไปแก้เลยความไม่เริงบันเทิงเป็นแบบกิเลสนั้นมันจะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับนะความไม่เริงบันเทิงในธรรมทั้งหลายจะปรากฏขึ้นซึ่งเป็นความต่างกันอยู่มากระหว่างความรื่นเริงกับกิเลสในกิเลสกับความไม่เริงในธรรมทั้งหลายนี่สิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่มีอันใดไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีวัตถุอันใดโลกธาตุทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดมาเป็นเจ้าอำนาจที่มากีดกันมรรคผลนิพพานได้นอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกีดกันหรือปิดบังมรรคผลนิพพานไม่ให้ปรากฏและจะทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในใจดวงนี้แล้วสิ่งที่จะเปิดเผยทุกข์กับสมุทัยอันเป็นตัวกิจการปิดบังมรรคผลนิพพานนี้ก็ได้แก่มรรคนิโรธมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้แล้วว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี่มรรคมีองค์8ทั้งหมดรวมแล้วมี8
รวมกันแล้วกับเป็นเอมัคคสามัคคีลงในสติปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นเครื่องกำจัดนี่เป็นเครื่องบุกเบิกกิเลสตัวมันปิดตันมากกว่านิพพานนั้นไว้ให้เปิดตัวออกมาแล้วใจกับธรรมจะฉายแสงออกมาที่ตัวเองด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาและเปิดออกหมดกำจัดออกหมดมีเท่านี้เครื่องเปิดหรือทำลายมรรคกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานนอกนั้นไม่มี ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีอำนาจวาสนาที่มาปิดกั้นมรรคผลนิพพานได้เลยนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นนั้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรที่จะเปิดหรือทำลายกิเลสที่มันครอบงำอยู่ในหัวใจปิดบังหัวใจออกได้เหมือนมรรคหรือเหมือนธรรมเลยขึ้นอยู่กับนี้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่ให้เร่งกันลงที่นี่ปฏิบัติตรงที่นี่กิเลสมันประกาศกลางวันอยู่นี้ด้วยอำนาจวาสนาของมันเราจะสู้มันหรือไม่สู้ความโลภมันก็แสดงความโกรธก็แสดงความรักก็แสดงความชังก็แสดงความเกลียดอะไรแสดงอยู่ที่นี่ความอยากประเภทต่างๆแสดงอยู่ภายในจิตไม่ได้แสดงอยู่กับดินฟ้าอากาศกับการนั้นสถานนี้ที่นี่เวลาเวลาที่ไหนมันประกาศอยู่ที่ใจเพราะข้าศึกมันอยู่ที่ใจมีมากมีน้อยมันก็ประกาศสัปดาห์ขึ้นมาที่หัวใจนั่นแหละเพราะมันอยู่ที่หัวใจจึงต้องใช้ความภาคเพียรต่อสู้กันไม่ต้องกลัวตายตายด้วยการชำระตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสมีชื่อเสียงเกียรติยศเป็นที่มั่นใจในตัวเองสุดท้ายก็ไม่ตายไม่เคยเห็นพระองค์ไหนตายด้วยการประกอบความภาคเพียรเห็นแต่กิเลสตายเท่านั้นจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสก็ตายเลยสลบไปกิเลสตายสาวกก็เพียงฝ่าเท้าแตกเพียงจักษุแตกเป็นต้นสุดท้ายก็ท่านก็ไม่ตายกิเลสตายต่างหากเราทำไมจะมาตายเพราะความภาคเพียรมีแต่เราคนเดียวนี่หรือจะมาตายเพราะความภาคเพียรเอาให้เห็นนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นของวิเศษภายในจิตใจนี้เวลานี้ถูกของต่ำช้าเร็วซามของหาคุณค่าไม่ได้ตามหลักธรรมตามความจริงของธรรมครอบงำหัวใจอยู่เวลานี้จงแก้ออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความเข้มแข็งเมื่อแก้ออกได้โดยลำดับหนักจะเห็นคุณค่าของจิตใจนี้แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยๆและกลายเป็นความดูดดื่มธรรมเพราะรสของธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นก็ปรากฏขึ้นที่ใจปัญญาธรรมคือความแยบคายของจิตคิดในแง่ต่างๆอันเป็นเครื่องสังหารกิเลสชนิดต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนวาระสุดก็หรืออะไรเหลือเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรของผู้เอาจริงเอาจังของผู้กล้าเป็นกล้าตายในสงครามผู้นั้นแลเป็นผู้ที่จะได้ครองอมตะธรรมอันวิเศษภายในใจนี้ทั้งๆที่โลกอยู่ด้วยความหิวกระหายอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเราจะอยู่ด้วยความสำราญบานใจสม่ำเสมอเป็นอาการวิกจิตอาการวิกธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ขณะที่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100% แล้วผู้นั้นเป็นอาการนิกะบุคคลส่วนร่างกายถึงการแล้วมันก็แตกก็สลายเป็นไปตามธรรมดาของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมไม่ผิดอะไรกับโลกทั่วไปนั้นแตกกระจายกันไปได้แต่จิตดวงนี้กับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าแตกไม่มีคำว่าสลายไม่มีคำว่าเกิดว่าตายต่อไปอีกไม่มีคำว่าทุกข์ยากลำบากตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมขั้นนี้แล้วอย่างถึงใจนี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือว่าสุขเลยโลกสงสารที่เคยได้รับกันมานิพพานังปรมังสุขยังสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจมาดั้งเดิมนั้นได้สูญสิ้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยท่านว่าสวยมุติสุขทั้งที่ไม่ได้เหมือนท่านเสวยสุขเวทนาเราสุขเสวยสุขเวทนานี่นะผิดกันคนละโลกท่านว่าเสวยวิมุตติสุขท่านว่าคำว่าเสวยวิมุตติสุขนั้นไม่ใช่เวทนาเป็นธรรมชาติของตัวเองเป็นหลักธรรมชาติแห่งรสชาติธรรมนั้นนี่อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่การสถานที่ไม่มีพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้เอง
พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปกี่ภพกี่ชาติกี่ท่านกี่องค์ก็

พอรู้ธรรมชาติอันนี้ภายในจิตใจของเราดวงเดียวเท่านั้นเป็นอันเข้าใจไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันนัตติเสยโยวปาปิโยหาความยิ่งยอนกว่ากันไม่ได้เลยนี่พุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงสังฆะที่แท้จริงรวมกันแล้วเป็นธรรมแท่งเดียวภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้นี่เอาให้จริงให้จังในเบื้องต้นแห่งการฝึกฝนอบรมเราจะบริกรรมภาวนาคำใดก็ตามเช่นพุทโธหรือกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะตามด้วยพุทโธในเวลากำหนดอนาปานสติพุทเข้าโธออกก็ได้ไม่ขัดข้องขอให้เป็นความถนัดแต่สติเป็นของสำคัญอย่าเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปให้ตั้งสติดูลมเข้าลมออกให้รู้อยู่ที่ลมสัมผัสเช่นดั้งจมูกเป็นต้นลมสัมผัสที่ตรงไหนมากให้ตั้งความรู้จ่อสติลงตรงนั้นไม่ต้องไปคาดผลหนักเบามากน้อยสูงต่ำหยาบละเอียดอย่างไรนอกไปจากความรู้อยู่กับลมโดยเฉพาะจิตเมื่อได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ด้วยความมีสติกับลมนั้นแล้วจะเป็นจิตที่ค่อยสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาความสงบตัวเข้ามาของจิตก็จะเป็นเพื่อให้เราสนใจกับความอาการแห่งความสงบเข้ามานั้นอีกทีโดยมีสติอยู่กับลมสุดท้ายลมก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตสงบแน่วมีเอาเพียงขั้นนี้ก่อนเราจะกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามให้มีสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆชื่อว่าผู้ภาวนาด้วยความชอบธรรมเราอย่าไปคิดถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเรื่องนรกอเวจีที่ไหนนอกเหนือไปจากงานของเราที่กำลังทำอยู่ดังนั้นคือคำบริกรรมภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากให้ตั้งใจปฏิบัติ เวลาหลับเวลานอนก็ต้องได้ฝึกหัดตนเองตื่นก็ต้องได้ฝึกหัดทุกอย่างมาบวชแล้วเอาให้จริงให้จังนิสัยที่เคยเป็นมาตามยถากรรมของกิเลสถูไถไปมาอย่าจ้ำทำลายอยู่ตลอดนั่นให้ผลักดันออกไปเอานิสัยของธรรมะนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมของผู้เป็นข้าผ้าสุดต่อกิเลสนำมาใช้เมื่อนั้นจะมีความสุขความสบายเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจศาสนาเจริญไม่เจริญที่ไหนนะเจริญที่ใจเสื่อมก็เสื่อมที่ใจของแต่ละคนละคนเจริญที่นี่เจริญที่สุดก็คือใจถึงนิมิตหลุดพ้นเป็นศาสนาเจริญที่สุดในบุคคลคนนั้นพากันตั้งออกตั้งใจเพื่อปฏิบัติณวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการทุดงควัตกำลังที่เคยปฏิบัติมาแล้วอินทบาทรับแต่ของภายนอกวัดเท่านั้นมีก็เคยเข้าใจเคยปฏิบัติมาแล้วนี่เรื่องควัตปฏิบัติก็ให้ต่างองค์ต่างสนใจต่อหน้าที่การงานของตนควัตปฏิบัติที่เป็นจิตส่วนรวมนี่ก็ให้ถือว่าเป็นจิตจำเป็นของตนแต่ละองค์ละองค์อย่าได้อืดอาดเหนื่อยนายอย่าเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนแบบนิสัยโลกมาใช้ความเอารัดเอาเปรียบหมู่เพื่อนให้หมู่เพื่อนทำแล้วเราไม่ทำก็ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสมันแอบกินหัวคนมันแอบเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระองค์นั้นๆเราฉลาดด้วยอำนาจของกิเลสต่างหากไม่ฉลาดด้วยอำนาจของธรรมที่จะสังหารกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอดทนอยู่ด้วยกันก็ให้ต่างคนต่างระวังตนนี่แหละมากทำผิดถูกเพื่อดีประการใดของผู้อื่นอย่าไปวินิจฉัยมากยิ่งกว่าการวินิจฉัยตนเองเป็นอันดับแรกก่อนถ้าเราคอยแต่จะไปวินิจฉัยคนอื่นนั่นแหละจะคอยหาเรื่องหาราวเอาเรื่องเอาราวอันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาจ่ายตลาดหายตัวเองไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกทางซึ่งไม่ควรจะนำมาใช้ในวงของวัดในวงของพระผู้ปฏิบัติล้วนๆนี่เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้พากันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกต่างองค์ต่างมีเจตนาอันเดียวกันทุกยากลำบากแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละทนเราหารการบริโภคตามธรรมดาแล้วมันเหลือเฟืออยู่อย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นจึงได้ห้ามมองดูแล้วมันเหลือเฟือเหลือประมาณเราเคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นำก็ไม่เคยเห็นอันนี้พิลึกนอกจากนั้นอาหารทางวัดเขาทำมาถวายอีกล้นเหลือมันท่วมจะตายแล้วศาสนามันเจริญด้วยอาหารมันที่เด็ดมันพอกคูณหัวใจไม่เจริญด้วยธรรมศาสนาเจริญด้วยธรรมก็ต้องเป็นไปด้วยความประทัดเขินๆบ้างสำหรับนักปฏิบัติอดทน
อย่างนั้นจึงถูกต้องตามหลักธรรมมันนี่ก็เพียงแสดงเพียงเท่านี้ก่อนรู้สึกเหนื่อยเอาละ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภควันตังอภิปูชยามิตามหังภควันตังศิรสานมา

बुधो सुसुतो करुणा महानवो।

เยวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโกปิเยหิวิปโยโกดุโกยัมปิชังนัลลปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะ

0: มิวาสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการะสมานะกาลิยังภะภาชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาธัมมจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปสิริงสัพพสัมปัส

พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมยังอยู่ในการกระทำเหมือนกันกรรมเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่

ันว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามภูคือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพานหนึ่งก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลก
แตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนสรรพโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีขีดเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บังเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรพระผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้ว
นั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากขาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยจึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกที่เรียกว่าสุขโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วอันนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดภาระไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้น
ไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อธรรมแล้วไม่มีกิเลสธรรมเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากกายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าทำที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละถึงสถิตอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ตายจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญผู้นั้นจึงเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยนี่ละการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาด
เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนใ

เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมาคือความฉลาดอกุศลธรรมาหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลามาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลาหรือสวดกุศลาบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลาหรือไม่กุศลาไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอภิธรรมเจ็ดคำภีก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคำภีเนี่ยยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปนิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้คือว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนตอนเราสร้างกุศลสร้างความดีแท้มันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมะให้ตนเสียไปให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมะกุศลธรรมะที่ท่านพระท่านมามาติกาบางสกุลนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองหากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหนเวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฟื้นตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมาจนได้จะมีมวลข้ามาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมาที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมมาเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยถ่ายเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษกิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จึงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักฟอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่
ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตแก่ธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์การข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญสถาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้ไหมอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ยังไงอ่ะมาวัดนี้ก็เป็นผลบวกหรือผลลบผลทรงตัว
2: คงบวกขึ้นม
1: า
2: แต่ถึงยังไม่พยายามสวดมนต์

0: คนใหญ่ต้องคิดถี่มากมานะคิดถี่ต้องมากแล้วข้าเขาเป็นพระเอ็นกับนายคิดยอมรับเหตุผลที่อย่างเดียวเขาเรียกว่ายอมรับธรรมถ้าเป็นไปทางไหน
1: ผมต้อง
0: เ
1: ข้าไป
0: มั้งเข้าไปมั้งนี่บอกว่ามากแก่มันแบบยากแล้วบอกว่ามากอ่อนอย่างหน้ามากแก่อย่างได้เรื่องนั้นแหละมัน
1: มาให้ติดแค่มา
0: เพื่อการ
1: ขอโทษ
0: ท่าน ไม่ก็เสร็จไม่ได้ครับเคยข่าวการเหมือนตาไม่ละใครเคยคุ้มย่องอะไรมั่งไหม
1: ค
0: ือ
1: ตอนแรกที่มาใหม่ก็แอนตี
0: ้
1: มาใหม่ๆแอนตี้แล้ววันนั้นก็ได้ยินว่าข่าวตาบ่อยๆก็เพราะว่า
0: เราเรามารับมาได้เรื่องแล้วแต่มันก็มีเวลารับได้รับสิ่งหนึ่งได้ทำไมรับสิ่งหนึ่งไม่ได้มันก็ต้องรับได้เหมือนกันที่ดูนายอะไรรายการละลูกของราชบุญกาศเศรษฐีเดินตั้มไปว่าพ่อต้องเลยเจ้าไปฟังเทศคือแม่ท่านมาเขาไม่ยอมไปพ่อต้องเจ้าไปฟังเทศไปเต็มทางมาทางมาตามเธอขอให้เขาไปร่วมในวัดก็แล้วกันถ้าเสียงของพระพุทธเจ้าเท่มันจะต้องกลางวันในนั้นบางทีก็ไปนอนอยู่ใต้ธรรมะอะไรใต้ศีลพลาบ้างอะไรบ้างมาฟังเทศน์มาหลายวันนี่พอเข้าถึงใจแล้ววันหลังพ่อจะให้เงินค่าจ้างโอ้ไม่เอาแล้วต้องจะเอามาแล้วก็อาจจะตายไปแล้วนั่นเห็นไหมนั่นที่นี่เลยเป็นเองอย่างนั้นแหละขนาดที่ว่าพ่อจ้างนี่เราก็ไม่เห็นไปจ้างเขาว่าจ้างเขามาว่าเขามาเองแล้วไม่จ้างขนาดนั้น
1: เนี่ย
0: ก็เช็ดนั่นแหละเช็ดนั่นแหละแล้วนั่นเขาก็ปอกเช็ดดูเช็ดให้เรียบร้อยแล้วนั่งนั่นแหละเอาผ้ากระดาษนั้นไปเช็ดแล้วเช็ดถูแล้ววางกระถนหรือให้ขาดก็ได้ไปนู่นนั่นอ่ะมองไปมันเห็นอยู่เนี่ยพวกนั้นตาใสมันตาแมวทำไมไม่เห็นอันนี้ตาป้าเขากับป้าฟางมองไปเห็นว่ามันตามันต่างกันน่ะไอ้พวกตาแมวไม่เห็นอ่ะไอ้ตาป้ามันเห็นมันเป็นยังไงไม่รู้นะมองไปมันก็เห็นเขามองไปด้วยความรู้สึกด้วยความต่อด้วยความรู้ไม่ใช่มองไปด้วยแบบเผลอว่ามองอะไรก็มองอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรนั่นแหละตาคนมันดีภายในนั่นนี่ว่าตาในวัดในวานี่เราไปที่ไหนเห็นหมดมันเป็นยังไงพวกตาใสหมดตาแมวทำไมไม่เห็นเวลาโกโก้กาแฟทำไมดีนักวะคือมันจอดตรงนั้นมันก็ดีตรงนั้นเขาใจเปล่าหรอว่าอะไรนั่นเยอะว่าอะไรนั่นจอดเขาไม่จอดแล้วก็ว่าอะไรนั่นแล้วมาจอดให้ดีนะวันไหนก็เทศทุกวันเหนื่อยจนจะตายแล้วเราเหนื่อยจริงๆนะวันหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเพราะโลกเองไม่ใช่เหนื่อยเพราะเราขณะเราเองอิริยาบถเสมอยืนเดินนั่งนอนเสมอตลอดท่านขันประทรงตัวเสมอถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามามันก็ทับเขาหนักนั่นแล้วหนักนี่หนักไปหนักมามันก็แสดงความแย่เห็นแหละแล้วเดี๋ยวบิณฑบาตยังมีคนตามชวนคุยไปบิณฑบาตเอาไปแล้วภาวนาของเราไปพิจารณาของเราไปเรื่อยใครมายุ่งไม่ได้เพราะงั้นที่ไปองค์เดียวสิเห็นไหมล่ะก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรด้วยซ้ำไปนะแล้วเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมากๆนี่ก็ไม่ให้หมู่เพื่อนติดตามมันก็ไล่ไปก่อนแล้วค่อยเดินตามหลังไปอย่างนั้นเป็นประจำมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เริ่มรับหมู่เพื่อนไปไม่ได้ไปเฉยไอ้พิจารณา108,888,800อยู่ในนี้หมดว่าไงมีอะไรมันก็ไม่มาผ่านตรงนี้จะผ่านตรงไหนผู้รู้อันเดียวเท่านั้นที่จะรับสิ่งทั้งหลายได้ในโลกนี้ตาหูจมูกนี้กลายเป็นเพียงเครื่องใช้เท่านั้นเองใจเป็นสำคัญใจเป็นตัวรับทราบรับรู้ตลอดเวลาอันไหนมันก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์ไปพิจารณาไปเรื่อยแล้วมาชวนคุย มือไปก่อนไปไล่ไปซุบซับซุบซับเดินข้างหลังชวนคุยหลวงตาเหนื่อยไหมเนี่ยถามหาอะไรภาษาไงถามนั่นถามนี่ยุ่งไปหมดเขาก็ตามภาษาของเขาแหละไม่ใช่อะไรล่ะเขาก็มีอย่างนั้นเขาก็อย่างนั้นออกนั้นแสดงเรามีอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้ออกแสดงของเราเรามีคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวใครมายุ่งหนีไปเรื่องของเขาก็มายุ่งเราล่ะถามนั่นถามนี่เหนื่อยไม่อยากยุ่งกับอะไรพิจารณาภายในอยู่ของกับพอแล้วงานเรามันน้อยเมื่อไหร่ไม่ได้ว่างมันบอกแล้วเดี๋ยวก็แขกกับคนแล้วอยู่ลำพังตัวเดียวมันก็ไม่ว่างกินนั่นการนี่ก็มีอีกแล้วภายในอีกเฉพาะมีอีกนั่นมันเป็นชั้นๆเข้าไปเพียงแต่ป.3ไหนล่ะนักวิชาการอยู่ไหนวันนี้มาบ้างเพียงป.3มันจะพอหรือเหรอเนี่ยมันก็ต้องอย่างนั้นที่มันต้องขนขวายสิก็พูดอย่างนั้นแหละว่าขนขวายก็ดีเรื่องพิจารณาไม่ได้สนใจกับเรื่องขนขวายเลยนะมันจะพิจารณาของมันไปเรื่อยเรื่อยกว้างแคบไปแล้วมันมีเนื้ออยู่ประมาณเห็นได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าเราสิอะไรทำไปอัศจรรย์ท่านเอามาสิยังไปอ่านตำราอัศจรรย์ในตำรามันไม่สำคัญอะไรนะ ใครก็อ่านว่าหน้าอัศจรรย์หรือว่าเลิศอย่างนี้ให้อ่านก็ไปเห็นก็เลิศความเลิศอยู่ไหนมันก็มีเลิศธรรมดาแบบโลกมีอัศจรรย์โลกเขาก็ใช้กันอยู่นะเราไปอ่านหนังสือตามตำรับตำราพุทธเจ้าโอ้น่าอัศจรรย์อย่างนั้นก็อัศจรรย์ของพุทธเจ้าทั้งที่เราไม่มีอะไรอัศจรรย์ในใจของเราเป็นเครื่องยืนยันบ้างเลยมันก็อัศจรรย์ธรรมดาเนี่ยพี่นายสิน่าอัศจรรย์หรือเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมถ้าเราไม่มีความเชื่อยืนยันอยู่ภายในเป็นพยานแล้วมันก็เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ลงเชื่อไปอย่างนั้นแหละเรียนไปเท่าไหร่ก็เรียนแต่จบพระไตรปิฎกก็มีแต่ความจำไปเรื่อยแล้วความสงสัยตีตลาดไปเรื่อยไม่หาความจริงไม่ได้หาความแน่นอนหาความลงใจในธรรมทั้งหลายไม่ได้นะนี่อย่างพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนใครก็จะว่าเราพูดให้มันเต็มยศนะว่าตั้งแต่โคตรหลวงตาบัวมันไม่เคยเรียนหนังสือมันจะเอาอะไรมาพูดมันก็พูดเดาๆต้นๆบ้าไปนั่นเขาว่างั้นใช่ไหมล่ะนี่แต่นี่มันก็เรียนเหมือนกันวะแล้วว่าอะไรเพียงขั้นหลักวิชาเรียนที่นี่ค้นพระไตรปิฎกนั่นแหลกหมดนั่นว่าไงที่ไม่ได้อยู่ในหลักวิชานั่นมากยิ่งกว่าหลักวิชาค้นคว้าแล้วมันก็ไม่ค้นความสงสัยก็ดังที่พูดไปแล้วนะมรรคผลนิพพานมีหรือไม่ล่ะว่าถ้าผู้ใดมาแสดงว่าผลนิพพานมีหรือครูบาอาจารย์องค์ใดมาแสดงว่าผลนิพพานว่านี้เป็นที่ลงใจแล้วเราจะกราบท่านแล้วเราเอาตายสู้เลยที่นี่นั่นก็คือเจ้าของลงใจเจ้าของมาได้เองเรียนมาเท่าไหร่มันก็ความสงสัยมันก็มีไปตามๆกันไปนี่การศึกษาเรียนมาธรรมดามันไม่มีเครื่องรับกันมันดึงดันกันไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นจริงๆเนี่ยเรานำเรื่องของท่านมาอ่านมาดูเราทั้งที่เราไม่รู้มันก็ได้แต่ผิวเผินๆแต่เปลือกกับผีไปเท่านั้นเองได้แต่ความจำกับความสงสัยนั่นแหละไปตามๆกันความสงสัยนี่เด่นเรียนไปเท่าไหร่ก็เด่นท่านพูดถึงเรื่องธรรมละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะเรามีแต่ความหยาบว่าเราไม่มีความละเอียดมันก็มีแต่ความสงสัยสิปฏิบัติจิตในที่จิตที่จะเปิดอ่ะไม่มีอะไรที่จะเปิดยิ่งกว่าจิตพระพุทธเจ้าเปิดออกภาคจากภาคปฏิบัตินั่นเองจากรูปโดยภาคปฏิบัติพระสงฆ์สาวกเหมือนกันพอเปิดเนื้อไปรู้มากรู้น้อยมันก็กระจายกระจายออกจากนี้กระจายออกจากนี้มันยอมรับเพราะเจ้าของแน่ใจแล้วที่ท่านสอนว่าอย่างนี้ไปเจอเขาแน่ใจแล้วก็ยอมรับนั่นน่ะมันเป็นเครื่องยืนยันในนั้นเพราะอัศจรรย์จริงๆทางนั้นเพราะมีเครื่องยืนยันเป็นเครื่องมีเครื่องรับกันเรื่องแต่ความจำเฉยมันไม่ได้นะเรื่องเจ้าอย่างพระโพธิสัตว์นี่สิไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะได้ว่าใบลานเปล่าเหลือโพธิสัตว์เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วแต่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุถึงอรหัตภูมินู่นไม่ใช่ธรรมดานะสามารถที่

อาจารย์มั่นเราแปลนี่เห็นไหมภาคปฏิบัติแปลหลวงปู่มั่นเราเนี่ยพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเวลาท่านแปลท่านโพธิรัตน์ทำเดียวท่านนั่นเนาะใบลานเปล่าหัวโล้นเปล่าหัวล้านเปล่าบวชเปล่าๆกินเปล่าๆนอนเปล่าๆตายเปล่าๆนั่นเห็นไหมท่านแปลแล้วถึงใจไหมอย่างนี้นั่นสิเห็นไหมธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นของจริงออกมาเป็นอย่างนั้นนะสะเทือนเลยสะเทือนเลยเพราะท่านเป็นของจริงล้วนๆเต็ม 100% ในใจของท่านแล้วพูดออกมาอะไรมันก็ถ้าว่าเป็นพิษก็เป็นพิษพิษกับกิเลสนะถ้าเป็นคุณก็คุณถึงใจเลยกระเทือนกระเทือนนี่แหละท่านแปลฟังนะสิเป็นหัวโล้นเปล่าหัวล้านเปล่ายิ้มเปล่านอนเปล่าบัวเปล่าโอ้ยกระหนาบลงกันตรงนี้ก็หมอบแล้วมันถูกอย่างท่านว่าจะไม่หมอบได้ไงใช่ไหมหัวโล้นเปล่ามองดูมรรคผลไม่เห็นปรากฏหัวล้านเปล่ามันก็ไม่มรรคผลก็ไม่ปรากฏดีกินเปล่าก็กินเปล่าก็มรรคผลก็ไม่ปรากฏนอนเปล่าก็ผลปรากฏบวชเปล่ามรรคผลไม่ปรากฏใช่ไหมล่ะตายเปล่าก็มรรคผลไม่ปรากฏอีกแล้วมดท่าเลยหมอบท่านพูดมันมีความหมายกันลึกซึ้งไม่อย่างนั้นกิเลสไม่หมอบเพราะงั้นตีเข้าไปตรงกิเลสสิคำเหล่านี้เป็นคำหยาบโลนไหมพี่นายตัวกิเลสที่มันฝังอยู่นั้นมันหยาบโลนอยู่แล้วอันนี้เข้าไปตีหัวกิเลสต่างหากหยาบโลนที่ไหนน้ำปากเราเป็นยังไงมันหยาบไหมน้ำเข็มบ่งน้ำหยาบไหมอ๋อใส่เข้าไปสิเข็มแต่ละบ่งน้ำเข็มบ่งน้ำหยาบแล้วก็หมดท่าเอาให้น้ำฝังจมอยู่ในฝ่าเท้าแล้วน้ำเน่าเฟะหมดทั้งฝ่าเท้าเป็นยังไงที่นี่สะอาดดีเหรอ เราจะถามไปงั้นนั่นแหละทำแก้กิเลสท่านแก้อย่างนั้นกิเลสมีอยู่ตรงไหนทำจะบุกเข้าไปตรงนั้นพังกันออกพังกันออกเพราะเทศเรื่องธรรมนี่เป็นเรื่องแก้ทั้งนั้นเรื่องเปิดเรื่องชะเรื่องล้างทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องสั่งสมไม่ใช่เรื่องหมักหมมให้เฉพาะท่านเราอยากให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพ่อแม่อาจารย์มั่นเทศนี้ไม่เหมือนฟ้าดินถล่มตัวนะเราไม่ลืมนะเทศแล้วบางกันแล้วท่านเทศกลางคืนนี่จบแล้วทั้งกลางวันกลางคืนน่ะ3วันนี้เหมือนกับโลกกระเทยมันดับมั้งคือมันดับในใจของเราผู้ฟังต่างหากนะอำนาจของธรรมท่านตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปนั่นแหละที่ว่าเชื่อว่าผู้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าท่านเลยมาผลนิพพานเห็นพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนี่เป็นตัวอย่างเลยมันก็เหมาะเลยสิมันแค่นี้เหมือนฟ้าดินถล่มขุดลงที่เหลืออยู่ตรงไหนขุดลงตรงนั้นที่เหลืออยู่กับเราที่ขุดลงตรงนี้มันก็สะเทือนแค่เจาะลงแล้วต้นไม้ภูเขาอะไรมันก็มีอยู่ปกติมันแหละแต่เหมือนกับมันเงียบหมดเลยนะโลกนี้เหมือนไม่มีเออขนาดนี้เท่านั้นวะตื่นเช้ามันยังเงียบกลางวี่กลางวันอะไรยังเงียบอยู่คือกิเลสเรามันหมอกมันไม่เส้นผ่านมันเงียบถูกท่านไตโยต้นไม้มันก็อยู่งั้นภูเขาอะไรมันก็อยู่ของมันแต่มันภายในของเราที่มันเงียบคือกิเลสมันไม่ออกเส้นผ่านถูกตีหัวมันวะนี่เลยนะอยากให้ได้ฟังเลยเทศสอนพระหนาเทศสอนคารวะท่านก็ไปธรรมดาเหมือนเราท่านเทศนี้แล้วบงเบงใส่ปั้วพูดปั้วพี่พระก็ไล่ขนาดเลยไม่ยุ่งโยมพวกโยมพวกยุ่งเป็นว่างั้นนะตายอย่ามายุ่งมากนักเป็นว่างนี่น่าฟังท่านแหละผู้สิ้นกิเลสพูดนั้นมันน่าฟังหมดนะไอ้คนมีกิเลสพูดถึงจะเพาะพิ้งเท่าไหร่ก็มันก็มีเสี้ยนมีน้ำมีแสบอยู่ในนั้นแหละมียาพิษแสบอยู่นั้นท่านผู้ที่พูดด้วยความสิ้นกิเลสแล้วอะไรมันก็เปิดไปหมดเปิดก็นุ่มไปหมดนวลไปหมดนะมันเป็นยังไงอย่างฟังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่นแล้วพูดอยู่ถ้าท่านไม่ดูมันไม่มันยังไงเรามันยิ่งอยากเป็นทุกวันนะถ้าอยู่ไปหลายๆวันไม่ยินเสียงท่านดูเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสเป็นเพ่นพ่านพอได้ยินเสียงเอออ้างี้ละเอาแล้วที่หนึ่งนั่นแหละใครอยู่ไหนวิ่งเข้าไปเลยนะท่านพอเสียงดงเบ้งแล้วเอาแล้วนะนั่นแหละธรรมจะออกตรงนั้นแหละนะเด็ดเท่าไรธรรมยิ่งออกอย่างเด็ดโอ้ยมีแต่เนื้อเลยท่านที่คำที่ว่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่เคยล่ำเรือว่าท่านดุแล้วกลัวท่านดุเพราะเวลาไปอยู่แล้วไล่หนีมันก็ไม่หนีไม่ทราบบ้าในพวกนี้หรือทั้งที่บ้าท่านดุแล้วไปอยู่แล้วไล่หนีก็ไม่หนีมันก็เป็นแบบนี้แล้วยังดงเบ้งเลยนะทำนี่ออกของโถทำความจริงไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของท่านพุ่งน่าฟังจริงนะ
เวลาท่านเทศสอนพระ

ละเอียดละออสุดยอดเลยขุดลงแต่ท่านเทศบางทีมีมือด้วยนะท่านน้องยังงั้นเลยมือท่านมีด้วยนี่ก็เป็นตามนิสัยคือไม่ถึงใจท่านว่างั้นเถอะอะไรก็ไม่ถึงใจมือของท่านนั่งนั่นพอดีกระถนวางอยู่ข้างหน้าท่านก็ยังท่านนะท่านนั่งอยู่พักบนนั่นอย่างนั้นเลยปัดกระถนนี่คือปิ้งตกนู่นพอเอาข้ามไปฟาตกท่านนู่นพักทำไมท่านหยุดนะท่านก็หยุดเงียบท่านเองก็เงียบรีบเอากระถนเปลี่ยนให้ท่านทันทีเอาจนกระถนตกเถอะนะหัวอันว่างนั้นนะเอาจนกระถนตกเถอะนะเป็นไงกิเลสมันตกบ้างไหมเนี่ยท่านยังย้อนเข้ามาอีกเนี่ยมันตกแต่กระถนมันเกิดประโยชน์กิเลสไม่ตกเลยเนี่ยฟังนี่อย่างนั้นแหละท่านพูดมันเป็นคติทั้งหมดเราจึงได้เชื่อเรื่องเหล่านี้เรื่องมากเรื่องผลแต่ก่อนคือมันเชื่อมาตั้งแต่นู้นแล้วแต่ปฏิบัติพอจิตได้หลักได้เกณฑ์มันก็เริ่มเชื่อไปแล้วเชื่อเรื่อยเรื่อยยิ่งจิตหมุนตัวก็เท่าไรยิ่งความเชื่อไม่ต้องบอกเหมือนถ้าว่าเราตามควายนี่ก็จะตามจับหางมันจับผิดจับถูกจะจับหางมันให้ได้ว่างั้นเดี๋ยวนะถ้าจับตัวไม่ได้ก็จะจับหางมันซะก่อนว่าผิดว่าถูกนะว่าผิดว่าถูกมันก็เกินไปที่ลืมหลับลืมนอนลืมเหน็ดเหนื่อยมันเลยจะตายคว้าจะหางควายคว้าหางกิเลสเข้าใจป่าวจะคว้าหางกิเลสมาฟาดมันแล้วมันจับผิดจับถูกมันไม่ทำจะกล่องเลยจะตายซะก่อนแล้วนี่วิญญาณมดเขาเป็นแบบนี้เองคือเทียบแล้วมันก็ตามคว้าหางกิเลสมันจับผิดจับถูกอยู่นั่นแหละพอจะทันไม่ทันนั่นมันก็ขนาดใหญ่ที่ใช่ไหมจะตายผู้ไล่เลยจะตายนั่นไม่งั้นเนี่ยมันเพลินมันทำให้เพลินทันถึงขั้นเพลินต้องเพลินไม่งั้นไม่ทันกิเลสเวลามันเพลินก็ดูสิหัวใจใดนี่แหละเรียกว่าพูดตามอัตตามธรรมว่าหัวใจใดว่างั้นเลย ที่มันจะไม่เพลินว่าหัวใจไม่มีธรรมเพลินทั้งนั้นเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจตัวเพลินตัวเศร้าตัวโศกตัวดิ้นรนเดือดร้อนมันอยู่ในนั้นในนั้นมันบีบมันบังคับตลอดเวลาขึ้นเครื่องหอกเครื่องยนต์กลไกฟากอวกาศก็ขึ้นไปที่ตัวนี้มันก็อยู่ข้างบนด้วยมันก็บีบอยู่นี่ทุกอยู่นี่ไปอยู่โน้นก็คิดได้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องโศกเศร้าโศกาอะไรเรื่องเพื่อนเรื่องคนใช่ไหมอยู่บนเครื่องบินมันก็คิดได้พูดได้เพราะกิเลสอยู่นั้นมันบีบอยู่นั่นความทุกข์ก็อยู่บนนั้นด้วยนะพิจารณาสิใครหาเรื่องดูสิว่าใครมีความสุขในโลกนี้เปิดให้มันชัดๆดูสิใครมีความสุขถ้าไม่มีทางเข้าไปแทรกยังไงก็หาความสุขไม่ได้ตายทิ้งกระเป๋าแล้วตายด้วยลมด้วยแรงนั่นแหละคือลมแรงๆขาดไปไม้ไปหวังไปอย่างนั้นแหละลมแรงๆหาเนื้อหาตัวมันก็ไม่เจอท่านจึงสอนนั้นมีธรรมมีธรรมมีการดับยั้งชั่งตัวมันมีการพิจารณาเลือกเฟ้นสั่งทางที่ดีที่ชั่วเช่นอย่างความคิดทั้งเราเนี่ยมันคิดไปทางไม่ดีคิดเรื่องโกรธเรื่องแค้นให้ผู้ใดเรื่องใดก็ตามไปสิ่งนี้มันผิดนะเนี่ยเห็นไหมเผาเจ้าของอยู่เวลานี้เรื่องเหล่านั้นจะอยู่ไหนเขาคนนั้นจะไม่ทราบอยู่ไหนเจ้าของคิดกลุ้มขึ้นมาในเจ้าของแล้วก็เผาเจ้าของนี่เจ้าของอยู่เผาเจ้าของทั้งเป็นมานานนะนั่นนี่แหละเรื่องทำกระตุกเจ้าของระงับปุ๊บเรื่องมันก็หมดเพราะมันเกิดขึ้นจากเจ้าของต่างหากฮะท่านว่าทำมันโลภก็ขึ้นเหมือนกันอยู่บนฟ้าบนเรือบินมันก็โลภได้ฮะมันโกรธได้มันคิดให้โลภเองในหัวใจเจ้าของมันแหละไม่มีอะไรทักมาทำให้โลภเลยนะดูอยู่บนจรวดดาวเทียมก็อยู่สิว่าไงกิเลสมันก็อยู่ในหัวใจคนน่ะมันก็บีบอยู่ในนั้นความโลภมันจึงเกิดได้อยู่บนก็เกิดได้ความโกรธเกิดได้ความหลงเกิดได้ราคะตัณหาเกิดได้นั้นบีบได้อะไรเกิดต้องบีบทั้งนั้นนั่นพิจารณามันเห็นความจริงของมันอย่างนั้นสิแล้วเมื่อถูกบีบอย่างนี้เอาอะไรมาเป็นสุขอยู่ไหนอยู่ใต้ดินมันก็เป็นทุกข์ถ้าถูกบีบแล้วอยู่ไหนก็เป็นทุกข์ถ้าถูกบีบบนฟ้าอากาศที่ไหนถูกบีบแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะมีธรรมแล้วก็แก้ความถูกบีบนั่นออกงับความโลภให้มันเบาลงนั่นฟังสิอย่างน้อยให้เบาลงความโกรธให้เบาลงระงับด้วยธรรมความโมโหโทโสให้เบาลงราคะตัณหาให้เบาลงด้วยธรรมกระทั่งความคิดแปลกๆต่างๆอะไรเป็นขันแหนงไป

มากน้อยกำหนดตามเรื่องตามราวมันแก้กันไปด้วยอัดด้วยทำแล้วเบาลงจนกระทั่งให้มันหมดอยู่ไหนสบายหมดเนี่ยฟังสิพอตัวถูกบีบนี่หมดเครื่องบีบแล้วอยู่ไหนสบายหมดไม่ว่าแต่น้ำบนบกอยู่ที่ไหนก็สบายหมดหลวงพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่ภิกษุหาความสงัดพระองค์ทรงแสดงไปเถอะพวกเธอทั้งหลายหาความสงัดเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วความสงัดนั้นเป็นความที่ไม่พลุกพล่านท่านว่างั้นเราตถาคตนี้แม้เป็นศาสดาก็ตามแต่เราตถาคตไม่ได้ภูมิใจในความเป็นศาสดานะนอกจากความเมตตาสัตว์โลกเท่านั้นนั่นฟังสิปกติของตถาคตแล้วเดินไปเนี่ยชั่วระยะห่างกันในระหว่างหมู่บ้านหลังหนึ่งกับหลังหนึ่งจากนี้ไป เราไม่ได้เกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครๆชั่วระยะเพียงเท่านั้นเราก็สบายแม้ที่สุดระหว่างชั่วระยะถ่ายอุจจาระติดปัสสาวกรรมคือถ่ายอุจจาระปัสสาวะเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรยุ่งเราก็สบายเพราะฉะนั้นการสวดสวดหาที่สงบสงัดเพื่อกำจัดกิเลสในป่าในเขานี้ไปเถิดตถาคตยินดีอย่างยิ่งสาธุหมายอนุโมทนานะคำว่าสาธุหมายก็ว่าอนุโมทนาตถาคตอนุโมทนาว่าท่านอย่างนั้นแล้วก็เพราะอันนี้มันเป็นภัยจริงๆภัยที่จะพยายามแก้ไขตัวภัยที่มันบีบอยู่ตลอดเวลานี้ออกได้มากน้อยผู้นั้นนะที่ว่าเป็นผู้นับบรรเลิศขึ้นไปโดยลำดับนับบรรจะรับความสงบสุขโดยลำดับนอกจากนี้แล้วมันไม่มีทางสิถ้ากิเลสมันหนามันแน่นมันไม่ให้รู้โทษของมันเลยสิโลกเรามันถึงได้กำเริบเสบสารเราไม่รู้จักเป็นจักตายจะเข้าลงแล้วยังขอเขาออกมาขอออกมาซะก่อนให้เล่นให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนแล้วจะเข้าลงใหม่หัวใจไม่ลงผีนั่นคนนี้มันตายแล้วเออเขาทำลงมาเรียบร้อยเขานำลงมาเรียบร้อยแล้วลงผีวางไว้ให้จะจับโดนเข้าในโรงมันว่าเดี๋ยวรอซะก่อนให้ฉันได้เพลิดเพลินอีกสักคู่ซะก่อนเป็นวาระสุดท้ายของเขาเวลาเพลินแล้วขโมยหนีจากโรงเลยก็ใจไม่มาเข้าโรงผีแล้วขโมยหนีเลยมันยังปัญหานั้นนะฟังเอาเลยนี่พูดถึงเรื่องความผ่าผลของกิเลสเข้าใจหรือเปล่ามันไปกระเดิดเปิดเปิงความผ่าผลของกิเลสแล้วมันหมายถึงว่าคนที่ตายแล้วมันฟื้นมันวิ่งหนีละเราหมายถึงกิเลสมันเลยความพอดีกิเลสมันไม่มีความพอดีมันเตลิดเปิดเปิงอย่างนั้นนี่มันพาให้เราให้เตลิดเปิดเปิงอยู่นี่ตลอดมาสักเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่เคยเห็นโทษของมันแล้วไม่สนใจที่จะเห็นโทษของมันนี่ที่มันหนักมากหนักขนาดไหนหนักขนาดไหนภายในหัวใจก็บ่นออกมาว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนวุ่นวายต่างนะกับออกมาจากความเดือดร้อนวายของใจก็ออกเป็นปากเดือดร้อนปากวุ่นวายที่อาการออกมาโอ้ลูกดีลูกโดนยุ่งไปหมดมีแต่ธรรมชาตินั้นบีบเจ้าของไม่รู้ผู้ที่เหนือนั้นรู้เลยสิปิดไม่อยู่ผู้ที่เหนือนั้นมองแพ้มันรู้แล้วว่าไงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทำไมไม่รู้ท่านฆ่ามันได้ในกิเลสมันจะละเอียดแหลมคมขนาดไหนท่านรู้ท่านตามฆ่าจนหมดแล้วทำไมมันอยู่หัวใจของโลกทำไมท่านจะไม่รู้ไม่เห็นก็กิเลสก็แค่เดียวกันนั้นแน่เป็นอย่างนั้นนะท่านจึงสอนให้ระงับสิ่งเหล่านี้นี่แหละตัวเป็นภัยแท้ตัวเหล่านี้นะเราจะเห็นว่าอะไรเป็นภัยสิ่งใดที่มีมาก็ตัวนี้เอาไปใช้หมดเลยเราก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเกิดมามีมาตัวนี้เอาไปใช้ไม่ได้ใช้ทางดีเนี่ยนะมันไปใช้ในทางเลวตามทางของมันนั่นแหละนี่แล้วก็เราก็ไม่ได้เรื่องใดราวอะไรสุดท้ายก็ตายทิ้งไปจริงๆว่าให้แสวงหาความดีไว้สำหรับต่อสู้สิ่งเหล่านี้มันโลภความโลภไม่ใช่ของดีนั่นมีพออยู่พอกินพอสมควรแล้วเหมาะนี่ตามธรรมพุทธเจ้าท่านสอนคือเลยเถิดเลยแดนไม่รู้จักประมาณน้ำล้นฝั่งนั่นท่านเรียกว่าโลกอันนี้พาคนให้เดือดร้อนมากทั้งนั้นเนี่ยความโกรธกับมันโกรธอยู่ภายในมันก็เผาเจ้าของอยู่แล้วยังแสดงไปภายนอกให้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนอื่นอีกก็สองชั้นสามชั้นก็ไปนั่นท่านระงับพอมันปรากฏขึ้นมาเพียงมุ่นหงิดเท่านั้นมันจะเผาเจ้าของแล้วรีบระงับทันทีท่านผู้ปฏิบัติทำแก้ตัวเองพอแก้ตัวนี้แล้วมันสงบพอรู้สึกตัวเมื่อไรสติมาปั๊บรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวเรื่องของนี้มันก็สงบแล้วเรื่องฟืนเรื่องไฟมันก็ยุติกันลงแค่นั้นนั่นนี่แหละท่านบอกความโกรธความรุ่มความหลงความไม่มีเมืองพอความ
ไม่รู้จักประมาณน้ำล้นฝั่งนี่ก่อยพยายามแก้ไขเหล่านี้แหละมีเมื่อมีสติแล้วมันจะเข้าไปหาตัวโมหะได้แหละอย่างราคะตัณหามันก็เหมือนกันมันมีทุกคนนั่นแหละราคะตัณหาจะไม่มียังไงตัวหัวใจนั่นน่ะบรรจุไว้ซึ่งราคะตัณหาร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องมือของราคะตัณหาต่างหากนะไม่ใช่ตัวราคะตัณหาจริงนะตัวราคะตัณหาจริงมันอยู่ในหัวใจมันบีบบังคับอยู่ในใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้อะไรมันอยู่ในนั้นหมดอยู่ในตัวนี้หมดนะคือพิจารรักแล้วมันก็เป็นชังเช่นอย่างผัวเมียกันหรือเป็นแฟนกันอย่างนี้นะพอพิจารความรักกันหรือไม่ไว้ใจกันนิดนึงเท่านั้นละพิจเป็นโกรธขึ้นมาแล้วนั่นฆ่ากันได้แล้วมันออกจากความรักนะราคะตัณหามันอยู่ในนี้นะมันบีบอยู่ในนี้บีบนี้ส่วนร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือเนี่ยคำว่าราคะตัณหามันก็มีพื้นเพนะบางต่างกันอีกนั่นผู้ราคะจักมีฮะราคะตัณหาจักมีผู้มีธรรมดาของผู้มีกิเลสทั้งหลายก็มีผู้ผาดโผนมีฮะทีนี้เครื่องเสริมราคะตัณหาคือร่างกายเหล่านี้เครื่องมือนี้อันนี้ก็เหมือนกันอีกมีกำลังมากมีกำลังน้อยต่างกันอีกนั่นเวลามันแสดงออกมันจึงไม่เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายคาดกันไม่ถูกว่าผู้หญิงมีราคาหรือไม่มีใครมีราคามากใครมีราคาน้อยผู้ชายมีราคาหรือไม่มีมีราคามากหรือมีราคาน้อยมีว่างั้นเลยเรื่องมีแต่มากแต่น้อยนั้นต่างกันกับสิ่งอำนวยเรียนให้มันจบเพื่อให้มันเข้าถึงทีมันสิมันทำไมมันจะไม่รู้สิ่งวันนี้เป็นของมีอยู่พูดออกมาจากของมีอยู่เป็นอยู่ในหัวใจของทุกคนมันจะผิดไปไหนแล้วผู้พิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วไม่ได้วะบรรเทาให้พออยู่พอเป็นพอไปพอเป็นความสงบร่มเย็นที่ท่านเรียกว่ากามคุณนั่นกามคุณคืออะไรกามมันเป็นคุณเป็นเพราะเราเอาธรรมเข้าไปครอบเอาไว้นั่นเองถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องของกามอย่างเดียวแล้วเป็นไฟเผาโลกเลยท่านบอกราคะคินั่นเห็นไหมไฟคือราคะตัณหานั่นนั่นแหละถ้ามีในมันล้วนเป็นไฟเลยคำว่ากามคุณก็คือว่ามีธรรมครอบอยู่อันอยู่ในความพอเหมาะพอดีก็เกิดประโยชน์เหมือนไฟอยู่ในบ้านของเราเอามาหุงต้มแกงใช้แสงสว่างอะไรก็ใช้ได้สะดวกสบายถ้าเรารักษามันอยู่ถ้าปราศจากการรักษาที่อย่างเดียวไฟนั่นแหละเผาโลกจะเป็นอะไรไปอันนี้ราคะตัณหานั่นแหละมันเผาโลกถ้าต่างคนต่างส่งต่างเสริมต่างคนไม่ระมัดระวังรักษามันกามคุณหายหน้าไปหมดยังเหลือแต่กามโทษยังเหลือแต่ราคะขี้เต็มหัวใจคนเผากันแหละว่าจะไม่เทศมันไปไงวันนี้ไปแล้วว่าจะไม่เทศไปแล้วรักพอวันนี้ว่าจะไม่เทศไปแล้วไปห้าตัวดีแล้วเอาให้บอลสิยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อวานในสายๆก็ไม่ได้อยู่นั่นเราก็ดีก็อย่างนั้นแล้วช่วยโลกก็ช่วยงั้นเลยสายจนเป็น11โมงกว่าวันก็ออกสองแห่งสามแห่งวันไปทั้งไปทั้งรังทั้งโรงพยาบาลด้วยไปทั้งบุคคลยากจนด้วย11โมงกว่าวันออกค่ำพอดี6โมงกว่านิดหน่อยมาถึงนี้ไอช่วยโลกช่วยแบงค์นั่นช่วยตลอดนะเมื่อวานนี้ก็เอาเงินสดไปให้คนยากจนเขาได้ถ้าเจอวันเราก็คำนวณไว้ถ้าเจอวันประมาณตอนนั้นก็จะให้อาหารการกินก็เมื่อวานเอาไปให้มากนะ
ับไปพร้อมอาหารต้องติดไปพร้อมพวกข้าวพวกน้ำผึ้งน้ำปลาอาหารสดอะไรเอาไปพร้อมสบายความทุกข์ความจนไม่ใครไม่เจอเขาก็ดูดีเจอเขาแค่อย่างเดียวคู่เดียวเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็มาโต๊ะไปเอามาอีกไปโอ้ไปเอามาอีกยุ่งไหนมาเอามาโต๊ะเอามาคนใหญ่ย้อนตากับหลานเอาคนกันใหญ่เลยวันเนี้ยเอามาเยอะเท่านั่งมานั่งข้างเถอะพอจะได้เอาดอกไปโต๊ะหมดแล้วเถอะโอ้ยเอาตาไว้โต๊ะโต๊ะได้มาจากไหนเนี่ยโต๊ะอ้าวโอ้ได้โต๊ะเลยฮะโอ้โต๊ะเท่าไรม้วนเนี่ย6,000โอ้โต๊ะ6,000โต๊ะกุ่นใช่ไหมเนี่ยพูดกำลังจะเป็นภาษาแล้วนะพูดนั่นพูดกำลังจะเป็นภาษาแล้วแต่ความเข้าใจไปหมดแล้วเป็นเพียงพูดยังไม่ออกพูดยังไม่คำพูดไปตามหลังความเข้าใจเข้าใจหมดแล้วหนูพูดยังไม่ออกเอาเขียนก่อนค่อยถวายเอาเขียนก่อนเอาเลยเอาฟันไปเลยเออเอามาโต้เดี๋ยวเย็นปุ๊บเดียวเลยเออเก่งด้วยเข้าไปอยู่เกือบทุกวันช่วงนี้ถึงรังสามหมอเข้าไปมือวันนี่จะได้ไม่ต่ำกว่า80%นี่แหละแต่จะยังส่วนละเอียดตกแต่งอะไรกับบานประตูหน้าต่างยังไม่เข้าจะมาเข้าบานประตูหน้าต่างก็ยังราดพื้นส่วนละเอียดพื้นบานประตูหน้าต่างยังไม่เข้าก็คือว่าคงภายในเดือนนี้คงจะเสร็จเป็นตุลาคนนั้นว่าเร็วอยู่ต้องจะเริ่มลงมือต้นเดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลาก็จะเป็น4 เดือนเสร็จเอาว่าประมาณ6 เดือนเสร็จแต่นี่น่าจะอยู่ใน4 เดือนเร็วอยู่หนังสือนี่สำหรับแจกทานล้วนท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยได้รับก็รับไปได้เลยเนี่ยหนังสือกองนี้สำหรับแจกทานล้วนแล้วมาจากไหนกันบ้างอ่ะฮะยังไงมันสั่งไม่ชาเถียงมันอุปสรรคอะมันกลับไปมันกลับมานะไปจนด่วน11 โมงกว่าวันนี้ออกฝั่งนี้
แข็งก็บึ่งเลยตอนไม่แวะไม่

0: ใส่ทุกของบรรทุกของใส่ของเข้าไปพวกข้าวพวกอาหารใส่พร้อมแต่ดูที่เราสั่งถ้าเขาอะไรเพิ่มเติมเรื่องบ้านเรื่องอะไรขึ้นมาดีตรงไหนเขาหาช่างมาทำเพิ่มเติมเป็นหมาเขามาเมื่อวันซืนมาบอกเมื่อวานมีการไปดูเราทำเป็นไงไม่ทราบเนาะว่าแต่คนทำไมจึงใจดำมาแล้วพอหลอกพอต้มขุนไปเรื่อยนะแปรอยู่โอ้มันก็มีอาศัยกันไม่ได้นะมีแต่ความโลภเต็มตัวเห็นแต่ได้เลยคนของเราก็สั่งเรียบร้อยแล้วข้าวก่อนก็หมู่บ้านเขามาขอค่าแรงงานค่าไปก่อนแล้วเขาทำไม่เสร็จก็เลิกหนีนี่ไปกิจการไม่ได้เรื่องเราไปเราก็สอนแล้วต่อไปอย่าทำอย่างนี้นะมีเห็นไหมเนี่ยให้เขาก่อนซึ่งไม่ใช่เป็นความจำเป็นอะไรเลยไม่ถูกต้องด้วยการจะทำเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็ให้ตามราคาที่ตกลงกันนั้นมันถึงถูกแล้วอ่ะนี่เขามาขอก็ให้เขาไปก่อนเราทำยังไม่เสร็จเห็นไหมเขาหนีเราแล้วไปเอาเขามาได้เมื่อไหร่เลยต่อไปจะทำอย่างนี้นะนี่เสียถ้าพูดถึงแบบเราเสียเปรียบเขาแล้วถ้าแบบทำแล้วเราโง่ที่สุดเราบอกสั่งสอนแล้วไปคราวนี้สั่งเอาเขามาทำใหม่เอาช่างใหม่มานะแล้วให้ตกลงกันแล้วจะจ่ายเงินถ้าสั่งเสียอันนี้เป็นบทที่เรียนอันสำคัญแล้วมาคราวนี้ก็ยังควรจะเสร็จแล้วเขาก็ขอเงินอีกแล้วควรจะเสร็จเขาขอเงินเขาได้เงินไปแล้วอันควรจะเสร็จไปไม่เสร็จทีนี้ก็อยู่นั่นอีกแล้วนั่นที่เมื่อวานนี้ดูจริงเมื่อวานนี้นะดูลั่นห้องเลยวานนี้ไปเอาจริงเมื่อวานเนี่ยเขาได้เห็นตะกี้เห็นเรื่องของกรรมเป็นยังไงวะพอพูดครั้งที่หนึ่งจำได้ไหมว่านั่นขนาดนะครั้งที่สองเป็นอย่างนี้นี่เรื่อยขนาดนี้วะแล้วทำยังไม่เสร็จนี่ทำไงนี่วะบางเสียก็จบเที่ยวไม่เสียก็ทำไงสิเห็นไหมโง่เพราะเขาขอก็สงสารเขานั่นเราสงสารเป็นไงที่นี่เดือดร้อนขนาดไหนเราสงสารคนประเภทไหนควรสงสารคนประเภทไหนควรจะให้มีกฎมีเกณฑ์ต่อกันวะระหว่างนี้มันก็ดุแล้วเมื่อวานเพราะงั้นเรายังมอบเงินให้อีก20,000เมื่อวานนี้นะแล้วเงินเรานี้ให้เก็บให้ดีแม้แต่การเก็บเงินเราก็ต้องกำชับกำกาไม่ให้ใครรู้ใครเห็นไอ้เราไม่กูบุ้งกับการเงินทองนั่งวิธีเก็บเงินยังเราต้องทองสอนอยู่นะทั้งๆที่เขาใช้เงินตลอดเวลาดีกับมือเขาเองก็ยังไม่รู้จักวิธีใช้นะเราไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรกับเงินยังต้องบอกวิธีเก็บวิธีรักษาคนขึ้นตั้งมีตั้งเข้ามาวันเด็กๆหรือน้อยก็ให้มอบเงินนะสั่งให้เอาเงินมอบเงินให้ใครเห็นแล้วเก็บไว้ดีเงินใส่ซองพับไว้ดียังมากรรมนี่กรรมมาทำไมนั่นนี่เห็นไหมคนตามันใส่ยิ่งกว่าตามแมวเลยเอาจับยัดตรงนี้ไม่ได้หรือขนาดนั้นนะเมื่อวานเอาถึงขนาดนั้นนะเอาจับยัดตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้หรือระวังนะคุณปุ๊บวักมาเหลือมันโง่จะตายเนี่ยเอาขนาดนั้นทั้งวันมันยังไงมันจะรักษาอะไรได้แบบนี้ล่ะว่าดุวันไม่ไปไม่ได้ได้แต่คำดุวันนี่นะ10 นาทีอยู่ในนั่นดูนั่นดูนี่ดูแล้วมันก็อย่างว่าคือเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะพวกที่มันจะคอยเอาละเอาเปรียบนะนี่มันจะผู้หญิงนี่ที่ว่าเนี่ยที่ดูแลหน้าทั้งสองอยู่หน้าคนหนึ่งก็เป็นอ้าแล้วตาบอดด้วยหน้าคนหนึ่งก็รู้จะมี35 ตังค์มันขาดไปเท่าไหร่หน้าคนหนึ่งมี35 ตังค์แล้วก็มาบ่นว่าหน้าขโมยมันไปซื้อของอย่าบ่นนะหน้าของเราเองนี่นะเราเสื้อก็ให้เขาเอาไปหมดก็ได้นะหน้ามันหน้ายังได้อยู่อ่ะเราว่านี่แหละจะไปทำหน้าเราเซอร์ระหว่างนี้วันที่นี่ด้วยนะที่หน้านี่เลยเนี่ยเราเซอร์ว่ะเราจะไปติหน้าว่ะเราจะเป็นคนเลี้ยงหน้านี่นะระหว่างนั้นแล้วเราก็เซอร์อยู่เพราะงั้นไว้เราไปทำอะไรอยู่แล้วหน้าเรียนมาเอาเงินไปแล้วถามหาไปก็ไม่มีใครรู้หรอกทำไปทำมาหน้าเลยบอกกลัวไปซื้อของซื้ออะไรเสื้อนั่นร้านไหนไม่บอกเลยหน้าเดินอยู่แต่หน้าถูกแก้วว่ะแล้วก็ว่าเนี่ยเหมาะสมแล้วดีที่หน้าไม่คว้าตาขาเขาตัวนี่มึงเซอร์นั่งหนาอีท่าอีว่าสุดแน่นพอเพราะงั้นจะไปไม่ต้องจะสอนงั้นสิโอ้ ช้อยู่ทุกวันทุกวันจริงตรงนี้ยังไม่รอบครอบเลยทำไงนี่แล้วสอนขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูแล้วมันขวางตาทั้งหมดนี่เป็นยังไงวะเราไม่ใช่นักรักษาบ้านรักษาเรือนแต่ทำไมมามองเห็นบ้านเรือนมันทำไมมันขวางตาทั้งหลายวะแม้ที่สุดการจ่ายเงินแม้ที่สุดการเก็บเงินยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่วะแล้วจะให้มันทราบด้วยมีงานไปได้ยังไงเป็นอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปนะระหว่างมันดุด้วยเพราะว่าไปเมื่อวานไม่มีอะไรมีกระดุเมื่อวานนี่นะพระไปด้วยองค์นึงท่านก็ยืนฟังยืนฟังในห้องด้วยกันนี่แหละแล้วก็เครื่องเครื่องเลยนะมีพ่อท่านไม่เคยเห็นเราไปดุเขาคือเพราะแต่ก่อนเราก็สอนถึงเป็นข้อเป็นข้อเป็นย่าๆมันไม่ปฏิบัติตามนั่นนี่สิมันก็หนักเขาเลยสิต่อไปที่ไม่มาดูนะถ้าตัวนี้นะว่าเอาขนาดนั้นนะนี่ความนอนใจความยืนตัวนั่นนี่นะว่าเราจะมาแต่ละครั้งเราสละเวลามาเท่าไหร่นี่จนจะเที่ยงเราถึงออกจากวัดมาเพราะงานของเรามากนั่นเองยังไม่เห็นคุณค่าของการมาของเราอยู่หรือเปล่าถึงต้องไม่สดจดจำเอาว่างที่ละวันดูเอาอย่างหนักเลยนี่ยังไงกันนี่ว่าขนาดนั้นนะมันก็คงไม่เครียดหรอกแค่เราก็ช่วยมาเนี่ยนั่นเนี่ยบ้านหลังนี้น่ะเราช่วยมาทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยลำดับนะตั้งแต่ปลูกบ้านให้มันก็ร่วม 200,000 นะแล้วก็ให้อยู่เรื่อยเดือนก่อนรู้เป็นวันที่19ก็ให้ทั้งให้ 20,000 กว่าเพื่อจะให้เอาจ้างช่างเขามาทำนี่นั่นเดี๋ยวก็ให้เขาก่อนตรงไหนที่ไม่เสร็จให้จ้างช่างเขาใหม่คนใหม่มาแล้วกำชากำชาให้เขาทำเสร็จร้อยแล้วค่อยให้รับให้ค่าจ้างรางวัลเขาตกเราสอนหมดแล้วนะเราถึงมาบอกหมดเอาตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยให้คำใหม่เสียเช่นอะไรมันลอยมันร้าวหรืออะไรที่จะทาสีอะไรไม่ดีเอาสีมาทาเสียเนี่ยเงินเราให้เท่านี้ก่อนแล้วก็ว่างั้นคือให้แล้วเรายังจะมองยอดหลังอีกอยู่เพราะอันนี้เป็นการให้เพื่อเหล่านี้อันนี้มันอาจจะเหลือเล็กน้อยก็ได้แล้วคือเราจะเอามาให้อยู่คิดนึกในใจของไม่บอกเวลาไปมันก็เป็นอย่างว่าที่ไปตามดูที่เราสั่งมันเนี่ยไปมันไม่ได้เรื่องที่ขนาดใหญ่เลยเป็นอย่างนั้นหรือว่าไงคนความโง่ความเชื่ออยู่นั่นไม่นานนะ10นาทีเท่านั้นแต่10นาทีนี้มันเป็นปืนกลนั่นนี่บลอดเลยทีไม่หยุดไม่ถอยเลยพอออกจากนั้นก็ไปหน้าทั้งทั้งขึ้นรถมาเลยมาก็บึงมาก็เข้าโรงพยาบาลนั่นนี่เลยสองแห่งสามแห่งเมื่อวานพอดีมืดไม่มีเวลาเลยวันนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเราวุ่นกับโลกเราอยู่อย่างนี้แหละจะว่าไงมันทำจำเป็นนะได้ช่วยเหลือกันดูนั่นได้ว่าได้กล่าวกันอยู่นั่นไปละไปละเออพักนอนก็นอนโอ้ไหนเอาอะไรนี่เด็กเอามาที่นี่พูดเช่นกับเด็กแบมาอีกมาอีกมันจะขนมาจนหมดแต่ว่ามาเยอะไปว่ามาเยอะมาเนี่ยรวมกันแล้วพระท่านก็มาละเดี๋ยวนี้พระท่านมาไปแล้วที่นี
1: ่อ
0: ะไรเป็นนักวิชาการไง
1: แต่ว่าที่เขาไม่มีการเล่าจริ
0: งแล้วอะไร
1: คือความหมายที่ผู้ใหญ่คนนั้นเขาไม่มีการเป็นนักวิชาการ
0: แล้วทิฏฐิที่เป็นนักวิชาการที่เรานำมาพูดอย่างนี้มันคืออะไรแล้วว่าที่ยกตัวอย่างเช่น
1: ที
0: ่
1: พระอาจารย์ไปเมื่อวานนี้ที่พระอาจารย์ไปจัดการไอ้ที่อยากต้องมีหลักมีเกณฑ์ก็มี
0: เออละก็
1: เพื่อผู้บริหาร
0: การวิชาการการบริหารเราจะตายทั้งสองอย่างเลยล่ะ